ค่อยๆพิมพ์เลยเด็กๆสามารถพิมพ์ภาพตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะว่าหนูอยากพิมพ์ภาพเป็นภาพอะไรน้องออโต้ค่ะถ้าหนูกดเยอะเกินกระดาษจะเปียกแล้วเดี๋ยวกระดาษจะขาดนะคะหนูนำไปพิมพ์ภาพได้เลยลูก

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะขอเชิญน้องแก้มใสค่ะหยิบผลงานของตนเองเลยค่ะถือผลงานให้เพื่อนๆดูค่ะน้องแก้มใสพิมพ์ภาพเป็นอะไรคะ
1: ทำเป็นปลา
0: ทำเป็นปลาน้องแก้มใสใช้สีอะไรทำบ้างคะ
1: สีแดง
0: สีแดงและสีอะไรคะ
1: สีฟ้า
0: และสีฟ้าหรือสีน้ำเงินใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่โชว์ผลงานให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะผลงานของน้องแก้มใสสวยไหมคะ
2: สวย
0: สวยเด็กๆปรบมือให้น้องแก้มใสด้วยค่ะน้องแก้มใสมีผลงานไว้เลยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะน้องมีอาค่ะใช่ไหมคะน้องมีอาพิมพ์ภาพเป็นภาพอะไรคะ
3: ทะเล
0: เป็นภาพทะเลน้องมีอาใช้สีอะไรพิมพ์ภาพบ้างคะ
3: ใช้สีฟ้า
0: สีฟ้าหรือสีน้ำเงินและสีอะไรอีกหนึ่งสีคะ
3: สีแดง

0: ีแดงโชว์ผลงานให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะผลงานของน้องมีอาสวยไหมคะ
1: สวย
0: สวยเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะ

วันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมศิลปะทั้ง3กิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมปั้นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมใหม่ของเราคือกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยกระดาษขยุ่มนะคะตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปล้างมือไปเข้าห้องน้ำและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆทำท่าและร้องเพลงตามคุณครูนะคะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหล่เล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นแล้วก็ยักษ์หมึกผูกโบน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมเรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชค่ะผู้หญิงนะคะมีภาพการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชมาให้เด็กๆสังเกตค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพแรกกันเลยนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆเป็นเมล็ดพืชใช่ไหมคะแล้วเด็กๆลองสังเกตสิคะภาพเมล็ดพืชภาพนี้มีลักษณะอย่างไรบ้างคะเป็นลักษณะเหมือนเมล็ดถั่วใช่ไหมคะสีอะไรคะสีน้ำตาลใช่ไหมคะในภาพนี้ครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะภาพนี้ก็คือภาพเมล็ดพืชเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากภาพแรกใช่ไหมคะเด็กๆเพราะว่าภาพนี้เมล็ดพืชของเราจะมีรากออกมาและมีใบเล็กๆสีเขียวๆเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะจะแตกต่างจากภาพแรกนะคะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะเป็นภาพเมล็ดพืชเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกับภาพเมื่อกี้ไหมคะเด็กๆเหมือนไหมไม่เหมือนใช่ไหมคะภาพนี้รากของเราจะใหญ่ขึ้นและมีใบอ่อนหรือว่าใบเลี้ยงนะคะเด็กๆก็จะค่อยๆโผล่ออกมาจากเมล็ดนั่นเองค่ะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะเมล็ดพืชเหมือนกันเลยแต่เด็กๆลองสังเกตสิคะภาพนี้และภาพเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันไหมมีความแตกต่างใช่ไหมคะเพราะว่าในภาพนี้รากของเมล็ดพืชของเราจะยาวกว่าภาพเมื่อกี้เลยและใบเป็นอย่างไรคะที่เด็กๆสังเกตเห็นใบจะโตกว่าใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะเมล็ดพืชเหมือนกันแต่เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าในภาพนี้ใบของเราเป็นอย่างไรคะโตแล้วและเด็กๆเห็นสีน้ำตาลข้างบนไหมใบของเราโผล่ออกมาจากดินแล้วเป็นใบเลยและมีรากยาวนั่นเองค่ะครูหญิงนะคะจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะ

ันนี้นะคะเด็กๆครูหญิงได้กระจายภาพการเรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชไปแล้วนะคะครูหญิงจะสาธิตวิธีการเล่นเกมการเรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชให้เด็กๆดูค่ะครูหญิงนะคะจะนำภาพเมล็ดพืชภาพแรกเด็กๆคิดว่าภาพไหนคะที่เราเริ่มจากเมล็ดเลยคือภาพไหนลูกภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพเมล็ดพืชมาวางไว้ด้านบนค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆช่วยหาภาพการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชภาพต่อไปเลยค่ะเด็กๆลองช่วยครูหญิงหาสิคะว่าเป็นภาพไหนคะภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพมาวางต่อกันด้านบนเลยค่ะแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะและเด็กๆคิดว่าภาพต่อไปที่เป็นการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชเราจะนำภาพไหนมาวางคะภาพนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะว่าภาพนี้ใบของเราแตกออกเต็มเลยภาพนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะครูหญิงจะนำมาวางเลยค่ะแบบนี้ค่ะครูหญิงนะคะได้สาธิตการเล่นเกมเรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชไปแล้วนะคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะอยากแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วนั่งที่โต๊ะได้เลยค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆเลือกภาพการเจริญเติบโตภาพแรกค่ะนำมาเรียงลำดับถูกต้องค่ะวางตรงไหนคะน้องแก้วคะคุณครูช่วยนะวางทางนี้ถูกต้องไหมคะน้องบาซิลลองสังเกตสิคะคุณวางทางไหนสีน้ำตาลคือดินเราจะต้องอยู่ด้านบนคุณวางทางไหนคะวางชิดติดกันได้ไหม

เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะว่าเด็กๆเรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดถูกไหมเด็กๆลองสัง

ากดินสีน้ำตาลนี่ก็คือดินค่ะใบจะโผล่จากดินออกมาแล้วและภาพสุดท้ายที่เด็กเห็นไหมคะว่าเป็นใบใหญ่ไหมคะใบใหญ่แล้วและรากยาวเลยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะ

0: จะให้เด็กๆเล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับจักรวาลค่ะเด็กๆลองหาภาพที่พาเลขหนึ่งหาภาพที่เป็นเลขหนึ่งก่อนถูกต้องค่ะน้องอองฟองและเด็กๆหาตัวเลขเลขหนึ่งเลขหนึ่งอยู่ไหนคะและต่อไปค่ะเด็กๆภาพต้นไม้และเลขสองนำมาวางได้เลยค่ะและเลขสองอยู่ไหนคะวางได้เลยค่ะเลขสองอีกหนึ่งเลขอยู่ไหนคะนำมาวางได้เลยค่ะน้องเมียวางได้เลยและต่อไปเด็กๆช่วยคุณหาเลขสามค่ะนำมาวางเลยค่ะแล้วตัวเลข3อยู่ไหนคะถูกหรือเปล่าคะน้องเกรซอีกเลขหนึ่งวางได้เลยค่ะน้องเกรซนำมาวางได้เลยและเลข4อยู่ที่ใครคะนำมาวางได้เลยเลข4อยู่ไหนถูกหรือเปล่าตัวนี้เลขอะไรคะเลข4สอบกันนะคะเด็กๆนี่คือเลขอะไรคะ
1: เลขหนึ่ง
0: เด็กๆจำนวนหมู่เลขหนึ่งได้ถูกต้องไหมถูกต้องและต้นไม้ของเรามีกี่ต้นคะ
1: 1 ต้น
0: และต่อไปค่ะเลขอะไรคะ
1: เลขสอง
0: เด็กๆจำนวนหมู่เลขสองได้ถูกต้องไหมถูกต้องและต้นไม้เรามีกี่ต้นเด็กๆช่วยผู้หญิงนับ1 2ถูกต้องค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆจำนวนหมู่เลขอะไรคะ
1: เลข 3
0: และเดี๋ยวเรามานับกันว่าต้นไม้ของเรามี3ต้นไหม1 2 3ถูกต้องไหมคะถูกต้องและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆจำนวนหมู่เลขอะไรคะ
1: เลข 4
0: ต้นไม้ของเรามีกี่ต้นคะเด็กๆช่วยผู้หญิงนับ1 2 3 4เด็กๆจำนวนหมู่ได้ถูกต้องทั้งหมดเลยเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บ

0: กณฑ์จับคู่จำนวนที่เท่ากันค่ะเด็กๆลองช่วยคุณครูหาบ้านหนึ่งหลังบ้านหนึ่งหลังนำมาวางจับคู่ได้เลยค่ะต้องไหมคะต่อไปเด็กๆช่วยผู้หญิงหาภาพบ้านสองหลังสองหลังลูกน้องก็มีพลังได้เลยค่ะถูกต้องต่อไปค่ะเด็กๆขาเด็กๆช่วยผู้หญิงหาภาพบ้านสามหลังสามหลังผู้หญิงจะสอนนับ1 2 3มีภาพบ้านสามหลังไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องเด็กๆนำมาวางวางตรงนี้เลยค่ะแล้วในนี้ภาพบ้านสามหลังเด็กๆคิดว่าเป็นภาพไหนคะถูกต้องต่อไปเด็กๆหาภาพบ้านสี่หลังค่ะเด็กผู้หญิงสอนนับนะ1 2 3 4ภาพนี้หรือเปล่าคะเด็กๆนำมาวางได้เลยและต่อไปในสามภาพนี้เด็กๆหาภาพบ้านสี่หลังค่ะนำมาวางได้เลยค่ะและภาพสุดท้ายบ้านสี่หลังคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆจับคู่ได้ถูกต้องไหมภาพแรกค่ะเด็กๆจับคู่ภาพจำนวนที่เท่ากันมีบ้านกี่หลังคะ
1: 1
0: หลังถูกต้องและภาพต่อไปเด็กๆจับคู่มีภาพบ้านกี่หลังคะ
1: 2
0: หลังเด็กๆช่วยผู้หญิงนับสิ1 2และนับภาพนี้ค่ะ1 2เท่ากันมั้ยคะเท่ากันและภาพต่อไปค่ะเด็กๆภาพต่อไปมีภาพบ้านกี่หลังคะเด็กๆช่วยผู้หญิงนับนะ1 2 3และอีกภาพนึงค่ะ1

ถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆ กลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาและมานั่งรอคุณครูเลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะเด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วไปนั่งรอคุณครูเลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะเวลาของเรานะคะได้หมดลงแล้วครูหญิงจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ้าโบกมือบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๋งปิ๋งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
3: หนูดีทำได
2: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
3: ห
2: น
3: ูดีทำได
2: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได
2: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได
2: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้
2: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได
2: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได
2: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได
2: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได
2: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้
2: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่
3: หนูดีทำได
2: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
3: หนูดีทำได
2: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
3: หนูดีทำได้
2: หนูดีทำได้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
5: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
5: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
5: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6
7: ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วันนี้เสนอตอนผลไม้สีอะไร
1: เร็วอีกฟ้าฟ้า
0: ไม่ทันคุณผีเสื้อเขาแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
2: ฮะสวัสดีครับ
0: แหมวันนี้ก็ยังสดใสร่าเริงเหมือนเดิมเลยนะ
2: สวัสดีค่ะลุงโคโค่ป้าแมงโก้
0: สวัสดีจ้าแรบบี้
2: สวัสดีแรบบี้สวัสดีจ้าฟ้าฟ้าเฮ้ยผลไม้จ้าผลไม้ผลไม้อร่อยอร่อย
0: ผลไม้น่ะนอกจากจะกินอร่อยแล้วก็ยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยนะ
2: ว้าวนี่แตงโมแตงโมว้าว
0: สงสัยฟาฟาอยากจะกินแตงโมดูแรบบี้ช่วยแบ่งให้ฟาฟาหน่อยได้ไหมจ๊ะ
2: ได้ค่ะนี่จ้ะแตงโมนี่ไม่ใช่แตงโม
0: อ้าวทำไมถึงไม่ใช่แตงโมล่ะฟาฟา
2: เนี่ยสีแดงแตงโมสีเขียวแล้วนี่ไม่ใช่แตงโม
0: ฟาฟาจ๊ะจะสีแดงหรือสีเขียวมันก็คือแตงโมเหมือนกันนะ
2: เอ๊ะ
1: ใช่จ้ะเจ้าสีเขียวข้างนอกเขาเรียกว่าเปลือก
2: ข้างนอกคือเปลือก
0: ส่วนสีแดงที่อยู่ข้างในน่ะเขาเรียกว่าเนื
2: ้อข้างในคือเนื้อส่วนพวกเม็ดๆข้างในนี้เขาเรียกว่าเมล็ดเมล็ดเหรอ
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาผลไม้น่ะก็จะมีทั้งเปลือกเนื้อแล้วก็เมล็ดอยู่ข้างในเวลาจะกินก็กินแค่ส่วนของเนื้อนะจ๊ะอ่ะลองดูสิ
2: อร่อยจังเลย
0: ชอบแล้วล่ะสิไหนให้ฟาฟาลองอย่างอื่นด้วยดีไหมแรบบี้
2: แอปเปิ้ล
1: แอปเปิ้ลสีอะไร
2: สีแดงครับ
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาแอปเปิ้ลน่ะสีแดงเหมือนกับตัวของฟาฟาเลยนะเปลือกแอปเปิ้ลสีแดงแล้วเนื้อข้างในสีอะไรจ๊ะนั่นสิฟาฟาเนื้อแอปเปิ้ลข้างในจะเป็นสีอะไรกันเอ่ย
2: ไม่รู้อ่ะครับเนื้อแอปเปิ้ลสีนี้จ้าโอ้ว้าว
0: ลองชิมดูไหมล่ะฟาฟาแอปเปิ้ลเนี่ยกินได้ทั้งเปลือกเลยนะจะบอกให
2: ้ว้าว้าวอร่อยนี่คือเนื้อทุเรียน
0: โทษฟ้าฟ้าระวังหน่อยสิจ๊ะเปลือกทุเรียนนะมีแต่หนามแหลมๆกินไม่ได้นะจ๊ะน้องๆหนูๆเองก็เหมือนกันนะจ๊ะถ้าไม่แน่ใจว่าอะไรกินได้หรือเปล่าก็ต้องถามผู้ใหญ่ดูก่อนนะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

Ja.

Yeah.

เฉลย

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
4: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เป๊ะเป็ดน้อย
4: ตอนเก็บของเล่น

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: ไอ้จะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขดนกตื่น
2: แล้วอุ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: อุ้ยเฮ้ย
4: ฮะ
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกนี้ผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือ

0: ือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมว่าสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
1: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
2: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อขวายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหาญหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนนะคะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพัน

ที่พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะเด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะเด็กๆก็คือผลไม้ที่เด็กๆชอบรับประทานค่ะผลไม้ที่เด็กๆชอบรับประทานมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะ

0: หมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องกวินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินคะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานมีอะไรบ้างคะ
1: กล้วย
0: หนูชอบรับประทานกล้วยกล้วยสีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: หวาน
0: หวานแล้วนอกจากหนูจะชอบรับประทานกล้วยแล้วหนูยังมีผลไม้อะไรอีกบ้างคะที่หนูชอบรับประทานแตงโมแตงโมสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: สีแดงและเปลือกของแตงโมสีอะไรคะ
1: สีเขียว
0: สีเขียวรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: หวาน
0: หวานอร่อยไหมคะอร่อยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะน้องกวินนะคะได้ออกมาเล่าว่าผลไม้ที่น้องกวินชอบรับประทานนะคะน้องกวินชอบรับประทานกล้วยและแตงโมค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมคะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรบ้างคะ
2: แตงโม
0: แตงโมแตงโมสีอะไรคะ
2: สีแดง
0: สีแดงแล้วเปลือกของแตงโมสีอะไรคะ
2: สีเขียว
0: สีเขียวแตงโมรสชาติเป็นคะ
2: หวาน
0: หวานนอกจากหนูจะชอบรับประทานแตงโมแล้วมีผลไม้อะไรอีกบ้างคะที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานส้มส้มสีอะไรคะ
2: สีส้ม
0: สีส้มรสชาติเป็นอย่างไรคะ
2: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวใครทำให้หนูรับประทานคะ
2: ไปซื้อมา
0: คุณแม่พาหนูไปซื้อใช่ไหมคะซื้อที่ไหนคะ
2: ที่ตลาด
0: ไปซื้อที่ตลาดเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องข้าวหอมนะคะได้ออกมาเล่าว่าผลไม้ที่น้องข้าวหอมชอบรับประทานนะคะน้องข้าวหอมชอบรับประทานแตงโมและยังชอบรับประทานส้มด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตำตำลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรบ้างคะ
3: แตงโม
0: แตงโมแตงโมสีอะไรคะ
3: สีแดง
0: สีแดงและเปลือกของแตงโมสีอะไรคะ
3: สีเขียว
0: สีเขียวแตงโมที่หนูเคยรับประทานรสชาติเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: หอม
0: มีกลิ่นหอมด้วยใช่ไหมคะและรสชาติเป็นอย่างไรคะ
3: หวาน
0: หวานนอกจากหนูจะชอบรับประทานแตงโมแล้วหนูยังชอบรับประทานผลไม้อะไรอีกบ้างคะ
3: สตรอเบอรี
0: ่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่รสชาติเป็นอย่างไรคะ
3: อร่อย
0: อร่อยสตรอเบอรี่สีอะไรคะ
3: สีแดง
0: สีแดงใครทำให้หนูรับประทานคะ
3: คุณพ่อ
0: คุณพ่อแล้วหนูไปซื้อผลไม้ที่ไหนคะ
3: ที่ตลาด
0: ที่ตลาดเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
5: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรบ้างคะ
5: ชมพู่
0: หนูชอบรับประทานชมพู่ชมพู่สีอะไรคะ
5: สีแดง
0: สีแดง

0: แล้วชมพู่ที่หนูเคยรับประทานรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: อร่อย
0: อร่อยหวานด้วยใช่ไหมคะนอกจากหนูจะชอบรับประทานชมพู่แล้วหนูยังชอบรับประทานผลไม้อะไรอีกบ้างคะ
1: ส้ม
0: ส้มส้มสีอะไรคะ
1: สีส้ม
0: สีส้มส้มรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: หวาน
0: หวานใครทำให้หนูรับประทานคะ
1: คุณแม่
0: คุณแม่แล้วหนูไปซื้อผลไม้ที่ไหนมารับประทานคะ
1: ที่ตลาด
0: ที่ตลาดเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องกีตาร์ค่ะ
0: ชื่อน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์ค่ะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรบ้างคะ
3: กล้วย
0: รับประทานกล้วยกล้วยสีอะไรคะ
3: กล้วยสีเขียว
0: สีเขียวกล้วยยังไม่สุกนะคะถ้ากล้วยสุกแล้วจะเป็นสีอะไรคะ
3: สีเหลือง
0: สีเหลืองถูกต้องค่ะกล้วยรสชาติเป็นอย่างไรคะ
3: หวาน
0: หวานนอกจากหนูจะชอบรับประทานกล้วยแล้วหนูยังชอบรับประทานผลไม้อะไรอีกบ้างคะ
3: เงาะ
0: เงาะเงาะรสชาติเป็นอย่างไรคะเงาะรสชาติเป็นอย่างไรลูก
3: เงาะรสชาติเป็น
0: หวานใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่หวานแล้วหนูไปซื้อผลไม้ที่ไหนมารับประทานคะ
3: ที่ตลาดนะ
0: ที่ตลาดเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกีตาร์ด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: น้องออโต้ครับ
0: ชื่อน้องออโต้ค่ะน้องออโต้ค่ะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรบ้างคะ
4: ทำไง
0: ลำไยลำไยรสชาติเป็นอย่างไรคะ
4: หวาน
0: หวานนอกจากหนูจะชอบรับประทานผลไม้ลำไยแล้วหนูยังชอบรับประทานผลไม้อะไรอีกบ้างคะ
4: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีอะไรคะ
4: สีแดง
0: สีแดงรสชาติเป็นอย่างไรคะ
4: เปรี้ยว
0: แอปเปิ้ลเปรี้ยวใช่ไหมคะแล้วมีแอปเปิ้ลหวานด้วยไหมคะที่หนูรับประทานรสชาติแอปเปิ้ลเปรี้ยวใช่ไหมคะนอกจากหนูจะชอบรับประทานแอปเปิ้ลและลำไยแล้วยังมีผลไม้อะไรอีกบ้างคะที่หนูชอบรับประทาน
4: ชมพู
0: ่ชมพู่ชมพู่สีอะไรคะ
4: สีแดง
0: สีแดงแล้วหนูไปซื้อผลไม้ที่ไหนมารับประทานคะ
4: ตลาด
0: ที่ตลาดน้องออโต้ไปซื้อผลไม้กับใครบ้างคะ
4: กับคุณยาย
0: ไปกับคุณยายเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันไปแล้วนะคะครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ผู้หญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมป์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องสแตมป์ค่ะน้องสแตมป์ค่ะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรบ้างคะ
1: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: แอปเปิ้ลสีแดงและแอปเปิ้ลรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: อร่อย
0: อร่อยนอกจากหนูจะชอบรับประทานแอปเปิ้ลแล้วหนูยังชอบรับประทานผลไม้อะไรอีกบ้างคะ
1: แตงโม
0: แตงโมแตงโมสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: สีแดงและเปลือกของแตงโมเป็นสีอะไรคะ
1: เขียว
0: สีเขียวรสชาติของแตงโมเป็นอย่างไรคะ
1: อร่อย
0: หวานอร่อยใช่ไหมคะแล้วหนูไปซื้อผลไม้ที่ไหนมารับประทานคะ
1: มาที่ตลาด
0: ไปที่ตลาดเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมป์ด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะครูหญิงจะให้ผลไม้ผลเล็กผลไม้ผลใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องมายค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องมายค่ะ
0: ชื่อน้องมายค่ะน้องมายค่ะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรบ้างคะ
2: มังคุดค่ะ
0: มังคุดมังคุดมีสีอะไรคะ
2: เป็นสีม่วงค่ะ
0: สีม่วงแล้วรสชาติของมังคุดที่หนูเคยรับประทานรสชาติเป็นอย่างไรคะ
2: เปรี้ยวค่ะ
0: เปรี้ยวนอกจากหนูจะชอบรับประทานมังคุดแล้วหนูยังมีผลไม้อะไรที่หนูชอบรับประทานอีกบ้างคะ
2: แตงโมค่ะ
0: แตงโมแตงโมสีอะไรคะ
2: สีแดงค่ะ
0: สีแดงเปลือกของแตงโมเป็นสีอะไรคะ
2: เป็นสีเขียวค่ะ
0: สีเขียวแตงโมรสชาติเป็นอย่างไรคะ
2: อร่อยค
0: ่
2: ะ
0: อร่อยหนูไปซื้อผลไม้ที่ไหนมารับประทานคะ
2: ที่ตลาดค่ะ
0: ไปซื้อผลไม้ที่ตลาดน้องมายไปซื้อผลไม้กับใครคะ
2: กับพ่อแม่ค่ะ
0: กับคุณพ่อและคุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมายด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์เกี่ยวกับผลไม้ที่เด็กๆชอบรับประทานนะคะเด็กๆได้ออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังเลยว่าผลไม้ที่เด็กๆชอบรับประทานมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะเรามาดูเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้นะคะคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่ครูหญิงจะใช้ในวันนี้นะคะ

ือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วถ้าครูหญิงขอสองครั้งติดกันแบบนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องค่ะเราทบทวนจังหวะกันไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆมาเคลื่อนไหวและจังหวะครูหญิงจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนแล้วหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะเด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะครูหญิงจะนับ1ถึง5 1 2 3 4 5เด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงขอด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องบาซีทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าทหารน่ารักมากค่ะเด็กๆคะฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องกันทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่ากระต่ายน่ารักมากค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อแต่ให้เด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

0: เสียงว่าหยุดแล้วค่ะน้องกวินทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ท่าตำรวจ
0: ทำเป็นท่าตำรวจน่ารักมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆจะต้องระวังนะคะไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้ค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

สังว่าหยุดแล้วค่ะน้องมาตีนทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าถือปืนน่ารักมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

0: น้องบาสทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ขับรถ
0: ทำเป็นท่าขับรถน่ารักมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะคำสั่งนะคะวันนี้ครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวไปก่อนนะคะและเมื่อครูหญิงเคาะจังหวะหยุด2ครั้งและให้เด็กๆฟังคำสั่งว่าครูหญิงจะให้เด็กๆทำอะไรนะคะพร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

ั่งว่าหยุดแล้วค่ะคำสั่งนะคะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5เก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

ว่าหยุดแล้วค่ะคำสั่งต่อไปค่ะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆหมุนเข่า5ครั้งเด็กๆเอามือจับที่หัวเข่าของตัวเองและเด็กๆหมุนเข่า5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5เก่งมากค่ะเดี๋ยวเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะต่อนะคะ

คำสั่งนะคะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆกระโดด5ครั้ง1 2 3 4 5เก่งมากค่ะเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวตามคำสั่งเรียบร้อยแล้วต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักแล้วหลับตาค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: นั่งแล้วค
0: ่
1: ะ
0: นั่งหรือยังครับ
1: นั่งแล้วค่ะ
0: สนุกไหมคะเด็กๆสนุกใช่ไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเลยแล้ววันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวตามคำสั่งด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนม

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยต้นไม้ที่รักค่ะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะคือเรื่องประโยชน์ของต้นไม้ค่ะต้นไม้ที่เราเรียนไปนะคะเด็กๆได้เรียนรู้กันไปหมดแล้วใช่ไหมคะในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องประโยชน์ของต้นไม้นะคะก่อนที่จะไปเรียนวันนี้ครูหญิงมีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆสังเกตหน้าปกหนังสือนิทานของคุณครูก่อนนะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะมีภาพคนใช่ไหมคะและมีภาพอะไรอีกคะภาพนี้คือภาพอะไรลูกเด็กๆคิดว่าเป็นหนอนหรือว่าสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะแต่เด็กๆลองสังเกตดีๆค่ะในภาพนี้คือภาพดอกไม้แล้วเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าในนี้มีดอกไม้กี่สีคะมีหลายสีเลยใช่ไหมคะนิทานที่ครูหญิงจะนำมาฝากเด็กๆในวันนี้นะคะจะเป็นนิทานเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันนะคะเด็กๆหนังสือเดินทางสร้างสุขเพื่อเด็กปฐมวัยตูมตูมบานบานเขาโครงเรื่องณภาพรคองธรรมดอกไม้ตูมตูมสีเหลืองหนึ่งดอกดอกไม้ในภาพนี้สีอะไรคะเด็กๆสีเหลืองนะคะดอกไม้สีเหลืองในภาพนี้ก็คือดอกทิวลิปเด็กๆพูดตามครูหญิงค่ะดอกทิวลิปดอกทิวลิปดอกทิวลิปสีอะไรคะสีเหลืองนะคะดอกไม้ตุ้มๆสีเหลือง1ดอกเด็กๆนับตามครูหญิงสิคะว่าดอกไม้สีเหลืองของเรามี1ดอกมั้ย1ดอกไม้ของเรามีกี่ดอกคะ1ดอกสีอะไรคะที่คุณครูชี้สีเหลืองถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาดูนิทานหน้าต่อไปค่ะเด็กๆดอกไม้บานบานสีชมพูสองดอกนี่นะคะก็คือดอกชบาเด็กๆพูดตามครูหญิงค่ะดอกชบาเด็กๆช่วยครูหญิงนับสิคะว่าดอกไม้สีชมพูของเรามีสองดอกจริงไหมเด็กๆช่วยครูหญิงนับนะ1 2ดอกไม้มีกี่ดอกคะ2ดอกและดอกไม้สีอะไรคะสีชมพูคือดอกชบานั่นเองค่ะดอกไม้ตูมตูมสีเขียว3ดอกดอกไม้ตูมตูมสีเขียว3ดอกก็คือดอกบัวเด็กๆพูดตามผู้หญิงค่ะดอกบัวดอกบัวนะคะเรามานับดอกบัวสิคะว่ามีดอกบัว3ดอกไหมเด็กๆช่วยครูหญิงนับนะ1 2 3ในภาพนี้มีดอกบัวกี่ดอกคะ3ดอกถูกต้องค่ะดอกไม้บานบานสีส้ม4ดอกดอกไม้บานๆสีส้ม4ดอกก็คือดอกบานชื่นค่ะเด็กๆพูดตามครูหญิงนะคะดอกบานชื่น
1: ดอกบานช
0: ื่
1: น
0: ดอกบานชื่นเด็กๆเรามานับดอกไม้กันนะคะว่ามี4ดอกไม้เด็กๆช่วยครูหญิงนับนะ1 2 3 4ดอกบานชื่นของเรามีกี่ดอกคะ4ดอกค่ะดอกไม้ตูมตูมสีฟ้า5ดอก

0: ดอกไม้ตุ้มๆของเราในภาพนี้ก็คือดอกระฆังเด็กๆพูดตามครูหญิงค่ะดอกระฆัง
1: ดอกระฆ
0: ัง ดอกเดี๋ยวเรามานับกันนะคะว่าดอกระฆังมี5ดอกใช่ไหมเด็กๆช่วยครูหญิงนับนะ1 2 3 4 5ดอกระฆังสีฟ้ามีกี่ดอกคะ5ดอกดอกไม้บานบานสีม่วง6ดอกดอกไม้บานๆสีม่วง6ดอกนะคะเด็กๆก็คือดอกผักบุ้งเด็กๆพูดตามผู้หญิงค่ะดอกผักบุ้งเรามานับกันนะคะว่าดอกผักบุ้งมี6ดอกใช่ไหมเด็กๆช่วยผู้หญิงนับนะคะ1 2 3 4 5 6ดอกผักบุ้งของเรามีกี่ดอกคะมี6ดอกค่ะดอกผักบุ้งของเรามี6ดอกนะคะแล้วดอกผักบุ้งคือสีอะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: สีม่วงถูกต้องค่ะมีดอกไม้ตูมๆดอกไม้บานๆอยู่เต็มสวนเลยดอกไม้ตูมๆสีแดง7ดอกดอกไม้ตุ้มๆสีแดงนะคะมี7ดอกนั่นก็คือดอกกุหลาบค่ะเด็กๆพูดตามครูหญิงค่ะดอกกุหลาบ
1: ดอกก
0: ุ
1: หลาบ
0: เดี๋ยวเรามานับกันนะคะว่าดอกกุหลาบมีทั้งหมดกี่ดอกเด็กๆช่วยครูหญิงนับด้วยนะคะ1 2 3 4 5 6 7ดอกกุหลาบของเรามีกี่ดอกคะ7ดอกแล้วดอกกุหลาบสีอะไรคะ
1: ส
0: ีแดงนะคะเด็กๆนะคะได้ดูนิทานเกี่ยวกับตุ้มๆบานๆไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะในเนื้อหานิทานที่เด็กๆได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ดอกไม้ของเรามีดอกอะไรบ้างคะเด็กๆจำได้ไหมดอกตุ้มตุ้มดอกบานๆใช่ไหมคะแล้วดอกไม้ที่เป็นดอกตุ้มตุ้มคือสีอะไรคะเด็กๆทราบไหมสีแดงสีแดงของเราคือดอกอะไรคะ
1: ดอกก
0: ุหลาบถูกต้องค่ะแล้วมีดอกอะไรอีกบ้างคะที่เด็กๆได้ฟังไปในนิทานเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: มีดอกอะไรอีกบ้างคะมีดอกไม้สีเหลืองดอกไม้สีเหลืองคือดอกอะไรคะเด็กๆทราบไหมเดี๋ยวเรามาทบทวนดอกไม้ในนิทานกันนะคะเด็กๆดอกไม้สีเหลืองก็คือดอกทิวลิปเด็กๆพูดตามผู้หญิงค่ะดอกทิวลิป
1: ดอกท
0: ิ
1: วล
0: ิ
1: ป
0: ดอกทิวลิปคือดอกไม้สีเหลืองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะชะบาดอกชะบาดอกชะบาสีชมพูค่ะดอกชะบาสีชมพูจะมีกี่ดอกคะเด็กๆจำได้ไหมมี2ดอกถูกต้องเลยนะคะแล้วดอกไม้ต่อไปค่ะเด็กๆดอกบัวสีเขียวสีเขียวนะคะดอกบัวมีดอกไม้กี่ดอกคะเด็กๆจำได้ไหมในนิทานที่เราฟังไปเมื่อสักครู่นี้กี่ดอกคะ3ดอกถูกต้องค่ะน้องอองฟองต่อไปค่ะดอกบานชื่นสีส้มดอกบานชื่นสีส้มที่เด็กๆได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้มีกี่ดอกคะเด็กๆจำได้ไหม
1: ห้าดอก
0: กี่ดอกคะ
1: สี
0: ่ดอกถูกต้องค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆสีฟ้าที่เป็นดอกระฆังเด็กๆจำได้ไหมว่าดอกระฆังสีฟ้าของเรามีกี่ดอกคะห้าดอกถูกต้องค่ะแล้วต่อไปค่ะเด็กๆดอกไม้สีม่วงที่เรียกว่าดอกผักบุ้งมีกี่ดอกคะเด็กๆจำได้ไหมมีกี่ดอกคะ6ดอกค่ะเก่งมากค่ะและดอกไม้ดอกสุดท้ายเลยค่ะเด็กๆสีแดงที่เป็นดอกตุ้มๆเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในนิทานเขาบอกไว้ว่ามีกี่ดอกคะกี่ดอกคะเด็กๆจำได้ไหม7ดอกถูกต้องค่ะ ดอกไม้ที่เด็กได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือนิทานเรื่องตุ่มตุ่มบานบานค่ะเด็กๆนะคะได้ฟังนิทานกันไปแล้วต่อไปครูหญิงจะมีภาพที่เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้มาให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะคะเด็กๆภาพนี้เด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะมีเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเขากำลังนั่งทำอะไรคะ
1: น
0: ั่งอ่านหนังสือแล้วเขานั่งอ่านหนังสือที่ไหนคะเด็กๆทราบไหมที่ใต้ต้นไม้ทำไมเขาถึงไปอ่านหนังสือที่ใต้ต้นไม้นะเด็กๆทราบไหมเอ่ยเพราะว่าต้นไม้นะคะเด็กๆต้นไม้จะให้ร่มเงากับเราเพราะว่าเวลาที่เด็กๆไปอยู่ที่ใต้ต้นไม้ต้นไม้ก็จะมีร่มเงาให้เราอาศัยอยู่เด็กๆก็จะไม่ร้อนนั่นเองค่ะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือเด็กๆนะคะนั่งอ่านหนังสือที่ใต้ต้นไม้เพราะว่าต้นไม้ให้ร่มเงานั่นเองค่ะผู้หญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆอ่านตามผู้หญิงนะคะให้ร่มเงา
1: ให้ร
0: ่
1: มเงา
0: ในภาพนี้นะคะก็เป็นภาพเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเขาไปนั่งพักผ่อนหรือว่าไปนั่งอ่านหนังสือที่ใต้ต้นไม้นั่นเองค่ะเพราะว่าต้นไม้นะคะจะให้ร่มเงากับเราให้เรารู้สึกสดชื่นหรือว่าไม่ร้อนนะคะผู้หญิงนะคะจะมีภาพต่อไปที่เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้ค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพบ้านใช่ไหมคะแล้วเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าภาพบ้านนี้เขาสร้างจากอะไรเด็กๆทราบไหมสร้างจากไม้ใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพบ้านไม้เพราะว่าต้นไม้นะคะต้นไม้ของเราสามารถนำมาใช้ในการสร้างบ้านได้ผู้หญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำที่ผู้หญิงชี้นะคะใช้
1: สร
0: ้
1: างบ
0: ้
1: าน
0: ใช้
1: สร
0: ้
1: างบ
0: ้
1: าน
0: ภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือบ้านที่สร้างจากไม้นั่นเองค่ะเพราะว่าประโยชน์ของไม้นะคะเราสามารถนำไม้หรือว่าท่อนไม้นะคะมาสร้างบ้านได้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพประโยชน์ของไม้ในการสร้างบ้านไปแล้วผู้หญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้ดูด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพคะมีชิงช้าและมีอะไรอีกคะ
1: ม้าม
0: ีม้ามีของเล่นใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ีโต๊ะและเก้าอี้และมีของใช้ด้วยใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพประโยชน์ของต้นไม้ที่นำมาทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะเพราะว่าสิ่งของเครื่องใช้ที่เด็กๆสังเกตเห็นในภาพนะคะเขาทำมาจากไม้ทั้งหมดเลยเด็กๆเห็นไหมคะว่าของเล่นหรือว่าชิงช้าหรือว่าโต๊ะนะคะเราสามารถนำไม้มาทำได้นะคะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะผู้หญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำและอ่านตามคุณครูนะคะใช้
1: ทำ
0: สิ่งของ
1: เคร
0: ื่
1: องใช
0: ้ใช้
1: ทำ
0: สิ่งของเครื่องใช
1: ้
0: ภาพนี้นะคะก็คือภาพสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เราทำมาจากไม้นะคะครูหญิงนะคะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตอีกค่ะว่าประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะมีกล้วยใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ี
1: มะละกอ
0: ในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพต้นกล้วยและต้นมะละกอค่ะแต่ว่าต้นกล้วยและต้นมะละกอของเรานะคะจะมีผลของต้นไม้ในภาพนี้นะคะเราสามารถนำมาประกอบอาหารได้อย่างเช่นกล้วยเราสามารถนำกล้วยมาประกอบอาหารได้นะคะหรือว่านำมาทำขนมให้เด็กๆทานได้มะละกอนะคะเราก็สามารถนำมาทำอาหารได้เช่นกันค่ะ หรือว่าถ้ามะละกอสุกแล้วเป็นสีส้มเหมือนในภาพเด็กๆ ก็สามารถนำมารับประทานได้เลยนะคะในภาพนี้นะคะเด็กๆ ก็คือภาพต้นไม้ที่มีผลและสามารถนำมาประกอบอาหารได้ค่ะผู้หญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และอ่านตามนะคะใช้ประกอบอาหารคือผลใช้ประกอบอาหารคือผลผลก็คือภาพนี้ค่ะเด็กๆที่เป็นผลมะละกอและกล้วยนี่นะคะเราจะนำมาประกอบอาหารได้อย่างต้นกล้วยเราก็จะมีหัวปลีนี่เราก็สามารถนำมาประกอบอาหารได้เหมือนกันค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพเกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพของคุณครูด้านนี้ค่ะคือภาพอะไรคะต้นไม้ใช่ไหมคะครูหญิงนะคะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำเพราะว่าวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะว่าประโยชน์ของต้นไม้สามารถนำมาทำอะไรได้บ้างครูหญิงจะมีภาพนะคะแล้วจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาติดภาพว่าประโยชน์ของต้นไม้ของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูภาพกันก่อนนะคะเด็กๆภาพแรกคือภาพอะไรคะมีม้าและมีชิงช้าใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะในภาพนี
1: ้
0: มีโต๊ะเก้าอี้และมีลิ้นชักหรือว่าตู้เล็กๆใช่ไหมคะภาพนี้ค่ะเด็กๆก็คือภาพสิ่งของเครื่องใช้ที่ทำจากไม้นะคะครูหญิงจะนำภาพมาวางไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ต้นมะละกอ
0: ภาพนี้นะคะคือภาพต้นกล้วยและต้นมะละกอค่ะแต่ว่ามีต้นอย่างเดียวหรือเปล่าคะเด็กๆมีอะไรด้วยคะเขาเรียกว่าอะไรคะมีผลถูกต้องค่ะมีผลมะละกอและผลกล้วยเพราะว่าผลของมะละกอและผลกล้วยเราสามารถนำไปทำอะไรได้คะนำไปประกอบอาหารได้ถูกต้องค่ะครูหญิงจะวางภาพไว้ให้เด็กๆได้เลือกนะคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพบ้านแล้วภาพบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่สร้างจากอะไรคะเด็กๆจำได้ไห
1: ม
0: สร้างจากไม้ถูกต้องค่ะครูหญิงจะนำภาพบ้านวางไว้เลยและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะมีเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายกำลังทำอะไรคะอ่านหนังสืออยู่ที่ไหนคะเด็กๆสังเกตสิอยู่ใต้ต้นไม้เพราะอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเพราะว่าต้นไม้ให้ร่มเงาใช่ไหมคะเด็กๆเลยมานั่งอ่านหนังสือใต้ต้นไม้ครูหญิงนะคะวางภาพไว้ให้เด็กๆได้เลือกแล้วต่อไปครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาเลือกภาพประโยชน์ของต้นไม้และนำไปติดให้คุณครูค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาเลือกภาพประโยชน์ของต้นไม้เลยค่ะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องยาลินดาเลือกภาพอะไรคะ
2: เลือกภาพไม้ค่ะ
0: เลือกภาพไม้ในภาพนี้มีอะไรบ้างคะ
2: มีม้าโยก
0: มีม้าม้าโยกใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะ
2: มีที่นั่ง
0: มีโต๊ะเก้าอี้นั่งในภาพนี้น้องยาลินดาจำได้ไหมคะว่าคืออะไรสิ่งของเครื่องใช้ใช่ไหมคะที่ทำจากอะไรคะ
2: ไม
0: ้ที่ทำจากไม้น้องยาลินดานำภาพไปติดได้เลยค่ะได้ไหมคะคุณครูช่วยนะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสเลือกภาพอะไรคะถือภาพให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะคือภาพอะไรคะ
2: บ้า
3: าน
0: บ้านบ้านหลังนี้ทำจากอะไรคะน้องบาสทราบไหม
3: ไม
0: ้ทำจากไม้ถูกต้องค่ะน้องบาสนำภาพบ้านไปติดได้เลยค่ะปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องแก้มใสค่ะน้องแก้มใสเลือกหนึ่งภาพค่ะถือให้เพื่อนๆดูเลยค่ะน้องแก้มใสเลือกภาพอะไรคะ
2: เลือกต้นไม
0: ้ภาพต้นไม้และมีอะไรคะ
2: มีอันนี
0: ้มีผล
2: มีผลมีกล้วย
0: มีกล้วยภาพที่น้องแก้มใสเลือกคือภาพไม้

0: ได้ไหมคะได้แล้วค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องแก้มใส่ด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่เลือกหนึ่งภาพเลยค่ะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องเดมี่เลือกภาพอะไรคะ
1: ยังอ่านหนังสืออยู
0: ่มีเด็กนั่งอ่านหนังสือนั่งอ่านหนังสือที่ไหนคะ
1: ที่ต้นไม
0: ้ที่ใต้ต้นไม้เพราะว่าต้นไม้ให้ร่มเงาใช่ไหมคะน้องเดมี่นำภาพไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้ออกมาติดภาพประโยชน์ของต้นไม้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างคะเด็กๆจำได้ไหมมีอะไรบ้างลูกให้ร่มเงาใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้และใช้สร้างบ้านและมีผลที่สามารถนำไปประกอบอาหารได้ใช่ไหมคะเด็กๆนะคะได้มาติดภาพต้นไม้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้ค่ะว่าสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะชี้เหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องหมุยมุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยมุยค่ะน้องหมุยมุยค่ะประโยชน์ของต้นไม้ที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้ประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างคะ
1: หนูได้เรียนรู้กันให้หนูผลส้มค่ะ
0: ผลของต้นไม้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ผลสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างคะ
1: เอามาไว้ของกินค่ะ
0: นำมาไว้รับประทานเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะออกมาเล่าว่าประโยชน์ของต้นไม้นะคะมีอะไรบ้างให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างคะต้นไม้สามารถนำไปทำอะไรได้บ้างลูก
2: บ้านครับ
0: ไปทำอะไรนะคะ
2: บ้านครับ
0: สร้างบ้านใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่แล้วประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรอีกบ้างคะ
2: ของเล่นครับ
0: นำมาทำสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าของเล่นค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้นะคะประโยชน์ของต้นไม้สามารถให้ร่มเงากับเด็กๆได้นะคะและยังใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าใช้สร้างบ้านได้นะคะและผลของต้นไม้บางชนิดนะคะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

และทำท่าตามคุณครูนะคะชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วมันกลายเป็นนอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วแมวเหมียวร้องเรียกเรียกหาชูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วแมงมุมลายไตขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมาห้านิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเราคือกิจกรรมที่3ค่ะคือกิจกรรมร้อยหลอดค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการร้อยหลอดมาให้เด็กๆดูค่ะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะเชือกนะคะนี่นะคะก็คือเชือกแต่ว่าด้านปลายเชือกหรือว่าด้านล่างของเชือกนะคะคุณครูจะผูกด้วยลูกปัดไว้ให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะหลอดนะคะหลอดคุณครูได้ตัดไว้ให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสามารถเลือกใช้หลอดเลือกสีตามที่เด็กๆสนใจได้เลยค่ะเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์ในการร้อยหลอดไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะสาธิตวิธีการร้อยหลอดให้เด็กๆดูค่ะคุณครูจะเลือกเชือก1เส้นนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าด้านล่างของเชือกคุณครูจะผูกด้วยลูกปัดไว้ให้เด็กๆแล้วใช่ไหมคะเพราะเวลาที่เด็กๆร้อยถ้าเด็กๆร้อยลงไปหลอดของเราก็จะอยู่ในเชือกนั่นเองค่ะครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการร้อยหลอดให้เด็กๆดูค่ะให้เด็กๆจับที่ปลายเชือกด้านบนในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นให้เด็กๆเลือกหลอดที่ตนเองชอบและให้เด็กๆร้อยหลอดเข้าไปในเชือกแบบนี้ค่ะถ้าเชือกของเด็กๆนะคะโผล่ออกมาแบบนี้แล้วให้เด็กๆดึงเชือกแล้วหลอดของเด็กๆก็จะมาอยู่ดังที่ปลายเชือกแบบนี้ค่ะครูอีกนะคะจะสาธิตอีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆให้เด็กๆจับที่ปลายเชือกด้านบนหลังจากนั้นให้เด็กๆเลือกหลอดที่ตนเองชอบนะคะให้เด็กๆร้อยหลอดเข้าไปในเชือกแบบนี้ค่ะเชือกของเราโผล่ออกมาแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆดึงแล้วปล่อยค่ะหลอดของเราก็จะหล่นมาอยู่ที่ปลายเชือกด้านล่างแบบนี้ค่ะเด็กๆนะคะสามารถร้อยหลอดให้เต็มความยาวของเชือกได้เลยเพราะว่าวันนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆร้อยหลอดเป็นสร้อยคอค่ะเมื่อเด็กๆร้อยเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถนำของประดิษฐ์ที่เด็กๆได้ทำวันนี้นะคะกลับบ้านไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูได้ด้วยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมบทบาทสมมุติและมุมเกมการศึกษาเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วมาเข้าแถวเลยค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆร้องเพลง

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะแถวที่2กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนน้องการพาเพื่อนเดินไปปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะ

เด็กๆได้เชื่อกันแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆนำหลอดมาร้อยได้เลยค่ะปลายเชือกถูกต้องค่ะ

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูอีกนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆสัญลักษณ์ของใครคะ
1: ของน
0: ้
1: องเกร
0: ซของน้องเกรซขอเชิญน้องเกรซค่ะน้องเกรซปั้นอะไรคะปั้นเป็นอะไรลูก
2: เป็นบ้าน
0: ปั้นเป็นบ้านและมีอะไรอีกคะ
2: มีรถถัง
0: มีรถถังด้วยผลงานของน้องเกดสวยไหมคะเด็กๆสวยเด็กๆปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะและคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
3: ร้อยหลอด
0: ร้อยหลอดแล้ววันนี้หนูร้อยหลอดเป็นอะไรคะ
3: เป็นสร้อยคอ
0: เป็นสร้อยคอเด็กๆทุกคนได้ร้อยหลอดเป็นสร้อยคอเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมศิลปะทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะมีกิจกรรมปั้นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมร้อยหลอดนะคะเด็กๆนะคะได้เลือกทำคนละ2กิจกรรมและเด็กๆนะคะสามารถนำผลงานที่เด็กๆได้ร้อยหลอดในวันนี้ไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะแต่ว่าเวลาของเรานะคะหมดลงค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปล้างมือไปเข้าห้องน้ำนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆช่วยคุณครูร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูด้วยนะคะ

0: ไปก่อนนะสวัสดีน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมจับคู่ส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะคุณหญิงนะคะจะให้เด็กๆสังเกตภาพเกมการศึกษาก่อนเลยค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะมะม่วงใช่ไหมคะในภาพนี้มะม่วงสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: เหล
0: ื
1: อง
0: สีเหลืองมะม่วงของเราเรียกว่าผลนะคะในภาพนี้ก็คือภาพผลมะม่วงค่ะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ใบไม
0: ้ใบไม้ใช่ไหมคะในภาพนี้ใบไม้สีอะไรคะ
1: ส
0: ีเขียวนะคะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพกิ่งและใบค่ะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ใบไม
0: ้ใบไม้ค่ะในภาพนี้มีใบไม้กี่ใบคะเด็กๆ1ใบใช่ไหมคะใบไม้สีอะไรคะสีเขียวครูหญิงจะนำภาพใบไม้ไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพอะไรลูกเป็นไม้ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆลองสังเกตสิคะในภาพนี้มีใบไหมไม่มีใช่ไหมคะในภาพนี้คือภาพลำต้นค่ะครูหญิงนะคะจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือรากค่ะครูหญิงจะนำภาพรากไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ใบไม
0: ้ใบไม้ใบไม้ภาพนี้สีอะไรคะ
1: ส
0: ีน้ำตาลถูกต้องค่ะภาพใบไม้ในภาพนี้นะคะก็คือภาพใบไม้ที่แห้งนั่นเองค่ะเลยเป็นสีน้ำตาลนะคะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆครูหญิงได้กระจายภาพส่วนประกอบของต้นไม้ทั้งหมดไว้แล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะสาธิตวิธีเล่นเกมจับคู่ส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะเด็กๆลองช่วยครูหญิงหาสิคะว่าครูหญิงจะจับคู่ภาพไหนก่อนมะม่วงที่เป็นผลใช่ไหมคะผลมะม่วงครูหญิงจะเลือกภาพมะม่วง1ภาพและอีก1ภาพอยู่ไหนคะเด็กๆภาพมะม่วง
1: อยู่ที่ใบไม้กับราก
0: อยู่ใกล้ๆใบไม้กับรากใช่ไหมคะภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำมาวางจับคู่ชิดติดกันแบบนี้เลยถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะครูหญิงจะสาธิตจับคู่อีก1ภาพค่ะเด็กๆจับคู่ภาพไหนดีคะภาพรากใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพรากมาวางเราวางติดกันแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องเว้นระยะห่างนิดนึงครูหญิงนำภาพรากมาวางแล้วต่อไปเด็กๆช่วยคุณครูหาภาพรากค่ะว่าอยู่ตรงไหน
1: อยู่ที่ใบไม้ที่แห้ง
0: อยู่ใกล้ๆใบไม้ที่แห้งเลยภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงนำมาวางจับคู่ชิดติดกันแบบนี้เลยถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะครูหญิงนะคะได้สาธิตเล่นเกมจับคู่ส่วนประกอบของต้นไม้ไปแล้วนะคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะอยากทำแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วนั่งที่โต๊ะได้เลยค่ะ

เด็กๆค่ะคือจะให้เด็กๆสังเกตภาพเดี๋ยวเรามาจับคู่ภาพส่วนประกอบของต้นไม้ภาพนี้ก่อนใช่ไหมคะคือภาพอะไรคะภาพนี้คือภาพอะไรลูกน้องอากาผลมะม่วงวางตรงนี้เลยค่ะเพื่อนจะได้ต่อถึงนั้นและภาพต่อไปค่ะคือภาพอะไรคะน้องข้าวหอมภาพนี้คือภาพอะไรลูกเรียกว่าอะไรคะใบและกิ่งใช่ไหมคะเพราะว่ามีกิ่งออกมาด้วยนิดนึงและจับคู่ภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะน้องบาสเขาเรียกว่าอะไรลูกเพื่อนนำมาวางแล้วค่ะน้องอากาน้องอากานำมาวางตรงนี้เลยคือภาพอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรดีจำได้ไหมลำต้นใช่ไหมคะเป็นต้นไม้ที่แตกกิ่งออกมาแต่ว่าไม่มีใบและภาพต่อไปค่ะที่เด็กๆจับคู่มีภาพอะไรบ้างคะเขาเรียกว่าอะไรลูกใบและภาพต่อไปค่ะคือภาพอะไรคะน้องยาลินดาภาพนี้เรียกว่าอะไรเด็กๆจำได้ไหมส่วนประกอบของต้นไม้ในภาพนี้ใบค่ะแต่ว่าใบเป็นอย่างไรคะแห้งเลยเป็นสีน้ำตาลและภาพต่อไปค่ะคือภาพอะไรคะคือภาพอะไรลูก

0: เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กจับครูได้ถูกต้องไหมภาพแรกคือภาพอะไรคะ
1: มะม
0: ่วงผลใช่ไหมคะและภาพต่อไปค่ะคือภาพอะไรคะกิ่งและใบค่ะและภาพต่อไปค่ะ
1: ต้นไม
0: ้เป็นต้นไม้หรือว่าลำต้นที่แตกกิ่งออกไปใช่ไหมคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆ
1: ใบไม้
0: ใบไม้และภาพต่อไปค่ะใบอะไรลูกใบไม้แต่ว่าใบของเราเป็นสีน้ำตาลเขาเรียกว่าใบอะไรคะ
1: ใบ
0: ไม้แห้งใช่ไหมคะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะรากถูกต้องค่ะเด็กๆจับคู่ได้ถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะ

เด็กๆค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆเล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพคนกับเครื่องแต่งกายค่ะเด็กๆลองหาภาพคนก่อนสิคะเด็กผู้หญิงวางตรงนี้ค่ะและเครื่องแต่งกายของเด็กผู้หญิงเป็นไงคะและเมื่อเขาแต่งตัวเสร็จแล้วจะเป็นภาพไหนลูกน้องแก้มใสน้องแม่ขวัญเป็นหนึ่งถูกต้องแล้วต่อไปเหลือภาพเด็กผู้ชายวางด้านนี้ด้วยค่ะวางภาพไว้ก่อนเราจะนำภาพคนมาวางก่อน

เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆจัดบทหรือภาพได้ถูกต้องไหมถ้าเด็กผู้หญิงเขาเลือกเครื่องแต่งกายมีอะไรบ้างคะชุดกระโปรงสีอะไรคะสีฟ้าและมีอะไรอีกคะมีหมวกและมีถุงเท้าและรองเท้าเหมือนกับท่านนี้ไหมคะเด็กๆจัดหมู่ภาพผู้หญิงถูกต้องเลยและต่อไปค่ะเด็กๆจัดหมู่ภาพเด็กผู้ชายมีอะไรบ้างคะเสื้อสีแดงและมีอะไรคะผ้าพันคอและมีอะไรอีกคะหมวกและมีถุงมือและมีรองเท้าเด็กๆจัดหมู่ได้ถูกต้องเลยเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าได้เลยค่ะ

คะสิ่งจะให้เด็กสังเกตภาพเกณฑ์เดี๋ยวเรามาจับคู่ส่วนประกอบของต้นไม้กันค่ะเด็กๆจะจับคู่ภาพไหนก่อนคะภาพไหนก่อนลูกภาพนี้คือภาพอะไรคะมะม่วงผลใช่ไหมคะน้องมาตินนำมาวางตรงนี้ได้เลยถูกต้องหรือเปล่ามะม่วงเราต้องหั่นทางเดียวกันลูกทางไหนคะถูกต้องไหมคุณครูช่วยนะ

ค่ะภาพต่อไปที่ดูเด็กจะจับคู่คือภาพอะไรคะน้องมายเลือกภาพลำต้นใช่ไหมคะถูกต้องค่ะและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่ค่ะภาพอะไรคะเรามาวางได้เลยค่ะถูกต้องหรือเปล่าหนูรากเราหันข้างหลังถูกต้องค่ะแล้วภาพรากอีกหนึ่งภาพอยู่ไหนคะเรามาวางได้เลยทำถูกต้องหรือเปล่าแล้วภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่เด็กๆจะจับคู่ภาพไหนต่อไปคะนำมาวางได้เลยค่ะใบไม้ใช่ไหมคะใบไม้ใบไหนลูกเด็กๆเลือกภาพไหนน้องแซคนำมาวางได้เลยต้องค่ะแล้วภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่ภาพอะไรคะนำมาวางได้เลยวางได้เลยค่ะเด็กๆช่วยกันวางได้นะอีกหนึ่งภาพค่ะอยู่ไหนและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆนำมาวางได้เลยค่ะลองหันใบไม้ขึ้นได้ไหมคะน้องเดนี่หันได้ไหมถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะว่าเด็กๆจับคู่ส่วนประกอบของต้นไม้ทั้งหมดถูกต้องไหมภาพแรกค่ะเด็กๆจับคู่ภาพอะไรคะผลมะม่วงภาพต่อไปค่ะเป็นลำต้นหรือว่าเป็นต้นไม้ใช่ไหมคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆรากถูกต้องค่ะภาพต่อไปค่ะใบไม้และกิ่งใช่ไหมคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆใบไม้แห้งและภาพต่อไปค่ะเป็นภาพอะไรคะใบไม้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆตบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาและมานั่งรอคุณครูเลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะเด็กๆนะคะได้เล่นเกมจับคู่ภาพส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะแต่ว่าเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันเด็กๆมาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะวันนี้หมดเวลาบ๊ายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

0: ใช่แล้วจ้ากินนมฟาฟารู้จักน้ำนมหรือเปล่า
1: ไม่รู้ครับ
0: นี่แสดงว่าตอนเด็กๆฟาฟาไม่เคยกินนมแม่เลยใช่ไหมอ๋อจริงสิลืมไปว่าแม่ฟาฟาไม่มีน้ำนมให้ดื่มนี่นาคืออย่างนี้จ้ะพวกเด็กๆที่เกิดมาใหม่ๆนะก็จะดื่มนมแม่เป็นอาหารเหมือนที่ฟาฟากินข้าวทุกวันไงจ้ะน้ำนมเนี่ยดีนะฟาฟาใครที่กินนมเยอะๆก็จะตัวโตโตเลยล่ะรู้ไหม
1: ตัวโตโต
0: ใช่แล้วจ้ะอย่างเจ้าลูกวัวนั่นน่ะกินนมทุกวันเดี๋ยวก็จะตัวโตโตขึ้นมาเท่าแม่วัวเลยล่ะ
1: ว้าว
0: น้อง

0: ีครับสวัสดีครับ
1: เอ๊ะทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะเอ๊ะห้ามส่งเสียงดังด้วยเหรออ๋อที่แท้ก็กำลังแอบดูลูกวัวกินนมแม่อยู่นี่เอง

0: ล่ะฟาฟาแม่หมูน่ะเขาก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกับแม่วัวเลย
1: ฮะกินนมกินนมตัวจะได้โตโต
0: ใช่แล้วจ้าแล้วนี่ฟาฟารู้หรือเปล่าว่ายังมีใครดื่มนมเหมือนลูกหมูกับลูกวัวอีกถูกต้องจ้าแม่กระต่ายก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกัน
1: ฮ่าเย
0: ่ฮ่านั่นลูกหมานี่นาฟาฟารู้หรือเปล่าว่าแม่หมาน่ะเขามีนมให้ลูกกินหรือเปล่าน
1: ี่ครับ
0: แน่ใจนะถ้าอย่างนั้นเราคงต้องตามเจ้าลูกหมาไปพิสูจน์ดูกันแล้วล่ะมั้งสวัสดีจ้าฟาฟา
1: ฮะสวัสดีครับ
2: เอ๊ะทำไมต้องทำเสียงเงียบๆอย่างนั้นด้วย

0: ายถูกแล้วแม่หมาก็มีนมให้ลูกหมากินเหมือนกัน
1: เย
0: ้อ้าวเป็นอะไรไปจ้าฟาฟาทำไมอยู่ดีๆก็ซึมขึ้นมาอย่างนั้น
1: กินนมมาก
0: อ้าวก็แล้วทำไมไม่กินล่ะจ๊ะ
1: แม่ฟ้าฟ้าไม่มีนมให้กินครับ
2: โอ้โหไม่เห็นจะยาก
0: ฟ้าฟ้าก็ไปซื้อเอาสิจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟ้าฟ้าเดี๋ยวนี้เขาเอานมวัวมาใส่กล่องใส่ถุงขายกันแล้วนะถ้าฟ้าฟ้าอยากกินนมเมื่อไหร่ฟ้าฟ้าก็ไปซื้อมากินได้เลยจ้า
1: เย้กินนมกินนมกินนม
0: คุณหนูๆก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าลืมกินนมทุกวันร่างกายจะได้แข็งแรงตัวโตๆวันนี้หมดเวลาแล้วจ้ะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วม

0: ร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนใครๆก็รัก
5: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
4: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
5: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
6: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
5: ขอบใจจ้ะ
6: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
5: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
4: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
5: ได้จ้ะ
4: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
6: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าจะช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนเขาของใคร

0: วัสดีป้าป้า
1: แหมวันนี้เด็กๆอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะจ๊ะก็แต่ว่ากำลังมุงดูอะไรกันอยู่เหรออืมอืมเลยทำไมอยู่ดีๆฟ้าฟ้าก็มีขาวขึ้นมาแล้วเนี่ยฟ้าฟ้าใส่อยู่เนี่ยเป็นเขาของตัวอะไร
2: เอ๊ะ
1: ใครตอบได้มั่งเอ่ย
2: ไก
1: ่ว่าไปแล้วมันก็อยากๆเหมือนกันนะจ๊ะแต่ที่อยู่บนหัวของไก่เนี่ยเรียกว่างอนไก่จ้าแรปโบยังไม่ใช่เขาและเขาจะต้องมี2 อันด้วยนะ

ื้อจ่าฟ้าฟ้าขาวที่แรบบี้ใส่อยู่น่ะก็คือขาวของเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าที่ฟ้าฟ้าพามาน่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรเขาเรียกว่า

0: สิงโต
1: นั่นเป็นแผงคอของสิงโตจ้ะหรือก็คือขนนะจ๊ะไม่ใช่เขาหรอกจ้าฟาฟาล่ะว่าเขานี้เป็นของใคร
2: ไม่รู้ครับ
1: วัวค่ะและบี้ทายได้ใกล้เคียงแล้วจ้ะว่าแต่ว่ามันเป็นวัวพันธุ์ไหนเอ่ย
3: วัวกระทิง
1: ถูกต้องแล้วจ้าแรปโบ้เจ้าเขาเนี่ยก็คือเขาของวัวกระทิงนั่นเองรู้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงของเจ้าวัวกระทิงเลยนะ
3: นี่นี่นี่นี่นี่นี
2: ่เด็ดเด็ด
1: แคทโต้อย่าแกล้งคนอื่นอย่างนี้สิจ๊ะนี่แหละนะพูดแต่แกล้งคนอื่นเขาดีนักให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นมันก็ถึงตัวอย่างนี้ละจ้ะคุณหนูๆอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
4: บาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
3: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
5: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
3: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
5: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
4: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล

1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ี้เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินเนี่ย
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
5: ผีบ้าอะไรมาบังตาเองนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิลป
3: ์ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: ึงจะพ่ายแพ้ไปแต่พวกเจ้าก็หยุดแผนการของข้าไม่ได้แล้วฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูก
1: เจ้าจะใช้น้ำหุบไม่เมอมาทำอะไร
0: ก็ใช้ในแผนการขั้นตอนสุดท้ายของข้ายังไงล่ะฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกข้าจะใช้พลังแห่งความรอบรู้จากน้ำพุไมเมอร์มาฟื้นฟูอิกดราซิลของลอสแลนด์ให้ที่นี่กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูก

จาซิลกำลังจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งดินแดนลอสแลนด์จะกลับมาเป็นดินแดนไวส์แลนด์เหมือนดังเช่นในอดีตก่อนที่ดินแดนแห่งนี้จะถูกลืมและกลายเป็นเพียงเงาของโลกแห่งปัญญาฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูก

0: นเหมือนอะไรอ่ะ
1: กราดแห่งเงานี่จะมีแผนการชั่วร้ายอะไรอีกกันแน่
2: เปล่าข้าไม่ได้มีแผนการอะไรอื่นอีกแล้วนะ
0: ผมว่านี่อาจจะไม่ใช่ฝีมือของปราดแห่งเงาแล้วล่ะครับ
1: เจอกันอีกแล้วนะเจ้าหนู
0: จอมปีศาจ
1: จอมปีศาจเป็นไปได้ยังไง
3: ต้นกล้านี่นายมีเพื่อนเป็นปีศาจแบบนี้ด้วยเหรอ
0: เขาถึงว่าอย่าตัดสินคนที่รูปลักษณ์ภายนอก
3: ก็ดีนะมีเพื่อนหลากหลายวงการดี
4: นี่พวกนายเขารู้จักต้นกล้าไม่ได้แปลว่าต้นกล้าต้องเป็นเพื่อนเขานะ
5: ใช่แล้วล่ะจอมปีศาจเนี้ยเป็นศัตรูตัวฉกาจของต้นกล้าตั้งหากมันคือปีศาจอันชั่วร้ายที่ครั้งหนึ่งเคยพยายามหลอกลวงเด็กๆในโลกมนุษย์ให้กลายเป็นทาสของมันด้วยสื่อ
3: แบบว่าทีวีอินเทอร์เน็ตหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยเหร
0: อฟังดูไม่เห็นน่ากลัวเลยถ้าเป็นแค่สื่อธรรมดาก็อาจจะไม่น่ากลัวอะไรแต่ถ้าเป็นสื่อชั่วร้ายที่คอยล่อลวงและมอมเมาเด็กๆให้กลายเป็นคนโง่แล้วก
1: ็ทั้งโลกมนุษย์และดินแดนแห่งปัญญาก็จะตกเป็นของข้า
5: แต่แกก็ทำไม่สำเร็จพลังของผู้กล้าแห่งโนแลนได้ปกป้องดินแดนแห่งปัญญานี้เอาไว้ได้แกไม่มีทางที่จะมอมเมาเด็กๆจากโลกมนุษย์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือได้อีกแล้ว
1: นั่นสินะการมอมเมาเด็กให้กลายเป็นคนโง่ดูจะไม่ใช่วิธีที่ดีเท่าไหร่พอคิดได้อย่างนี้ก็เลยเปลี่ยนวิธีถ้าใช้คนโง่ไม่ได้ผลละก็ทำไมไม่ลองใช้คนเก่งที่ไร้ศีลธรรมช่วยยึดครองโลกนี้แทนล่ะขอใจนะเจ้าปราดแห่งเงาจะทำให้ข้ากลับมามีอำนาจอีกครั้งได้สำเร็จโดยที่ข้าแทบไม่ต้องลงแรงอะไรเลย นี่แท้จอมปีศาจก็อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้นี่เอง
0: แต่แกถูกทำลายไปแล้วนี
1: ่แค่เกือบเท่านั้นผู้กล้าเอ๋ยแค่เกือบ
2: วิเจ้าหลอกใช้ข้าเป็นเครื่องมืออย่างนั้นเหรอเฮ้ยข้านึกว่าหลังจากที่เหล่าหนังสือและภูมิปัญญาทั้งปวงทอดทิ้งไวส์แลนด์จนกระทั่งกลายเป็นดินแดนที่ถูกลืมเลือนไปท่ามกลางความเดียวดายและสิ้นหวังจนกระทั่งวันหนึ่งข้าก็ได้ยินเสียงกระซิบจากความมืด
1: เป็นฝ่ายถูกต้อง
2: เจ้าคือใคร
1: ข้าคือใครข้าคือผู้ที่เชื่อว่าจะเป็นฝ่ายถูกต้องความรู้คืออำนาจอำนาจที่จะชี้นำให้โลกนี้เดินไปในทางที่มันควรเป็น
2: โฮโฮโฮโฮโฮโฮข้าก็เคยคิดเช่นนั้นแต่บัดนี้โลกแห่งปัญญาได้ปฏิเสธตัวข้าซะแล้วข้าไม่มีอำนาจใดๆที่จะชี้นำโลกนี้ได้อีกแล้ว
1: เจ้ายังมีความรอบรู้อยู่กับตัวเจ้ายังสามารถมีอำนาจได้อยู่เพียงแต่ต้องอาศัยแรงกระตุ้นบ้าง
2: พลังนี่เจ้าคืออะไรอ่ะ
1: ข้าคือพลังพลังที่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างความรอบรู้และอำนาจข้าจะช่วยชี้นำเจ้าไปสู่อำนาจอีกครั้ง
2: แล้วเจ้าเงามืดนั่นก็ชี้แนะแผนการทั้งหมดให้กับข้าข้าหลงคิดว่าเจ้าจะช่วยข้าฟื้นต้นอิกดราซิลให้ลอสแลนด์กลับมาเป็นไวส์แลนด์แต่นี่เจ้าหลอกใช้ข้าเพื่อจะได้ยึดครองโลกแห่งปัญญาทั้งหมดอย่างนั้นเหรอ
1: พระราชแห่งเงาผู้รอบรู้และทรงปัญญาที่สุดแล้วเจ้าก็ช่างไร้เดียงสาเหลือเกินเจ้าคิดว่าข้าจะช่วยเจ้าเฉยๆโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรอกเหร
0: อน้อยเจ้าจอมปีศาจยังใช้วิธีหลอกใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือเหมือนเคยรีบหัวเราะเกินไปหรือเปล่าเจ้าจอมปลวก
4: จอมปีศาจ
3: นั่นแหละไอ้ขมเหลาไอ้เสียลอยไปลอยมาอย่างแกน่ะยังกล้าทำซ่าอีกลืมแล้วหรือไงว่าแกน่ะเคยแพ้กับต้นกล้าแล้ว
5: นั่นแปลว่าพลังของผู้กล้าที่แท้จริงนี่แหละที่สามารถพิชิตแกได
4: ้และตอนนี้ไม่ได้มีต้นกล้าแค่คนเดียวแต่ยังมีพวกเราผู้กล้าแห่งดินแดนต่างๆของโลกแห่งปัญญาอยู่ด้วย
0: ใช่แล้วเมื่อว่าแกจะกลับมาอีกกี่ครั้งก็ไม่มีทางยึดครองโลกแห่งปัญญาได้สำเร็จหรอก
1: ไม่ได้เจอกันสนานรู้สึกจะมั่นใจขึ้นนะผู้กล้าแต่ถ้าเจ้าคิดว่าหากกลับมาโดยที่อาศัยแค่อุบายและพลังแบบเดิมๆแล้วก็เจ้าคิดผิดแล้วผู้กล้ารับนี้ไป

0: อนกล้าแม่นายจะใช้หนังสือสมบัติผู้ดีทำไมอ่ะ
1: โตๆกันแล้วต้องรู้จักเจรจากันอย่างผู้เจริญแล้วซะบ้างเรียนคุณจอมปีศาจที่เคารพกระผมคิดว่าเราควรหาทางออกเรื่องนี้อย่างผู้เจริญแล้วดีกว่านะครับ
0: อะไรของนายเนี่ยต้นกล้า
2: อย่ามาล้อเล่นกับข้านะ
0: แผนหลอกล่อนี่เองอ

0: าที่ตาเองเลยเหรอ
1: น
0: ี
1: ่ใครว่าล่ะนี่แน
0: ่ถ้าขายจับจองปีศาจในร่างแบบนั้นไม่ได้หรอกนะ
1: แต่มันไม่ใช่ตะข่ายที่ทำจากเชือกนะสิเพราะมันเป็นสลิงเล็กตายซะเถอะ
0: หน่อยใช้ตะข่ายเป็นสายล่อมาอย่างนั้นเหรอมุกนี้คุ้นๆเหมือนเคยใช้มาแล้วนี่แต่มันทำอะไรข้าไม่ได้อะหรอ
1: เฮ้ยยุ้ยงั้นก็ต้องเก็บกวาดให้สะอาดวิธีนี้คุ้นๆแฮะดู
0: ขอมุกที่มันสร้างสรรค์กว่านี้หน่อยสิ
2: ต้องกล้านายเคยเอาชนะมาด้วยวิธีอะไรเนี่ย
0: ถ้าเคยแพ้ให้เจ้าหนูนี่ก็จริงแต่นั่นเป็นเพราะว่าโดยใช้พลังแห่งจินตนาการจากหนังสือนิทานโนแลนเอาชนะข้าแต่ตอนนี้เจ้าอยู่ในลอสแลนพลังแห่งจินตนาการจากหนังสือนิทานโนแลนย่อมใช้ไม่ได้ผลอีกแล้ว
3: แล้วถ้าเป็นพลังแห่งจินตนาการจากหนังสือนิทานลอสแลนล่ะ

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกตัดออกทั้งสองด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็นี่พี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับโจก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับตัวอาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้ดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาเงาวาววาวแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนนูนออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดกดเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอะไรแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมด จริงๆน้องอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับและจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะแปะแปะแปะแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับ

0: าใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคล

ชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียง5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องนาคก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โจจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์ @thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ข้ามพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

ดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะ DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาทำสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญมีชิ้นเดียวในโลกด้วยน้องสนใจกันหรือยังคะสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ของเราก็คือสมุดทำมือ DIY และกระเป๋ามอนสเตอร์และสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะนั่นก็คือสมุดทำมือ DIY ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยสำหรับอุปกรณ์ทำสมุดทำมือนะคะอย่างแรกเลยคือกระดาษชานอ้อยและกระดาษสีค่ะสองคือกรรไกรและคัตเตอร์ที่เจาะกระดาษเชือกป่านไหมพรมดินสอยางลบไม้บรรทัดสีไม้หรือปากกาสีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือแผ่นรองตัดค่ะเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะคะน้องๆเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยน้องๆเอากระดาษสีมานะคะเราจะใช้สีเดียวทั้งเล่มก็ได้หรือว่าจะหลายสีก็ได้พี่โบจะใช้หลากหลายสีเลยหรือว่าถ้าน้องๆชอบสีไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถเอามามากกว่านี้ก็ได้พี่โบจะพาน้องๆทำสมุดขนาด A5 นะคะซึ่ง A5 เนี่ยคือขนาดครึ่งหนึ่งของ A4 ค่ะนี้ A4 พอพับครึ่งปุ๊บเป็น A5 เลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการตัดให้ทุกอันเท่ากับ A5 ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆเมื่อเราใช้อุปกรณ์ของมีคมอย่างคัตเตอร์หรือกรรไกรควรเรียกผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเราทำค่ะแล้วก็จะกรีดตามรอยตรงกลางนะคะตัดให้ครบทุกแผ่นเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้กระดาษสีไซส์ A5 ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้จากนั้นเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วเราไปทำหน้าปกสมุดกันนี่เลยกระดาษชานอ้อยจะเป็นกระดาษลักษณะแข็งแบบนี้นะคะมันจะแข็งกว่ากระดาษ A4 นะปกสมุดของเราจะมีอยู่2ด้านใช่ไหมคะด้านหน้ากับด้านหลังเราจะมาทำการวัดขนาดก่อนโอเคค่ะทีนี้เมื่อเราวัดขนาดปกสมุดทั้งข้างหน้าและข้างหลังของเราเรียบร้อยแล้วเวลาตัดกระดาษชานอ้อยต้องใช้แรงมากกว่ากระดาษ A4 ธรรมดานะคะต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ปกสมุดเรียบร้อยแล้วน้องๆทำตามกันทันไหมคะถ้าทันเดี๋ยวพี่ไปต่อเลยนะพี่บอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยมันมีชิ้นเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าพี่อ่ะจะใช้รูปตัวเองในการทำปกหน้าตาเหมือนกันไหมอันนี้พี่นะอันนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะคะค่อยๆตัดนะคะน้องๆเดี๋ยวหน้าเราเบี้ยวต้องเล็มดีๆให้สวยงามพี่โบตัดจะเสร็จแล้วนะนี่เลยพี่โบตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำการแปะลงไปค่ะแล้วก็อย่างตรงเนี้ยจะมีที่ว่างเหลือนะคะน้องๆอย่างนี้เราก็สามารถเติมตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรือว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้มันเป็นสมุดแค่ของเราค่ะออกแบบได้หมดเลยอย่างนี้พี่โบมีชื่อแล้วก็มีรูปตัวเองด้วยแล้วก็มียงลูกศรมาด้วยว่าเนี่ยฉันชื่อโบสเองโอเคถ้าเสร็จกันแล้วเราจะมาประกอบสมุดกันค่ะเราจะทำการเจาะกระดาษค่ะทีนี้เมื่อเราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาทำการร้อยเชือกน้องๆจะร้อยด้วยเชือกก็ได้หรือจะร้อยด้วยไหมพรมก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยเพราะมันคือสมุด DIY ของเรานั่นเอง

0: แต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะ
1: เสร็จแล้วนะคะสมุดทำมือ DIY ของเราน
0: ี่นะคะสมุดของเราก็จะเป็นกระดาษสีที่เราต้องการเลยค่ะนี่
1: เมื่อเรามีสมุดทำมือ DIY เรียบร้อยแล้วนะคะเรายังขาดอีกอย่างนึงค่ะนั่นคือกระเป๋ามอนสเตอร์ถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ทำกระเป๋ามอนสเตอร์กันเลยสิ่งที่ต้องมีคือกระเป๋าดินสอกระดาษลังกรรไกรคัตเตอร์แม่บรรทัดกาวยางของตกแต่งต่างๆเช่นริบบิ้นไข่มุกลูกตาตกแต่งกระดุมกระดิ่งเป็นต้นค่ะถ้าทุกคนเตรียมของพร้อมแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยอันดับแรกนะคะน้องๆเอากระดาษลังมาค่ะแล้ววัดขนาดกระดาษให้พอดีกับขนาดของกระเป๋าดินสอของเราอย่างอันนี้พี่ก็จะวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเหลือพื้นที่ในการจับของเราด้วยนะคะเล็กน้อยสักประมาณ 1-2 เซนติเมตรค่ะเราจะทำการมาร์กจุดเอาไว้เห็นไหมคะรอยของพี่เมื่อน้องๆพร้อมแล้วเราก็จะมาพันไหมพรมกันค่ะไหมพรมเนี่ยเราเลือกตามสีที่เราชอบได้เลยนะคะนี่แล้วพี่โบก็จะพันไหมพรมให้เท่ากับตรงที่พี่วัดจุดเอาไว้ค่ะน้องๆพยายามพันให้มันแน่นๆนะคะตัวก่อนดินสอมอนสเตอร์ของเราจะได้มีขนปุกปุยแล้วก็แน่นพอดีค่ะเมื่อเราพันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะตัดปลายออกแล้วก็หนีบด้วยคลิปค้างเอาไว้ก่อนค่ะอันนี้คือด้านข้างของกระเป๋าเราใช่ไหมคะพอมาส่วนของด้านหน้ากับด้านหลังอะค่ะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยคือเอากระดาษลังขึ้นมาแล้วก็วัดขนาดให้พอดีกับความยาวของกระเป๋าจากนั้นเว้นที่สัก 1-2 เซนติเมตรเอาไว้จับนะคะแล้วก็พันไหมพรมเหมือนเดิมเลยนี่เดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนะคะอันนี้คือตัวที่พี่พันเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเหลือที่ในการจับเอาไว้ทั้ง2ด้านเมื่อเราทำอย่างนี้ครบทั้งหมดแล้วนะคะเราจะทำการแปะลงไปบนกล่องดินสอของเราด้วยกาวยางนั่นเองเดี๋ยวพี่จะทำการแปะแบบนี้นะคะไล่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเมื่อกาวของเราเริ่มแห้งเราจะใช้กรรไกรค่ะในการตัดไหมพรมของเราออกกรอบมันเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดขั้นตอนนี้น้องๆต้องระวังมือหน่อยนะคะเพราะว่ากรรไกรจะไปพร้อมกับมือเราที่ค่อยๆถอยออกค่ะทำแบบนี้เลยแล้วก็เอากระดาษลังของเราออกค่ะนี่ก็คือชั้นแรกของเรานะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะติดชั้น2แล้วก็ชั้น3ต่อรวมถึงด้านหลังด้วยน้องๆติดไหมพรมให้รอบกล่องดินสอของเราเลยเสร็จแล้วนะคะสำหรับการติดไหมพรมของพี่โบน้องๆเสร็จกันหรือยังนี่เลยนะคะตอนนี้พี่โบติดครบรอบเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนี้เราเหลือขั้นตอนอะไรอีกถูกต้องนะคะขั้นตอนตกแต่งนั่นเองทีนี้พี่โบก็จะใช้ดวงตาเพื่อเป็นมอนสเตอร์ของเราในวันนี้นะคะนี่เลยเราจะตกแต่งแบบนี้ทากาวแปะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆติดเข้าไปแม้นี้ก็จะเป็นเหมือนผมของมอนสเตอร์เนาะส่วนตัวนี้ก็คือหน้าของมอนสเตอร์เราทากาวเยอะๆมันจะได้ติดแน่นๆมอนสเตอร์ของพี่โบน่ารักไหมคะเมื่อตอนนี้นะคะเราเสร็จกันพร้อมเรียบร้อยแล้วหลังจากการทำทุกอย่างเสร็จนะคะน้องๆเราต้องเก็บอุปกรณ์ให้สะอาดนะคะนี่ตอนนี้เราก็มีทั้งกระเป๋ามอนสเตอร์แล้วก็สมุดโน้ต DIY เรียบร้อยแล้ว

คะสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันในวันนี้เนี่ยง่ายนิดเดียวแล้วที่สำคัญนะมันมีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยแล้วน้องๆนะคะคนไหนที่ทำตามกันแล้วทำเป็นแล้วเราสามารถเอาไปสอนเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ด้วยนะน่าสนใจแล้วสิเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะน้องๆและน้องๆคนไหนนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสมุดกับกระเป๋ามอนสเตอร์อย่าลืมนะคะส่งรูปมาให้พี่โบดูได้ทางเพจไม่ที่โดนชาแนลพี่โบรอดูอยู่นะที่สำคัญ

0: ราวกติกาเดิมค่ะคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและในวันนี้พี่โบนะคะจะพาน้องๆมาประหยัดกันค่ะถูกต้องนะคะเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยเป็นของที่เราใช้กันแล้วค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะอุปกรณ์ในการทำเนี่ยน้องๆต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือไม้ไอติมนั่นเองเมื่อเรากินไอติมเสร็จแล้วนะคะน้องๆเก็บไม้เอาไว้ค่ะเก็บไว้ให้หมดเลยเพราะว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะเอาไม้เหล่านั้นมาสร้างเป็นบ้านไอติมกันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์ที่เหลือกันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านไม้ไอติมอย่างแรกเลยที่สำคัญก็คือไม้ไอติมกาวกรรไกรสีเมจิกหรือสีอะคริลิกคัตเตอร์และเมื่ออุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปลุยกันเลยค่ะมาถึงขั้นตอนแรกของเราพี่โบก็จะเอาไม้เอ็ดมาทาสีกันพี่โบอ่ะชอบบ้านที่มีสีสันมากๆเลยนะคะพี่โบก็จะทาสีไม้ไอติมเนี่ยให้มีหลากหลายสีเลยนี่เลยตอนนี้พี่โบก็ทาสีไม้ไอติมของพี่โบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมล่ะคะมีหลากสีสันมากเลยเนาะและถ้าน้องๆทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาไปขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราจะเอาไม้ไอติมไปประกอบกันโดยเริ่มแรกน้องวางไม้ไอติมไว้ก่อนเลยนะคะหยอดกาวทั้ง4มุมเลยค่ะน้องเมื่อน้องๆหยอดกาวเสร็จเรียบร้อยก็เอาไม้ไอติมของเราประกบลงไปเลยให้ทั้ง2ฝั่งพอดีกับความยาวของไม้ไอติมนะคะแบบนี้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะโอเคเราจะรอแป๊บนึงนะคะจนไม้ไอติมของเราแห้งค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะน้องๆต่อไปนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำผนังกันค่ะโดยหน้าตาของมันนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้เลยอันดับแรกเลยนะคะทากาวไปเลยค่ะทาทั้งสองฝั่งเลยนะคะน้องๆจากนั้นเราก็เลือกสีไม้ที่ชอบค่ะแปะลงไปเลยติดเสร็จเรียบร้อยกดที่มุมทั้งสองข้างด้วยนะคะน้องๆมันจะได้ติดสนิทค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวแห้งขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเราจะมาทำจั่วบ้านกันค่ะเราจะทำเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบนี้เลยนะคะทำทั้งหมด2อันค่ะน้องๆโดยอันดับแรกเราก็จะติดกาวลงไปก่อนแล้วก็ติดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะหย่อนกาวอีกอันนึงนะคะไว้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะแล้วก็ประกบลงไปเลยเดี๋ยวเราจะรอมันแห้งนะคะและเมื่อเราติดกาวจนแห้งสนิทนะคะน้องๆสามเหลี่ยมหน้าจั่วของเราเนี่ยก็จะออกมามีรูปร่างแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด2อันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาสามเหลี่ยมตรงเนี้ยไปติดให้เป็นหลังคาบ้านกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาสามเหลี่ยมของเราค่ะทากาวนะคะน้องๆเทไปที่ไม้ไอติมของเราเลยตรงส่วนฐานจากนั้นก็ประกบลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกาวแห้งบ้านเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ทำอีกอันนึงเหมือนกันเลยค่ะพันกันอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะจับกันไว้แบบนี้ก่อนเราก็จะติดอีกฝั่งนึงค่ะน้องๆถ้าเหมือนเดิมเลยเทกาวลงไปก่อนประกบสามเหลี่ยมของเราลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้ค่ะแล้วก็รอจนกว่ามันจะแห้งและเมื่อตอนนี้หลังคาของเราแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะมาทำสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันเอาไม้ไอติมมาค่ะแล้วก็ตัดครึ่งตรงกลางเลยพยายามเอาให้มันได้กลางพอดีนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาหัวมุมตรงนี้ค่ะน้องๆแปะลงไปเลยโดยการที่เราจะทากาวนะคะน้องๆแล้วเราก็จะแปะลงไปเรื่อยๆเลยเวลาแปะนะคะน้องๆกดเอาไว้ค่ะให้แน่นๆรอจนกว่ามันจะแห้งนะคะต่อไปนะคะน้องๆเวลาเราวางเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนที่เกินอยู่เรานะคะจะทำการตัดส่วนที่เกินออกไปค่ะให้มันมีความยาวเท่ากันทั้งหมดก็คือตามเส้นอันแรกนี้เลยไปทำกันเลยค่ะ

ราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งสองด้านเลยค่ะมาถึงการทำตัวบ้านกันแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนเนี่ยจะตัดเป็นหน้าต่างแล้วก็ประตูเอาไว้ก่อนเลยค่ะโดยที่หน้าต่างนะคะเราจะใช้3ไม้ไอติมค่ะวาดลงไปเลยจากนั้นนะคะมาที่ประตูกันค่ะประตูเราจะใช้ทั้งหมด4ไม้ไอติมประตูพี่โบก็จะวาดให้มันตรงกึ่งกลางของไม้ไอติมเลยจากนั้นนะคะเราจะทำการตัดออกค่ะด้วยคัตเตอร์เราจะกรีดลงไปเลยเพื่อให้มันเป็นช่องนะคะของประตูแล้วก็หน้าต่างค่ะแต่น้องๆ อย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์หรือกรรไกรมันอันตรายน้องๆควรจะให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะมาฮิวขออีกรอบนึงโอเคแล้วถ้าน้องๆตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปประกอบตัวบ้านกันเลยแบบนี้เลยนะคะน้องๆใช้ด้านสันค่ะเราจะทากาวลงไปแล้วก็ประกบกันให้ครบทั้ง4ด้านค้างเอาไว้นะคะกดเอาไว้จนกว่ากาวจะแห้งค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด4ด้านให้เกิดเป็นตัวบ้านค่ะเราก็จะไปเอาหลังคานะคะมาประกอบติดกันเพื่อให้เกิดเป็นตัวบ้านที่สมบูรณ์แบบกดให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านของพี่โบ๊ทเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเห็นไหมบ้านของพี่โบ๊ทเนี่ยสีสันสดสวยงดงามมากๆเลยแต่วันนี้นะคะของที่พี่โบ๊ทนำมาทำเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆ นะคะเอาของเก่าของเราเนี่ยมา DIY เพิ่มขึ้นอีกชิ้นนึงค่ะและนั่นก็คือการแปลงโฉมเสื้อผ้าเก่าของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆมีแค่2อย่างคือ 1. เสื้อผ้าตัวเก่าของเราและ 2. กรรไกรตัดผ้าค่ะน้องๆเตรียมพร้อมกันหรือยังนี่เลยเสื้อผ้าตัวเก่าของพี่โบ๊ทเป็นเสื้อยืดค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆแปลงโฉมกันไปดูขั้นตอนการทำกันเลยพี่โบ๊ทบอกเทคนิคก่อนเลยเรานะคะจะต้องดึงเสื้อให้ตึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหรือว่าถ้าน้องๆมีคนอยู่ที่บ้านตอนนี้ไปขอให้เขามาช่วยดึงเสื้อเอาไว้นะคะจากนั้นเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทำการตัดตรงช่วงปลายค่ะตัดขึ้นมาเป็นตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆให้เหมือนกับหนวดปลาหมึกพอจะเห็นภาพกันไหมคะน้องๆคะเวลาตัดเนี่ยระวังนิ้วตัวเองด้วยนะในการตัดนะคะจะตัดมาประมาณคืบหนึ่งความหนาของเราเนี่ยจะหนาเท่าไหร่ก็ได้เอาตามที่น้องๆชอบเลยตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆมาถึงขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะเราจะมาทำการมัดปมกันโดยเราจะจับมานะคะทั้งหมด2เส้นแล้วก็มัดปมทั้งหมด2ปมค่ะแค่นี้เองเป็นไงคะง่ายไหมเอ่ยเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งตัวเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมล่ะคะง่ายนิดเดียวเลยทำแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไหมคะแค่นี้เราก็จะสามารถมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ได้อย่างสวยงามแล้วล่ะค่ะน้องๆไม่จำเป็นว่าจะต้องไปซื้อตัวใหม่เลยนะคะแค่เราเอามาคลิกนิดเดียวก็ได้ตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วค่ะ

ำหรับ2สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้เห็นไหมล่ะคะว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะและที่สำคัญทั้งประหยัดด้วยเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยและถ้าน้องๆคนไหนนะคะทำตามพี่โบ๊ทในวันนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ส่งมาทางไหนคะน้องๆถูกต้องทางแฟนเพจมหิดล Channel เลยนะคะพี่โบ๊ทอ่ะจะส่งของรางวัลไปให้น้องๆที่ทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างมา

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอด

0: และสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ตามการวิจัยจริงๆแล้วเนี่ยสมองทุกคนไม่สามารถรับภาษาทุกภาษาบนโลกนี้ได้ปัจจุบันนี้เราใช้ภาษากลางเป็นภาษาอังกฤษทั่วโลกใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดภาษาอังกฤษได้อันนี้เราคิดในแบบมาตรฐานพื้นฐานกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องมีร่างภาษาอังกฤษถูกไหมครับเพื่อแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาอื่นๆทั่วโลกมันช่วยในการสื่อสารนะครับทำให้คนทั้งโลกเข้าใจกันได้มากขึ้น

0: Hello. Ohayo gozaimasu. Annyeonghaseyo. Sabaidi. ทุกคำเหล่านี้ล้วนแปลว่าสวัสดีแค่ต่างกันที่คนละภาษาเท่านั้นเองครับเพราะในโลกของเรามีผู้คนหลายชนชาติภาษาจึงต้องมีมากต่างแต่ก็คงไม่มีใครที่จะเข้าใจได้ในทุกภาษาดังนั้นการที่ทุกคนจะสามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจก็คงต้องมีอาชีพนี้ล่าม
1: เฮ้ยยาทุกคนอันนี้เซียวชอนเนนอนุพันธ์พันธ์ทองอิมดาเอสวัสดีครับทุกคนผมนะครับอนุพันธ์พันธ์ทองครับชื่อเล่นชื่อมาร์คนะครับทำอาชีพเป็นล่ามนะครับก็ทำเอ็มซีสามภาษาด้วยครับเป็นภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาไทยนะครับ
0: คุณอนุพันธ์พันธ์ทองล่ามภาษาเกาหลีอันดับต้นๆของเมืองไทยมีผลงานมาแล้วมากมายทั้งเป็นล่ามให้กับศิลปินเกาหลีเป็นล่ามในรายการต่างๆและยังเป็นล่ามให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานโซอีกด้วย
1: ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะมีคำว่า translator กับ interpreter ใช่ไหมครับจริงๆแล้วคำว่า translator มันควรจะเป็นแบบการพิมพ์แปลเอกสารแต่อย่างมาร์คเนี่ยเป็นล่ามล่ามคือ interpreter คือการที่เราพูดจากภาษาหนึ่งสู่ภาษาหนึ่งเพื่อทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจโดยการที่มีเราเป็นตัวกลางนอกจากหน้าที่การส่งสารล่ามมีหน้าที่ประนีประนอมอันนี้คือแบบหัวใจหลักเหมือนแบบเขาเป็นเซนส์บางอย่างในการทำล่ามเหมือนกันเพราะว่าบางทีเกิดการทะเลาะกันในการคุยกันอะไรเงี้ยล่ามก็มีหน้าที่แปลโดยประนีประนอมมากที่สุดแต่ยังคงพอยต์เดิมยังคงสิ่งสำคัญภาษาเกาหลีเนี่ยจะเป็นประธานกรรมกิริยาแต่ว่าในภาษาไทยจะเป็นประธานกิริยากรรมเพราะฉะนั้นเวลาคนไทยที่เริ่มเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยจะค่อนข้างงงนิดนึงกับการที่แบบจะไปยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นชอนเนนพาเบอร์มอกโกยชอนเนนคือฉันพาเบอร์คือข้าวมอกโกยเป็นเวิร์บแปลว่ากินอย่างเงี้ยฉันข้าวกินเพราะฉะนั้นการเรียงประโยคในภาษาไทยจะมีเซนส์นิดนึงในการที่จะแบบกลับคำให้ได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นพอยต์หลักๆของการแปลโดยเฉพาะภาษาเกาหลีเนี่ยคือการที่เราสามารถเรียบเรียงข้อมูลในหัวได้อย่างรวดเร็วโลกนี้มันไม่ได้มีแค่ภาษาเดียวถูกไหมครับต่อให้มันมีภาษากลางแต่ทุกคนก็ไม่ได้พูดภาษากลางได้เพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษานึงเพื่อมาช่วยส่งสารจากภาษานี้สู่ภาษานี้การทำงานระหว่างชาติหรือว่าการทำงานระหว่างคนหลายเชื้อชาติจะเป็นไปได้ด้วยดีจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องตลกนิดนึงก่อนมาเรียนภาษาเกาหลีคือมาพูดภาษาจีนได้อยู่แล้วด้วยความที่เราเป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับคุณพ่อเป็นคนจีนที่ไม่ชอบคนจีนด้วยกันคุณพ่อก็เลยบอกห้ามว่าไม่ต้องไปเรียนที่จีนนะไม่ใช่จะบอกว่าคนจีนไม่ดีทุกคนแต่หมายถึงว่าในความคิดป้าคือป้าไม่ชอบคนจีนด้วยกันก็เลยลองไปเรียนภาษาญี่ปุ่นดูก่อนภาษาญี่ปุ่นไปได้สักพักนึงประมาณเดือนหรือ2เดือนก็รู้สึกว่ามันไม่เข้าหัวเลยมันแบบทำไมเรารู้สึกว่าภาษานี้มันไม่ไปเลยสำหรับเราก็เลยลองเปลี่ยนแต่เดิมเนี่ยมีความชอบเพลงเกาหลีแ

0: ม่ได้สนใจว่ามันจะอ่านยังไงร้องยังไงคำที่ถูกต้องมันแปลว่าอะไรก็ไม่สนใจคือฟังอย่างเดียวจนแบบอ่ะไหนๆก็ฟังมาสักแบบก็ลองเรียนดูสักนิดนึงอะไรเงี้ยเริ่มแรกสแตนดาร์ดบิกินเนอร์ของเกาหลีเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนภาษาไทยมากเพราะว่าการผสมคำหรือเพยัญชนะเนี่ยจะออกเสียงเหมือนภาษาไทยมากๆเพราะฉะนั้นเราจะอ่านง่ายพอเรียนไปเรื่อยๆก็รู้สึกแบบเออว่ะทำไมเราจำได้ดีทำไมแบบมันไปได้เร็วจังอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าภาษาอื่นที่เราเคยเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะเรียนไปเรื่อยๆพอดีด้วยความที่อยู่ชลบุรีมหาวิทยาลัยบุรพาเนี่ยเป็นที่เรื่องลือมากในสาขาเอกวิชาภาษาเกาหลีแล้วมันใกล้บ้านด้วยก็เลยแบบติดรับตรงตั้งแต่รอบแรกแล้วก็เข้าไปเรียนมบุรพาได้ปีหนึ่งแล้วก็ได้ทุนไปที่เรียนที่มหาวิทยาลัยยอนเซครับถ้าให้เทียบยอนเซกับมหาวิทยาลัยไทยก็คงจะราวๆแบบมหิดลจุฬามันเป็นครั้งแรกที่เราต้องไปอยู่เมืองนอกคนเดียวนานมากไปเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านไปเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านคือเป็นช่วงปรับตัวค่อนข้างหนักเลยทีเดียวจนผ่านไปได้สักปีครึ่งภาษาเกาหลีเริ่มชำนาญเชี่ยวชาญมากขึ้นเรื่อยๆจุดพลิกผันของชีวิตก็คือตรงนี้แหละมีวันนึงกำลังเรียนอยู่แล้วพี่คนนึงเนี่ยเขาเรียนมาก่อนละเขาก็เดินมาหาถามว่าน้องมาไปทำล่ามให้พี่หน่อยนี่ก็ตกใจฮะไปทำล่ามที่ไหนพี่งานอะไรงานแรกที่เจอเลยก็จะเป็นแบบงานหมอศัลยกรรมคือมีคนไข้ศัลยกรรมแบบมาที่เกาหลีแล้วเขาต้องการล่ามเพื่อจะคุยกับหมอนี่ก็คิดในใจแบบจะทำได้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบที่ใช้ชีวิตประจำวันมันก็แบบมันพอแล้วแต่แบบจะไปทำงานได้จริงๆหรอแต่แบบด้วยความที่อยากเสี่ยงปาไปหาประสบการณ์ใหม่ดีกว่าก็เลยไปทำเลยวันแรกก็ปรากฏเราก็ทำได้นี่ว่าเฮ้ยความรู้เราก็เยอะพอตัวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเริ่มรู้สกิลตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานโดยการสื่อสารเนี่ยเป็นอะไรที่เราถนัดด้วยความที่ส่วนตัวเป็นคนพูดมากต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าหลังจากนั้นมาก็เหมือนโชคช่วยงานก็เข้ามาเรื่อยแบบเดือนละ4-5งานเดือนละ4-5งานแต่ว่ามันก็ต่างๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความที่เป็นฟรีแลนซ์เนาะมันก็จะมีหลายงานมากที่มาแบบได้ทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็กรมการท่องเที่ยวแบบเขามาดูงานที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าสถานทูตไทยในเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ท่องเที่ยวไทยในเกาหลีอย่างเงี้ยเขาก็แบบมาจ้างไปเป็นอินโฟเมชันเพื่อจะอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวในเมืองไทยให้คนเกาหลีฟังเอาใจเด็กๆหน่อยก็จะแบบพวกเคป๊อปอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเป็น MC งานมีตติ้งคิมบูบินนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตแบบใหญ่ๆเลยอย่างเช่นแบบ K-Wave ของที่เขาจัดการราชมังคลานู่นนั่นนี่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันจะไปทำเป็นแบ็กสเตจมากกว่าคือประสานงานในส่วนของเกี่ยวกับจัดแสงสีนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แฟนมิตติ้งอัฟเตอร์สคูลอย่างนี้มาก็ได้ไปล่าสุดถ้าที่เกาหลีก็คือได้ไปล่างให้อิมโฮสนุกไหมก็สนุกดีนะด้วยความที่เขาไนซ์มากอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกมีสำนวนหนึ่งที่มาชอบเลยคือโคซันกึเทนากิโอนดะแปลว่าฟ้าหลังฝนนั่นเองนะครับทุกสิ่งอะเวลาเราเจออะไรก็ตามแต่วันนี้มันมืดมนวันที่ฟ้ามันใสแล้วอะเราจะรู้ว่าวันนั้นอะความพยายามของเราที่ผ่านมามันไม่สูญเปล่าเลยทุกสิ่งที่ลงทุนไปมันจะมีผลตอบแทนของมันเสมอไม่ว่าจะเร็วหรือช้าขอแค่พยายามไว้ก่อนทำให้ดีที่สุดไว้ก่อนวันนี้ไม่เห็นไม่เป็นไรแต่วันหน้าต้องเห็นแน่คนเราไม่จำเป็นจะต้องหมดความหวังในชีวิตนะครับวันนี้ไม่ได้วันหน้าก็มีวันนี้เราไม่ได้แขนขาดวันนี้เราไม่ได้ขาขาดวันนี้เรายังมีสมองเรายังมีมือต่อให้เราแขนขาดเราก็ยังคิดได้เพราะฉะนั้นตราบใดที่เราไม่เลิกคิดเราไม่เลิกหวังและเราไม่เลิกพยายามแน่นอนว่าทุกอย่างเป็นไปได้แน่นอนครับ
1: การติดต่อสื่อสารของคนไทยกับชาวต่างชาติมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่ล่ามไทยที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่งมีในช่วงรัตนโกสินทร์และล่ามไทยคนสำคัญคือหม่อมราโชไทยหรือหม่อมราชวงศ์กระต่ายอิสรางกูรที่ได้ไปกับคณะทูตไทยเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างพระเจ้าแผ่นดินสยามและสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ
0: ถ้าในกรณีที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็ไม่ได้ยากมากก็คือแบบเราก็รับงานมาไปตามที่เขามอบหมายแล้วก็มีหน้าที่สื่อสารสองฝั่งให้เข้าใจกันคืองานล่ามเนี่ยมันเป็นงานเดียว

แต่ที่จะได้คือความหลากหลายทางศัพท์เทคนิคอย่างนั้นมากกว่ามาจากกระทรวงอะไรอย่างเงี้ยครับสมมติกระทรวงการคมนาคมเขามาดูเรื่องเกี่ยวกับการจราจรต่างๆในเกาหลีอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นจะต้องรู้ข้อมูลต่างๆมากมายหรือศัพท์เฉพาะคือต้องมีความรู้รอบตัวเยอะมากในระดับนึงเลยทีเดียวก่อนที่จะแปลเราจะไปต้องศึกษาตลอดเวลานอกจากศัพท์ที่เรามีอยู่ในหัวเป็นสแตนดาร์ดมากกว่าพันคำแล้วเนี่ยมันจะต้องมีศัพท์เทคนิคต่างๆมากมายที่ทำให้เราแบบทำงานได้ถามว่าทำงานร่วมกับใครบ้างล่ามเป็นเหมือนซัพพอร์ตเตอร์ครับต้องทำงานร่วมกับทุกฝ่ายแบบสมมติเราไปเป็นตัวกลางให้ทั้งสองฝั่งมันไม่ใช่แค่ว่าเราคุยกับ1กับ2แต่ว่าภายใต้องค์กรของ1กับ2มีคนอีกเยอะแยะมากมายที่รอรับสารจาก1และ2ลงไปอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมักมองว่าล่ามเป็นการทำงานร่วมกันกับทุกคนในองค์กรนั้นเลยทีเดียวยกตัวอย่างเคสในกองถ่ายแล้วกันล่ามในกองเนี่ยเราจะต้องแบบประกบนักแสดงเลยประกบไว้เหมือนไปถ่ายเองเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็พ่วงกับสั่งอะไรมาเรามีหน้าที่แปลพ่วงกับสั่งอะไรมาเรามีหน้าที่แปลแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นค่อนข้างพื้นฐานนิดนึงแบบเป็นคำพูดพื้นฐานแบบว่ายกมือหน่อยเมื่อนี้อะไรเราจะง่ายแต่ว่ามันจะเหนื่อยตรงที่แบบเราต้องรับคำสั่งทุกอย่างมาอีกทีนึงเพื่อมาส่งต่อให้ดารานักแสดงนะครับในกรณีเราสื่อสารภาษาเดียวกันเนี่ยมันทำให้เราสามารถเข้าใจกันได้ 100% ถูกไหมครับตัวอย่างง่ายๆละกันในกรณีของการทำธุรกิจแปลตัวเลขผิดแค่ตัวเดียวก็เสียหายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมาร์กให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณของอาชีพตัวเองมากเพราะว่ามาร์กมองว่าวันหนึ่งถ้ามันเสียหายจากคำพูดเรามันไม่ใช่แค่เราที่เสียหายมันคือคนอื่นด้วยเสียหายมาร์กก็คงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตไม่ใช่ความเรียนเก่งไม่ใช่การที่เรารู้ศัพท์มากมายเป็นล้านคำอย่างนั้นไม่ใช่ทุกอย่างมีสแตนดาร์ดของมันทุกอย่างมีความคงตัวของมันมามองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นล่ามที่ดีได้คือ common sense แล้วก็ไหวพริบเพราะว่าบางสถานการณ์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยความรู้อย่างเดียวได้มันควรจะมีไหวพริบคือทุกอย่างควรจะไปพร้อมๆกันคุณไม่ได้เก่งมากคุณทำงานได้แต่คุณมีไหวพริบในการแก้ปัญหาในการรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าในการรับมือความกดดันบอกว่าตรงนั้นคือสิ่งที่ล่ามที่เป็นมืออาชีพมาควรมีหมายว่าจริงๆทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะครับสำคัญที่สุดเลยคือความมั่นใจครับไม่ค่อยเกี่ยงงานทุกงานคือประสบการณ์รับงานมาเรียนรู้งานให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้หาจุดบกพร่องของตัวเองให้เจอเวลารับงานต่อไปเอาไปพัฒนามากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นแค่เราพยายามมั่นใจและปรับปรุงตัวไปเรื่อยๆทุกอย่างจะเข้ามาเองโดยที่มันเป็นผลของความสำเร็จและความพยายามของเราเองรายได้นะครับต่อวันอยู่ที่สำหรับมาร์กนะสแตนดาร์ดของมาร์กจะอยู่ที่ประมาณ 5,500 จนถึง 12,000 นะครับแล้วแต่สโคปงานต่างๆถามว่าอาชีพล่ามเป็นอาชีพที่ได้เงินดีไหมก็ในความรู้สึกมาแล้วครับเป็นอาชีพที่ได้เงินดีในระดับนึงแต่ไม่ใช่ตลอดไปถ้าให้มาแนะนำน้องๆหรือใครก็ตามที่ดูอยู่แล้วแบบมีความสนใจในด้านภาษาอยากลองมาทำล่ามดูเพราะว่าคิดว่าล่ามได้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับมาอยากจะบอกทุกคนว่ามันแค่ช่วงเวลาหนึ่งครับช่วงเวลาเดียวจริงๆในช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตเนี่ยประสบความสำเร็จแน่นอนแต่ในช่วงหลังจากนั้นน่ะมันไม่สามารถต่อยอดอะไรได้อีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเอาภาษาที่ตัวเองมีเอาความเชี่ยวชาญให้ตัวเองมีไปต่อยอดทำอย่างอื่นอีกด้วยเพื่อเสริมทุกอย่างเสริมฐานของเราให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะจากที่เราแข็งแรงอยู่แล้วมีฐานอีกอันมาช่วยรองมันก็เป็นกำไรชีวิตเรามากกว่าอย่างนั้นนะครับทุกอาชีพมีฟรีแลนซ์หมดแหละเอาจริงๆแล้วอะด้วยความที่มาเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเวลาชีวิตมาก็จะไม่ค่อยแน่นอนนิดนึงอะไรเงี้ยครับมีงานก็ไปทำไม่มีงานก็อยู่บ้านอย่างนั้นมากกว่าชีวิตก็ไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปที่ทำงานเท่าไหร่โมงเช้าเลิก4 โมงเย็นขับรถกลับบ้านอยู่กับครอบครัวอย่างนั้นครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าบางทีชีวิตมาจะมีเวลามากกว่าคนอื่นนิดนึงเลยครับเพราะมองว่าชีวิตเป็นของเราบางทีการได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบเหมือนเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นอิมเพรสชั่นต่างๆที่ทำให้เราสามารถแบบก้าวเดินต่อไปได้อย่างนั้นนะครับเอาพูดตรงๆเลยว่ามันไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานออฟฟิศเลยทุกคนมีทางเลือกของตัวเองทุกคนไม่ได้มีโอกาสเหมือนกันแต่ทุกคนก็เลือกที่จะใช้โอกาสได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นมาร์กเองก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกที่จะใช้ชีวิตและใช้โอกาสของตัวเองที่มีอย่างดีที่สุด

0: 안녕하세요. 저는 버위히다 다차니군이라고 합니다. 하, 버위히다 다차니군 하. 떠니 깜랑 숙사유 하나 악서라사드 파위샤 파사 빠주반 타완 에이파사 가오리샨비티 4 모토나 ชอบ เพลงเกาหลีก่อนดูซีรีส์ดูภาพยนตร์ของเกาหลีแล้วในสมัยนั้นน่ะยังไม่ค่อยมีซับไทยใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะก็เลยแบบว่าอยากเรียนเพื่อจะแบบดูได้แบบไม่ต้องรอซับก็เลยเริ่มซื้อหนังสือมาเรียนเองก่อนแล้วพอเรียนแล้วก็รู้สึกชอบก็เลยอยากเรียนต่อในมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะอยากทำงานที่ได้ติดต่อพบปะผู้คนอย่างเช่นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่า
1: ที่มาเรียนภาษาก็เพราะว่าจะได้ใช้ภาษาที่เราได้เรียนมาเนี่ยให้ได้เกิดประโยชน์ในสายงานที่แบบเรารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะはじめまして大学3年生のピアナと申します今シルバコン大学で文学の日本語を専攻していますよろしくお願いいたします สวัสดีครับชื่อปิยะนันท์ภูมิวรรณรักษ์นะครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรชั้นปีที่3คณะอักษรศาสตร์ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกเอกภาษาญี่ปุ่นครับแต่เด็กเลยครับก็เป็นคนที่แบบว่าอยู่มากับพวกแบบว่าการ์ตูนนิยายหรือแบบว่าเพลงของญี่ปุ่นนะครับก็เลยค่อนข้างเป็นคนที่ชอบภาษาญี่ปุ่นพอสมควรภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่มีความเป็นระเบียบแล้วก็ ในทางกลับไปก็มีความสวยงามของมันผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบมันเป็นเสน่ห์ของมันนะครับก็คิดไว้ว่าอยากไปล่ามครับผมเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบว่าเราได้ออกไปไหนมาไหนตลอดเวลาเราได้เจอผู้คนมากมายแล้วก็เราก็ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่แบบว่าเราเรียนมาด้วย
2: 안녕하세요. 저는 시리나 시리라시아고 합니다. 지금 실라파건 대학교 한국어학과에서 근무하고 있습니다. สวัสดีค่ะครูชื่ออาจารย์ดร.ศิรินาศิริรัตน์นะคะตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลีคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ค่ะภาคนี้นะคะชื่อภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกค่ะแบ่งออกเป็น3วิชาเอกด้วยกันนั่นก็คือวิชาเอกภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีแล้วก็เป็นวิชาโทภาษาอาหรับด้วยค่ะ ตอนนี้นอกจากภาษาไทยแล้วนะคะก็มีภาษาอังกฤษที่จำเป็นมากๆเพราะว่าเป็นภาษาสากลใช่ไหมคะถ้าหากว่ามีภาษาที่3อีกสักภาษาหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยทำให้นักศึกษาที่จบที่สำเร็จหลักสูตรนี้ออกไปเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้เพิ่มมากขึ้น อาจจะใช้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นใบเบิกทางที่ให้นักศึกษาเนี่ยก้าวไปสู่อีก การทำงานอีกขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งได้เพราะถ้ารู้ภาษาเยอะเท่าไหร่ก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารแล้วก็ใช้ภาษานั้นเนี่ยในการทำงานในการผลิตผลงานได้มากขึ้นนั่นเองค่ะตลาดการทำงานนะคะก็เนื่องจากมีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะนอกจากเราจะติดต่อกับแถบยุโรปแล้วเราก็ประเทศเราก็ติดต่อกับประเทศในแถบเอเชียด้วยกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ก็อย่างประเทศญี่ปุ่นก็จะมาตั้งบริษัทนะคะในประเทศไทยค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะประเทศจีนนี้ก็เนิ่นนานมาแล้วที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะก็นักศึกษาที่จบสำเร็จการศึกษาออกไปก็สามารถที่จะประกอบอาชีพนะคะเข้าไปทำงานในตำแหน่งต่างๆของบริษัทต่างๆได้เลยค่ะ
0: ปีหนึ่งครึ่งปีนะครับก็จะเราก็ยังจะไม่มีเอกก็จะต้องเก็บวิชาที่เขากำหนดไว้ก็เราก็จะสามารถเลือกเรียนภาษาที่เราอยากเรียนได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราอยากเลือกเรียนเกาหลีเราก็จะเก็บขาเกาหลีไปเรื่อยๆจนถึงปี2เทอม2ถ้าคะแนนเราถึงเราก็สามารถเข้าเอกได้ครับ
2: ชั้นปีที่3เนี่ยก็จะได้ลงเรียนวิชาการเขียนการอ่านการฟังการพูดแล้วก็ลงวิชาโครงสร้างของภาษาต่างๆ
0: ปี4วิชาที่เรียนก็จะมีวิชามีเดียศึกษาเกี่ยวกับสื่อต่างๆของเกาหลีว่าเขาสะท้อนความคิดอะไรออกมาจากผู้คนได้บ้างส่วนมากวิชาการพูดการฟังก็จะเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติเลยเพราะว่าเราจะได้รู้ถึงการออกเสียงที่แบบว่าเป็นต้นฉบับในภาษา3ภาษาเนี่ยมันยากเพราะว่าไวยากรณ์จะแตกต่างกับภาษาไทยของเรา ถึงยากแต่ว่าถ้าแบบเราชอบก็น่าจะแบบมีแรงบันดาลใจในการเรียนต่อนะคะ
1: ในปีของผมนะครับการสอบเข้าเนี่ยมี2วิธีด้วยกันก็คือมีแบบรับตรงก็คือจะใช้คะแนน7วิชาสามัญในการยื่นเข้าครับแล้วก็ admission ก็คือถ้าน้องสามารถคะแนนถึงก็ยื่นได้เลยก็ถ้าสมมุติว่าเป็นเด็กศิลปภาษาก็สอบเป็นพวกแกะแพดหรือแบบว่าอะไรอย่างนี้ไปเป็นความถนัดด้านภาษาของตัวเองแล้วก็เอามายื่นที่นี่ได้ครับคือตอนแรกครับผมยื่นเข้ารับตรงที่นี่แล้วติดเฮ้ยยังไม่แน่ใจอาจจะมีมหาลัยที่เราอยากเข้ามากกว่านี้ก็ได้ก็เลยแบบไปลองแอดมิชชั่นแล้วก็ติดที่นี่อีกผมก็ค่อนข้างเน้นไปทางด้านการอ่านพวกวิชาสังคมภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนอยู่ครับพยายามไปกวดวิชาสังคมภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับญี่ปุ่นก็พยายามหาหนังสือเพิ่มมาอ่านตลอดเวลาอาจจะยืมแบบคนที่รู้จักหรือแบบว่าเจอหนังสือที่เราอยากซื้อก็ซื้อมาอ่านอะไรเงี้ยครับ
0: ส่วนของหนูเนี่ยเข้ามาด้วยการแอดมิชชั่นหนูก็ยื่นมาด้วยแพทเยอรมันค่ะเริ่มตอนม.4เนี่ยก็คือท่องศัพท์ทุกวันวันละ5คำหมั่นทำแบบฝึกหัดเราจะได้รู้แนวก่อนว่าข้อสอบออกมาแนวไหนแล้วก็ควรจะเดาทางยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านภาษาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ครับคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: บอกอยู่แล้วว่าเป็นภาษาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับภาษาเลยนั่นก็คือไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์ต่างๆนะคะน้องๆนักเรียนที่เตรียมตัวอยู่ตอนนี้ก็ต้องท่องจำในตัวคำศัพท์แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวไวยากรณ์ให้มากๆนะคะแล้วก็คิดว่า2 อย่างนี้แล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรของตัวเองเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะคะคิดว่ามันก็ไม่น่าจะเกินความสามารถของทุกคน
1: ต้องรักการอ่านครับเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็ต้องใช้อาศัยความจำแล้วก็การวิเคราะห์ในเรื่องราวต่างๆในเนื้อหาที่เราเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะต้องมีความชอบด้าน pop culture ของทางด้านเอเชียหน่อยๆอะไรอย่างงี้
0: อยากให้เราทำสิ่งที่ชอบจริงๆถ้าชอบแล้วก็ลุยไปเลยเพราะว่าความชอบจะทำให้เรามีกำลังใจสู้ต่อไปได้ถ้าเราเรียนในสิ่งที่เราคิดว่าเราเก่งพอมาถึงจุดที่มันยากจริงๆเราอาจจะทำมันไม่ไหวแต่ถ้าเราทำตามความชอบถึงแม้เราจะไม่เก่งแต่เราก็มีกำลังใจทำมันต่อไปค่ะ
4: ส่วนมากทุกคนจะมีความชอบในด้าน K-POP หรือ Korean Wave อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องไม่ผิดครับที่จะมีแรงบันดาลใจจากสิ่งหนึ่งสู่อีกสิ่งหนึ่งแต่มามองว่าวันหนึ่งที่เราก้าวเข้าไปทำงานจริงๆเนี่ยความชอบตรงนั้นอ่ะเป็นแค่แรงผลักดันจุดหนึ่งเท่านั้นที่จะทำให้น้องมีกำลังใจในการทำงานต่อไปเราไม่สามารถเข้าไปแตะตัวศิลปินได้แม้กระทั่งเราทำงานเพราะมาก็เคยมาแล้วเราไม่สามารถเข้าไปแบบพี่ครับขอถ่ายรูปหน่อยพี่ข้างหนูขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมแต่แรงบันดาลใจไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตมาอยากฝากให้น้องๆทุกคนคิดถึงสิ่งที่อยากทำเป้าหมายจริงๆของชีวิตเราว่าเราเรียนสิ่งนี้เป้าหมายจริงๆของเราคืออะไรเราอยากนำไปใช้อะไรเราอยากเอาไปทำอะไรได้บ้างเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับจะพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จและยิ่งเรามีแรงบันดาลใจอีกจะทำให้ทุกคนแบบมีไฟทำให้ทุกคนมีพลังนะครับในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในไม่ช้า
1: คือเราอะรักภาษาญี่ปุ่นเรารู้สึกว่าเราชอบมันแล้วพอได้มาโรงเรียนอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกเฮ้ยมันใช่เราโอเคอะเรายิ่งชอบก็ยิ่งเรียนแล้วมันก็ยิ่งมีความสุขเอาความรู้ที่เรามีอยู่นะครับไปสอนน้องๆที่อาจจะอยากรู้ภาษาญี่ปุ่นแต่ไม่มีโอกาส
0: ทุกคนก็พูดได้ภาษาไทยแล้วก็จะมีคนส่วนมากเลยที่พูดภาษาอังกฤษได้การพูดภาษาที่3ได้เนี่ยน่าจะเป็นภาษีให้เราไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาษาที่3หนูคิดว่ามันดีหมดเลยเพราะว่าสามารถต่อยอดได้อีกไกลเลยค่ะ
2: ถ้าหากว่าเรามีความรู้นะคะแล้วก็เราเก็บไว้ที่ตัวเราคนเดียวอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเปล่าประโยชน์นะคะถ้าหากว่าเราได้นำความรู้ที่เรามีอยู่น่ะได้ถ่ายทอดให้บุคคลอื่นเนี่ยได้สามารถนำมันไปใช้ประโยชน์ต่อไปในกับชีวิตของเขานะคะหรือต่อไปในสังคมอะไรเงี้ยนะคะมันก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากกว่าการที่เราจะเก็บมันเอาไว้เพียงลำพังคนเดียวนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือความสุขและก็ความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาเกาหลีของครูตอนนี้ค่ะ
4: การที่เราได้ไปเป็นความสำเร็จในชีวิตคนอื่นบ้างเนี่ยมันก็คือความภาคภูมิใจอย่างนึงนะเหมือนเราเป็นครูเหมือนเราเป็น

เป็นคนที่สำคัญที่ทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นมีสิ่งที่ดีมากขึ้นในชีวิตเขาถ้าเขาไม่มีเราเขาก็จะไม่มีวันที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้นั่นคือสิ่งที่มาร์ครู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็มาร์ประสบความสำเร็จในตัวเองแล้ว

0: ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197กับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้กับโน้ตนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะไปทำความรู้จักกับเรื่องราวการเรียนรู้จากสมองของเด็กๆที่จะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีความสุขมากที่สุดด้วยนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องของการเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆท่านก็มักจะมอบให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนหรือว่าคุณครูเป็นหลักคุณพ่อคุณแม่เองนั่นแหละที่เป็นคุณครูคนแรกของลูกของเราค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะว่าสามารถทําได้อย่างไรแล้วก็มีจุดไหนที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ที่บ้านกันบ้างค่ะต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะคุณสวงมนต์สิทธิสมานนะคะบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care ค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่จากทางบ้านค่ะคุณบุษยมาศพิมพ์สิรินั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: ต้อนรับพี่โนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะรวมถึงคุณแม่ของเราตอนนี้โอ้โหคุณแม่ยังสาวอยู่เลยน
1: ้
0: องอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 30ค่ะ
0: ค่ะคุณแม่30แล้วแล้วน้องอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบแล้วนะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้ชายค่ะ
0: น้องผู้ชายด้วยนะคะกำลังจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแต่แน่นอนค่ะช่วงวัยนี้ก็เรียนรู้กันอย่างเต็มที่ด้วยนะคะมาถึงประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะน่าสนใจมากๆค่ะเรื่องของการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมกันนะคะจริงๆแล้วในสังคมไทยของเราเป็นยังไงบ้างคะคุณโน
1: คือจริงๆเนี่ยพี่เห็นด้วยเลยนะส
0: ัง
1: คมไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู
0: ้
1: ที่ผ่านมาเนี่ยเราแยกท่อนในการเรียนรู้หมดพี่ชอบใจเมื่อสักครู่นี้ที่คุณโน้ตเปิดรายการแล้วพูดบอกว่าเวลาพูดถึงโรงเรียนนะหรือว่าพูดถึงเรื่องของการเรียนของลูกเนี่ยเรามักจะผลักให้เป็นเรื่องของโรงเรียนซ
0: ึ่
1: งจริงแล้วมันไม่ใช่
0: นึกว่าคนที่จะสอนให้เรื่องของการเรียนให้กับเด็กๆคือคุณครูเท่านั้น
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่คือในอดีตเนี่ยมันมีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งพี่ชอบมาก
0: ค่ะ
1: นี่ก็คือเรื่องของคำว่าบวร
0: บวรคืออะไรคะ
1: บวรก็คือบ้านวัดโรงเรียน
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ในอดีตมันเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือว่าแต่ละชุมชนเนี่ยจะมีบ้านวัดโรงเรียนใกล้กันเพราะฉะนั้นเวลาจะมีกิจกรรมอะไรเนี่ยจะรู้หมดเลยบ้านนี้เป็นลูกยายตุ่ม
0: ค่ะ
1: เป็นตาเป็นใครทำอะไรขายของอะไร
0: ค่ะ
1: พอมาถึงโรงเรียนเรียนที่ไหนอยู่ห้องอะไรอยู่ชั้นไหน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะพอไปวัดเนี่ยไปทำบุญพาลูกไปทำบุญกันแล้วก็ได้พูดคุยกันก็จะเกิดการเรียนรู้ในชุมชนทุกคนก็จะอยู่กันแบบเพื่อกูลอาทรกันเวลาเกิดเหตุอะไรในชุมชนทุกคนจะเป็นหูเป็นตาให้หมดเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพอสังคมมันเริ่มขยายมากขึ้นสภาพปัญหามันก็อย่างที่ทุกๆคนก็ทราบกันดีอยู
0: ่
1: แต่ว่าส่วนหนึ่งที่มันเป็นปัญหาใหญ่ก็คือว่าเราไปแยกส่วนแยกส่วนบ้านคือบ้านว
0: ั
1: ดคือวัดโรงเรียนคือโรงเรียนเราก็ต่างคนต่างให้มันแยกออกจากกันพอม
0: ัน
1: แยกออกจากกันเนี่ยเราก็ทำให้การเรียนรู้เหล่านี้เนี่ยมันหมายความเป็นชุมชนมันหายไปต
0: ้
1: องสังเกตได้ปัจจุบันนี้บ้านใครบ้านมันบางทีเราอยู่กันข้างบ้านนี้ยังไม่รู้จักหน้าค่าตากันเลยอยู่ในซอยเดียวกันอย
0: ู
1: ่ในหมู่บ้านเดียวกันเราไม่เคยรู้เลยว่าลูกเขาชื่ออะไรนะคะเมื่อก่อนเนี่ยพี่ยังนึกภาพออกนะเราทำแกงหม้อหนึ่งเรายังแบ่งให้ข้างบ้าน
0: ใช่ทำหม้อใหญ่ๆเลยต
1: ัก
0: แบ่งไปเลยนะคะกระจายอาจจะด้วยปัจจุบันนี้เรามีเวลา
1: อันจำกัด
0: ให้ต้องทำงานตื่นแต่เช้าออกไปเพราะว่าต้องฝ่ารถติดไปอีกกว่าจะทำงานเสร็จกลับบ้านมาก็บางทีก็เย็นดึกดื่นแล้วไม่ได้มีเวลาเจอหน้ากันเลยแบบน
1: ี้ใช่เพราะสภาพสังคมมันเปลี่ยนไปคือพอเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการสร้างการมีส่วนร่วม
0: ค
1: ือมันไม่จำเป็นต้องเหมือนในอดีตก็ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะจัดการองค์ความรู้เนี่ยให้มันเหมาะกับสังคมที่เราอยู่พี่นึกไปถึงตอนสมัยที่ลูกพี่เล็กๆแล้วพี่ชอบใจมากๆนะโรงเรียนลูกพี่ในสมัยนั้นเนี่ยเขาโยนโจทย์หนึ่งกลับมาให้ลูกๆตอนนี้เขาอยู่อนุบาลเองนะแล้วก็บอกว่าอ่ะกลับไปบ้านใครเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ถนัดอะไรทำอะไรแล้วเดี๋ยวมาให้คนละวันให้มาแสดงความสามารถหรือจะมาทำอะไรกับเด็กๆก็ได้ที่โรงเรียน
0: ค
1: ือโยนโจทย์กลับมาบ้านเด็กทุกคนก็กลับมาบอกคุณแม่ครับนะทุกคนก็จะไปกระจายหมดแล้วมันก็เกิดโจทย์ขึ้นมาคือพี่กับมองว่านี่แหละคือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหลังจากนั้นมาก็ได้มีการรวมตัวกันระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นเครือข่ายแล้วก็ทำกิจกรรมเรามีกิจกรรมอะไรดีๆเราก็จะทำแล้วก็ได้มีโอกาสไปใกล้ชิดกับครูแล้วหลังจากนั้นมาพ่อแม่คนไหนถนัดอะไรก็มาทำกิจกรรมที่โรงเรียนมีการเสวนาบ้างมีทำกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยมันเกิดการต่อยอด
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ดีจังเลยนะคะแล้วก็เด็กๆเองก็น่าจะมีความสุขที่สุดแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรที่หลากหลายมากขึ้นมากที่สุดด้วยนะคะทีนี้แล้วคุณแม่ล่ะคะที่โรงเรียนของน้องเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็น้องก็จะมีกิจกรรมมาให้ค่ะคุณครูก็จะมีใบมาให้ก็คือจะมีผู้ปกครองเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะคะก็จะมีการแข่งขันกีฬาคุณแม่ก็จะเข้าไปร่วมแข่งขันกีฬากับลูกๆด้วย
0: ผู้ปกครองร่วมแข่งกันด้วยนะคะ
2: ใช่ก็เหมือนกับว่าครอบครัวนี้ก็คือแบบแข่งกันเป็นครอบครัวไปเลยอะค่ะ
0: โอ้แล้วพอคุณพ่อคุณแม่ไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกับลูกด้วยเด็กๆเองเขาเป็นยังไงบ้างคะ
2: เขาก็มีความตื่นเต้นบางทีแบบเจอคุณแม่ก็สวัสดีครับอะไรเงี้ยค่ะ
0: จำแม่เพื่อนๆได้ด้วย
2: ใช่ค่ะก็จะจำได้ค่ะ
0: วันนี้นะคะเราก็มี VTR ค่ะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในชุมชนหนึ่งนะคะซึ่งเขามีกิจกรรมน่ารักมากๆเลยค่ะในทุกๆสุดสัปดาห์ให้เด็กๆได้มาทำร่วมกันจะเป็นอะไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ

0: ันนี้นะคะเราจะมาทำแพนเค้กกันน้องๆเคยทานแพนเค้กไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เคยทานใช่ไหมเคยไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เคยไหม
2: เคยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำส่วนผสมกันก่อนดีกว่าไหมคะว่าแพนเค้กจะต้องใช้อะไรบ้าง

0: ค่นี้เราก็ทำแพนเค้กได้แล้วเอาละพร้อมไหม
1: พร้อม
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราให้ลูกหมิงเป็นคนตวงแป้งก่อนนะ
2: ระหว่างทำไปด้วยก็สอดแทรกความรู้ได้เยอะเลยนะคะตั้งแต่ส่วนผสมหรือการชั่งตวงคณิตศาสตร์ต่างๆ
3: ให้ได้เห็นแบบอย่างตอนแรกๆกว่าจะออกมาเป็นขนมเค้กมาเป็นแพนเค้กเนี่ยมันดูสิลูกทำไมมันอยู่เป็นแพนเค้กได้แล้วจากแป้งสาลีที่เป็นผงๆนะคะ
2: ทำไมมาเป็นแผ่นได้นะอร่อยขึ้นด้วย
0: แต่ว่าน้องหยกต้องเคยทำขนมมันบ้างแน่เลยเนี่ยใช่ไหม
1: ก็ทำกับคุณแม
0: ่อ๋อทำกับคุณแม่หมดแล้วเก่งมาก
1: แต่ส่วนมากแม่จะทำเป็นเค้กกล้วยหอม
0: หรอคะวันหลังมาให้กินบ้างนะ
4: แหมเนียนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะละลายเนยก่อนนะคะเอาเนยมาเนยใช้เท่าไหร่ดีคะ
1: 2 ช้อนโต๊ะ
0: นี่เดี๋ยวให้สาวน้อยของเราตรงบ้างอ่ะ2 ช้อนโต๊ะตักมา

0: ีนี้เราจะใส่นมนะคะลงไปในส่วนผสมแห้งนมใช้เท่าไหร่เนาะ
1: นม
2: หนึ่งช้อน
0: หนึ่งไม้ช้อน
1: หนึ่งถ้วยตวง
0: หนึ่งถ้วยตวงใช่อะไรหนึ่ง
3: ก็เรียนรู้เรื่องหน่วยด้วย
4: ค่ะเป็นถ้วยตวงเป็นช้อนโต๊ะช้อนชาอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่แล้วอ่ะตวงก่อนนะยกไปไหมคะอุ้ยโกหกจริงๆเลยใช่ไหม
1: ก็ใส่ลงไป
0: ใส่ลงไปไข่ไก่ใครตอบ
1: ไข่ไก
0: ่ตอบไหมคะตอบไข่เป็นเปล่าไม่เป็นน้องแม็กตอบไข่เป็นไหม
1: ให้แม็กตอบเขาอยู่ใกล้แม็ก
2: ก็เคยลง
0: ฮะ
2: ตอกเสร็จแล้วก็ลงไป
0: ใช่ไงตอบเป็นไหมลองดูไหมคะไม่ลองนะคะตอบไหมอ่ะเสร็จค่ะ
1: ไม่ได้กล
0: ั
1: ว
0: ไม่ได้กลัวนะ
1: ท
0: ั้งเลยไหนเช็คดูสิคะช่วยกันเช็คสิ
1: มี
2: ไม่มี
0: ไข่ฟองเดียวค่ะมีเปลือกไหมไม่มีนะไม่มีนะ
1: เช็ดชื่อหน่อย
0: ไม่มีนะอะไรค่ะเช็ด
1: ชิมได้ไหมคะ
0: ตอนนี้อะคะแป้งดิบไข่ดิบไม่น่าดี

0: สงสัยน้องหมิงต้องหิวแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมคะ
1: ตอนนี้นะคะระหว่างที่น้องๆกำลังเล่นอย่างสนุกสนานนะคะน้องก
2: ็ต้องให้ทำ
1: ก
2: ัน
1: ให้แม่เข้ากันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
3: แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวก่อน
1: ไหนพอแล้วเหรอจริงอ่ะ
2: เป็นเรื่องสงกรานต์ไปแล้วนะคะ
1: น้ำตาลมันจะติด
4: แล้วความสนุกของเด็กก็อยู่ตรงนี้นะ
2: ค่ะ
1: มาควรเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะ
3: กินนะ
1: กินน้ำตาลเหรอคะเฮ้ยกินแป้งไม่ได้ผมกูจะไปกินได้ไงยังไม่ถึง

0: ล้วเล่นแล้ว
1: เล
0: ่
1: นอะไรก
0: ัน
1: คะ
0: น
1: ี่
0: ไงทำส่วนผสม
1: ถ้
0: าป
1: ิ
0: ดถ
1: ้
0: วย
2: มันมีสูตรใหม่ด้วยนะคะคิดค้นเองวิจัยเอง
1: นี่คือเล่นใช่ไหม
2: น่าสนุกมากๆเลยค่ะ
0: มีเปิดไข่หน่อยๆเดี๋ยวก่อนหายอ่ะ
1: สนุกแล้วตอนน
3: ี้คนเลย

0: ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วเราก็ทำแป้งอีกอย่าง
2: โอ้โหอันนั้นอ่ะถ้าทอดแล้วต้องกินนะ
3: กิจกรรมง่ายๆที่ให้เด็กมีส่วนร่วมและลงมือทำกับเพื่อนๆไม่เพียงส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมของเด็กแต่ยังส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ต่างๆรอบตัวได้การที่เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทั้งบ้านโรงเรียนหรือชุมชนสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นความกระฉับกระเฉงและความตื่นตัวในการเรียนรู้รวมถึงความรู้สึกรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองด้วยค่ะ
4: โอ้โหดูน่าสนุกจังเลยนะคะเด็กๆพอทำเสร็จก็ดูสีหน้าภูมิใจมากๆในผลงานของตัวเองกิจกรรมแบบนี้ที่เราให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมแล้วก็ยังชวนเพื่อนๆอาจจะเป็นเพื่อนของลูกเราในกลุ่มในแก๊งต่างๆนะคะก็มาทำกิจกรรมดีๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยแบบนี้ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันที่เกิดประโยชน์ใช่ไหมคะ
5: เกิดประโยชน์แน่ค
4: ่ะ
5: นะคะก็คือเด็กๆเขาได้เรียนรู้ละ คือนอกเหนือจากการเรียนรู้เรื่องแพนเค้กเมื่อสักครู่เราก็คุยกันเนาะว่าเฮ้ยเนี่ยจากแป้งสาลีจากส่วนผสมน้ำตาลเฮ้ยแพนเค้กที่เราชอบกินเนี่ยน
4: ะ
5: มันมาจากอย่างนี้หรอจากผงมันกลายมาเป็นแบบเป็นชิ้นๆอย่างนี้
4: เห็นส่วนประกอบเลยโอ้มีไข่ด้วยปกติเห็นไข่ในอาหารคาวมีในขนมด้วยอะไรแบบนี้นะคะ
5: ส่วนใหญ่ลูกจะรู้จักแพนเค้กก็จากการที่เรากิน
4: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการให้ลูกได้เรียนรู้ว่าทุกอย่างมันมีที่มาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากแต่เมื่อสักครู่นี้จะเห็นนะคะว่าเด็กมีความสุขมากวิ่งไปวิ่งมานะ
4: คะ
5: แล้วก็มีแกล้งกันเอาไอ้นั่น
4: ทาแป้งค่ะ
5: ใช่ลองคิดดูว่าสมมุตินะคะสมมุติว่าอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มองเห็นบอกว่าหยุดเล่นกันเดี๋ยวนี้นะนะคะไปบอกว่าเขากำลังเล่นกันอยู่มันสกปรกไหมลูกอย่ามาเล่นกันออกไปนอกห้องครัวเลยสมมติเกิดให้ออกไปเลยนะ
4: คะ
5: หรือว่าเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการตอกไข่นะคะน้องเขาก็บอกให้เด็กคนไหนลองตอกไข่ไหมถ้าเกิดคุณแม่ไปมีทัศนคติว่าตอกแล้วเดี๋ยวมันสกปรกเดี๋ยวมันหกเดี๋ยวเสียไข่นะคะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องตอกเดี๋ยวแม่ตอกเองการเรียนรู้มันจบเลยนะเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากทัศนคติก่อน
4: ค่ะ
5: การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ต้องให้เด็กได้ลองได้สัมผัสได้จับต้องจริงมันจะเปื้อนมันจะสกปรกนะคะเนื้อตัวสกปรกเสื้อผ้าพื้นสกปรกมันทำความสะอาด
4: ล้างได้ซักได
5: ้ล้างได้ซักได้แต่ว่าพัฒนาการของสมองเนี่ยมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเริ่มจุดเริ่มต้นนี
4: ้
5: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เห็นว่ามีเด็กๆเนี่ยมีความหลากหลายเกิดขึ้นนะคะจริงถ้าทำกิจกรรมแบบนี้แล้วก็ให้คนในหมู่บ้านนะคนในชุมชนมาทำร่วมกันหรือเพื่อนลูกนะคืออาจจะเริ่มต้นจากในบ้านก่อนเริ่มต้นจากในบ้านมาช่วยคุณพ่อคุณแม่มาช่วยคุณแม่เนี่ยน
4: ะ
5: เป็นลูกมือแล้วพอเขาอาจจะเริ่มทำเป็นก็ชวนเพื่อนลูกมาด้วย
4: คือ
5: ค่อยๆหากิจกรรมที่มันสามารถที่จะต่อยอดได้แล้วก็ดึงให้คนรอบข้างมามีส่วนร่วมด้วยหรืออาจจะเป็นเพื่อนแถวบ้านนะเพื่อนที่โรงเรียนเขาชอบทำอาหารเหมือนกันหรือว่าชอบกินเหมือนกันทำแบบนี้ไหมเฮ้ยเรามาทำอาหารกันไหม
4: ค
5: ือคุณแม่เป็นคนช่วยกระตุกให้ลูกอยากทำแล้วก็ทำให้มันเกิดการเรียนรู
4: ้
5: แบบนี้

0: มาได้ค่ะ
1: โอ้โหเป็นกิจกรรมที่ลูกสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้อย่างแบบสนุกสนานด้วยเต็มที่ด้วยนะคะเขาก็ได้เรียนรู้กันอย่างเรียกได้ว่าเกิดประโยชน์เต็มที่แล้วก็มีความภูมิใจด้วยเมื่อเขาทำสำเร็จ
0: ใช่อันนั้นแหละสำคัญมากนะคะ เขาจะเกิดโอ้ยแพนเค้กทำเองอ่ะ
2: ตื่นเต้น
0: นะคะอร่อยไม่อร่อยแต่ไม่รู้แหละสำหรับเขาอร่อย
1: อร่อยอยู่แล้วนะคะและในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะกลับมาพูดคุยเรื่องนี้กันต่อถึงการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กๆนะคะรวมถึงอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็คือโฮมสคูลนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเหมาะสมหรือไม่สำหรับเด็กไทยและก็ถ้าจะทำกับลูกของเราเนี่ยควรจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กๆของลูกของเรานะคะที่ทำได้ทั้งในบ้านของเราเองกับเพื่อนๆเองด้วยทั้งที่โรงเรียนด้วยซึ่งพี่โนก็บอกว่าทั้งสังคมที่เป็นบ้านเป็นวัดหรือว่าชุมชนเนี่ยนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างยิ่งแล้วก็เด็กๆสำคัญและจำเป็นที่จะได้เรียนรู้ถึงความเกี่ยวข้องนั้นด้วยมีไปเป็นส่วนร่วมหนึ่งในกิจกรรมต่างๆของสังคมด้วยนะคะทีนี้มาถึงอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่เรียกว่าโฮมสคูลค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในปัจจุบันนะคะโฮมสคูลจริงๆแล้วเป็นยังไงคะ
0: คือโฮมสคูลมันก็คือการศึกษาทางเลือก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้าในวงวิชาการเนี่ยเขาจะเรียกว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคำว่าโฮมสคูลเองเราอยู่ในบ้านเราก็ทำบ้านเป็นแหล่งการเรียนรู้ได้อยู่แล้วถ้าคุณพ่อแม่เนี่ยคือใส่ใจในเรื่องราวเหล่านี้นะคะแต่ว่าถ้าพูดในแง่ว่ามันเป็นการศึกษาทางเลือกที่การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาที่คนเป็นพ่อแม่เนี่ยเขาต้องการที่จะจัดการศึกษาให้ลูกเองซึ่งมันก็เกิดมาจากการที่เรียกว่าไม่มั่นใจในระบบ
1: นะ
0: คะไม่มั่นใจในระบบว่าระบบการศึกษาในบ้านเราเนี่ยคือต้องยอมรับนะคะว่าการศึกษาในบ้านเราเองเนี่ยถ้าในโครงสร้างของระบบการศึกษามันมีปัญหาทีเมื่อมันมีปัญหาแล้วเนี่ยมันก็นี่ถ้าถอยหลังไปเดี๋ยวมันเยอะนะ
1: คะ
0: ก็เท้าความตั้งแต่ปี2542เราจะมีการศึกษาทางเลือกเยอะแยะมากมายโฮมสคูลเป็นหนึ่งในนั้นทีนี้เนี่ยพอพ่อแม่ที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถทำลูกทำให้ลูกเราเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนก็มีคนจำนวนเยอะนะคะถือว่าไม่น้อยแน่ดีดอาจจะมีไม่กี่ครอบครัว
1: แล้วเริ่มนะคะ
0: ค่อยๆเริ่มแล้วพอเริ่มไปเนี่ยก็จะมีเริ่มมีครอบครัวอื่นเริ่มมองเริ่มหลิวตาว่าเป็นยังไงบ้างแล้วพอเห็นแล้วก็เอ๊ะมันมีปัญหาอะไรมันมีข้อดีข้อเสียไหมซึ่งจริงมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะแต่ว่าให้เห็นภาพก่อนว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเลยคือพ่อแม่ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวให้กับลูกๆนะคะเขาก็จะรวมตัวกันแล้วก็ช่วยเหลือกันอันนี้ก็เป็นชุมชนของการมีส่วนร่วมโดยการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลเนี่ยเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นครอบครัวนี้เนี่ยพ่อแม่เป็นหมอนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่จะเก่งๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ที่จะต้องจะมาจัดการศึกษาให้ลูกเน
1: ี่
0: ยนะแต่สิ่งนึงที่เขาต้องมีก็คือต้องทุ่มเทและเสียสละเพราะนั่นหมายความว่าลูกต้องอยู่เขาตลอด
1: เวลาเลย
0: ใช่แล้วเราออกแบบหลักสูตรให้ลูกอ่
1: ะ
0: จัดการศึกษาให้ลูกทั้งหมดเลยนั่น
1: เตรียมการเรียนการสอนเตรียมเรื่องที่ลูกอยากรู้และต้องรู้ในแต่ละช่วงวัยก็ต้องให้สอดคล้องกับแต่ละวัยต่างหากด้วยค่ะ
0: ต้องทุ่มเทสรรพกำลังมากก
1: ็
0: คือว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องออกจากงานอันนี้คือข้อเท็จจริงที่ต้องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็พูดคุยกันพอพูดคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันนะคะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็จะดูว่าเฮ้ยทิศทางของการเป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นแบบไหน
1: ค่ะ
0: ก็เขาก็จะพยายามจัดให้เหมาะกับครอบครัวของเขา
1: จริงๆโน้ตเองก็มีเพื่อนที่มีลูกในวัยเล็กแบบนี้และอยากทำโฮมสคูลเพราะว่าลูกไปโรงเรียนแล้วร้องไห้ตลอดหรือว่าอาจจะเหมือนมีปัญหาเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนจนคุณแม่เห็นว่าเออเขามีเวลานะที่จะดูแลลูกแบบโฮมสคูลได้เองแต่ยังอยู่ในทางระหว่างทางตัดสินใจอยู่ค่ะว่าเอ๊ะจะทำได้ดีจริงๆหรือเปล่าแบบนี้พี่โนให้คำแนะนำยังไงคะถ้าเป็นคุณแม่ที่
0: อันแรกเลยเนี่ย
1: อ
0: ย่าเพิ่งดูที่พฤติกรรมของลูกอย่างเดียวคืออย่าโจทย์เนี่ยอย่าดูที่ว่าลูกไปโรงเรียนแล้วร้องไห
1: ้
0: เพราะว่ามันอาจจะเป็นมันแก้กันคนละปัญหาคือว่าในช่วงต้นแล้วมันเป็นวัยของเขาแต่ว่าสิ่งการจะตัดสินใจจะจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ยต้องถามตัวเองให้รอบคอบ
1: ค
0: ือตัวเองต้องเอาให้ชัวร์น
1: ะ
0: ทำได้ไหมอันที่หนึ่งเข้าใจคำว่าโฮมสคูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวถ้าเข้าใจแล้วกรุณาหันกลับไปถามสามีหรือภรรยาเอาด้วยไหมถามครอบครัวใหญ่ให้จบนะเพราะว่ามีระหว่างทางนะที่ทำไปแล้วเจอครอบครัว โอ้โหไม่ยอม
1: เสียงจับ
2: ขัดแย้ง
0: ครอบครัวประมาณนี้แหละ
1: ใช่
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำความเข้าใจในครอบครัวให้แจ่มแจ๋วก่อนว่าตกลงฉันจะเลือกแนวทางนี
1: ้
0: แล้วดูข้อดีข้อเสียแล้วก็ไปดูพยายามปัจจุบันนี้ข้อมูลเก่าๆมีเยอะนะ
1: คะ
0: ไปพูดคุยกับคนที่เคยทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วกับอีกคนนึงก็คือไปพูดกับคนที่อาจจะระหว่างทางกลับเข้าระบบแล้วไปชั่งน้ำหนักคืออย่าตัดสินใจทันทีด้วยความคิดของคุณแค่เห็นลูกร้องไห้แต่ต้องกลับไปอย่าดูพฤติกรรมลูกอย่างเดียวให้ไปดูแล้วดูองค์รวมแล้วเมื่อประมวลทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วคุณคิดว่าคุณจะตัดสินใจแล้วคุณต้องเสียสละแบบไหนบ้าง
1: คุ
0: ณต้องออกแบบการศึกษาลูกแบบไหนเนี่ย
1: และอย่างจริงๆการศึกษาที่อยู่ในระบบเองปัจจุบันซึ่งเด็กไทยแล้วก็เรียนอยู่ในระบบนี้เยอะมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสามหรือแม้แต่คุณครูเองเนี่ยค่ะจะสามารถให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกันทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณครูเด็กๆเองได้ยังไงบ้างคะ
0: ความจริงทำได้นะคะ
1: เ
0: พียงแต่ว่าจะต้องเปิดใจกว้างนิดหนึ่งนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในระบบมันถูกเซตมาไว้โรงเรียนก็คือโรงเรียนผู้ปกครองอย่ามาล้ำเส้น
1: มาส่งได้แล้วก็มารับกลับตอนเย็น
0: แล้วจากไปห้ามพ้นขีดเส้นประตูนี้ด้วย
1: ใช่มีประตูขั้นให้เด็กเข้าไป
0: แล้วเราจะเจอแบบนั้นเพราะว่าแต่เราก็ต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจโรงเรียนด้วยว่าบางทีผู้ปกครองก็ล้ำเส
1: ้
0: นในอดีตเนี่ยมันมีกรณีที่ล้ำเส้นแล้วเข้ามายุ่งมากนะทำไมคุณครูแบบนั้นทำไมคุณครูไม่ทำแบบนี
1: ้
0: พอไปล้ำเส้นกันมันก็เลยเกิดเส้นแบ่งขึ้นมาคือต่างคนต่างที่เอางี้ละกันเอาเป็นว่าแค่นี้
1: ช่วงเวลาที่อยู่ในโรงเรียนคุณครูดูเต็มที่
0: แล้วกลับบ้านกลับไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถได้เพราะว่าทั้งโรงเรียนแล้วก็ที่บ้านเองเนี่ยเป้าหมายปลายทางคือเราต้องการพัฒนาเด็กเพราะฉะนั้นต้องให้เด็กเป็นตัวตั้งถ้าเรามองเด็กเป็นตัวตั้งเนี่ยเราจะใจเราจะเปิดกว้างเราก็ต้องยอมรับระดับผู้บริหารของโรงเรียนก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วศักยภาพของคนเป็นพ่อแม่เนี่ยมากกว่าที่เราคิดเยอะคำว่าศักยภาพในที่นี้ไม่ใช่เรื่องตัวเงินแต่ศักยภาพของการสอนกับการฝึกกับการให้มันมีส่วนร่วมเนี่ยบางทีลดภาระหนักครึ่งของคุณครูได้ด้วยและเหมือนที่ดิฉันยกตอนต้นให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนที่คุณครูเนี่ยมีเทคนิคแล้วก็บอกให้ผ่านที่ตัวเด็กแล้วพอเด็กเนี่ยพอลูกมาบอกพ่อแม่ให้ไปมีส่วนร่วมด้วยเนี่ยพ่อแม่ก็ใจแทบละลายพร้อมอยู่แล้วที่ไปมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เทคนิคเคล็ดลับที่ไม่ใช่เพียงแค่จัดเทศกาลโรงเรียนบางทีไปโยนโจทย์ว่าการมีส่วนร่วมคือการจัดเทศกาล
1: วันพ่อเท่านั้นวันแม่เท่านั้น
2: วันพ
1: ่
2: อ
0: วันประชุมผู้ปกครอง
2: จะได้เจอง
0: านปีใหม
1: ่
0: ทุกคนมาเป็นซันต้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คืองานอีเวนต
1: ์
0: ถามว่ามีส่วนร่วมไหมก็คือพ่อแม่พาลูกมาโรงเรียนเสร็จแล้วจับฉลากหรือว่ามาทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเสร็จแล้วมันจับไป
1: แต่มันไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดได้ด้วยนะคะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เปลี่ยนวิธีคิดสักนิดหนึ่งค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นมิตรกัน
1: ค
0: ือบ้านและโรงเรียนเนี่ยเป็นมิตรกันและถ้าบ้านกับโรงเรียนเชื่อมโยงกันเมื่อไหร่ไปถึงที่ตัวเด็กผลประโยชน์จะลงที่ตัวเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาออกแบบโจทย์โดยให้เด็กเป็นตัวตั้งโรงเรียนก็ต้องโน้มเข้าหาพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องโน้มเข้าหาโรงเรียนนะคะแล้วก็พยายามดูว่าอะไรที่พอจะช่วยได้แล้วก็ไปเป็นส่วนต่อการเรียนรู้ของลูกบางทีก็ชวนลูกไปจัดการศึกษาที่บ้านนะคะโรงเรียนก็วันนี้อ่ะรู้ว่าบ้านนี้อ่ะสมมติว่ายกตัวอย่าง
2: นี้นะคะแต่ละสัปดาห์จะให้คุณพ่อคุณแม่ไปแลกเปลี่ยนค่ะทีว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่คนนี้ไปเล่านิทานนะให้เด็กฟังไปสอนทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแลกเปลี่ยน
1: ที่โรงเรียนอย่างคุณแม่ได้ไปร่วมอะไรกับที่โรงเรียนบ้างคะ
2: ก็มีค่ะก็มีบางทีก็เล่านิทานหรือเปลี่ยนไปสอนทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็จะมีแล้วแต่กิจกรรมที่เด็กได้เรียนช่วงนั้นด้วยนะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคุณครู1คนบางโรงเรียนนี่ครู1คนต่อเด็ก20คนบางโรงเรียน1คนเด็ก40คนก็มีโอ้ดูยังไงด้วยถึงแต่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมได้แล้วกลายเป็นตัวต่อตัวหรือบางทีคุณพ่อคุณแม่2คนต่อลูก1คนก็ดูได้ใกล้ชิดแล้วก็ตอบคำถามกันได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลามากขึ้นด้วยนะคะก็เห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งตัวเด็กเองคุณพ่อคุณแม่เองแล้วก็คุณครูผู้ปกครองกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะเรื่องของการเรียนรู้ยังมีส่วนร่วมนะคะอยากพี่โนฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะว่าเราจะสามารถจัดเรื่องราวการเรียนรู้แบบนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับเด็กๆได้ยังไงบ้างค่ะ
0: ความจริงได้นะคะ
1: ค่ะ
0: จำทำได้จริงๆแต่ว่าเราต้องเปิดใจกว้างยังเน้นย้ำนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ใจกว้างแล้วก็สังคมในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเรากำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21
1: ค่ะ
0: เรากำลังพูดถึงเรื่องของประชาคมอาเซียน เรากำลังพูดถึงการศึกษาในรูปแบบใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ปรับตัวแล้วยังคงอยู่ในระบบการเรียน

0: รู้แบบแยกส่วนบ้านกับบ้านโรงเรียนก็โรงเรียนนะชุมชนก็ชุมชนวัดก็วัดถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยนะเรายังมองไม่เห็นเลยว่าแล้วเด็กเหล่านี้เขาจะเติบโตขึ้นไปอย่างมีทักษะชีวิตอย่างรอบด้านได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากพัฒนาประเทศชาติโจทย์ใหญ่นะที่จะไปวางยุทธศาสตร์ชาติทั้งหลายต้องกลับมากำหนดยุทธวิธีว่าจะทำยังไงให้มันเกิดการมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดในทุกภาคส่วนนะคะคือนโยบายก็ต้องเอื้อให้บ้านและโรงเรียนและชุมชนได้อยู่ด้วยกันในขณะเดียวกันก็ต้องกลับมาปรับทัศนคติของครอบครัวแล้วก็ปรับโรงเรียนให้โรงเรียนให้ผู้บริหารของโรงเรียนได้มองเห็นความสำคัญว่าสุดท้ายคนที่ได้คือเด็กนะคะ
1: เพราะว่าแน่นอนค่ะทุกๆฝ่ายต่างก็อยากให้เด็กได้รับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องฝากไปถึงทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะว่าเรื่องของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมนี้ทุกๆคนสามารถทำแล้วก็ช่วยให้เด็กๆของเราเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่อย่างมีความสุขด้วยนะคะวันนี้เป็นการพูดคุยที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะท่านแรกคุณสมมนต์สิทธิสมานนะคะท่านบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care รวมถึงคุณแม่บุษยมาศทีมสิริของเราด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโน้ตและคุณโน้แล้วก็รวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกรักของเราได้ใหม่ในครั้งหน้ากับสมองดีสร้างได้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นที่จำเป็นที่จะต้องอยู่ outdoor นานๆแล้วก็คืออยู่ข้างนอกนานๆแล้วก็ไม่ได้ทากันแดดหรือแม้กระทั่งอยู่ในร่มแต่ไม่ได้ทากันแดดแล้วก็นั่งชิดกระจกนะคะไม่ว่าจะเป็นในรถหรือนั่งอยู่ที่ออฟฟิศเป็นกระจกใสอะไรเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ้าได้ค่ะ
1: แสดงว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกคนมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นฝ้าแน่นอนถ้าเราไม่ป้องกันสมมติว่าเราอยากได้ความป้องกันทาสองรอบได้ไหมมันจะได้ร้อยหนึ่งเลย
2: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะมาพร้อมกับความสนุกและสาระที่จะทำให้คุณได้รู้ความจริงเกี่ยวกับประเด็นความสวยหล่อที่ผ่านการแนะนำจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งก็จะมีพยานและโจทย์ที่จะมาร่วมไขข้อสงสัยกับสาระไปด้วยในวันนี้นะคะกับสวยหล่อขอสืบและประเด็นในวันนี้ค่ะเป็นประเด็นที่ได้รับการถกเถียงกันมามากมายนั่นก็คือเรื่องของฝ้าแก้ฝ้าให้หน้าใสจะเป็นยังไงนั้นนะคะกับประเด็นหลากหลายมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฝ้าเกิดจากแดดจริงหรือไม่ต้องใช้ครีมกันแดดแบบไหนถึงจะไม่เกิดฝ้าและพืชนานาชนิดลดฝ้าได้จริงไหมครีมลดฝ้าดีจริงหรือเปล่าโอ้โหวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะและวันนี้ค่ะสวยหล่อขอสืบจะพามาสืบและไขข้อสงสัยไปพร้อมกันกับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเป็นโจทย์สำคัญในประเด็นนี้และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาไขข้อสงสัยกับเราในช่วงหน้าเตรียมตัวไปสืบค้นหาความจริงไปด้วยกันกับสวยหล่อขอสืบค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาในช่วงนี้นะคะกับการไขประเด็นที่ว่าแก้ฝ้าให้หน้าใสวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราคุณปิ่นกัลวันตะวานิชค่ะวันนี้ทั้งสองท่านอยู่กับสาระเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์หมอแล้วคุณปิ่นด้วยนะคะก่อนอื่นขอชมเลยค่ะคุณปิ่นสวยแซ่บมากนะคะหน้าใสมากด้วย
3: โอ้ขอบคุณค่ะ
1: แต่วันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝ้าคุณปิ่นเคยมีประสบการณ์เรื่องฝ้ามาก่อนไหมคะ
3: จริงๆแล้วส่วนตัวตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าถามว่ากลัวไหมก็กลัวเพราะว่าเราทำงานอยู่กับหน้ากล้องทำงานกับสปอตไลท์บางทีไปถ่ายรีวิวงานก็คือจะต้องโดนแดดก็คือเลี่ยงไม่ได้เลยก็เราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทาครีมกันแดดนะคะคุณหมอก็เลยก็ค่อนข้างกลัวแล้วก็คิดว่าอนาคตนี่น่าจะเป็นแน่นอน
1: นะคะนี่คือหลายๆคนจะเข้าใจตรงกันเลยว่าการเกิดฝ้าเนี่ยมันเกิดจากแดดมันมีผลมากน้อยขนาดไหนคะกับเรื่องของแสงแดดที่ทำให้เกิดฝ้าม
0: ีผลมากแน่นอนนะคะคือบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าฝ้าเนี่ยเกิดจากแสงแดดแต่จริงขอแก้ความเข้าใจผิดว่าฝ้าไม่ได้เกิดจากแสงแดดเพียงอย่างเดียวฝ้าเกิดจากแสงนะคะเพราะนั้นมันไม่ต้องแสงแดดเราไม่ต้องอยู่ outdoor เราอยู่ indoor นี่แหละแต่ว่าเป็นไฟอะไรก็ได้ที่มันอาจจะมีความแรงสูงที่ว่าไฟสปอตไลท์หรือไฟหน้าความร้อน
1: ไฟจาก
0: ความร้อนใช่ก็มีส่วน
1: ใช่ทุกอย่างเลย
0: หรือว่ากระทั่งเรานั่งอยู่ตรงนี้เรานั่ง indoor แต่แสงแดดที่ทะลุกระจกมันจะเป็นแสงที่เรียกว่าแสง UVA ซึ่งตัวนี้จะทำให้ดำเพราะนั้นมันไม่ใช่แสงแดดแต่มันเป็นแสงแทบจะทุกแสงเลยยังมีความโชคดีที่แสงหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยจะน้อยคือพลังงานมันน้อยต้องหน้าจอแบบจริงจังจริงๆ10ชั่วโมงอาจจะทำให้มองไปได้บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับว่าจะเป็นฝ้านะคะ
1: อย่างนี้เองแสดงว่าแสงทุกๆประเภทเลยความร้อนหรือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความสว่างนั่นเองที่มีผลทำให้เกิดฝ้าได
0: ้
1: แล้วนี่ถามคุณปิ่นโดยประสบการณ์เวลาที่เราต้องไปรีวิวเราต้องเจอแสงบ่อยๆมีทั้ง outdoor มีทั้ง indoor มีวิธีการดูแลผิวหน้าของเรา
3: จริงๆแล้วรู้ว่าควรจะต้องทาครีมกันแดดใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่รู้กับความขี้เกียจมันก็ไม่ค่อยสัมพันธ์กันมันก็เลยแบบว่าบางทีเราก็รู้ว่าถ้าโดนมันก็คงจะเป็นฝ้าแต่ด้วยความที่มันไม่ได้โดนแล้วเป็นทันทีเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องทามีความกระตือรือร้นที่จะต้องทาครีมกันแดดขนาดนั้น
0: คือคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่ามันนิดเดียวแล้วก็เข้าใจว่าฝ้าคือแสงแดดจะต้องอยู่แบบกลางแดดจริงจังถึงจะคว้ากันแดดมาทาแต่ถ้าเรารู้ว่าโอเคจริงๆอยู่ในร่มแสงที่ผ่านกระจกซึ่งมันประกอบด้วยรังสี UVA เนี่ยจริงๆแล้วมันทำให้ดำนอกจากดำแล้วมันทำให้เหี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราทากันแดดแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถป้องกันได้ไม่ว่าจะเรื่องฝ้าเรื่องริ้วรอยคือมันค่อยๆเนาะมันก็คืออารมณ์แบบจะต้องโดนไปแบบ หลักปีหลักหลายปีอะไรเงี้ยมันถึงจะเกิดอะไรเงี้ยค่ะบางคนบอกว่าไม่ได้โดนแดดเลยนั่งขับรถอยู่ในรถแต่ว่าแสงผ่านกระจกหน้าตานั่นคือ UVA ทะลุมาจริงจังหรือด้านข้างนะคะเนี่ยคือ UVAแล้วก็เป็นฝ้าได้ชีวิตไม่ได้เอาท์ดอร์เลยแต่แค่ขับรถนานๆแล้วก็คิดว่าเปิดแอร์เย็นก็น่าจะไม่ต้องทากันแดดมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แสดงว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกคนมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นฝ้าแน่นอนถ้าเราไม่ป้องกัน
0: ใน
1: เรื่องของแน่นอนการทาครีมกันแดดก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะลดในเรื่องของการเกิดฝ้า
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ทีนี้มาถามเรื่องครีมกันแดดดีกว่าเพราะว่ามีหลายตัวเหลือเกินในท้องตลาดแล้วก็ในเรื่องของ UVA ต่างๆ UVB ต่างๆแล้วมีเรื่องของบวกๆๆเข้ามาสมมติว่าเราอยากได้ความป้องกันทา2รอบได้ไหมมันจะได้ร้อยหนึ่งไปเลย
0: ถูกต้องคือทา2รอบเนี่ย
3: จริงจริงเหรอ
0: ไม่ทา2รอบเนี่ยเป็นประเด็นที่ถูกแต่ผิดตรงที่ว่ามันไม่ได้บวกกันแล้วเป็นร้อยใช่เพราะว่ากันแดดขวดนึงถ้ากัน UVB ได้มันจะเขียนว่า SPF นะคะ15 30 50 100เนี่ยประสิทธิภาพไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาเช่น100อาจจะนานกว่า50ก็สั้นลงอะไรเงี้ยคะแต่จริงๆ50กับ100เนี่ยประสิทธิภาพต่างกันแค่ 1-2% เท่านั้นเองเพราะนั้นเราอาจจะไม่ต้องไปเลือกแบบสูงๆเพราะยิ่งสูงมากเขาก็จะต้องยิ่งใส่สารแบบสารพัดเพื่อให้กันแดดมันได้ตัวเลขสูงๆ 50-60 อะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีความเสี่ยงในการแพ้มีความเหนียวมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นจริงๆสมมติคุณซาร่าบอกว่ามีอันเดียวอ่ะมี30ที่ใช้ประจำทุกวันแล้วก็จะไปทะเลเนี่ยใช้อันนี้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าต้องทาถี่ขึ้นใช่แล้วก็ที่ว่าทา2รอบจริงๆเป็นคำแนะนำของแพทย์ผิวหนังเลยนะคะเพราะเราหน้าเรามันมีเคิร์ฟเราจะทาให้มันพอดีเนี่ยมันจะต้องอารมณ์แบบ1ช้อนชาโอ้ยากมากนะการที่เราจะทา1ช้อนชาทั่วหน้าหรือบีบมาเท่ากับ2ข้อนิ้วเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือว่าเราจะทาไปครึ่งนึงก่อนแล้วก็อีกครึ่งนึงก็รอให้มันแห้งสักนิดนึงแล้วทาซ้ำเราเชื่อว่า2รอบเนี่ยมันจะสม่ำเสมอได้ทั่วหน้าแล้วก็จะได้ตามปริมาณที่เขียนเพราะว่าถ้าสมมุติว่า SPF 50เราทาไม่ถึงมันจะตกลงมา SPF จะเหลือแค่10หรือทา5หยดไม่เหลืออะไรแล้ว
3: แล้วมันมี UVA UVB มี A มี B มีบวกบวกบวกบวกบวกไอ้พวกนี้สิ
0: คือแสงแดดเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยออกมาทั้ง A และ B นะคะแต่ว่า B เนี่ยมันจะไม่ทะลุกระจก A เนี่ยมันจะทะลุกระจกแต่ว่า A เนี่ยมันจะทำให้ดำแล้วก็ age คือแบบแก่ได้แต่มันทะลุกระจกเพราะนั้นเราบอกว่าเราอยากได้กันแดดที่กันดำแล้วก็กันแก่เราก็ต้องเลือกกันแดดที่กัน UVA ใช่ UVA ก็จะมี2ระบบอาจจะเขียนบางอันเขาเขียน PA บางอันอาจจะเขียนบวกบวกบวกหรือบางอันอาจจะเขียน PPD แล้วก็เขียนตัวเลขเอาไว้นั่นคือประสิทธิภาพของการกัน UVAนะคะคุณปิ่นอาจจะโชคดีกรรมพันธุ์ดีเลยแบบไม่เป็นฝ้าเพราะว่าม
1: ัน
0: มีความเกี่ยวข้องด้วยค่ะ
1: คุณแม่อย่างนี้กำลังจะบอกเลยว่าผิวดีมาก
3: ขอบคุณค่ะอย่างนี้แปลว่ามันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วย
0: ส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งกรรมพันธุ์การตั้งครรภ์การโดนแสงอะไรเงี้ยค่ะก็มีส่วนหรือว่าบางท่านทานยาบางชนิดไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหรือว่ายาบางอย่างที่ทำให้มีความไวต่อแสงก็มีโอกาสที่จะเกิดได้
1: พวกยารักษาสิววิตามินเอด้วย
0: ส่วนหนึ่ง
1: ที่มัน
0: ใช
1: ่
0: เก่งมาก
1: กับเมื่อกี้เพิ่งเรียนไปกันมันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลและป้องกันนะคะนอกจากในเรื่องของครีมกันแดดละซาไปแอบสืบประเด็นมาในอินเทอร์เน็ตเขาพูดถึงเรื่องของการป้องกันแบบธรรมชาติก็จะมีแบบสารหลายๆตัวที่เกิดจากธรรมชาติที่มันมีฤทธิ์ในการป้องกันได้เช่นว่านหางจระเข้หรือไม่ก็ไข่ขาวแอปเปิ้ลไซเดอร์ใบโบกมะขามเปียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีส่วนในการลดฝ้าบนใบหน้าได้ไหมคะ
0: คือคงต้องขอโทษด้วยที่ต้องตอบคำถามนี้ว่าไม่รู้จริงๆนะคะเพราะว่าเราจะพูดอะไรไปเราก็คงจะต้องดูว่ามันมีงานวิจัยรับรองหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะยังไม่ได้มีส่วนในการรักษาฝ้าแต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องการป้องกันหรือรักษาฝ้าจากภายในทำยังไงดีกินอาหารที่มีลิวโคปีนนะคะกินอาหารที่มีวิตามิน A แคโรทีนอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้เซลล์เรา

0: มีความทนต่อแดดมากขึ้นถ้าเรากินอาหารที่มีวิตามินเอวิตามินซีแล้วก็วิตามินอีก็จริงๆก็คือเหมือนเซลล์เราอาจจะคงทนต่อแดดมากขึ้น
1: ก็คือพวกผลไม้ที่มีสีสดสีส้มแครอทก็ได้ใช่ไหมเบต้าแคโรทีนที่จะช่วยทำให้ผิวพรรณดีขึ้นรวมไปถึงวิตามินอย่างพวกเบอร์รี่ด้วยหรือเปล่าคะที่ม
0: ี
1: แอนตี้ออกซิเดนต์สูงก็มีผลช่วยเหมือนกันในกรณีที่เกิดเป็นฝ้าขึ้นมาแล้วทำยังไงดี
2: ครีมลดฝ้าค่ะเห็นในอินเทอร์เน็ตเยอะมาก
1: ค่ะ
2: รีวิวครีมลดฝ้าเห็นผลจริงภายใน2สัปดาห์ริ้วรอยดูจางลงเฟซที่จะมีรูป before after ที่ถ้าทางเป็นก็อ๋อ Photoshop อะไรเงี้ยอ๋อผ่านแอปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือก็มีคนอีกจำนวนเยอะเลยที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันลดฝ้าได้จริงๆภายใน2สัปดาห์อันนี้นี่คุณหมอมีความเห็นว่า
0: ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะในกรณีที่ฝ้าของท่านนั้นเนี่ยมันเป็นฝ้าจางฝ้าเพิ่งเกิดใหม่บางครั้งแค่ทากันแดดอย่างเดียวมีงานวิจัยเลยว่าถ้าฝ้าแบบไม่ลึกแล้วเป็นฝ้าชนิดตื้นแล้วบางเนี่ยทากันแดดอย่างเดียวไม่ทาอะไรเลยทากันแดดอย่างเดียว6เดือนจางได้หายได้แบบแต่ต้องมีข้อจำกัดนะแต่หมายความว่าแต่ถ้าฝ้านั้นลึกหนาเป็นมานานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องทายาร่วมไปกับเช่นเลเซอร์ค่ะ
1: อยากรู้เลยค่ะว่าในตัวครีมในการรักษาฝ้าค่ะมันมีส่วนประกอบอะไรที่ทำให้ฝ้าหาย
0: ส่วนใหญ่ๆแล้วครีมรักษาฝ้านะคะมันก็จะมีสารที่ชื่อว่าไฮโดรควินอนนะคะมันจะเป็นตัวยับยั้งการสร้างเม็ดสีนะคะแล้วก็มันก็จะทำให้เม็ดสีที่ผลิตขึ้นมาชะลอการผลิตนะคะเหมือนหยุดการสร้างเม็ดสีในผิวหนังบริเวณนั้นค่ะ
1: แล้วถ้าเราทาบ่อยๆมันจะมีผลข้างเคียงไหม
0: มีค่ะก็คือเราจะต้องดูเปอร์เซ็นต์ว่าคนไข้หมายความว่าใช้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเปอร์เซ็นต์สูงเนี่ยมันก็ไม่ควรทาเกิน2ปีนะคะเพราะว่าถ้าเกิน2ปีเนี่ยมันกลายเป็นมีเอฟเฟกต์ที่ทำให้ดำกลับขึ้นมาได้ซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรทีนี้พวกอย่างเงี้ยจริงๆเราก็คือแนะนำว่าถ้าเราซื้อใช้เองติ้งต่างว่าที่เราซื้อมันปลอดภัยอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ไประยะหนึ่งเช่น6เดือนแล้วมันไม่คืบหน้าเลยก็แนะนำว่าควรจะหาหมอนะคะมากกว่าที่จะพยายามซื้อครีมแรงๆมาทาแล้วก็รู้สึกว่าใช้ไปต่อเนื่องแล้วบางทีผลข้างเคียงมันเกิดแล้วมันถอยหลังไม่ได้ละมันไม่กลับแล้วอ่ะอันนี้ยิ่งยากก็จะเพิ่มความยากให้หมอผู้รักษา
2: ข้างเคียงคือหน้าความมากขึ้น
0: ใช่ค่ะมีทั้งดำมีทั้งอาจจะทำให้บางอันถ้าเกิดว่าเขาใช้เซียรอยแรงผสมเนี่ยคนไข้ก็อาจจะมีภาวะหน้าแดงง่ายเส้นเลือดขยายหรือหน้าบางหรือมีสิวได้อะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็แพ้ง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมคะอุ้ยอย่างนี้น่าสนใจมากเลยสมมติว่าในกรณีที่คนดูอยู่แล้วเป็นฝ้าเนี่ยเขาก็จะเริ่มฟังแล้วจะเริ่มรู้สึกกังวลว่าครีมที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งโอเคเนี่ยที่คุณหมอบอกใช้เวลาสักพักนึงกว่าจะเห็นผลแต่ถ้าเกิด6เดือนแล้วไม่เห็นผลก็ควรที่จะปรึกษาคุณหมอเลยดีกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเลือกผลิตภัณฑ์ใช้อะไรเงี้ยค่ะเขาควรที่จะดูสังเกตส่วนประกอบแบบไหนพิเศษไหมคะ
0: ก็จริงๆถ้าเราจะเลือกใช้เองนะคะง่ายๆก็อย่างเช่นวิตามินซีนะคะครีมที่มีส่วนประกอบของวิตามินซีหรือแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยอาจจะปลอดภัยนะคะเพราะว่าผลข้างเคียงที่มากเกินก็จะมีแค่ระคายเคืองแดงแห้งลอกได้ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะคะแล้วก็วิตามินซีเนี่ยใช้ระยะยาวก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเมื่อเทียบกับตัวไฮโดรควินอนซึ่งเป็นยารักษาฝ้าโดยตรงนะคะหรือองค์ประกอบบางอย่างเช่น AHA นะคะที่บางทีเราเห็นอยู่ตามท้องตลาดว่ากรดผลไม้อาจจะมีส่วนช่วยท่านเปอร์เซ็นต์มันต่ำๆแล้วมันไม่ระคายเคืองมันก็เหมือนกับเปิดทางให้ยามันลงไปได้ดีมากขึ้นที่สำคัญก็คือก็ควรจะว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีที่มาที่ไปชัดเจนเนาะได้รับการรับรองจากอย.หรือ FDA ในการที่จะเลือกซื้ออะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่แบบอันนี้เพื่อนลองทำเองฝากลองจริงก็อาจจะแบบไม่ได้มาตรฐานอันนี้ก็อาจจะน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อ่านวิธีใช้ให้ชัดเจนอย่าง AHA ก็ไม่ควรทาตอนเช้าเพราะทำให้ไวกับแดดอะไรเงี้ยนะคะ
1: ก็ต้องดูเวลาในการใช้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนกลางคืนควรใช้กันแดดด้วยไหมคะ
0: ไม่จำเป็นค่ะ
1: เผื่อแบบว่าไฟแอร์เวลาเปิดปุ๊บมันมีไฟเขียวๆในแอร์มันไม่สวย
0: น้อยไปใช่น้อยไป
2: คิดว่าคุณหมอบอกว่ามันมีแสงจากไฟด้วยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราทาวิตามินซีเสร็จปุ๊บปิดไฟเลยเดี๋ยวไฟมันจะทำ
0: คือมันขึ้นอยู่กับชนิดของไฟอะค่ะคือถ้าอย่างในสมัยก่อนเนี่ยวิตามิน A ที่เราทาเนี่ยจะมีคำแนะนำว่าทาปุ๊บให้ปิดไฟเลยอะไรเงี้ยนะคะอย่าเอาไฟสองหน้า
2: จริง
0: จริงมีคำแนะนำจริงๆในสมัยก่อนแต่บังเอิญว่าไฟในสมัยนี้มันพัฒนาแล้วมันเป็น

0: ไฟซึ่งมี UV น้อยมันจะเป็นตระกูล LED อะไรเงี้ยมันไม่ได้มากมันไม่ได้เหมือนไฟแบบสีส้มส่องหน้าแรงๆจัดๆอันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็แนะนำว่าถ้าทาแล้วก็ควรจะปิดไฟในแง่ของวิตามิน A แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากไฟมันพัฒนาและ UV ที่ออกมาพลังงานมันไม่สูงแล้วมันอยู่ห่างกับเราเยอะคนไข้บางท่านก็ทาวิตามิน A เปิดไฟนอนได้ไหมไฟอ่อนๆได้เลยไม่มีปัญหา
1: สำหรับใครนะคะที่ผิวดีเนี่ยก็ถือว่าแสดงความยินดีด้วยคุณโชคดีมากเลยแต่ถึงแม้ว่าคุณจะผิวดีขนาดไหนถ้าลืมป้องกันไปเจอแดดปุ๊บมีสิทธิ์เป็นแน่นอนนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะหลังจากที่คุณเกิดฝ้าแล้วมันมีวิธีรักษาได้ยังไงบ้างและสามารถรักษาได้หายถาวรไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนอยากรู้เดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคำตอบกับคุณหมอห้ามพลาดค่ะมาถึงในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยในเรื่องของฝ้าให้กระจ่างสว่างสวยให้อย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวนะคะแต่ก่อนที่จะไปลงลึกเรื่องนั้นเรามาลงลึกเรื่องฝ้าก่อนดีกว่าเพราะฝ้าเนี่ยก็จะมีหลายประเภทฝ้าตื้นฝ้าลึกเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายให้ฟังค่ะ
0: ได้ค่ะอันดับแรกเลยคือต้องให้อธิบายให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคือฝ้าหรือมันคือกระนะคะเพราะบางทีคนไข้เดินเข้ามาแล้วเข้าใจว่าตัวเองอะเป็นฝ้าไปพยายามทายาฝ้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่หายเพราะนั้นมันตั้งต้นอยู่ที่ว่าเม็ดสีที่เกิดขึ้นที่หน้านั้นมันคืออะไรนะคะเราลองนึกภาพถ้าเราเอาปากกานะจุดจึ้งลงไปบนกระดาษจุดเล็กๆอันนี้คือกระหรือเรียกว่า freckle คือกระเนี่ยดูได้ยังไงในเด็กฝรั่งเด็กวัยรุ่นฝรั่งจะมีกระหรือคนที่ผิวขาวจะมีกระใช่มั้ยคะอันนั้นเราเรียกว่ากระแล้วกระแดดนะคะเป็นยังไงกระแดดก็เราก็จะเจอในผู้สูงอายุหน่อยอะไรเงี้ยนะคะโดนแดดมาเรื้อรังกระแดดก็คือเอาปากกาขีดขอบชัดนะคะอาจจะไซส์ตั้งแต่ใหญ่กว่าจุดอะอาจจะแบบเหรียญบาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทก็จะชอบเป็นที่หนกแก้มอันนี้แต่ขอบชัดนะคือปากกาขีดขอบได้เลยอันนี้คือกระแดดเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทายาฝ้าหายไหมมันก็ไม่หายแต่ฝ้าคืออะไรฝ้าส่วนใหญ่หมอจะอธิบายคนไข้ฟังง่ายๆว่าเหมือนคุณเอาสีน้ำอ่ะสีน้ำตาลอ่ะหยดลงไปป้ายลงไปบนกระดาษหยดน้ำลงไปอีกหนึ่งหยดละเลง
1: มันกระดาษ
0: มันก็จะเป็นอารมณ์แบบบานเบลอออกไปสีน้ำตาลนั่นคือฝ้าแล้วก็คือฝ้าตื้นแต่ถ้าเป็นฝ้าลึกเนี่ยมันจะมีความเทามันจะมีความสีเทาๆนะคะคือฝ้าตื้นจะสีน้ำตาลแล้วก็จางๆแล้วก็กระจายไปเหมือนสีน้ำเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นฝ้าลึกเนี่ยบางทีต้องจ้องเหมือนกันเราจะเห็นรู้สึกมันมีความเทาอยู่ข้างในนี่คือฝ้าลึกทีนี้มันจำเป็นที่จะต้องแยกเพราะว่าถ้าคนไข้เป็นฝ้าตื้นเนี่ยเราบอกว่าโอเคทากันแดดดีๆคำว่าดีๆคือสม่ำเสมอทาปริมาณเหมาะสมระยะเวลาต่อเนื่องนะคะทายาโอเคดีขึ้นแน่นอนหายไม่หายคนไข้ชอบถามหายไม่หายก็จะบอกคนไข้ว่าขึ้นกับคนไข้เลยว่าคนไข้ทำได้สม่ำเสมอหรือเปล่าหมอแนะนำในสิ่งที่ดีที่แล้วก็จัดยาจัดอะไรให้ถ้าคนไข้ใช้ยาได้ไม่ระคายเคืองปฏิบัติตามคำแนะนำได้หายก็หายนะคะแต่ถ้าเป็นฝ้าลึกอันนี้อาจจะต้องให้หมอช่วยเพราะว่าเนื่องจากเม็ดสีมันลงลึกไปถึงชั้นประมาณหนังแท้นะคะหนังเทียมต่อกับหนังแท้อันนี้อาจจะต้องอาศัยเลเซอร์นะคะคือฝ้าลึกเนี่ยทายามันพูดง่ายๆก็คือทาแล้วมันซึมไม่ถึงอ่
1: ะ
0: มันจะต้องอาศัยเลเซอร์แล้วเลเซอร์ทำอะไรนะคะสมัยก่อนเราเข้าใจว่าไปเลเซอร์ฝ้าเนี่ยคือน่าจะต้องถลอกปอกเปิกออกมาเลยใช่ฝ้าลึกไม่ใช่ขนมชั้นไม่ใช่การเลเซอร์ไม่ใช่ถลอกเปิดอย่างนี้นะคะแต่ลองนึกภาพฝ้าลึกคือเม็ดสีที่มันอยู่เป็นเม็ดนึกภาพเม็ดกรวดอ่ะอยู่ใต้ผิวหนัง
1: ฝังเข้าไปข
0: ้
1: างใน
0: ใช่เรายิงเลเซอร์ไปเพื่อให้เม็ดกรวดเนี่ยมันแตกเล็กออกกลายเป็นเม็ดทรายเล็กๆและยามันจะได้ไปแทรกซึมออกฤทธิ์และสลายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยทุกท่านคงเข้าใจว่ามันไม่ใช่ครั้งเดียวเราไม่สามารถระเบิดหินภูเขาได้ในครั้งเดียวจากภูเขากลายเป็นเม็ดทรายมันต้องใช้เวลาค่อยๆทำยิงให้มันแตกแล้วก็จางยิงให้มันแตกแล้วก็จางมันมีเวลาของมันอยู่นะคะในขณะเดียวกันก็ต้องทำควบคู่ไปกับรักษาฝ้าตื้นนั่นแหละก็คือต้องกันแดดต้องป้องกันต้องอะไรนะคะ
1: แสดงว่าแต่ละประเภทก็ใช้วิธีการรักษาแตกต่างกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่คุณหมออธิบายได้เห็นภาพมากเลยนะคะเพราะว่าเราก็แบบพอเข้าใจแล้วว่ามันพอเป็นกรวดแล้วกว่าที่มันจะแตกแล้วให้สีมันจางลงตัวครีมเข้าไปซึมอีกกว่าจะหายอีกมันต้องอยู่ที่วินัยของคนไข้ด้วยรวมถึงคุณหมอด้วยที่จะให้คำแนะนำอย่างถูกวิธีอันนี้ก็คือสำคัญมากๆนะคะว่าคุณจะเลือกไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไหนเพราะว่าตอนนี้มันก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาที่แบบก็ไม่ได้ช่วย

0: าได้ซะทีเดียวเสียเงินไปสิ้นเปลืองไปอีกเพราะฉะนั้นก็ศึกษาข้อมูลดีๆหรือไม่ก็ดูรายการของเราได้ค่ะสวยหล่อขอสื่ออย่างที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าฝ้าแต่ละชนิดก็มีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันถามคุณปิ่นบ้างดีกว่าค่ะเรื่องของฝ้าอะไรอย่างนี
1: ้
0: หลายๆคนก็อยากจะรู้วิธีการรักษามีหลายชนิดที่เกิดขึ้นมีอะไรอยากจะปรึกษาคุณหมอด้านนี้ไหมคะ
1: คืออย่างของปิ่นเนี่ยตอนนี้ยังไม่เป็นเลยค่ะคุณหมอแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ามีกรรมพันธุ์ได้ด้วยทีนี้คุณแม่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยปิ่นก็เลยแบบเฮ้ยแปลว่าพันธุ์เราจะมาแบบนี้หรือเปล่าเราจะต้องเป็นตามคุณแม่หรือเปล่าอันนี้คือเขามีวิธีรักษาหรือป้องกันยังไงจริงๆมั้งคะแบบคุณหมอแบบสรุปมาแบบเข้าใจ
2: ได้ค่ะทีนี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าการรักษามันก็ต้องประกอบไปด้วยการป้องกัน
1: ค่ะ
2: กรรมพันธุ์เนี่ยไม่ได้ละมรดกคุณแม่ให้มาเลี่ยงไม่ได้
1: เล
2: ี่
1: ยงไม่ได้คือเลี่ยงไม่ได้คือก็จะเป็น
2: เราเปลี่ยนไม่ได้ไงแต่ว่าเราก็ป้องกันได้ด้วยการอย่างที่บอกทานอาหารที่มีลูโคปีนหรือว่าเบต้าคาโรทีนกันแดดนะคะกันแดดจะกันแดดด้วยวิธีใดก็ตามอาจจะแบบกางร่มเวลาออกข้างนอกอยู่ข้างในก็คือทากันแดดทุกวันอะไรเงี้ยนะคะก็ช่วยมันก็จะช่วยป้องกันได้แล้วก็มีความสม่ำเสมอกับการทากันแดดนะคะส่วนการรักษาเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นทายานะคะหรือว่าเลเซอร์นะคะทีนี้เลเซอร์เนี่ยเวลาเดินเข้าไปหาหมอเนี่ยอยากจะแนะนำว่าให้เปิดใจค่อยๆฟังหมอก่อนว่าคุณเป็นฝ้าบางหรือฝ้าลึกฝ้าตื้นหรือฝ้าลึกอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าหมอแนะนำว่าควรทายาก็อาจจะต้องรอทายาดูก่อนแต่ถ้าเป็นฝ้าลึกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวเองก็จะบอกไปตรงๆแล้วคุณไข้เป็นฝ้าลึกทายายังไงก็ไม่หายมันก็จะต้องเลเซอร์แต่มันก็ต้องมีเวลาแล้วก็ขั้นตอนของการรักษาเลเซอร์ที่ใช้รักษาฝ้าเนี่ยเราเรียกว่าพิกเมนต์เลเซอร์ก็คืออย่างที่บอกยิงให้เม็ดสีมันแตกไม่ใช่การฝานถลอกปอกผิวออกมานะคะก็จะมีเลเซอร์ในตระกูลที่เรียกว่าQ-switch NDF นะคะหรือว่าเลเซอร์ตัวใหม่ๆเช่น Pico Laser ซึ่งช่วยรักษาฝ้าได้แต่มันไม่ได้เมจิคอลเนาะไม่ใช่ครั้งเดียวหายมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเม็ดสีอันนั้นน่ะมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วคนไข้ได้รับมาใหม่ไม่ได้เกิดมาใหม่เพราะบางทีบางท่านยิงเลเซอร์ไปอ้าวลืมไปทะเลไม่ได้ทากันแดดนั่งรถ2ชั่วโมงอะไรนะคะมันก็มีทั้งเข้าและออกถ้าเข้าหยุดคือหยุดเติมฝ้าและเอาออกสม่ำเสมอด้วยการทายาหรือเลเซอร์มันก็จะหายได
0: ้ดังนั้นมันก็อยู่ที่วินัยของคนไข้ด้วยที่จะมารักษาอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ว่ามาหาคุณหมอแล้วพอกลับบ้านไปก็ปล่อยปะละเลยไม่ดูแลตัวเองไม่ทาครีมกันแดดอย่างนี้ก็ทำให้ฝ้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกครั้งนี่ก็คืออีกหนึ่งปัจจัยหลักๆนะคะคือการดูแลผิวแล้วก็การป้องกันแสงแดดในเรื่องของการป้องกันฝ้าแสงแดดนี่สำคัญมากถามอีกหนึ่งประเด็นอันนี้หลายๆคนคงอยากรู้เหมือนหนูแต่ถ้าเป็นเรื่องของฝ้าค่ะคุณหมอสามารถที่จะรักษาถาวรได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะยืนยันว่าหายถาวรได้แต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งคนไข้แล้วก็ทั้งแพทย์ร่วมกันวางแผนร่วมกันแล้วก็ใช้ระยะเวลาซึ่งมันมากน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเม็ดสีนั้นมีมากหรือมีน้อย
0: เอาละค่ะเชื่อได้เลยว่าหลายประเด็นวันนี้นะคะเราได้ไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะคะแต่หลายๆคนชื่นใจหน่อยนะคะว่าสามารถรักษาได้อย่างถาวรในเรื่องของฝ้าแต่สำหรับคนที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของเป็นฝ้าเนี่ยให้คุณหมอช่วยอธิบายเพิ่มเติมหรือว่าแนะนำหน่อยก็ได้วิธีการที่จะแบบรักษาตั้งแต่ต้นเหตุเลยป้องกันการเกิดฝ้าค่ะ
2: ได้ค่ะคือการรู้เร็วรู้ว่าเรามีความเสี่ยงก็อาจจะช่วยได้ดีนะคะคนที่มีกรรมพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่พี่สาวคุณยายเป็นฝ้าก็มีโอกาสนะคะคนที่ใช้ฮอร์โมนนะคะหรือว่าอยู่ในระหว่างตั้งครรภ์นะคะก็มีโอกาสคนที่รับประทานยาหรือทายาที่ทำให้ผิวไวต่อแดดนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ้าได้ง่ายคนที่จำเป็นที่จะต้องอยู่เอาท์ดอร์นานๆแล้วก็คืออยู่ข้างนอกนานๆแล้วก็ไม่ได้ทากันแดดหรือแม้กระทั่งอยู่ในร่มแต่ไม่ได้ทากันแดดแล้วก็นั่งชิดกระจกนะคะไม่ว่าจะเป็นในรถหรือนั่งอยู่ที่ออฟฟิศเป็นกระจกใสอะไรเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ้าได้ค่ะ
0: ติดฟิล์มกระจกช่วยไหมคะคุณหมอ
2: ติดฟิล์มกระจกช่วยแต่ว่ามันมีงานวิจัยว่าฟิล์มเนี่ยเมื่อผ่านไป2ปีเนี่ยความเสื่อมมันของฟิล์มแล้วก็กันได้เนี่ยลดลง 70% และส่วนใหญ่เนี่ยฟิล์มข้างหน้าด้านหน้ารถเนี่ยไม่ได้ยังไงเราก็ไม่ได้คือกันข้างอาจจะพอได้แต่ว่าไอเดียลลี่คือต้องเปลี่ยนทุก2ปีอะไรอย่างเงี้ยก็ยากเหมือนกันนะคะแล้วยังไงเราก็ยังรับข้างหน้าอยู่ดีนั้นง่ายสุดก็คว้ากันแดดมาทาเพิ่มถ้าเราจะต้องนั่งรถนานเกินแบบชั่วโมง2ชั่วโมง
0: ถามความรู้สึกคุณปิ่นหน่อยค่ะวันนี้นะได้มาพูดคุย

0: แล้วก็แลกเปลี่ยนในเรื่องของฝ้ายจริงๆมีอีกหลายเรื่องเลยนะคะที่แบบในเรื่องของความสวยความหล่อที่หลายๆคนต้องการที่จะรู้ลึกรู้จริงเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตัวเองให้มีความสวยหล่อได้ยาวนานขึ้นวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ก็จริงๆเราก็เพิ่มความรู้นะคะในเมื่อเราทำงานอยู่ตรงนี้ทางด้านแบบบิวตี้แต่แบบบางอย่างคือ

0: ค่ะแล้วก็ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงว่าอ่ะอย่างคุณแม่ปิ่นเป็นเงี้ยปิ่นก็กังวลว่าเฮ้ยเราใช้หน้าทำมาหากินแล้วถ้าเกิดวันนึงเราเป็นฝ้าเหมือนแม่มันจะทำยังไงเพราะมันเป็นกรรมพันธุ์ตอนนี้ก็คือรู้แล้วว่าต้องรักษาต้องป้องกันยังไงค่ะอันดับแรกก็คือกลับบ้านไปก็จะไปเปลี่ยนฟิล์มรถยนต์เพราะว่าเกิน2 ปีแล้ว
1: อย่างแรกเลย
2: คุณหมอรู้เรื่องใต้ครึ่งด้วยไหม
1: แค่ฟิล์มอย่างเดียวเน
2: า
1: ะโอเคได้ค่ะโอ้โหวันนี้สนุกสนานประทับใจมากๆวันนี้ขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ของเราด้วยนะคะคุณปิ่นที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราในวันนี้และที่สำคัญที่สุดนะคะขอขอบคุณแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะและแน่นอนครั้งหน้านะคะรายการสวยหล่อขอสืบยังมีอีกหลายเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยความหล่อให้เราได้มาไขประเด็นกันและไขข้อสงสัยไปพร้อมกันครั้งหน้าเราจะไปไขคดีเรื่องความสวยความหล่อเกี่ยวกับอะไรห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: อ้าวสวัสดีใครคะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมได้ค่ะสวัสดีกันเองก็ได้ครับสวัสดีกล้องนะช่วยเปลี่ยนไฟเป็น LED ด้วยได้ไหมครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กลับมาพบกับรายการฝนฟ้าอาเพศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายงานสภาพอากาศวันนี้ทางภาคเหนือนั้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำสุด23องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากยอดเขานะคะก็ได้ไหลลงมาสู่เขื่อนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งค่ะปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นนั้นนะคะก็ได้ไหลไปรวมกันอยู่ที่เขื่อนในทางภาคเหนือนั้นแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรอว่าเขื่อนมันจะรับไหวหรอมันจะแตกเหมือนเมื่อก่อนอีกไหมอ่ะแล้วบ้านแถวนั้นด้วยอ่ะคุณเพ็ญนภาคะไหวไหมคะถ้าไม่ไหวมาพักก่อนเถอะค่ะขณะนี้มีรายงานสดเข้ามานะคะว่าทางตอนเหนือของภาคกลางนั้นกำลังเกิดแผ่นดินไหววัดระดับความรุนแรงได้ที่ 6.4 ผู้คนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่คนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคะเพราะว่าระดับความรุนแรงนั้นมาไม่ถึงที่นี่แน่นอนค่ะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องตื่นตกใจไปนะคะ
1: โอ้โห
0: สตูดิโอกำลังจะถล่มอยู่แล้วนี่ก็นิ่งไปนะคะส่วนคนแรกนี่ก็ตื่นตระหนกเกินเหตุไออาการตื่นตระหนกหรือว่าแพนิคแอทแทคที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็จะมีอาการมือไม้สั่นนะคะใจเต้นทำอะไรไม่ถูกความกลัวทุกอย่างนี่ท่วมท้นเต็มไปหมดเลยแต่ไอระดับไหนล่ะที่เราจะเรียกว่าเข้าสู่ภาวะการเป็นโรคตื่นตระหนกหรือว่าแพนิคดิสออเดอร์มีจิตแพทย์ใจดีท่านหนึ่งนะคะก็บอกใบอาบันโดยการให้กราฟชุดนี้มานี่อย่างที่เห็นนี้นะคะกราฟนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเส้นอยู่3เส้นเป็น3สีลักษณะก็เป็นอยู่3แบบจริงๆอบันดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะแต่คุณหมอบอกว่ากราฟเนี้ยค่ะเป็นเหมือนลายแทงที่จะนำพาพวกเราไปสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรค Panic Disorder กันเราไปร่วมแกะปริศนาชิ้นนี้ด้วยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้ากันค่ะคุณหมอคะอบันได้รับปากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าอบันจะมาถามคุณหมอให้คุณหมออธิบายอินโฟกราฟิกอันนี้ซึ่งเท่าที่เห็นนะคะมันมีกราฟที่เป็นเส้นหลายๆสีเนี่ยมันแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วอบันไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงอะค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องของกราฟที่แสดงเรื่องของอารมณ์วิตกกังวลของคนนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็อยากให้คุณอบันเห็นว่าเส้นตรงเนี้ยภาวะตรงเนี้ยเป็นภาวะปกติเป็นศูนย์เนา
0: ะ
2: แล้วแนวตั้งเนี่ยก็เป็นอันนี้ก็คือเยอะมากกว่าก็คือน้อยหรือไม่มีเลยนะในคนปกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีม่วงๆเนี่ยคือคนเราไม่มีใครที่จะแบบไม่กังวลหรือก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็มีเรื่องกังวลกังวลแล้วเราก็หายเดี๋ยวมันมีเรื่องมาใหม่เราก็กังวลใหม่แต่ส่วนใหญ่เราจะกังวลเนี่ยสัมพันธ์กับมีเรื่องเข้ามากระตุ้นเราให้กังวลนะส่วนเส้นเนี่ยค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่ดีๆเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยตื่นตระหนกอย่างรุนแรงจนเรารู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได้มันก็ขึ้นมาเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยแต่มันเป็นไม่นานมันเป็นสักไม่เกิน5นาที10นาทีมันก็หายกลับมาเป็นเราปกติเราก็จะตกใจว่าเอ๊ะอะไรเมื่อกี้นี้น
0: ะ
2: มันเหมือนกับจะเป็นจะตายเลยเนาะแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็ขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้มีเรื่องข้างนอกมากระตุ้น
0: เป็นเองเหรอคะ
2: เป็นเองอยู่ดีๆก็เป็นเองพอคนที่เป็นอย่างเนี้ยสักครั้ง2ครั้งครั้งหลังๆก็จะขึ้นละไม่ได้มีเรื่องมันก็จะกลายเป็นยังไม่ได้มีอาการยังไม่ได้มีการตกใจสุดขีดก็มีความกังวลเป็นฐานอยู่แล้วว่าเออมันจะมาอีกหรือเปล่านะแล้วพอมันมาก็ขึ้นสูงอีกแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่ามันขึ้นไม่นานแล้วมันก็ลง
0: ค่ะก็ขึ้นลงๆแบบนี้
2: ใช่แต่ว่าคนที่เป็นแบบนี้บ่อยๆอย่างเนี้ยค่ะหลังๆเนี่ยเส้นสีฟ้าเขาก็จะขึ้นสูงขึ้นเส้นสีฟ้าที่เป็นพื้นฐานของเขาที่ปกติสีข้างล่างมันก็จะขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเขากังวลแล้ว
0: ใช่ว่าจะมีความตื่นตระหนกเป็นเหมือนกับเป็นเบสไลน์ตลอดเวลาม
2: ากกว่าเดิมแล้วว่าเอ๊ะจะมาไหมอันนี้แหละค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นโรคแล้วโรคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคแพนิคหรือภาษาอังกฤษก็คือแพนิคดิสออเดอร
0: ์ตื่นตระหนกแบบมากเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ก็แบบเป็นบ่อยๆไม่ได้แบบเป็นครั้งเดียวแล้วหายเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนตะโกนว่าไฟไหม้เราก็ตกใจฟุบขึ้นมา

0: ไม่ได้เรียกว่าเป็น panic disorder อันนี้ก็ตื่นตระหนกปกติ
1: เพราะมันมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่เราควรที่ต้องตื่นตระหนกจริงๆถ้าไม่อยู
0: ่แต่คนกลุ่มนี้ไม่มีเหตุผลข้างนอกที่ชัดเจนอยู่ดีๆก็เป็นเองนะคะ
1: อาจารย์ค่ะแล้วเส้นเหลืองนี่ล่ะคะที่มันหน้าตาก็คล้ายๆกับเส้นม่วงแต่ว่ามันเหมือนอยู่ขึ้นมาข้างบนนะคะมันคืออะไรอะคะ
0: คือก็คงไม่ใช่เป็นระดับปกตินะคะคือเส้นม่วงเราเข้าใจว่าเป็นคนปกติที่มีเรื่องเข้ามาทำให้วิตกกังวลก็กังวลไปแต่เส้นเหลืองเนี่ยเป็นคนที่มีความกังวลเกินกว่าปกติและเป็นอยู่ตลอดเวลากังวลไปทุกๆเรื่องเลยกังวลเรื่องดินฟ้าอากาศกังวลเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บลูกจะเรียนหนังสือได้ไหมวันนี้ไปกินข้าวที่ไหนสามีอยู่ที่ไหนทำไมการจราจรมันติดขัดกันกังวลไปทุกๆเรื่องเลย
1: แต่ที่คุณหมอพูดเนี่ยบันก็รู้สึกว่าเหมือนก็คนทั่วไปก็เป็นแบบนี้กันนะคะ
0: คนทั่วไปเขาเป็นแบบนี้แต่เขาเป็นไม่เยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าแหมวันนี้การเมืองขัดใจอาจจะรู้สึกบ้างแต่ก็แบบทิ้งมันไปได
1: ้
0: คนกลุ่มนี้คล้ายๆว่าปล่อยวางไม่ได้เก็บเอาไว้แบบเอาไว้ฉันก็เป็นคนที่เหมือนยืนอยู่ปากเหวตลอดเวลาตื่นกลัวรู้สึกอาจขับข้องใจแต่เป็นตลอดเวลาซึ่งต่างกับเส้นสีฟ้าที่เป็นแวบหนึ่งแต่เป็นเยอะมากแล้วก็หาย
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไปที่ panic disorder ค่ะ คุณหมอมีวิธีในการที่จะสามารถวินิจฉัยหรือว่าจำแนกอาการได้อย่างไรอะคะ
0: อ๋อคืออย่างนี้นะคะคือคนที่เป็น panic disorder เนี่ยเขาก็จะมีอาการที่แบบเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเลยเขาจะมีอาการหลายอย่างเลยแต่ไม่ต้องมีอาการครบนะเช่นรู้สึกปั่นป่วนในท้องรู้สึกอึดอัดแน่นในท้องรู้สึกหายใจไม่อิ่ม
1: เหมือนมวนท้องอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มวนท้องก็ร่วมด้วยได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแน่นตัวหายใจไม่อิ่มหายใจไม่เข้าแน่นหน้าอกใจสั่นตึกเลยบางคนก็ตัวสั่นบางคนก็ตัวชาบางคนก็เวียนศีรษะมึนหัวเหงื่อออกบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าจะตายไหมเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องมีครบทั้งหมดเลยนะคะมีแค่ประมาณสัก 4-5 อาการแล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าอ๋อสงสัยว่าจะมีแพนิคแล้วนะจะมีการตื่นตระหนกแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นอ่ะซ้ำในเดือนนึงเนี่ยเป็นอยู่บ่อยๆแล้วก็มีเส้นเนี่ยค่ะอาบันที่บอกว่าเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะครั้งหน้าฉันจะเป็นไหมพอเริ่มมีอาการ
1: จะกลับมาอีกไหม
0: เราก็สงสัยแล้วว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นแพนิคดิสออเดอร
1: ์
0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะบันอาการทั้งหมดที่หมอเราให้อบันฟังเนี่ยถ้าเรามวนท้องก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้เป็นโรคลำไส้ก็ได้เราแน่นหน้าอกเราก็อาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้เป็นหอบหืดก็ได้เราเหงื่อออกก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเรามีไทรอยด์ในร่างกายฮอร์โมนเยอะกว่าผิดปกติเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราก็จะตรวจโรคทางร่างกายให้หมดก่อนว
1: ่
0: าไม่มีโรคทางกายนะแต่มีอาการแบบนี้ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็น panic disorder ค่ะ
1: คือบางทีเนี่ยอาการต่างๆทางกายของเราเนี่ยมันก็คือเป็นโรคอื่นจริง
0: ๆใช่
1: แต่เพราะฉะนั้นในการที่จะจำแนกต้องวินิจฉัยดูก่อนว่าสกรีนออกไปว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่
0: คล้ายๆเรามีกลุ่มอาการคนที่อาการคล้ายๆเป็น panic อย่างเงี้ยนะคะมาตื่นตระหนกมาแล้วก็มีตะแกรงกรองเอาไว้กรองว่าเป็นโรคหัวใจไหมเป็นโรคปอดไหมเป็นไทรอยด์ไหมเป็นขาดน้ำตาลไหมเช่นอดกินข้าวทำงานนานๆแล้วแบบน้ำตาลในเลือดต่ำแล้วก็จะแบบหัวใจสั่นตึกมึนหัวไปหมดเลยนี่ก็ต้องมาเช็คก่อนถ้าเช็คว่าเออไม่ใช่โรคเหล่านี้สิ่งที่หล่นลงไปข้างล่างก็คงเป็น panic disorder
1: ค่ะถ้าเป็น panic attack นี่คืออาจารย์บอกว่ามันมาอาการตื่นตระหนกเนี่ยมันก็คือมีปัจจัยกระตุ้นจากข้างนอกจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของโรค panic disorder ล่ะคะอาจารย์จะมีสาเหตุอะไรบ้าง
0: เราเชื่อว่าปัจจัยข้างนอกเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นว่าเกิดขึ้นสัมพันธ์กันชัดเจนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองเขาก็สังเกตว่าระบบประสาทอัตโนมัติของคนคนนั้นเนี่ยจะทำงานมากกว่าปกติหรือว่าคนบางคนเนี่ยที่แบบสมมติว่าหมอเคยเจอคนไข้ของหมอคนนึงอายุมากแล้วประมาณสัก50กว่าขับรถอยู่แล้วพอรถติดไฟแดงแล้วอยู่ดีๆก็มีอาการแบบตื่นตระหนก
1: โดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรอย่างอื่น
0: แต่ว่ารถติดมากแล้วก็รู้สึกว่าตื่นตระหนกรู้สึกว่าคล้ายๆเหมือนกับจะเป็นจะตายตรงนั้นแล้วอะค่ะเขาก็เขาไม่ได้แกล้งแต่เขารู้สึกว่าใจมันสั่นมือมันสั่นชาไปหมดเลยสิ่งที่เขารู้สึกแย่ที่สุดเลยเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาจะตายตอนนั้นแล้วก็เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็อยู่ในรถนั้นแล้วก็จอดรถหาที่รีบพยายามรีบไปจอดรถแล้วนั่งสักครู่หนึ่งแล้วมันก็หายไปคราวนี้แหละค่ะก็ตกใจกลัวแล้วก็มาพบแพทย์แล้วก็ตรวจร่างกายทั้งหมดเลยเช็คทั้งหมดเลยไม่มีอะไรแล้วก็มาดูว่าเขาก็มีอาการแบบนั้นอีกแต่ว่าของเขาเนี่ยสัมพันธ์กับว่าเวลาเขาเจอคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆแล้วเขามีอาการฉันคาร์บอนไดออกไซด์ในบางคนกระตุ้นให้เกิดแพนิคแอทแทคได
1: ้
0: หรือบางคนกินยาลดความอ้วนเรากินยาลดความอ้วนไปแล้วก็ปรากฏว่ายาลดความอ้วนเนี่ยเป็นยาที่กระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมากกว่าปกติกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะมีแพนิคแอทแทค
1: แอคทีฟเกินไปก็เลย

0: เหมือนกับตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นตลอดเวลา
1: อย่างของหมอเองอย่างเนี้ยค่ะคือจะมีอาการคล้ายๆแพนิคแอทแทคนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแพนิคแอทแทคคือถ้าเมื่อไหร่หมอกินกาแฟเราก็จะใจสั่นตึกๆๆๆๆๆแล้วก็มวนท้องเราก็สังเกตว่าอ๋อเรากินกาแฟแล้วเราเซนซิทีฟกับกาแฟเพราะกาแฟมันไปกระตุ้นให้ใจสั่นฉะนั้นของบางอย่างที่มันกระตุ้นทางร่างกายเนี่ยบางทีมันกระตุ้นทำให้เกิดมีเรื่องของแพนิคแอทแทคได
0: ้
1: คือมันกระตุ้นให้มีอาการตื่นตระหนกของอาการทางกายแต่ว่าเราก็ไม่นับว่ามันเป็นโรคถ้าเราไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำค่ะ
0: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีอาการตื่นตระหนกเมื่อดื่มกาแฟเข้มๆเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มแล้วมันไม่มีอาการนั้นอีกก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นโรค panic disorder
1: ไม่ใช่เลย
0: ม
1: ัน
0: ก็คือแค่เป็นตามเหตุการณ์ครั้งนั้น
1: ใช่ก็แปลว่าเราเซนส์กับกาแฟมาก
0: ค่ะถ้าเป็นโรค panic disorder เมื่อกี้นี่อาจารย์ได้พูดถึงคำว่าระบบประสาทอัตโนมัติทำงาน active หรือทำงานมากเกินไปตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับสารกระตุ้นอย่างที่อาจารย์บอกจากยาลดความอ้วนจากคาเฟอีนหรือได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปตรงนี้คือแสดงว่าแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับระบบประสาทอัตโนมัติที่มันแอคทีฟเกินไปอย่างนี้เหรอคะ
1: แปลว่าคนบางคนเนี่ยเราสองคนเกิดมาก็จะมีพื้นฐานในร่างกายบางอย่างที่ไม่เท่ากันโดยที่เราไม่รู้ฉันก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ค่ะที่จะมีความเสี่ยงที่จะไวกับอะไรก็ตามที่กระตุ้นเล็กๆน้อยๆให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานเร็วขึ้นมากกว่าปกติ
0: ค่ะ
1: นั่นก็แปลว่ามีพื้นฐานที่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเป็นทุกคนที่จะเป็นนะคะบางคนก็มีอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้อันนี้บอกได้ค่อนข้างยากมากว่าอะไรเป็นปัจจัยมีคนบางคนบอกว่าอ๋อเพราะว่าใจมันอ่อนแอมั้งก็เลยทำให้เป็นโรคนี
0: ้
1: หมอเองคิดว่าเรื่องของใจของจิตใจไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับแพนิคดิสออเดอร์มากเท่าไหร่นะน่าจะเป็นเรื่องของร่างกายมากกว่าแต่ใจของจิตใจก็จะเกี่ยวหลังจากมีแพนิคแอทแทคตื่นตระหนกอย่างเงี้ยหลายครั้งใจก็จะเริ่มกลัวจะมาอีก
0: มันเหมือนฝังใจใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเคยมีอาการนี้ก็กลัวมันมาม
1: ันเหมือนกับระบบร่างกายมีอาการได้ว่าไอ้อย่างนี้แหละสารประมาณแบบนี้แหละแล้วมันจะกลัวตายขึ้นมาในอีกสัก1หรือ2นาทีพอมันจำได้มันก็กลัวอันนี้เป็นเรื่องของใจเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: ค่ะ
1: แต่ใจโดยตรงๆเลยอาจจะไม่เกี่ยวนะคะ
0: แสดงว่ามันก็ต้องเชื่อมมากับการเรื่องที่ว่าร่างกายเราอ่านสัญญาณจากระบบประสาทอัตโนมัติของเราและตีความเป็นเรื่องของความกังวลความกลัว
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้น panic disorder หรือโรควิตกกังวลอยู่ในกลุ่มโรคเดียวกันเลยคือกลุ่มโรควิตกกังวลที่แบ่งออกเป็นหลายๆโรคอันนี้ก็เป็นอยู่ในกลุ่มโรควิตกกังวล
0: คนที่เป็นโรค panic disorder เลยอะค่ะจากประสบการณ์ที่คุณหมอเคยเห็นผู้ป่วยเข้ามารักษาด้วยโรคนี้เนี่ยเขาจะต้องผจญกับอะไรบ้างในชีวิตของเขาอะค่ะ
1: ก็เขาต้องเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวถึงขั้นกับว่ากลัวว่าจะเป็นจะตายที่มากกว่านั้นคือคาดการไม่ได
0: ้มันจะมาก็มาเองเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกสุ่มเสี่ยงในตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมีมากเลยคนบางคนก็พอเป็นบ่อยๆแล้วแบบไม่ได้เข้ามาพบแพทย์บางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าไปเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตเดาตัวเองไม่ได้เลยคนบางคนก็หนีไปใช้สารเสพติดพวกกินเป็นพวกกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีกินเหล้าไปก็เคลิ้มเคลิ้มหลับไปไม่ทันรู้สึกตัวแต่เขาหารู้ไหมว่าสารเสพติดบางตัวกระตุ้นให้มีอาการคล้ายๆแพนิคเหมือนกันเช่นกัญชาโคเคนพวกนี้ก็กระตุ้นเหมือนกัน
0: ยิ่งไปกันใหญ่เลย
1: ยิ่งไปกันใหญ่เลยมีแพนิคแอทแทคบางกลุ่มที่น่ากลัวถึงกระทั่งที่ว่าเขาอยากจะจบชีวิตเพราะว่าเขาทนไม่ได้ที่มันจะเป็นจะตายอาการมันกลัวตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุในที่สุดก็ตัดสินใจว่าหนีเลยดีกว่าก็คือจบชีวิตไปเลยก็มีจำนวนนึงแต่ไม่มากนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่ได้รักษาก็จะมีแนวโน้มที่ว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้อาจจะมีเรื่องของสารเสพติดได้นะคะ
0: อาบันขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าอย่างกรณีที่มีคนกลัวขึ้นเครื่องบินกลัวมากเลยเพราะขึ้นแล้วกลัวเครื่องบินจะตกอย่างเงี้ยอย่างนี้นะว่าเป็นโรค panic disorder ไหมคะ
1: ไม่ทราบว่าอาบันเคยได้ยินไหมเรียกว่าเป็นโรคโฟเบียกลัวที่แคบคนที่กลัวเครื่องบินเนี่ยไม่ได้กลัวที่สูงส่วนใหญ่กลัวที่แคบอันนี้ก็เป็น specific phobia อันนึงคือกลัวขึ้นไปในที่ไหนก็ตามในลิฟต์ก็ได้ในไหนก็ได้ที่มันเป็นที่แคบ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าพอความกลัวอันนั้นเนี่ยเป็นมากๆเขาก็อาจจะมี panic attackแต่เขาไม่ได้เป็น panic disorder
0: เพราะมันมีปัจจัยมีเหตุมีผล
1: นั่นคำว่า panic attack ก็คือเมื่อไหร่ตื่นตระหนกเมื่อไหร่ก็เรียกว่า panic attack เหมือนอย่างตอนเนี่ยที่มีข่าวเรื่องของโคโรนาไวรัส
0: ค่ะโอ
1: ้ทั้ง panic attack ทั้งเมืองเลยแต่ก็ไม่ถ้ายังไม่ได้เกิดซ้ำๆแล้วก็ยังไม่ได้กังวลว่ามันจะเกิดอีกเราก็ไม่เรียกว่ามันเป็น disorder นะคะก็อันนี้ก็เป็น panic attack อยู่นะคะ
0: แล้วสมมติว่าเราอยู่กับความ panic attack หรือความตื่นตระหนกนี้นานๆๆซ้ำๆเข้าเนี่ย

0: ากการที่เป็นแค่ panic attack เราสามารถที่จะกลายเป็นโรค panic disorder ได้ไหมคะ
1: ได้ถ้าสมมติว่าเราคาดการไม่ได้แล้วเราในที่สุดเราก็กังวลว่าจะเป็นในที่สุดเราก็จะเปลี่ยนการมาเป็น disorder ได้คือตราบใดที่คือเนื่องจากว่าอย่างนี้นะคะเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยค่ะเขาใช้เกณฑ์อาการถ้าตราบใดที่มีอาการมากอย่างนี้เป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็กังวลว่าจะเป็นเราก็ตัดแล้วว่าโอเคถ้าไม่มีโรคทางกายก็โอเคกลุ่มนี้เรียกว่าเป็น panic disorder ไปนะคะ
0: อาบันเคยเห็นในละครไทยอะค่ะว่านางเอกเมื่อได้รับข่าวร้ายว่าเจ้าคุณพ่อเสียชีวิตลงในอุบัติเหตุอะค่ะนางตกใจถึงกับขั้นเป็นลมหมดสติไปเลยแบบนี้นี่คือถือว่าเป็นอาการตื่นตระหนกหรือเป็น panic disorder ไหมคะ
1: หมอเชื่อว่าในละครเนี่ยเขาคงสร้างให้ควบเหตุการณ์ให้มันเร็ว
0: ค่ะ
1: แต่จริงมีการที่คนเราจะเป็นลมเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยอดข้าวก็เป็นลมได
0: ้อ๋อค่ะ
1: อดข้าวมาแล้วพอมาทราบว่าลูกมีอุบัติเหตุเป็นลมไปเลยหรืออีกอาการนึงที่น่าสนใจเป็นอาการของกลุ่มทางโรคทางอาการของโรคเลือดเหมือนกันคือพอเรามีเรื่องอะไรที่เรากังวลมากๆเนี่ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกวิตกมากเราก็หายใจถี่
0: ๆค่ะ
1: พอหายใจถี่ๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่มันมีออกซิเจนในตัวเนี่ยเยอะมากคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเนี่ยน้อยเกินไปเพราะในเลือดมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีเริ่มชามือจีบถ้าเป็นมากๆก็หมดสติไปเหมือนอย่างนี้นะคะมันเคยตอนเด็กๆเนี่ยเวลาร้องไห้หนักๆเนี่ยเราก็จะสะอื้น
0: ค่ะ
1: ถ้าคนที่เป็นเด็กๆแล้วร้องไห้เก่งๆเนี่ยจะรู้ว่าพอสะอื้นไปสักพักนึงเนี่ยเราจะเริ่มชาทั้งตัวแล้ว มันจะชาตัวอันนั้นนะคะเขาเรียกเป็นเรื่องของ hyperventilation syndrome คือภาวะที่เราหายใจเข้าไปเยอะๆมากเกินไปแล้วก็มือจีบแล้วก็หมดสติไป
0: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อาบันอยู่เฉยแล้วแบบทำแบบเล่นๆแบบนี้อาบันก็จะเกิดอาการจริงเหรอคะโอ้น่ากลัวมากไม่ควรจะลองเล่นเด็ดขาด
1: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพอเรารู้ตัวว่าเอ้ยมันเริ่มชาแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วการหายใจแล้วค่อยๆหายใจออกช้าๆควบคุมการหายใจของตัวเองให้ลึกแล้วก็ช้านะคะหายใจลึกๆหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก็หยุดแล้วก็หายใจออกฉะนั้นเวลาทราบข่าวร้ายแล้วเป็นลมก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจถามว่าตรงนี้เป็นแพนิคไหมผมคิดว่าก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวมันอธิบายได้ด้วยหลายๆสาเหตุนะคะ
0: คนเราสามารถที่จะตื่นตระหนกจนกระทั่งว่ามันแบบถูกบีบรัดจนสลบไปเลยได้จริงไหมคะ
1: ก็เป็นไปได้แต่นานๆไม่บ่อยไม่ได้เป็นทุกคนที่ว่ามีข่าวร้ายมาปุ๊บแพนิคแอทแทคตุ้งทันทีไม่ใช่ทุกคนแบบนั้น
0: อันนี้ก็จะเป็นในละคร
1: ในหมอคิดเองนะคะหมอเก่งส่วนมากน่าจะเป็นไฮเปอร์เวนทิเลตก็คือภาวะหายใจเร็วผิดปกติและทำให้ร่างกายมีภาวะไม่สมดุลในร่างกายแล้วก็หมดสติไปแต่ว่าก็อาจจะมีภาวะอื่นที่เรียนให้อาบันทราบว่าเช่นน้ำตาลในเลือดน้อยหรือคนคนนั้นเป็นโรคหัวใจจริงๆหัวใจขาดเลือดพอมีเรื่องเข้ามากระตุ้นปุ๊บหัวใจก็บีบแรงกว่าปกตินะ
0: คะ
1: มันก็เหมือนกับร่างกายทำงานมากกว่าปกติเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็น้อยลงแต่กลุ่มนี้จะไม่ถึงกับสลบนะคะจะเจ็บหน้าอกก่อนเจ็บหน้าอกแล้วก็หมดสติไปนะคะก็เป็นได้หลายอย่าง
0: แสดงว่าอาการตื่นตระหนกเนี่ยจริงๆมันก็มีลักษณะอาการทางกายที่มันก็ตรงร่วมกับโรคหรือสาเหตุอื่นๆอีกมากมาย
1: เหมือนที่เล่าให้อาบันฟังอะค่ะว่าเวลาคนที่มาคล้ายๆเป็นแพนิคแอทแทคมาเนี่ยเราจะยังไม่โยนมาว่าเขาเป็นแพนิคดิสออเดอร์นะเราก็จะพยายามดูว่าเอ๊ะเขามีโรคทางสมองหรือเปล่านะเขาชักเขาไมเกรนหรือเปล่านะเขามีโรคทางปอดหรือเปล่าเขาหอบหืดหรือเปล่าพวกนี้ก็จะคล้ายมากเลยหรือเขาไทรอยอาบันเขินคนที่เป็นไทรอยมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนไทรอยพวกนี้ก็จะเหงื่อออกใจสั่นตื่นเต้นเร็วใช่เขาหรือเปล่าหรือเขาเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะก็หลายสาเหตุต้องแยกโรคทางกายออกให้ได้ก่อนนะคะ
0: ทีนี้มาในเรื่องของวิธีการรักษาบ้างค่ะคุณหมอในการที่จะรักษาคนที่เป็นโรค panic disorder นี่สามารถทำอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็รักษาทั้งคนที่เป็นรักษาทั้งญาติ
0: สำคัญเพราะว่าญาติเองก็จะต้องคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วญาติก็จะตกใจมากเลยเพราะว่าเวลาคนที่เขาเป็นเขาเป็นจริงเขาดูเหมือนไม่ได้แกล้งเขาดูอาการค่อนข้างรุนแรงมากเลยฉันญาติก็จะตกใจมากเราเริ่มที่ญาติก่อนเนอะ
0: ค
1: ือถ้าเริ่มเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ปกติเวลาญาติพี่น้องเราไม่สบายก็พามาโรงพยาบาลเลยถ้าตกใจมากพามาฉุกเฉินก็ได้แล้วเขาก็จะกรองอย่างที่หมอบอกอาบันให้ฟังเนี่ยค่ะว่ากรองโรคทางกายให้หมดเลยตราบใดที่หมอบอกว่าไม่มีโรคทางกายแน่นอนแล้วสงสัยว่าเป็นแบบเป็น panic attack เฉยๆเป็น panic disorder เฉยๆก็ให้ญาติเชื่อได้ว่า ไม่เป็นไม่ตายแน่นอนพอญาติสบายใจเราอยู่ใกล้ๆคนสบายใจเราก็จะรู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ตกใจเหมือนเราถ้าญาติเราตกใจกว่าเราเราจะยิ่งตกใจมากกว่าเดิม
0: จะยิ่งไปกันใหญ่ช่วยให้ยิ่งตื่นตระหนกใช่ไหม
1: โดยเฉพาะถ้าลูกเป็นเนี่ยแม่จะตกใจมาก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าแม่มั่นใจว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรก็จะช่วยไปได้ครึ่งหนึ่งละส่วนตัวคนที่เป็นเองเนี่ยก็มีรักษาทั้งสองอย่างเลยคือให้ยากินหรือไม่งั้นก็ฝึกร่างกายให้เขารู้จักสงบผ่อนคลายกล้ามเนื
0: ้
1: อยากินตรงเนี้ยปัจจุบันยารักษาแพนิคเนี่ยดีมาก
0: ค่ะ
1: รักษาไป3เดือน6เดือนหาย
0: หายเลย
1: ไม่ต้องห่วงเลย
0: ค่ะ
1: ค่อนข้างง่ายเลย
0: ฉ
1: ันในวงการจิตแพทย์ด้วยกันเราก็ไม่ค่อยกลัวแพนิคดิสออเดอร์เท่าไหร่เพราะรักษาง่ายมากนะคะ
0: ขอให้มาพบแพทย์เถอะ
1: ขอให้มาพบแพทย์แล้วก็ยาก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงรุนแรงเลยใช่ไหมก็ค่อนข้างสบายสบายแล้วไม่ต้องกลัวเลยรักษาได้แน่นอน
0: ค่ะ
1: และที่สำคัญคือไม่ถึงกับชีวิตนะคะส่วนอีกอย่างนึงที่จะช่วยได้คือว่าคนเราเนี่ยบางทีก็มีเรื่องเข้ามากระทบนะคะถ้าเราทำใจเราให้มีสติอยู่นะคะทำให้เรารู้สึกเป็นคนที่ผ่อนคลายง่ายเวลามีอะไรเข้ามากระทบหรือแพนิคมากระทบแล้วเราก็รู้ว่ามันมีอาการแต่ว่าใจเรานิ่งสักนิดนึงอาการมันก็อาจจะมีนะคะมันไม่หายหรอกแต่มันอาจจะไม่รุนแรงเพราะเราไม่เสริมเข้าไปบางทีใจมันเสริมเข้าไปเช่นฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อฝึกเจริญสติให้ใจสงบตัดเรื่องปรุงแต่งเยอะๆออกไปก็จะช่วยได้ค่อนข้างมาก
0: อย่างนี้คุณหมอมีทิปที่แบบว่าโอปัตสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของการอย่างที่คุณหมอบอกว่าเหมือนกับฝึกสติหรือเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยพอฟังแบบนี้ปุ๊บอมันก็แบบอยากทำเหมือนกันแต่ผ่อนคลายยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงบ้างอะคะ
1: ก็ง่ายๆที่สุดเลยคือคนเราทุกคนจะมีเครื่องมือในการรู้สติติดเนื้อติดตัวเราคือลมหายใจเรารู้ว่าเราก็เดินไปคิดอะไรเพลินๆแต่ว่าสักพักหนึ่งเขารู้ว่าอ๋อหายใจเข้าอยู่เนอะหายใจออกแล้วคิดอะไรเพลินๆไปนั่งเพลินๆไปแล้วก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหรือจะตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกอยู่สัก5ครั้ง10ครั้งใจก็จะสงบขึ้นแต่ว่าที่หมอบอกอบันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์นะคะวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์คือการใช้ยานะคะน่าจะช่วยมากกว่าการฝึกสติก็คงเป็นการช่วยทำให้ชีวิตเราตื่นตระหนกกับสิ่งต่างๆน้อยลง
0: อันนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของอาการตื่นตระหนกหรือว่ามีแพนิคแอทแทคเข้ามาสามารถที่จะทำให้มันทุเลาบรรเทาลงหรือว่าป้องกันไม่ไปกันใหญ
1: ่ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร์เลยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นทางเรื่องของชีวภาพทางกายถ้าเกิดว่าไปบอกเขาว่าคุณก็ทำจิตใจให้สงบเยอะๆสิอย่าคิดมากทำจิตใจให้เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าจะได้ผลไหมคะกับผู้ป่วยโรคนี้ค่ะ
1: หน้าที่เราถ้าเราบอกเขาแบบนี้ก็แปลว่าเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อว่าเขาทรมานจริงถ้าเขาเป็นแบบนั้นก็คือพาเขาไปพบแพทย์แต่เรามีหน้าที่บอกว่ามันเป็นจริงเนอะแต่รับรองว่าไม่เสียชีวิตร
0: ับ
1: รองว่าไม่ตายไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะแล้วเดี๋ยวก็พาเขาไปพบแพทย์แพทย์ก็จะบอกเขาให้ยาทานพอกินยาไปเขาอาการดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออเป็นจริงอย่างที่บอกนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คนที่อยู่ข้างๆเขาหรือว่าญาติอะค่ะมีความสำคัญต่อผู้ป่วยอย่างไรคะ
1: สำคัญมากเลยเพราะว่าคนที่เป็นแพนิคดิสออเดอร์เนี่ยบางคนเขาเป็นมากจนว่าเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่สามารถออกไปที่ไหนได้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองพอออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยจะไม่มีคนช่วย
0: หรือเกิดอาการขึ้นมาแย่เลยใช่ไหมคะ
1: ญาติที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คล้ายๆว่าอยู่เป็นเพื่อนปลอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอแค่จับมือสัก5นาที10นาทีฉันอยู่ใกล้ๆนะไม่เป็นไรยืนยันคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรสิ่งนี้ก็จะช่วยได้
0: เพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้คือส่วนมากเขาจะกลัวมากๆกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเขาการที่เราคอยจับมือเขาให้เขารู้ตัวว่าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าทำให้เขารู้สึกกลัวน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เขากลัวมากๆอย่างที่อาบันบอกนะคะเขากลัวมากๆกลัวว่าเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างๆเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงเราช่วยแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะหมอบอกว่าไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่พอไปพบแพทย์แล้วเนี่ยนะคะอาการพวกนี้มักจะไม่ค่อยมีพับไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเกิดขึ้นอีกเลยนะคะ
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่ามาพบแพทย์เนี่ยการทานยาโหได้ผลดีมากผลข้างเคียงน้อยด้วย
1: ใช่สำหรับโรคอื่นเนี่ยหมอก็พูดไม่ค่อยเต็มปากว
0: ่
1: าบางทีต้องใช้เวลายาวแต่สำหรับแพนิคดิสออเดอร์นี่เป็นโรคที่กินยาแล้วก็ดีดนิ้วได้เลยค่ะ
0: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะเพราะว่าทำให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาการนี้หรือว่าโรคPanic Disorderแล้วก็อาการตื่นตระหนกต่างๆรวมไปถึงตอนนี้อุ่นใจมากเลยเพราะว่า เราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างเราที่เป็นโรคนี้อยู่รู้แล้วว่าจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรรวมไปถึงซัพพอร์ตให้กำลังใจเขาอย่างไรแล้วตัวเราเองด้วยว่าเราจะวางตัวแบบไหนที่จะดีที่สุดสำหรับการที่จะอยู่ซัพพอร์ตเขานะคะแล้วคุณผู้ชมก็คงได้ข้อมูลดีๆนำไปใช้ได้

0: วยนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ยินดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะกับวันนี้เรื่องราวน่าสนใจไหมคะตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาปลดชนวนป่วนใจพลาดไม่ได้นะคะอย่างนี้ต้องติดตามแล้วแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ยแต่เอาซะแล้ว
1: สวัสดีค่ะ
2: ส่วนนี้ก็น้าแอม
1: สวัสดีค่ะ
2: ส่วนนี้ก็พี่โป้งพี่ชายเราเอง
1: สวัสดีค่ะ
2: ส่วนนี้ก็พี่อิง
1: สวัสดีค่ะ
3: แฟนพี่เองอ
4: ่
3: ะ
4: ส่วนนี้ก็น้องโบ
1: โบ
4: น้องเชอรี
1: ่เชอรี
0: ่แพนแพน
4: แมน
0: แพน
4: แพนด้า
0: แพนเค
1: ้กสามชื่อแล้วนะแพนด้าแพน
4: ก็เราอะนะชอบพาสาวมาที่บ้านหลายคนน่ะน้าก็เลยสับสน
2: พอดีที่บ้านเราชอบแกล้งเล่นกันอย่างเงี้ยแหละ
3: ใช่เลยคือที่บ้านของเราเนี่ยแบบว่าชอบพูดเล่นกันอย่างเงี้ยอย่าไปถือสาเลยนะน้องดาวนะ
1: อุ้ยแพนค่ะแพนเค้ก
3: ครับแพนเค้ก
1: ป้องเรามีเรื่องต้องคุยกัน
2: ได้ได้
4: โหโดนหางเลย
5: นี่สร้างเรื่องอะไรกันไว้นี่รับผิดชอบเลยนะดูสิเป็นอย่างเงี้ย
3: นี่เป็นพ่อเจ้เลยเนี่ยผมเตือนแล้วว่าอย่าไปแกล้งมัน
5: คุณนั่นแหละ
6: โอ๊ยไม่รู้แหละไปเคลียร์ให้น้องเลยแม่ไปอ่านหนังสือข้างบนดีกว่าน
5: ี่เด็กๆนี่ละแล้วคุณจะช่วยป้องไงรีบทำเลยนะไม่รู้ตอนนี้เป็นไงแล้วอะ
4: บอกให้ป้องเลิกไปเถอะโอ้โหขี้งอนไม่มีเหตุผลสักขนาดเนี้ย
5: ก็ที่น้องเขาโกรธแบบนี้ก็ไปอําเขาเล่นแบบนี้ค่ะ
3: โอเคครับเดี๋ยวขอเวลาคิดแป๊บนึงคิดออกแล
5: ้
3: ว
5: ไวเกินไป
3: อ๋อก็คนมันฉลาดอะถ้าทีนี้ง้อผู้หญิงนี่นะแพ้ทางทุกรายเลย
5: แพ
2: ้แพนกินน้ำเย็นๆก่อนนะ
1: นี่รู้ว่าเราใจร้อนหรอ
2: ไม่ใช่เราแค่อยากให้แพนใจเย็นอะ
3: ขอโทษนะที่แบบว่าทำให้งอนน่ะจริงๆแล้วมันเป็นแผนแกล้งแพนเค้กเลยนะคือเวลาพอแพนเค้กงอนเนี่ยพวกพี่จะได้เซอร์ไพรส์ด้วยดอกกุหลาบไงนี่ถึงก็อึ้งเลยเหรอนี่ไอ้ป้องซื้อมาให้เลยนะเลือกมากับมือเลย
4: ป้องเรามีมุมโรแมนติกอะเราก็อวดเขาไป
3: เป็นไงอะน้องพี่ใส่ใจไหม
4: ตายแล้วดูสิโอ้ซึ้งจนน้ำหูน้ำตาไหลเลยอะ
1: ป้องเราเคยบอกป้องแล้วไงว่าเราแพ้ดอกกุหลาบอะทำไมป้องไม่เคยจำเลยอะนี่กะแกล้งให้เราตายแล้วก็ไปมีแฟนใหม่เลยใช่ปะ
2: เฮ้ยไม่ใช่
5: ไปมีแล้วเพราะคนฉลาดน้องมาแพ้ดอกกุหลาบเลยน้องแพนเค้กขาจริงๆแล้วอะ
1: พอเถอะค่ะแพนไม่อยากฟังอะไรแล้วป้องเราเลิกกัน
2: ฮะแพนแพน
5: น้องแพนเค้กคะน้องอุ้ย
3: นี่ล่ะเป็นไงเป็นเพราะเจ้เลยเนี่ยเจ้คนเดียวเลย
4: วายเป็นพวกแกต่างหาก
5: ทั้งคู่นั่นแหละค่ะ
3: เอาเฮ้ย
5: ป้อง
4: ปอเอา
3: ไอ้โอ้โหก็งั้นไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะไอ้ป้องกับแพนเค้กก็ไม่ได้ใช้แล้วงั้นผมให้คุณแทนแล้วกันแต่อย่าบอกนะว่าคุณก็แพ้ดอกกุหลาบเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าปกตินี่คุณคงไม่แพ้อะไรง่ายๆหรอกนะอย่างง่ายอย่างคุณเนี่ย
5: โอ๊ยนี่นะยังจะมาเล่นอีกรู้ไหมว่าน้องตัวเองน่าเครียดขนาดนั้นยังจะมาเล่นได้ยังไงไปดูไปเอ้า
4: วายฝนจะตกไปเก็บผ้าก่อน
3: เอ้ยปั๊บเจ๊ห้ามเลยต้องอยู่ช่วยกันก่อนงั้นเดี๋ยวไปหาของโปรดให้มันดีกว่า

0: เพราะว่าถ้าเผื่อมันได้กินของชอบของอร่อยๆของมันเนี่ยมันจะหายเครียดเลย
1: เหรอเอ้ย
0: เฮ้ยตองแกกำลังทำอะไรของแกเนี่ยแค่ผู้หญิงคนเดียวนี่ถึงกับคิดสั้นเลยเหรอ
2: ทุกอย่างมีทางออกเสมอนะป้องอายุยังเด็กอยู่เลยป้องยังมีอนาคตอีกไกลอ่ะป้องป้อง
0: ใช่แล้วแกก็อยากจะเรียนหมออยากจะเรียนที่รามาให้ได้อ่ะแล้วทำไมต้องมาคิดสั้นกับเรื่องแบบนี้ด้วยอ่ะ
3: ป้องนาเข้าใจนะว่าวัยอย่างป้องอ่ะต้องการความรักและเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากแต่ถ้าป้องผ่านพ้นมันไปได้เนี่ยมันจะทำให้ป้องเข้มแข็งขึ้นนะ
0: ป้องแกยังมีแม่แล้วก็มีพี่ๆทุกคนนะที่รักแกสมอนะ
4: เสมออ
0: ุ้ยขอโทษเสียบรรยากาศการเศร้าเฮ้ยพี่ขอโทษพี่ไม่อยากให้แกเครียดอ่ะ
1: ทุกคนฟังป้องนะป้องแค่กำลังจะเก็บยายามันหกป้องไม่คิดป้องแค่ปวดหัวเครียดก็เลยจะกินยาแค่2เม็ด
2: พี่ก็คิดว่าป้องเครียดทะเลาะกับแฟนก็เลยคิดสั้น
1: ป้องไม่คิดแบบนั้นหรอกครับชีวิตคนเราเนี่ยกว่าจะเกิดมาเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคนเก่งๆอย่างป้องเนี่ยก็ต้องอยู่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติอีกเยอะ
3: ตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงมันแล้วแหละน่าจะเป็นห่วงประเทศชาติมากกว่า
1: ไม่ห่วงเลย
0: แล้วที่ปวดหัวนี่ไม่สบายเหรอ
1: ก็เครียดนั่นแหละช่วงนี้ก็เครียดทั้งเรื่องแผนเรื่องสอบอีกอย่างนึงเนี่ยช่วงนี้ป้องอ่านหนังสือหนักมากแล้วก็เลยไม่ค่อยได้สนใจแผนอะแผนก็เลยเข้าใจผิดนี่ป้องก็กล่าวว่าถ้าสอบเสร็จเนี่ยก็ค่อยไปขอคืนดี
0: แต่พี่ว่าเครียดๆแบบนี้อ่านหนังสือไปก็ไม่เข้าหัวหรอก
5: จริงครับงั้นเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายคลายเครียดกันดีกว่าม
3: างี้เลยเหรอ
5: ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาออกกำลังกายเนาะด้วยยางยืดกันครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับยางเนี่ยนอกจากจะใช้ในกิจวัตรประจำวันนะครับรัดนู่นรัดนี่เนาะรัดถุงแกงใช้สารประโยชน์ต่างๆเนาะเราก็สามารถนำมาใช้ในการเสริมสร้างความแข็งแรงได้ด้วยเหมือนกันครับพี่หนุ่มซึ่งสามารถนำมาใช้สร้างความแรงนอกจากกล้ามเนื้อแล้วข้อต่อพวกเอ็นพวกนี้ก็ยังช่วยได้ครับน้ำหนักไม่เยอะแล้วก็ยังหาง่ายด้วยสามารถทำได้เลยเห็นไหมฮะลักษณะนี้ไม่ยากเลย
6: เชื่อนะว่าไอ้หนังยางที่รัดถุงแกงอยู่มันจะมีคุณประโยชน์ขนาดนี
5: ้โอ้โหเจ้าตัวนี้นะครับประโยชน์มหาศาลเลยแล้วก็หาง่ายด้วย
6: ครับ
5: ไม่เสียตังค์
6: แล้วมันสามารถได้กี่ท่าในช่วงนี้เราจะไปได้กี่ท่าครับเนี่ย
5: อ๋อท่าเนี่ยเราสามารถดัดแปลงได้จากท่าพวกบอดี้เวทหรือว่าท่าเวทต่างๆตามในฟิตเนสนะโดยเปลี่ยนจากน้ำหนักพวกดัมเบลหรือว่าพวกเคเบิลอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นพวกยางแทน
6: ใช่ครับแต่มันต้องใช้กล้ามเนื้อเกร็งไปด้วยไหมตอนที่ถ้าสมมติเรายืดผมยังไม่รู้ท่านะแต่มันต้องเกร็งกล้ามเนื้อไปด้วยหรือเปล่า
5: ถ้าเกิดเป็นลูกเหล็กก็จะใช้น้ำหนักเนาะ
6: ใน
5: การในถ้าเกิดลูกยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งจะยิ่งหนักใช่ไหมฮะแต่ตัวยางเนี่ยถ้าเรายิ่งจับสั้นมันจะยิ่งหนักแล้วถ้าเกิดเราจับยาวมันก็จะผ่อนในตัวมันเอง
6: ใช้ระยะความห่าง
5: ใช่ครับก็คือมียางเส้นเดียวเนี่ยเราสามารถ
6: มันเป็นแรงต้านนะมันเป็นแรงต้านใช่
5: มียางเส้นเดียวสามารถเพิ่มน้ำหนักหรือลดน้ำหนักด้วยยางเส้นเดียวเลยไม่ต้องไปซื้อดัมเบล1อัน2อัน5โล10โล15โลเปลี่ยนนะฮะแค่อันเดียวใช้ได้เลยแต่ว่าข้อเสียมันก็จะมีนะครับคือมันใช้ไปนานอาจจะยืด
6: ก็
5: ยืดแล้วก็ขา
6: ก็ดีครับส่วนนี้ผมว่าแม้กระทั่งเด็กๆก็ยังสามารถใช้ได้เพราะมันไม่ดูแล้วไม่อันตรายด้วย
5: ใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันไหมครับว่ามีท่าอะไรบ้าง
6: เอาเลยครับ
5: โอเคกันครับ ท่าแรกนะครับก็เป็นท่าเลทเทอรัลเลทเนาะซึ่งก็คือการวาดหัวไหล่ไปด้านข้างให้เดี๋ยวให้พี่หนุ่มนะฮะจับบริเวณอย่างนี้เนาะจับตัวที่จับเนาะอีกด้านซ้ายนะครับมาประกบไว้บริเวณด้านข้างขาเนาะด้านขวากางออกลักษณะนี้จากนั้นนะครับออกแรงยกไหล่ขึ้นด้านข้างนะครับตามองตรงเนาะแล้วค่อยดึงขึ้นไปจะรู้สึกว่าเราใช้กล้ามเนื้อบริเวณ
6: ตอนที่เราแขนลงนี่ต้องให้มันสุดไหมหรือยังให้มันตึงแขนอยู
5: ่ยังไม่ต้องสุดก็ได้ครับเพราะ เพราะถ้าเกิดว่าสุดเนาะอย่าง

0: ันจะไม่ตึงเราจะไม่ได้ออกแรงนะฮะ
1: ใช่ใช
0: ่หรือถ้าเกิดเราอยากให้ยางมันตึงเราก็เราย่นมาอีกเราจับมาให้สั้นลงนะฮะ
1: มันลักษณะนี้จะได้มีแรงต้านขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับจะได้รู้เหมือนกับว่ามีความหนักขึ้น
1: คร
0: ับ ไหนลองดูนะฮะ
1: แต่ละเซตนี่ต้องใช้ยังไงครับกี่เท่าไหร่
0: เราอาจจะยกประมาณ10-15ครั้งนะเอาที่เราไหวเนาะแล้วก็พักสัก30-45วิก็ได้ตามกำลังของเราเลย
1: ได้ครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองทำสัก10ครั้งกันไหมโอเคนะครับพร้อมเนาะไปนะครับอึ๊บ1 2
1: 2
0: อึ๊บ3อึ๊บ4ห้าหก
1: เจ็ดแปด
0: สองทีนะครับ
1: ครับ
0: เก้าท้ายอึ๊บ
1: สิบ
0: โอเคเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่ง
1: ผมถามเพื่อความเป็นความรู้หน่อยเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าระบบหายใจผมเกร็งไปหน่อยนึง
0: อ๋อรู้สึกว่า
1: หายใจตามปกติใช่ไหม
0: เวลาเราออกแรงเนาะหรือว่าเวลาที่เรายกขึ้นเราต้องหายใจออกนะ
1: หายใจออก
0: เวลาเราคืนเนี่ยเราหายใจเข้า
1: ตามระบบที่ถูกต้อง
0: ใช่ครับ
1: อ๋อครับ
0: พวกนี้เราก็จะทำให้ไม่เป็นคนที่เป็นโรคความดันเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงเนาะการหายใจเนี่ยก็สำคัญเหมือนกัน
1: แล้วตัวนี้มันช่วยบรรเทาไหมถ้าหายใจถูกเนี่ย
0: มันจะช่วยบรรเทาให้ครับให้ความดันในร่างกายเนี่ยมันปกติไม่สวิงเกินไปไม่กั้นหายใจเกินไป
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวเรามาดูท่าที่สองไหม
1: ท่าที่สอง
0: ท่าที่สองก็ยังอยู่กับการบริหารหัวไหล่เหมือนกันนะครับแต่เป็นหัวไหล่ด้านหน้า
1: แต่เมื่อกี้สเต็ปเมื่อกี้ต้องอีกข้างไหมเพื่อสร้างความบาลานซ
0: ์แต่ถ้าเกิดเราทำเนาะเราก็ควรทำสองข้างพร้อมกันทำขวาก่อนแล้วก็มาทำซ้าย
1: งั้นเราอีกข้างนึงก่อนไหม
0: ได้ครับ
1: เพื่อได้มันจะได้สร้างบาลานซ์ก่อน
0: ได้แล้วครับพี่หนุ่ม
1: ค่อยไปสเต็ปต่อเนาะ
0: โอเค
1: โอเคครับ
0: นั้นเหมือนเดิมครับถ้าเกิดไม่หนักเนาะจับให้มันสั้นลงโอเคจากนั้นไว้ข้างลำตัวมือซ้ายกลางออกเล็กน้อยนะฮะจากนั้นออกแรงนะครับหายใจออกเนาะก่อนที่เราจะออกแรงเราหายใจเข้าก่อนโอเคดันขึ้นหายใจออกหายใจเข้าครับหายใจออกครับโอเค2ทำตามหัวลมหายใจเลยนะ3 4 5 6เจ็ดแปดอีกสองทีครับเก้าและสิบโอเครู้สึก
1: มันคนละอีกอารมณ์หนึ่งกับเมื่อกี้พอหายใจเข้าหายใจออกแบบที่กำหนดไว้มันรู้สึกว่าข้างในเรารู้สึกมันได้อะไรขึ้นมาเยอะเลย
0: ครับทำให้รู้สึกเบามันไม่ขัดไม่อะไรเน
1: า
0: ะ
1: เบาแต่ตรงนี้มันเหมือนกระชับขึ้นมาข้างในเหมือนเราเบา
0: เพราะเราหายใจถูกต้อง
1: ใช่ๆโอเ
0: ค
1: แล้วต่อไปครับ
0: ต่อไปเป็นท่าเล่นยังเป็นไหลอยู่แต่เป็นไหลหน้า
1: ครับ
0: โอเคครับจับลักษณะเดิมเลยเราจับไว้ข้างลำตัวเนาะจากนั้นนะฮะเมื่อกี้เราออกแรงด้านข้าง
1: ข้าง
0: ทีนี้เราออกแรงด้านหน้าบ้าง
1: ครับ
0: เดี๋ยวขึ้นมาด้านหน้าลักษณะนี้แล้วกลับมาเหมือนเดิม
1: โอ้เราต้านทั้งสองข้างเลยเนาะ
0: ใช่ครับเรายกขึ้นมาลักษณะนี้เนาะมันจะใช้กล้ามเนื้อไหล่หน้าถ้าเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: เดี๋ยวเราลอง
1: ครับ
0: ช้าๆ
1: หายใจเข้าก่อน
0: หายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกลงมาหายใจเข้านะฮะดันขึ้นหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก3สี่ห้าหกเจ็ดแปดกัดท้าครับโอเคสิบรู้สึกเมื่อยไหล่ยัง
1: ไงใช่รู้สึกมันได้เหมือนไอแรง45องศามาอีกทางด้านนึงซึ่งว่าเราไม่ค่อยชินที่ได้ออกตัวปกติเราออกข้างออกตรงหน้าอันนี้ออกเฉียงมันนานๆมึงจะมีความรู้สึกนะ
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นมุมที่เรายังไม่เคยออก
1: แ
0: รงมันก็จะแปลกๆหน่อย
1: ยันมันยังต้านๆอยู่ก็โอเค
0: ครับผมเดี๋ยวเรามาลองด้านซ้ายเนาะ
1: เพื่อความบาลานซ์เนาะ
0: โอเคครับ
1: ครับ
0: โอเคนะก่อน

0: จะนี่หายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกโอเค2 3 4 5 6 7 8 9สุดท้ายครับ10โอเค
1: โอ้โหตัวนี้ชัดเจนเลยเหมือนได้ตรงนี้เขาเรียกไตเสพหรืออะไรนะตรงนี้
0: ตรงนี้ไตเสพครับ
1: เออเหมือนได้ตรงนี้เพิ่มขึ้น
0: เลยอ๋อจะเป็นจังหวะที่เราต้าน
1: ใช่ใช่ใช่ที่มันต้านเนี่ย
0: แต่ว่า
1: ชัดเจนเลยแต่ฝั่งนี้รู้สึกจะได้ฝั่งนี้
0: อ
1: ๋
0: อแต่ว่า
1: ได้เป็นพร้อมกันแต่ได้คนละฝั่ง
0: แต่ว่าเมนหลังจริงๆแล้วมันคือหัวไหล
1: ่แต่พอคงจะไอช่วงเก่งช่วงอะไรระยะมันขึ้นม
0: ัน
1: ได้ตรงเนี้ยขึ้นมาเนี่ย
0: เพราะว่าจังหวะเก่งเนาะมันก็เก่งทั้งแขนอยู่แล้ว
1: ฝั่งที่เรายกจะได้ตรงเนี้ยฝั่งที่เราเก่งไว้ที่เหยียดไว้จะรู้สึกจะได้หลังแขน
0: ใช่ครับใช่ครับจังหวะที่เราลังไว้เนาะจะได้แขนโอเคเรามาต่ออีกท่านึง
1: ครับ
0: เป็นท่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่เลยทีนี้เรามาเล่นส่วนขากันบ้างนะฮะท่าก็จะง่ายๆพี่หนุ่มจับท่าสควอทมั้ยท่าสควอทก็คือท่านั่งเก้าอี้ธรรมดาน
1: ั่งที่โอเค
0: ครับใช่แล้วแต่ว่าทีนี้เราจะมีย
1: าง
0: เนาะแล้วก็เอายางเนี่ยสอดไว้เหยียบไว้เลยเหยียบยางไว้ให้มันเท่าๆกันเนาะแล้วก็ยืดตัวขึ้นลักษณะนี้มือเนี่ยครับเราไม่ต้องกำหรือว่าออกแรงเนาะเราแค่ล้างไว้เฉยๆท่านี้นะฮะล้างไว้จากนั้นครับให้เราออกแรงนั่งลงยืดอกนะฮะแล้วก็ดันขึ้นเราไม่ต้องใช้มือนะครับในการดึงเชือกเนาะใช้ขาถีบขึ้นมามือไปแค่เหมือนเป็นตะขอเกี่ยวไว้
1: แต่แขนต้องเหยียดตรงใช่ไหมครับเนี่ย
0: ใช่ครับแขนเหยียดตรงไว้เลยอึ๊บดันขึ้นมาซึ่งยางก็จะเป็นแรงต้านนะครับของขาเน
1: า
0: ะ
1: อย่างที่ผมได้จากน้องพลอยมามีอยู่ช่วงหนึ่งไอ้ตรงเข่านี่ต้องเลยปลายเท้าไหมครับหรือยังไง
0: เข่าเนี่ยไม่ต้องเลยปลายเท้านะครับ ควรที่จะอยู่ไม่เลยไปเท้าเนาะ
1: คือ
0: ถ้าเกิดใครเนี่ยรู้สึกว่านั่งแล้วจะเอ็นหรือว่าจะหงายหลังเนี่ยสามารถไปนั่งกับเก้าอี้ได
1: ้โอ้
0: ครับเดี๋ยวเราทำทั้ง10ครั้งถูกมั้ยพี่หนุ่ม
1: ครับได้ครับได
0: ้1 2
1: 3
0: 4 5
1: 6
0: เจ็ด
1: แป
0: ดอึ๊บ
1: เก้า
0: สุดท้ายโอเคสิผ่อนได้เนาะเดี๋ยวเอาเชือกมาฮะถ้าพรุ่งนี้นะฮะก็เราก็ทำได้ที่บ้านเหมือนกันนะครับแค่มีตัวอย่างตัวนี้เองนะครับเราไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสหรือยิมก็ได้นะฮะตัวนี้ช่วยได้เหมือนกันพี่หนุ่มรู้สึกไงบ้างครับออกขาไปเมื่อกี
1: ้ได้เยอะเลยมันจะหนักขึ้นกว่าอีกสเต็ปหนึ่งจากไอ้สควอตอะไรนะ
0: ครับ เพราะเรามียางเพื่อความหนักด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นพวกท่าที่เกี่ยวกับยางยืดเนาะเพื่อความแข็งแรงครับบ้านนะครับทำได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับผม
2: ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ได้ออกกำลังกายแล้วหายเครียดขึ้นเยอะเลยอ่ะ
3: ครับผม
2: ถ้างั้นผมขอตัวนะครับไปด้วยกันเลยไหมครับ
3: ครับไปนะคร
2: ับไปครับไม่ใช่ทางนี
3: ้
2: ไม่นำทางไม่ได้เลย
4: ถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะจะไปเก็บผ้า
5: ฉัน
1: ให
5: ้เอ้าเสียดายของจนต้องเอามาให้ฉันให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ย
1: ไม่ใช่ครับไม่ได้เสียดายของนะแต่ว่ามันอยากให้จริงๆอ่ะดอกไม้แทนใจ
5: ใช่ไหม
1: ขอบคุณนะครับที่คุณห่วงใยทุกคนในครอบครัวของผมอะผมก็รู้สึกว่าคุณก็เป็นคนในครอบครัวของผมเหมือนกันโอ้ยโอ้โหชอบจริงๆรุนแรงแบบนี
5: ้นี่ไง
1: ได้ครับผมคือเป็นคุณอิน
5: ให้นะ
1: ได้หมดเลย
5: นี่เอากุหลาบมาผัดให้นะจะได้ไม่เสีย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้ได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกิน

0: บ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้

ม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง

0: แล้วพ่อกอดแม
1: ่เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่าน

ะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.thชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพ่อบอล
0: สวัสดีครับแม่นี่นาครับ
2: โอ้โหวันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
2: ้รายการวาไรตี้ท็อกเชียร์นะคะที่จะคอยเคียงข้างเป็นกำลังใจให้พ่อแม่อย่างเราๆนี่แหละค่ะ
0: ใช่เพราะในขณะที่เรายืนทำรายการกันอยู่นึกถึงที่บ้านตอนนี้โอ้โห
2: ยังไงคะ
0: เดินเข้าบ้านเหมือนทหารเดินเข้าสนามรบกลัวกับระเบิดต้องค่อยๆขยิงหลบของนี่มันกระจัดกระจายอยู่ในบ้านฮะ
2: แน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ดูว่าทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยรู้จักเรื่องของการรักระเบียบวินัย
0: คำนี้อยากให้มีจังเลยระเบียบวินัย
2: และแน่นอน
0: ครับ
2: เช่นเคยเราจะมายืนคุยกันอยู่2คนก็ประไรวันนี้เรามีพ่อแม่ร่วมอุดมการ
0: ณ์
2: ต่อไปนี้จะเรียกอย่างนี
0: ้อย่าง
2: น
0: ี้นะฮะ
2: เป็นตัวแทนจากพ่อแม่หลายๆท่านที่ชมรายการเราอยู่นะคะวันนี้เรามี5ครอบครัว
0: ใช่แล้วครับ
2: นะคะ
0: พบกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
2: ก่อนอื่นถามกันก่อนเลยดีกว่าไหมคะว่าแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการฝึกระเบียบวินัยลูกๆอย่างไรบ้าง
3: ส่วนของน้องปันนะคะน้องปันเนี่ยเวลาเข้าห้องแล้วเนี่ยมักจะไม่ปิดประตูค่ะประตูบานเลื่อนก็คือจะปล่อยเอาไว
0: ้
3: ใช่ไหมคะคุณแม่ก็ต้องคอยแบบสอนแล้วก็จ้ำจี้จ้ำชัยแล้วก็จนไปถึงต้องดุถึงจะพอนึกออกว่าเข้าแล้วต้องปิดประตูอะไรแบบนี
2: ้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ดูซิว่าวิธีการดุจะเป็นวิธีที่ได้ผลจริงหรือเปล่าหรือว่าจะมีเทคนิคอื่นๆที่เราจะมาสอนให้ลูกนั้นรู้จักเรื่องของระเบียบวินัยนะคะ
0: ครับเราจะได้ทราบเลยว่าเป็นเพราะลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดครับ
2: ใช่แล้วค่ะและวันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราต้องบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะก
0: ับ
2: ประสบการณ์30ปีที่อยู่กับเด็กๆมานะคะต้องขอต้อนรับครูอุ้ยนะคะพี่ศิริจรัญโชนะเพศนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านรักค่ะ30ปีในวงการครูในวงการเป็นยังไงคะคุณครู
0: ใช่ฮะ
2: ครูอุ้ยครูเป็นครูที่ดุไหมคะ
0: เฮ้ยขึ้นชื่อว่าครูไงก็ต้องดุมาก
2: ใช่ไหมอ
0: ย่างเมื่อสักครู่นี้พ่อคุณแม่บอกมาว่าพอลูกก็มีระเบียบก็ต้องใช้เสียงดังและใช้การดุครูอุ้ยคิดว่ายังไงฮะ
4: คือต้องดุแต่ว่าไม่โกรธ
0: อ๋อดุแบบไม่โกรธ
4: ถ้าดุแล้วโกรธจะเป็นเรื่องเลยจะเป็นอีกหลายเรื่อง
0: ยังไงครับครูอุ้ยเก็บไปมันเรียบร้อยดิอย่างนี้เหรอครับคุณอุ้ย
4: ครูเนี่ยมีหน้าที่ให้ตัวอย่างแล้วก็ให้ขอบเขตนะคะอันนี้ต้องขอบเขตต้องชัดเจนเด็กเองเขาก็ต้องมองเห็นว่าครูต้องการอะไรแล้วก็อยากให้เขาทำอะไรแต่ว่ากว่าจะทำตามได้เนี่ยค่ะจะต้องมีแบบให้เขาเห็นก่อนเพราะแบบที่ดีเนี่ยนะคะเราจะต้องทำให้เขาดูนะคะนี่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือใครก็ตามที่อยู่ใกล้ชิดเด็กหรือว่าคนที่ต้องเลี้ยงเด็กนะคะต้องทำแบบให้ดูให้ชัดเจน
0: คราวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรารู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวแล้ว
2: ค
0: ราวนี้เราไปทำความรู้จักกับลูกๆทั้ง5คนเลยครับ
2: ค่ะ
0: น้องลาลาบายครอบครัวไหนฮะว่าอันนี้เอาน้องลาบายกี่ขวบครับพ่อแม่5ขวบ
5: ลาลาบาย
6: ลาลาบายที่บ้านมีใครบ้าง
5: คุณยายคุณแม่คุณพ่อแล้วก็มีน้องอีกคนนึง
6: คุณแม่ใจดีไหม
5: ใจดี
6: แล้วคุณพ่อใจดีไหม
5: ใจดี
6: คุณพ่อเคยเล่าเรื่องตลกให้ลาลาบายฟังไหมแล้วพ่อ
5: เคยเอาภาพตลกมาให้ดูด้วย
6: คุณแม่สวยไหม
5: เหมือนนางฟ้าได้แหละ
0: โอ้โหสวัสดีนะ
6: คุณแม่กับลาลาบายใครสวยกว่าก
5: ัน คุณแม่
6: แล้วรักคุณพ่อไหม
5: รัก
6: รักคุณแม่ไหม
5: รักมากเหมือนกัน
0: ไปน้องมังกรน้องมังกรเป็นพ่อคุณแม่อยู่อ๋อครับสี่ขวบครับห้าขวบกันเอาก็มันเต็มฮะก็มันเต็ม
5: ชื่อมังกรครับชะนี้ก็คือมังกรครับอยู่บ้านกับจอนพี่เกดครับคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ด้วย
6: ไหนมังกรร้องเพลงเป็ดให้ฟังหน่อยสิ
5: กาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองปลากระจองแลดูพ่อ
6: มังกรรู้จักระเบียบวินัยไหม
5: รู้จักคือต่อแถวนิ่งๆ
6: แล้วมังกรทำได้ไ

0: ได
1: ้ทำให้ดูนี้ต่อไปนี่ทำยังไง
0: แบบนี้
2: ยูจิเต้นผิวมากครับเต้นผิวคร
0: ับ ยูจิครับ
1: ยูจิอยู่บ้านกับใครบ้างอ
0: ่
1: ะ
0: แม่พ่อพี่น้องสาวลิว5คน
1: ใครใจดีสุด
0: แม่ตอนที่ป๊าดุแม่ก็ช่วย
1: แล้วลิวกลัวไหม
0: กลัว

0: แบงค์ครับ
1: อยู่บ้านกับใครบ้าง
0: พ่อแม่
1: ใครใจดีที่สุดในบ้าน
0: คุณพ่อคุณแม่โหลดเกมคุณพ่อแข็งแรงให้โตเร็วๆ
1: เพราะว่าน้องแบงค์เป็นห่วงเหรอ
0: ใช่
1: น้องแบงค์รู้จักเรื่องระเบียบวินัยไหม
0: รู้
1: ระเบียบวินัยคืออะไรอ่ะ
0: ระเบียบวินัยทำตัวดีๆ
1: แบงค์เป็นคนมีระเบียบวินัยไหม
0: ไม่
2: มีการอวยพรให้คุณพ่อโตเร็วๆด้วยนะครับพ่อโตเร็วนะครับ
3: ได้ทำความรู้จักกับน้องๆเด็กๆทั้ง5ครอบครัวกันไปแล้วนะคะและในช่วงแรกของเราวันนี้นะคะเราจะไปเจอกันใน Guessing Game ค่ะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะพี่บอยค่ะ
2: สถานการณ์แรกครับเป็นสถานการณ์ที่เขาวางรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วแล้วถ้าลูกเราเข้าไปแล้วเห็นรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วลูกเราจะทำอย่างไร
4: สิ่งหนึ่งผมคิดว่าถ้าเขาเห็นของที่เป็นระเบียบอยู่แล้วผมคิดว่าเขาทำครับ
2: คิดว่าเพราะอะไรฮะพ่อ
4: มันเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เขาเห็นพอเขาเห็นปุ๊บเขาจะทำตามสิ่งนั้นเพราะว่าครูได้เคยสอนเขามาบ้างแล้ว
2: อ๋อ นี่มั่นใจเลยว่าทำแน่ๆนะฮะ
5: แต่คุณแม่ว่าน้องมังกรทำไม่ได้ค่ะ
2: พ่อคิดว่าทำแน่คุณแม่คิดว่าทำไม่ได้เพราะอะไรครับแม่
5: เพราะเขากลับมาจากที่โรงเรียนมากลับมาถึงที่บ้านแล้วก็เขาก็จะถอดรองเท้าแบบรีบวิ่งเข้าบ้านเลยค่ะ
2: ครับคิดว่าไม่ทำแน่แน
5: ่ไม่ทำแน่แน่ค
2: ่
5: ะ
2: ครับนี่เป็นเรื่องของการที่มาเจอสิ่งที่เป็นระเบียบอยู่แล้ว
6: สถานการณ์นี้เรามาดูน้องๆ3คนกันก่อนครับมีน้องมังกรริวจิและลัลลาบายเมื่อเจอรองเท้าวางเป็นระเบียบจะทำอย่างไรกันนะ
2: นิดนึงน้องลัลลาบายโอ้ยินดีด้วยครับน้องมังกรมังกรโอเคริวจิครับ

0: เอาล่ะครับน้องอีก2คนคือแบงค์และปันกับสถานการณ์อีกแบบที่ต้องเจอ
1: ถ้าเป็นเรื่องการต่อแถวบ้างล่ะครับการต่อแถวรับขนมหรือรับน้ำที่ลูกเราชอบคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกเราจะต่อแถวหรือเปล่าเชิญครับพ่อแม่ครับ
2: ว่านะคะในสถานการณ์ถ้าอยู่โรงเรียนคงต่อแถวค่ะเพราะเห็นเพื่อนยืนอยู่ตัวเองต้องต่อไประเบียบไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนคุณครูดุนะคะแต่ถ้ากลับมาที่บ้านคงไม่นะคะต้องบอก
1: แต่ที่โรงเรียนเห็นที่โรงเรียน
2: เห็นต
1: ั
2: วอย่างต้องทำตามอย่างนี้ค่ะ
1: ครับ
3: น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะอาจจะลืมตัว
2: ลืมตัว
1: ก็เป็นคน
3: มีระเบียบแต่อาจจะลืมตัวอาจจะไม่ต่อครับ
1: ครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำไม่พอต้องรีบไปดื่มก่อน
3: ครับผม
1: ตอนนี้เราไปดูสถานการณ์กันครับคราวนี้ไปดูต่อแถวครับรับน้ำส้มน้องแบงค์เดินมาแล้ว
0: น้องแบงค์เขาต่อแถวเป็นระเบียบตามเพื่อนครับและน้องปันล่ะคุณพ่อทายว่าอย่างไรครับ
3: ก็น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะอาจจะลืมตัว
2: มีลืมตัว
1: ก็เป็นคน
3: มีระเบียบแต่อาจจะลืมตัวอาจจะไม่ต่อครับ
1: ครับเอาปันมาแล้วฮะปันดื่มน้ำเยอะปันต่อแถวจนมาถึงคิวตัวเองครับรับน้ำไปดื่มลดโค้กเติมปัน
4: ปรากฏว่าเด็กๆทุกคนนะคะอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ก็ปรากฏว่าเป็นระเบียบกันหมด
5: คือเด็กเขาเห็นแบบนะคะนี่เด็กโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะสังเกตอะไรเก่งอยู่แล้วเวลาอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันสังเกตสิ่งที่นะเป็นความเคยชินของทางบ้านสังเกตสิ่งที่เป็นระเบียบที่คุณครูทำไว้นะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อสังเกตว่าเขาทำอะไรมาก่อนเด็กก็จะงั้นฉันก็ต้องทำแบบนี
4: ้นั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะฝึกให้ลูกมีระเบียบวินัยบางทีก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก
1: ่
4: อน
1: ครับทำตัวอย่างที่เด็กเห็นเลย
5: เหมือนกับที่วางรองเท้าเนี่ยนะคะถ้าเกิดการไม่วางขึ้นมา
1: ครับ
5: เราต้องย้อนกลับไปที่เกิดเหตุก่อนคุณแม่อาจจะรอเขาก่อนแล้วรออยู่ที่จุดที่วางรองเท้าก็ได้คุณแม่วางให้ดูนะคะรองเท้าที่บ้านวางยังไงแล้วรออยู่ตรงนั้นสักนิดนึงพอเขาวิ่งมาถึงปั๊บเขาอาจจะนะคะท้าทายกับเราที่ว่าเอ๊ะเราจะดูแล้วว่าเราจะให้เขาถอดไหมอะไรนะจะรับเมื่อเขาถอดแล้วถ้าเขาทำไม่ถูกเราก็แค่ทำให้ถูกนะต้องย้อนกลับไปในที่เกิดเหตุใช่อย่ามัวแต่ต่อว่าเอาวางไม่ถูกวางผิดเอายุงเข้าอยู่ไหนโอ้นั่นนี่อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งละนี่อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราเตือนตัวเองนิดนึงไปก่อนการเกิดสิ่งนั้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ระวังตัวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นวางไม่ถูกที่จานวางไม่ถูกที่ช้อนส้อมวางไม่ถูกที่หรือว่ารองเท้าวางไม่ถูกที
4: ่
5: เราไปดูตามหลังเนี่ยค่ะเด็กเขาจะมันพลาดไปแล้วอ่ะนะคะเขาก็จะไปหาเหตุเรื่องอื่นเพราะนั้นเรารู้ว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นเราไปรอตรงนั้นสักนิดนึงถ้าไม่เกิดก็แล้วไปถ้าเกิดขึ้นแก้ไขใหม่
4: แก้ไขใหม่ตรงนั้นนะคะคราวนี
1: ้
4: มีอีกหนึ่งสถานการณ์ค่ะที่อยากจะให้ดูกันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
1: นี่มีของเล่น
6: ค่ะเด็กๆเข้ามาค่ะ
1: ของเล่นวางบนโต๊ะเพียบเลยปล่อยเด็กเข้ามาโอ้โห
6: เด็กๆคะเล่นให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆมีข้อแม้ไว้ว่าถ้าเด็กๆได้ยินเสียงกระดิ่งคือหมดเวลานะคะเด็กๆต้องเก็บของเล่นให้เรียบร้อยแล้วก็ออกไปเข้าแถวนะคะ
1: เอาละฮะสถานการณ์นี้คือเมื่อเด็กอยู่รวมกันแล้วครูฮะทำข้อตกลงว่าถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งเป็นสัญญาณให้ลูกๆของเราเก็บของนะแล้วก็หยุดเล่นคุณพ่อคุณแม่ฮะคิดว่า สถานการณ์แบบนี้ลูกตัวเองจะทำยังไงฮะ
7: คิดว่าเก็บค่ะ
1: คิดว่าเก็บพอกระดิ่งดัง
7: ลูกเก็บเลย
1: เพราะครูสั่งไว
8: ้คิดว่าเก็บแน่นอนฮะ
1: ครับ
8: เพราะว่าเป็นระเบียบแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนก็เป็นกฎอย่างน
1: ึ
8: ง
1: เป็นกฎของโรงเรียนที่ลูกเราต้องทำตามแน่ๆเพราะครูบอกเอาไว้ด้วย
9: สำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใดคิดว่าต้องสักพักหนึ่งต้องสักพักหนึ่ง
1: จะไม่ทันทีทันใด
9: ใช่ครับรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักหนึ่งหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได
1: ้อ๋อแต่เก็บแน่ๆแต่ใช้เวลาหน่อย
9: ใช้เวลาหน่อย
1: ครับ
10: ครับผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกี่ยงงอนนิดนึงอะไรเงี้ยครับ
1: อาจจะไม่เก็บทันทีเหมือนกันเลยกับน้องมังกรใช้เวลาในการเก็บหน่อยอาจจะช้าหน่อยแต่เก็บนะฮะแล้วครับเราไปดูกันครับน้องปันอันนี้เรียกกวาดเก็บกวาด

0: สำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใดรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักนึงหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได
1: ้เก็บเลยเก็บเลยครับเก็บเลย

0: ครับผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกี่ยงงอนนิดนึงนะครับ
1: อา
0: จจะ
1: ไม่เก็บที
2: เก็บเลยเหมือนกันนะ

ของเรียนหน้าบนพื้นเก็บโดยใช้ทางลัด

0: เก็บหมดทุกคนลูกๆเก็บกันหมดทุกคนเลยนะครับ
1: ยังไงคะครูคะแสดงว่าที่บ้านกับที่โรงเรียนมันมีอะไรที่มันต่างกันยังไงคะครู
2: คุณครูเนี่ยต้องมีความชัดเจนต้องมีกรอบให้นี่พอชัดเจนแล้วเนี่ยเด็กเขารู้สึกเขาง่าย
1: ค่ะ
2: ง่ายกับการทำตามเพราะก็รู้ว่าจะต้องทำจากไหนไปไหนนะให้เล่นใช่ไหมคะแต่เมื่อมีสัญญาณบอกก็มีทิศทางแล้วว่าเล่นได้แต่เมื่อมีสัญญาณแล้วไปไหนต่อล่ะเก็บนะคะก็ต้องมีนะวางการวางแผนเอาไว้นี่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยเวลาอาจจะไม่ได้มีเวลาเป็นกรอบเอาไว้ให้เวลาก็คือเมื่อเราจะเปลี่ยนกิจกรรมเช่นเราจะออกจากบ้านหรือจะไปอาบน้ำจะไปทานข้าวอย่างเงี้ยนี่คือเวลามันก็เลื่อนไปเรื่อยแต่ถ้าเด็กเขาทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็รู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยค่ะเขาจะทำได้เพราะนั้นระเบียบวินัยก็ไม่ใช่อยู่ที่คำสั่งอย่างเดียวระเบียบวินัยก็อยู่ที่การวางกรอบไปให้ด้วยนะ
1: เอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเรื่องของยุทธวิธีการทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยเป็นคนรู้จักรักระเบียบวินัย
3: ครับ
1: อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่ทำได้และพ่อแม
4: ่สู้ๆ

0: ช่วงที่2ของรายการพ่อแม่สู้สู้ในช่วงนี้นะคะเราจะมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับครอบครัวจากทางบ้านในเรื่องของการสอนให้ลูกรู้จักระเบียบวินัยครอบครัวนี้ต้องบอกว่าก็รู้จักกับวินัยดีแล้วน้องๆ2คนนี้เห็นหน้านี่โอ้โห
1: รู้เลยว่าลูกใคร
0: นะบ้านนี้เขามีวิธีการฝึกระเบียบวินัยให้ลูกได้น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวของน้องพรูมและน้องแพรเลยค่ะพูดถึงน้องแพรน้องภูมินะคะน้องแพร6ขวบแล้วก็ภูมิ3ขวบเป็นผู้ชายแนวทางการเลี้ยงลูกของตุ๊กถ้าพูดกว้างๆนะคะก็คือเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอะไม่ได้เลี้ยงในแบบที่เราอยากให้เป็นแล้วมันจะไม่ยากเขาก็ไม่ได้น่ารักไปหมดทุกอย่างแล้วตุ๊กก็ไม่รู้สึกว่านิสัยเขาเป็นไปหมดทุกอย่างแต่ว่านั่นคือมนุษย์คนนึงที่จะเป็นนะคะเราเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอย่างเช่นน้องแพรอย่างเงี้ยตุ๊กรู้ว่าเขาเป็นคนที่ต้องใช้เวลาเป็นคนที่ช้าก็ต้องให้เวลาเขาถ้าเขาจะต้องทำอะไรเพราะถ้าเขารู้สึกบีบคั้นกดดันมากๆน้องแพรจะน้ำตาคลอเลย
2: แม่ค
0: ่
2: ะ
0: ทำไมมันต้องเลือกยังไงหรอ
2: มันต้องเลือกใบอ่อน
0: ๆใบอ่อนๆใบอ่อนๆก็ต้องใบปลายอย่างนี้ปะแต่ภูมิเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนโวยวายเราจะค่อยๆพูดช้าๆชัดๆและให้เขารู้ว่าเราจริงจังฮะคิดแล้วเหรอโอ้เก่งจังเลยนะภูมิใจในตัวหนูนั่นเลยนะคะโอ้กินเองได้แล้วโตขึ้นแล้วนะคะการให้ความสำคัญกับระเบียบวินัยก็อันดับที่หนึ่งก็คือต้องเป็นต้นแบบอย่างตอนเล็กๆเนี่ยน้องแพรเขายังเดินไม่ได้จำได้ว่ายังเดินไม่ได้เพราะเขาคลานเขาก็คลานไปเกาะเก้าอี้ผ้าแล้วก็ยืนเกาะยืนแล้วก็เอาผ้าที่มันห้อยอยู่นอกตะกร้าใส่ลงไปอ่ะคือเขาเห็นเราเป็นคนแบบโรคจิตเรื่องนี้จนเขาเองก็เป็นระเบียบว่าแบบเห็นผ้ามันห้อยมาคือทนไม่ได้ว่ามันไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นต้นแบบอันที่สองก็คือทำซ้ำคือวันแรกยังไม่ได้วันที่2ยังไงก็ต้องได้ทำให้มันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราเห็นว่าเด็กทำไม่ได้ทำให้แล้วกันทำให้ไปเรื่อยๆเด็กก็ยังทำไม่ได้คือเราเห็นว่าเด็กครั้งแรกๆยังกินข้าวไม่ถนัดตุ๊กก็ปล่อยให้กินไม่ถนัดไปเรื่อยๆจนตุ๊กรู้ว่าเดี๋ยววันนึงเขาก็กินถนัดเองอ่ะเขาจะหาทางที่มือกับช้อนของเขาจะทำงานร่วมกันให้ได้อ่ะและไอ้ที่กินไม่ถนัดก็ไม่ได้ผิดอ่ะเอาให้มันอิ่มแล้วกันไม่ได้มีหลักการอะไรถูกไหมคะอันที่3คือเปิดโอกาสให้เขาทำเหมือนที่ตุ๊กบอกว่าแพรวเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำอะไรใช้เวลานิดนึงตุ๊กก็ต้องเผื่อเวลาว่ามีเวลาที่ให้เขาใส่รองเท้าเองโดยที่ไม่ใช่เหลือเวลาที่แทบจะขึ้นรถไปโรงเรียนไม่ทันแล้วว่าต้องเหลือตรงใส่รองเท้าให้เขา5นาทีเขาจะได้ใส่เองเพราะถ้าไม่เหลือเวลาเราก็จะทำให้เขาเลยหรือบางทีพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายอาจจะรู้สึกว่าทำให้มันเรียบร้อยกว่าดีกว่าเร็วกว่าหรือป้อนข้าวแล้วมันไม่เลอะเทอะก็สิ่งเหล่านี้ก็จะปิดกั้นการเปิดโอกาสให้เขาทำเองค่ะ
3: ลองยกตัวอย่างอันนี้ให้ฟังหน่อยสิคะว่าจัดการกับเขายังไงทำยังไงลูกถึงยอมแบบเก็บของเล่น
0: อุ้ยก็ไม่ได้ทำได้ทุกครั้งค่ะวันนี้บางวันเนี่ยถ้ากลับมาแล้วตุ๊กไม่อยู่บ้านไม่ใช่เป็นคนที่อยู่บ้านถามว่าเจอภูมิไม่เก็บไหมก็เจอนะมันไม่ใช่ว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เด็กเราก็รู้เด็กอ่ะเขาคือเด็ก3ขวบเราก็ต้องเข้าใจเขาบางทีอย่าคาดหวังว่าเขาจะต้องทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แค่เขาทำได้มันก็โอเคแล้วแต่ว่าแพรวนี่คือจะทำได้จริงๆถ้าให้แนะนำนะซึ่งบางทีแบบตุ๊กก็จะใจร้อนตุ๊กก็จะอ้าวเก็บของเล่นแต่จริงๆแล้วนำเขาเก็บดีที่สุดเราเองเอามือไปจับของเล่นแล้วเราเองจับของเล่นแล้วเก็บเขาก็จะรู้นี่คือแล้วมันไม่ต้องพูดมากกันแล้วก็มันก็จะมีเพลงแบบได้เวลาฉันขอจากลาของเล่นที่รักเนี่ยโรงเรียนแพรเขาจะสโลว์อย่างนี้ตลอดอะเด็กก็จะนิ่งอะไรเงี้ยอะไรนะเจ้าพักผ่อนกายแล้วก็เอาผ้ามาแล้วก็ห่มผ้าให้แล้วจงนอนหลับสบายแล้วเราจะมาเล่นใหม่แล้วระหว่างนี้ก็เก็บไปมันก็จะเงียบสงบอะไรเงี้ยซึ่งคุณครูที่โรงเรียนเขาจะทำแบบนี้มันก็จะนิ่งมากอะแต่ตามบ้านก็ไม่มีหรอกค่ะตุ๊กก็จะเก็บก็จะเสียงดังนิดนึงจริงๆแล้วบางทีก็รีบๆเร็วๆไง
3: แต่เขาก็เก็บไงคะ
0: เขาก็รู้หน้าที่หรือว่าแต่ถ้าเป็นเพลงเขาก็จะยิ่งแฮปปี้อ่ะมันดีกว่าเสียงสั่งอ่ะระเบียบวินัยในเด็กสำคัญยังไงถ้าเหมาะสมกับวัยสำคัญมากสำคัญมากเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมอย่างน้อยเขาต้องจัดการตัวเองได้ไม่ใช่ว่าไปมีวินัยเพื่อคนอื่นนะคะมีวินัยเพราะว่าตัวเขาเองถ้าเขาจัดการตัวเองได้ คือคนที่เก่งที่จะไปทำอะไรเนี่ยตุ๊กว่าอย่างน้อยคือคุณต้องจัดการตัวเองได้ตุ๊กเชื่อว่าถ้าจัดการตัวเองไม่ได้นอกเหนือจากนั้นก็ยิ่งยากไปสำหรับเขาอะเด็กที่มีวินัยน่าจะเป็นเด็กที่พร้อมที่จะเข้าสู่สังคมแล้วก็เรียนรู้โลกกว้างใบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

0: ภูมิใจ
1: อุ้ยคะต้องถามปุ้ยได้ผลไหมสำหรับการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูกสำหรับวิธีของแม่ตุ๊ก
2: มีแบบให้ดูนะคะตรงข้ามกับไม่มีแบบให้ดูเพราะนั้นการมีแบบให้ดูสำเร็จสองสม่ำเสมอตรงข้ามกับไม่สม่ำเสมอทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะนั้นสม่ำเสมอสำเร็จนะคะสาม
1: การให้โอกาสทำ
2: ใช่ตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับไม่ให้โอกาสอย่าไม่ทำนะเพราะนั้นให้โอกาสให้ลูกทำแล้วถ้าลูกผิดทำใหม่ได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องสำเร็จแน่นอน
1: ลองถามคุณพ่อคุณแม่ของเราบ้างมีใครใช้วิธีนี้บ้างไหมคะ
3: น้องมังกรนะครับหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จ
4: ครับ
3: นะผมมักจะให้เขาไปล้างมือผมจะทำให้เขาดูก่อนบอกว่าถ้าเขาจับสิ่งสกปรกเมื่อไหร่ผมจะให้เขาล้างมือแล้วผมจะทำให้เขาดูก่อนนะครับมังกรมาล้างมือนะลูกม
4: ัง
3: กรมาที่กอกน้ำนะจนหลังๆนี้เขาทำเองแล้ว
4: ตอนแรกก็ทำตามเราแหละแต่พอทำไปเรื่อยๆก็รู้จักในการทำเองเลย
3: ใช่ครับ
5: อย่างน้องปันนะคะเขาก็จะเริ่มต้นจากที่เขามีตัวอย่างเนี่ยเป็นพี่ชายของเขาคอยทำการบ้านที่บ้านพอถึงตาเขาเนี่ยเหมือนเขาจะไม่อยากทำนะแต่ว่าเขาเห็นพี่ทำเขาก็ต้องทำตามแม้ว่าบางทีเขาจะแกล้งทำช้าไม่อยากทำโอเอสองชั่วโมงสามชั่วโมงแม่ก็ปล่อยให้เขาอะทำนะ
4: คือปล่อยเวลา
5: ให้เขาทำก็คือเหมือนเป็นการเปิดโอกาสเนี่ยให้เขาได้ทำเองด้วย
1: นะคะโอ้โหนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าการแชร์ประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์กันแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งวิธีค่ะ
4: มีอีกครับ
1: ใช่ไหมคะอีกหนึ่งวิธีที่จะมาแบ่งปันกันแต่คราวนี้เราไปดูกันที่โรงเรียนบ้างค่ะ

0: เด็กห้องอนุบาล 3/1 ก็จะเป็นเด็กที่มีซุกซนบ้างเพราะเป็นช่วงของวัยรอยต่อที่จะไปป.1 อ่ะนะคะเขาก็จะพัฒนาการก็จะเริ่มคล่องแคล่วมากขึ้นทำกิจกรรมอะไรได้ตัวเองมากขึ้นอ่ะนะคะสำหรับเด็กอนุบาล 3ก็จะมีเน้นเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวกับการสอนไหว้นะคะเช่นการไหว้มารยาทไทยเป็นพิเศษในความเป็นไทยนะคะสอนระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาเงี้ยค่ะถ้าจะสอนเรื่องระเบียบวินัยเราก็จะมาเน้นเรื่องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมจากนิทานที่เราเล่ากับเด็กๆในชีวิตประจำวันของทุกวันของเด็กๆนะคะ
1: โอ้ยน้ำกระเด็นออกมาเต็มอ่างเลยเด็กๆเห็นไหมคะเนี่ยน้ำกระเด็นกระจายออกมาหมดเลย
0: อาศัยเรื่องทักษะพวกนี้เด็กๆ เขาก็จะซึมซับได้ง่ายจดจำได้ง่ายแล้วก็อยากที่จะไปนำไปทำนะคะนำไปปฏิบัตินะคะสาเหตุที่คุณครูให้เด็กนำของใช้ส่วนตัวไปเก็บในล็อกเกอร์ก็คือเหมือนว่าเราจะให้สร้างให้เด็กรู้จักรับผิดชอบของใช้ส่วนตัวนะคะเบื้องต้นสิ่งหนึ่งก็คือเราจะสร้างระเบียบวินัยก็คือนี่ของใช้ส่วนหนูนะลูกส่วนตัวหนูนะนี่คือกระเป๋านักเรียนนะคะอันนี้คือรองเท้าหนูนะลูกอันนี้คือแปรงสีฟันหนูนะคะอันนี้คือแก้วน้ำหนูนะคะและที่สำคัญคือหนูวางยังไงของหนูแล้วหนูไปวางยังไงวางให้เป็นระเบียบใช่ไหมวางเป็นระเบียบยังไงล่ะลูกทำเป็นวางให้เรียบร้อยวางให้ตรงการอย่างแก้วน้ำวางให้ตรงการนะลูกเราต้องปลูกฝังเขาหมดทุกสิ่งเลยค่ะให้เขาระเบียบตรงนั้นก็คือเหมือนเราสร้างทักษะชีวิตให้เขาไปเลยนะคะโอ้ยคุณครูคิดว่าถ้าเด็กไม่มีระเบียบวินัยนี้นะคะน่าจะมีปัญหาเยอะแยะตาม

ะคะเพราะว่าสังคมเล็กๆในโรงเรียนนี้คะจำเป็นมากๆที่จะต้องสร้างกับเขาถ้าเราไม่สร้างจะเกิดปัญหาเช่นความวุ่นวายทำอะไรก็ไม่มีระเบียบอะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆก็ทำได้ยากเพราะมันไม่มีระเบียบวินัยมันประสบผลสำเร็จยากอะค่ะและสิ่งที่สำคัญนะคะเราฝึกให้เด็กทำบ่อยๆได้ลงมือปฏิบัติจริงและทำอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เด็กๆ เขาเรียนรู้แล้วเขาก็สามารถนำไปใช้ได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปฝึกเขาเลยต่อไปนะคะ

0: ฝึกทำสม่ำเสมอ
1: ค่ะ
0: เหมือนพี่ครูนี่ใน VTR เห็นชัดเลยฮะมีการจัดพื้นที่รับผิดชอบมีเป็นตู้วางเป้ตรงนี้วางรองเท้าให้เด็กๆได้เก็บของกันมีคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีนี้ที่บ้านตัวเองบ้างมั้ยฮะจัดพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็ฝึกทำสม่ำเสมอแบบนี้
2: จริงๆมีพื้นที่รับผิดชอบแต่ว่าเนื่องจากเขามีพี่น้องเขาก็จะไปทำพื้นที่ของพี่เขาเนี่ยเอาออกหมดเลยแล้วเอาของเขาไปวางให้เรียบร้อย
1: ก็โอเค
2: คือขยายพื้นที่ของ
0: ครับขยายพื้นที่ของ
2: ต
0: ั
2: วเอง
0: ชอบ
2: คนอื่นและเนี่ยไม่เป็นไรของตัวเองเรียบร้อยไว้ก่อนเลยว่าที่วางกระเป๋าของตัวเองเนี่ยสมมติกลับจากเรียนเขาก็ต้องไปวางก็มีของพี่สาวเขาอีก2คน
0: ครับ
2: ของเขาวางเสร็จของพี่เขาเกะกะเขาก็มาวางไว้ที่พื้นแล้วเขาก็ออกไปเล่นแล้วของตัวเองขึ้นไปวาง
0: ไว้เรียบร้อยวางแทน
2: ใช่ครับแล้วเขาก็บอกเขาเรียบร้อยแล้ว
0: ครับอันนี้คือนอกจากจะขยายแล้วเนี่ยยังไปทำลายพื้นที่รับผิดชอบด้วยคนอื่นด้วย
3: ของผมก็ย้อนไปเรื่องรองเท้าวางรองเท้าก็มีชั้นรองเท้าทีนี้ที่บ้านเป็นออฟฟิศเล็กๆด้วยครับก็จะมีคนอยู่เยอ
1: ะ
3: ของเขาก็จะมีพื้นที่ของเขาคือชั้นบนสุดเป็นของเขาใครมาวางเขาไม่ได้เขาก็มันก็เป็นการปลูกฝังเขาอย่างนึงว่าโอเคคุณจะถอดรองเท้านะคุณก็ต้องมีชั้นนี้เขาก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาใครไปวางไม่ได้อะไรเงี้ยก็ทำให้ฝึกความเป็นระเบียบให้เขาด้วยตรงนี้
0: นี่มีพื้นที่ของตัวเองด้วย
4: นี่ได้ผลมากเราต้องดูว่าของที่เก็บไม่ถูกที่เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่ามันไม่มีที่ให้เก็บอันนี้อันดับหนึ่งเลยเราต้องมองดูว่ากระเป๋ารองเท้าน้ำนะคะทำไมวางอยู่กับพื้นมองไปมองมาไม่มีที่ของพวกเขาเลยนะคะและอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นของเด็ก1คน
1: ค่ะ
4: เด็ก1คนคนนั้นเนี่ยมีที่เฉพาะตัวของเขาแล้วหรือยัง
0: ครับ
4: งั้นถ้าในล็อกเกอร์ของเขาเนี่ยค่ะตรงนี้หนูวางกระเป๋านะตรงนี้วางกระติกน้ํานะตรงข้างล่างนี่วางรองเท้านะทุกอย่างมีที่ของเขาหมดไม่มีหรอกค่ะที่จะผิดที่
0: เขาจะได้รู้ว่านี่คือที่ของตัวเขาเองครับ
4: แล้วก็ถ้ามันวิ่งออกมาข้างนอกแล้วก็แบบว่าอ้ากระติกน้ำเอ๊ะทำไมเขาไม่อยู่ในที่ของเขาทำไมเขาไม่กลับเข้าบ้านเอ๊ะรองเท้าทำไมเขาไม่จอดคอยเราอยู่เจ้าตัวไปไหนแล้วล่ะแล้วรองเท้าควรจะจอดคอยสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเนี่ยมาคู่กันใช่ไหมรองเท้าอีกคนนึงหายไปไหนรองเท้าอีกข้างหายไปไหนอย่างเนี้ยค่ะนะคะถ้ามีที่เนี่ยให้วางทุกอย่างจะมาวางที่ที่ของมัน
1: เอาละค่ะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะทั้งครอบครัวจากทางบ้านจากทางโรงเรียนแล้วก็ครอบครัวที่อยู่กับเรา5ครอบครัวด้วยเรื่องของการสร้างพื้นที่รับผิดชอบในการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูก
0: ค
1: ราวนี้นะคะหลังจากแบ่งปันประสบการณ์ไปแล้วนะคะเรายังมียุทธวิธีเล่นคุยอ่านไปดูกันค่ะมาเริ่มต้นที่ยุทธวิธีด้วยกันเล่น
0: เล่นครับ
1: เล่นยังไงคะถ้ามีไพ่
0: สนุกเลยอย่างนี้ดีเลยอย่างนี้แหละครับ
1: ลูกเหมือนแมวอะค่ะแมวเห็นตะกร้าผ้าเห็นอะไรชอบเอาไปคุยไปเลย
0: โกยเลย
1: จริงๆต้องทำยังไง
4: คือเล่นทำให้มันเรียบร้อยนะคะแต่เด็กเนี่ยเขาจะมีภาพของเขาเช่นนกอย่างเงี้ยนะคะต้องกลับรังนะนกต้องบินกลับรังเจ้ากระต่ายนะคะเขาก็ต้องอยู่ในโพรงมีสองห
0: ัวหมายถึงถุงเท้าเนี่ยแหละฮะ
4: มันอะไรก็ได้พยายามพูดให้ลูกถ้ารู้ว่าของทุกอย่างเนี่ยฮะมันจะต้องกลับมาให้เรียบร้อยนะพิธีที่ทำให้รู้สึกว่าเรียบร้อยสุดคือกลับรังนอน
0: กลับรังนอนครับ
4: เรียบร้อย
1: ไม่เห็นมันเห็นเป็นรูปธรรมไงพับให้เรียบร้อยเรียบร้อยคืออะไร
4: ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยอย่างนกบินนะนกบินแล้วบินหนึ่งสองสามพระบอลนกบินค่ะโอ้เก่งนะเนี่ย
1: จำได้เลย
4: ที่ปีกของเขานะคะนก
0: บ
4: ินนกหุบปีก
0: หุบปีก
4: นกบิน
1: บินอีกแล้ว
4: นกหุบปีก
0: หุบปีกเดี๋ยวบินเดี๋ยวหุบนะครับ
4: นกบ
0: ิน
4: นกกับรังนอน
0: กับรังนอน
4: พ่อบอลม้วนมาค่ะ
0: ม้วนครับครูอุ้ยครับ
4: เป็นไข่ไหม

0: ียบร้อยไหม
1: ก็เด็กก็รู้สึกสนุก
2: สนุกไปด้วยจินตนาการไปด้วย
1: ครา
2: ว
1: นี้
2: เอาอย่างครูอุ้ยครับเราลองมาชวนคุณพ่อคุณแม่ห้าครอบครัวเราเล่นบ้างดีกว่า
0: ใช่แล้ว
2: อันนี้กับลูกๆได
0: ้เป็นกระต่ายได้ไหมคะเก็บถุงเท้าง่ายๆเนาะ
3: คือของที่เป็นคู่นะคะถ้าออกมาจากเท้าของลูกแล้วเนี่ยนะคะให้นึกเสมอว่ามันยังต้องเป็นคู
0: ่
3: นะคะแล้วก็โยงเข้าเลยเข้ากับสิ่งที่เป็นคู
0: ่
3: เช่นหูของเจ้ากระต่ายน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระต่ายน้อยหล่าจะเล่นสักนิดนึงกระต่ายน้อยกลับบ้านแล้วนะ
2: ครับมีกระต่าย
3: มันทำหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเป็นคู่ยังหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนะคะแล้วเจ้ากระต่ายน้อยก็ทำตัวกลมๆ
0: ครับ
2: ม้วนมากระต่ายม้วนตัว
3: กระต่ายจะนอนหลับแล้วนะคะกระต่ายจะหลับแล้วหมุนเข้าไปนะคะให้เป็นรูปกลม
2: โอ้โห
0: ได้ละ
3: ตรงนี้นิดนึงค่ะเราจะเหลือไว้หน่อยนึง
2: ครับ
3: นะคะเหลือไว้หน่อยนึงอันนี้แหละค่ะแล้วก็กดลงไปค่ะกดเห็นเป็นหูสองหูไหมคะเป็นหูสองหูโผล่มาไหมแล้วอย่างเนี้ยถ้าเป็นของที่ซักใหม่ๆนะคะก็จะวางเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าแมวเจ้าอะไรก็ได้เอาวางไว้ในตะกร้าแล้วเด็กจะรู้สึกดีนะคะว่าโอ้นี่นะทุกอย่างเขาวางอยู่ในที่ของมันเรียบร้อย
2: ยุทธวิธีแรกการเล่นก็สนุกแล้วนะ
0: ใช่ค่ะคือเราชอบคิดอะไรซับซ้อนบางทีคุณพ่อคุณแม่ซับซ้อนไงไปสอนลูกลูกเห็นไหมมันต้องมีระเบียบวินัยลูกอุ้ยเราไม่เรียบต้องเรียบร้อยเด็ก
3: คือเรามักจะต่อว่าลูกไปก่อนนะ
2: อ
3: ะไรไม่อะไรก็ต่อว่าลูกไปก่อนแล้วทำดีๆสิเด็กไม่เข้าใจว่าทำดีๆทำแบบไหน
0: นะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะการฝึกลูกให้มีระเบียบวินัยโดยการเล่นผ่านยุทธวิธีการเล่นลองเอาไปฝึกกันที่บ้านได้เลยไม่ยากนะคะเดี๋ยวมาดูยุทธวิธีต่อไปเลยนะคะกับยุทธวิธีการคุยค่ะ
2: มาถึงยุทธวิธีที่สองนะครับนั่นคือการคุยครับ
0: ใช่แล้วนะ
2: มีทั้งประโยคที่ควรพูดและควรระวังในการที่เราจะพูดกับลูกครับคราวนี้เรามาดูประโยคที่ควรระวังอันแรกก่อนว่าคืออะไรนะครับทำไมล่ะ
3: เด็กเขาคงอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทำไมไม่เก็บรองเท้าทำไมนะคะไม่เก็บเสื้อผ้าคือขอคำอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งเขาจะได้รู้ว่าเขากำลังทำเหตุการณ์อะไรอยู
0: ่
3: ถ้าถามว่าทำไมเขาจะจับความไม่ได้
0: เราลองคิดกลับด้านไหมคะเวลาลูกถามเราว่าทำไมอะครับเราก็แบบอะไร
3: ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหม
2: มีคุณพ่อคุณแม่เคยใช้ประโยคนี้บ้างไหมฮะ
4: มังกรทำไมไม่ถอดรองเท้าดีๆล่ะลูก
2: ยังอยู่ในเรื่องของรองเท้า
4: ทำไมมังกรไม่ถอดรองเท้าดีล่ะลูกทำไมทำแบบนี้ล่ะ
2: อันนี้เลย
5: ถามน้องแบงค์ว่าน้องแบงค์ทำไมยังไม่อาบน้ำอีก
2: ไอ้เรื่องอาบน้ำยากเย็นจริงๆเชิญอีกครับ
5: ทำไมเล่นแล้วไม่ยอมเก็บ
2: อันนี้ก็โดนเหมือนกัน
6: ทำไมยังไม่กินข้าวอีก
2: โอ้ยกินเถอะพ่อแม่จะได้กินสักทีก
3: ิน
2: เถอะ
3: เห็นไหมคะทำไมเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีภาพอะไรให้เลย อย่างนี้สู้ไม่ถามดีกว่าว่าทำไมทำให้ดูไปเลยว่าควรจะทำอะไรจะง่ายกว่าไหมถ้าถามว่าทำไมก็คงจะต่อสู้กันอีกนานใช่ไหมคะ
2: ทีนี้มาดูประโยคที่ควรพูดในสถานการณ์นี้กันครับ
0: แน
2: ่ทำผิดก็ทำใหม่ได
0: ้ทำผิดก็ทำใหม่ได้
3: ก็หมายความว่าถ้าไม่ทำการบ้านไม่ทำการบ้านใช่ไหมคะทำไมไม่ทำการบ้านก็ตอนนี้กำลังเล่นอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรเล่นเสร็จเก็บเรียบร้อยนะเดี๋ยวแม่เตรียมตรงนี้ไว้ให้แม่เคลียร์โต๊ะให้เลยนะมา
0: ทำการบ้านกัน
2: ครับ
3: อย่างเงี้ยถอดรองเท้าไม่ดีถอดรองเท้าไม่ถูกต้องตามที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการนะคะย้อนกลับมาที่เกิดเหตุไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่รองเท้าก
0: ระจัด
3: กระจายคนที่โคร
0: ง
3: ทางเขาไม่เพื่อนๆกันแล้วก็ควรจะเป็นเพื่อนกันเอาเข้ามาจับคู่กันดีกว่าอย่างนี้ค่ะทำให้ดูไปเลย
0: มาดูสถานการณ์ต่อไป
2: สถานการณ์ต่อไปอย่า
0: ดุ้งเลยอ่ะ
3: อย่าเนี่ยข้างในกลัวใช่ไหมพวกเราเวลาพูดคำว่าอย่าเรากลัวไปก่อนแล้วว่าจะเกิดเหตุอะไรนะคะเพราะนั้นเราส่งกระแสออกไปแล้วว่าเรากลัวอย่าทำนู่นอย่าทำนี
0: ่อย่าจับอย่าดึงอย่า
2: ปีนอย่าวิ่ง
3: นี่แทนที่เราจะไปแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นเรากลับส่งเสียงไปก่อนแล้วเสียงเนี้ยค่ะบางทีมันไปสร้างความอะไรขึ้น
0: อยากอยากฉันอยากแม่บอกขยะ
3: กระตุ้นที่จะทำอีกทำอย่างนั้นเลย
2: คุณพ่อคุณแม่เอาเลยครับคนละประโยคอย่าอะไรฮะเชิญครับ
7: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นสิลูก
2: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นอ้าวพ่อแม่เชิญครับ
8: เล่นตอนทานข้าวก็จะบอกว่า

0: กินข้าวอยู่แล้วก็ทำหกอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าอย่าทำหกเลอะเทอะกินดีๆกินให้มันอยู่ในเรียบร้อย
1: เล่นไปกิน
2: หกก็หกในจานอะไรอย่าง
1: น
2: ี้ครับเชิญครับ
3: ก็เป็นเรื่องกินนะคะแต่ว่าแต่อย่าเดินกันเดินกินสิ
2: อะไรนะฮะ
3: ให้นั่งกินอย่าเดินกิน
2: อย่าเดินกิน
1: อ
2: ย่าเดินกินอันนี้ชิวเกินไปแล้วนั่งกินดีๆเถอะอย่างนี้ครับครูอุ้ยครับ
1: เราจะต้องมีประโยคที่ควรพูดแทนคำว่าอย่า
2: ใช่แล้วครับประโยคที่ควรพูดก็คือชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องครับ
4: เวลาที่เราพูดคำว่าอย่าเนี่ยนะคะข้างในของเราเนี่ยไม่มั่นคงแล
2: ้
4: วนะเรามีทั้งความผิดหวังเรามีทั้งความกลัวนะคะว่าทำไมลูกถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยอย่าไปก่อนส่งเสียงอย่าไปก่อนนะฮะถ้าจะชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องเราจะมีคำพูดใหม
1: ่
4: อย่างเช่นทานข้าวหกเลอะเทอะอย่างเนี้ยนะแทนที่เราโอ้เห็นทานข้าวหกเลอะเทอะอย่างนี้ไม่ดีแน่ข้างในเราต้องรีบดักให้ทันนะแล้วกว่าที่ถูกควรทำยังไงก็ลูกเห็นไหมข้าวมาอยู่อย่างนี้แล้วนะคะเวลาทานเนี่ยต้องทำให้ดีนะทำยังไงนะถ้าแม่ทานข้าวอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันนะคะลูกจะเห็นในสิ่งที่ดีนะคะหรือถ้าหกมาแล้วทำใหม่นะก็คือเก็บข้าวที่หกเนี่ยนะคะไปไว้ที่ไหนนะคะอย่างเช่นใส่ในทิชชู่หรือใส่ที่อะไรก็แล้วแต
2: ่
4: นะคะแต่ชี้ให้ลูกเห็นว่านี่มันหกแล้ว
1: อย่างนี้นี่คือการชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องมาดูอีก
4: คำว่าอย่าง
2: อ้าวครับ
1: ดีกว่าพูด
2: สิ่งที่ควรระวังครับทิ้งถังขยะไปเลย
1: โอ้อันนี้ออกแนวเป็นชดปะคะ
4: คือถ้าพูดคำนี้นะคะบอกได้เลยว่าคนที่พูดเนี่ยคือผิดหวังไปหมดแล้ว
1: เคยไหมคะ
4: มันหมดถอดใจแล้วเคยแบบอารมณ์ถอดใจไหมเนี่ยถ้าพูดคำนี้ได้
1: น้อยใจลูก
2: หรืออยู่ในอารมณ์เดียวกันนี่แหละอาจจะแบบทิ้งไปเลยหรืออะไรไปเลยพ่อคุณแม่มีไหมครับ
5: ก็มีบางทีซื้อของเล่นให้เขาพอเล่นแป๊บหนึ่งเขาบอกไม่เล่นละหรือไม่สนใจเลยบอกงั้นเดี๋ยวป้าไปทิ้งแล้วนะให้คนอื่นเลยนะ
2: เล่นไปแล้วเบื่อทิ้งดีกว่า
5: ไม่สนใจเลยอะไรเงี้ย
2: ครับ
6: จะมีพวกของเล่นที่เป็นการ์ดอย่างเงี้ยค่ะคือชอบมากไปซื้อใหม่ทุกครั้งแต่ของที่บ้านเนี่ยไม่เก็บเป็นที
2: ่
6: เราก็จะเห็นกระจัดกระจายอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าถ้าเจอไม่เก็บเนี่ยเราก็จะทิ้ง
2: อ
6: ย่างเงี้ยค่ะก็อย่างนี้
7: จะคล้ายๆกันเลยฮะก็คือถ้าไม่เชื่อฟังหรือว่าเล่นแล้วเนี่ยไม่เก็บเนี่ยก็ทิ้งไปเลย
2: ฮะ
1: ดูจะเป็นประโยคที่ได้ผลแต่จริงๆกลายเป็นประโยคที่ควรระวัง
2: ประโยคที่ควรพูดคือมันควรจะอยู่ที่ไหน
1: ซอฟเป็นคำสุขคุณแม่ซอฟมากเลย
4: ประโยคแรกนะคะคือทิ้งขยะไปเลยเนี่ยเหมือนกับว่ามันสิ้นสุดแล้วลูกนะคะเขาไม่อยากที่จะเห็นความผิดหวังของใครหรอกถ้าเราพูดว่าไม่เอาละมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันไปเถอะคือออกไปจากบ้านเราเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันหมดแล้วเหรอมันจบไปแล้วเหร
2: อ
4: นี่มันมีแต่ความผิดหวังนะคะลูกเขาอยากจะเห็นพ่อแม่เนี่ยนะยังมีแรงมีพลังอยู่นั้นอย่าไปให้ถึงจุดนั้นนะที่เรารู้สึกว่าแย่แล้วนะคะแล้วก็เลยพูดคำว่าทิ้งไปเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้ามันไม่ถูกที่มันกระจัดกระจายแค่มองดูว่ามันคงไม่มีที่ให้อยู่หรือมันมีที่ให้อยู่แต่มันไม่ไปอยู่ที่ที่ของมันนะคะเหมือนกับนกเนี่ยรังของเขาก็คือที่ของเขาที่ต้องกลับไปนอนใช่ไหมคะก็แค่รองเท้าคู่นี้มันควรจะอยู่ที่ไหน
2: ครับ
1: แต่เป็นเล่นเกมกับลูกด้วยเนาะ
2: ให้ลูกได้คิดด้วยครับ
4: เหมือนกับบอกให้เขารู้ว่าทุกอย่างต้องมีที่อยู่นะคะ
2: ครับ
1: ใช้วิธีของเล่นกลับบ้านก็ได้ใช่ไหมคะ
4: ก็อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าทำจริงจังนิดนึงนะคะเล่นบ้างบางอารมณ์แต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าต้องการระเบียบวินัยเนี่ยต้องจริงจัง
1: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องของประโยคที่ควรพูดและประโยคที่ควรระวังนะคะอาจจะสังเกตได้ว่าประโยคที่ควรระวังเนี่ยเป็นประโยคที่เราติดมากคือมันออกมาโดยสัญชาตญาณ
2: ขึ้นมาปุ๊บอ๋อเลยนะฮะ
1: คือแบบแต่จริงๆแล้วพอมาดูประโยคที่ควรพูดมันก็ไม่ได้ยากถ้าเราจะปรับมุมมองความคิดสมัยแล้วก็ใช้คำพูดคุยกับลูกในอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกยุทธวิธีหนึ่งนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการอ่านเนี่ยช่วยเรื่องการสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กๆได้อย่างไรบ้างอะคะ
4: คือถ้าผู้ใหญ่เป็นแบบที่ดีนะฮะให้กับเด็กนะเด็กเห็นแล้วเด็กก็จะเรียนแบบเด็กจะทำตามนะคะเด็กก็จะมีภาพใช่ไหมว่าอ๋อที่ถูกต้องทำแบบนี้แล้วนิทานก็เหมือนกันค่ะถ้าเราให้เขาดูนิทานนะคะเราอ่านให้ฟังน
1: ะ
4: แล้วเขาก็ดูภาพไปนี่ภาพที่ดีในนิทานเนี่ยก็จะอย่างนี้นะถอดเสื้อแล้วเก็บแบบนี้นะนะคะเก็บกระเป๋าแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นภาพนั้นบ่อยๆว่า

0: ข้อที่ถูกควรทำยังไงเพราะนั้นนิทานแต่ละเรื่องอย่าไปเร็วนักนะคะขอให้เวลากับนิทานเรื่องนั้นสักนิดนึงถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกเป็นแบบนั้น
1: ค่ะ
2: นี่ฮะคุณพ่อคุณแม่ถือหนังสือนิทานกันอยู่หมดทั้งครอบครัวเลยลองดูตัวอย่างซะหน่อยฮะเรามาเล่านิทานกันใช้การอ่านนี่แหละครับ
3: ห้องรกละเกละกะข้าวของสเปะสปะทันใดนั้นละกาก็เหยียบข้าวของที่วางเกะกะบนพื้นถลาล้มหัวขมำโค
2: ้งโอ้โหนี่ละครวิทยุชัดๆโอ้โห
1: นี่คือเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่ให้ลูกเห็นว่าถ้ามันของมันไม่เป็นระเบียบ
0: ค่ะบางครั้งเราก็ต้องยืมภาพนะคะภาพอื่นเช่นภาพในนิทานนะคะเป็นตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาเป็นตัวแทนคำพูดของเรา
1: ค่ะ
0: คำเราต้องทำ
1: มีไหมคะม
2: ีเอาอีกสักหน่อยฮะ
4: หนูอ่ะอาจงัวเงียนะตอนตื่นนอนแต่หนูอ่ะไม่เคยลืมที่จะเก็บที่นอนและพับผ้าห่มให้เรียบร้อยทุกครั้งแล้วก็พับให้ดู
2: โอเคครับ
1: ให้หนูเป็นระเบียบเก็บที่นอน
2: เก็บที่นอน
1: อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะนิทาน
0: ใช่ค่ะค่ะก็ยืมภาพหนูนะหนูช่วยพ่อหน่อยเพราะพ่อพูดนี่หนูลูกพ่อไม่ทำตามพ่อถ้าหนูพูดอาจจะทำตามนะคะเด็กก็สนุกไปอย่างนั้น
1: แต่พ่อแม่ก็ต้องทำให้ดูด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ตื่นมาพ่อแม่สะบัดผ้าห่มไปทาง
2: ไปลูกไปเก็บที่นอนอย่าง
0: น
2: ี
0: ้แต่ขอยืมภาพในนิทานนะคะเป็นภาพที่ให้เด็กเรียนแบบนะคะ
2: นี่ครบถ้วนเลย3ยุทธวิธีคือเล่นคุยอ่านครับ
1: ใช่แล้วค่ะและวันนี้นะคะแน่นอนเราก็คงจะได้เคล็ดลับแล้วก็ยุทธวิธีในการรับมือแล้วก็ในการปลูกฝังให้ลูกเนี่ยเป็นคนรู้จักเรื่องของระเบียบวินัย
2: ครับ
1: อย่าลืมนะคะไม่ยากเลยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่นี่แหละจะเป็นตัวสร้างโลกของลูกให้เขาไปในทิศทางใดก็ตามที่เราต้องการได้
2: ใช่แล้วครับนะวันนี้ต้องขอขอบคุณเลยครับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวที่อยู่กับเราขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราที่บอกว่าโหอยู่กับเด็กๆมา30ปีแล้วนะคะคุณครูอุ้ยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณคุณอุ้ยมากครับแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะว่าในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได
2: ้พ่อแม่สู้ๆ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะงงชะงงเ
1: ฮ้เอาเฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้

0: จ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อุ๋มหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๋งปิ๋งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้
1: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

อี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อนิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าพูดถึงวัยรุ่นทั่วไปแล้วนะครับถ้าเขามีวันหยุดกันเนี่ยเขาคงไปเที่ยวเล่นดูหนังฟังเพลงกับเพื่อนถูกไหมครับแต่แขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมเขาเลือกที่จะใช้วันหยุดของเขาในทำกิจกรรมที่นี่ครับวันนี้ครับผมเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ3พี่น้องครับผมที่เลือกใช้เวลาวันหยุดมาทำฟาร์มที่นี่กันครับ
1: พัฒน์รัตน์ครับอายุ19ปีปกติผมจะทำกรุ๊ปอังกฤษนะครับถ้ามีเด็กอินเตอร์มาจากโรงเรียนผมจะพาสอนเรื่อง Animal Farm สอนเรื่องแปลงผักสอนขี่ม้าแบบนี้ครับ
0: ตะกี้เราเป็นวิทยากรถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: นอกจากวิทยากรเนี่ยเราทำหน้าที่อื่นไหม
1: มีหน้าที่อื่นครับผมก็ดูแลม้าเหมือนกันที่พอกม้าต้องขี่ม้าทุกวันครับขี่เกือบทุกตัวเลยแล้วก็ช่วยฝึกม้าช่วย

0: สอนแดกพาเขาไปทั่วฟาร์มในฟาร์มสัตว์ในที่ต่างผัก
1: ครับ
0: ATV
1: ขี่อะไรนะ
0: ATV
1: มี ATV ด้วยเหรอที่นี
0: ่ใช่มี ATV เลยเดี๋ยวผมโชว์ได
1: ้เฮ้ยได้ๆทำมานานแค่ไหนนะเนี่ยเราอ
0: ่
1: ะ
0: ตั้งแต่ตัวเท่านี
1: ้ตัวเท่านี้อ่ะอายุเท่าไหร่ตัวเท่านั้นอ่ะ
0: จำไม่ค่อยได้
1: จำไม่ได้ตอนนี้19ถูกมั้ยครับ
0: ตอนนี้19ประมาณ11มั้งครับ
1: ทำมาตั้งแต่11แล้ว
0: ใช่
1: ทำไมตอนนั้นถึงเริ่มทำอ่ะครับ
0: ตอนแรกเพราะตอนผมเคยอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมแล้วผมชอบออกไปข้างนอกไปเดินเล่นไปดูสัตว์เพราะที่ออสเตรเลียเมืองที่ผมอยู่แคมเบราจะมีจิงโจ้อ
1: ยู่
0: ได้โดดทุกที่เลยใช่แล้วผมก็ชอบเดินเล่นแล้วตอนกลับมาที่เมืองไทยครับตอนอยู่กรุงเทพมีแต่รถพวกนี้ผ
1: ม
0: ก็เลยชอบออกมาที่ฟาร์ม
1: คิดว่าการที่เราทำพวกนี้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างไหม
0: ได้ครับ
1: อย่างเช่น
0: มีสกิลครับแบบสกิลสอนแดกใช่ไหมมีสกิลคอมมิวนิเคตกับทุกคนมีสกิลลีดเดอร์ชิพมีต้องมีแพลนนิ่งด้วยแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบ

0: ิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเหมือนจะเป็นกิจกรรมแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นงานเลยทำไมเราถึงเริ่มในที่จะมาทำตรงนี้ครับ
1: ตอนแรกใช่ไหมครับก่อนเปิดฟาร์มผมแค่ชอบมาเล่นพาเพื่อนมาเล่นตอนเด็ก
0: ๆพาเพื่อนมาเล่น
1: ใช่พาเพื่อนมาเล่นมาดูสัตว์มาเลี้ยงสัตว์กันเล่นที่บ่อน้ำขี่ ATV สนุกแล้วก็ตอนเราเปิดฟาร์มแล้วแม่บอกว่าให้พาเด็กคนอื่นเข้ามาที่ฟาร์มโชว์สัตว์ใช่ไหมครับโชว์แปลงผักพวกนี้แล้วก็กลายเป็นอินสตรัคเตอร์เลยผมก็เลยกลายเป็นงานนะครับ
0: กลายเป็นงาน
1: ใช่ตอนแรก it's for fun แค่ทำให้สนุก
0: ตอนแรกก็แค่แบบสนุกถูกป่ะสักพักนึงก็กลายเป็นงาน
1: ใช่กลายเป็นงาน
0: เราทำถี่แค่ไหนครับหมายถึงว่าแบบบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมาทำอย่างเงี้ยแบบนั้นครั้งสองครั้งแล้วก็หายไปเปล่าอันนี้คือเราทำติดต่อกันมา
1: ติดต่อกันตอนผมอยู่ที่เมืองไทยอะครับหลายวันนะครับเกือบทุกอาทิตย
0: ์ก็คือทุกอาทิตย์
1: ใช่ผมไปโรงเรียนที่กรุงเทพครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนมีเวลาว่างเรามีกลุ่มมาส่วนมากเด็กเขาจะมาวันเสาร์อาทิตย์กันผมก็มาจากกรุงเทพมาสอนเสาร์อาทิตย์แล้วก็กลับบ้านไปเรียนต่อวันจันทร
0: ์อืม
1: ใช
0: ่ก็คือเหมือนอันนี้คือเป็นเหมือน full time การทำงานเต็มตัวไปเลย
1: ใช่ whenever ตอนที่มีเวลาก็มาที่นี
0: ่ปกติเนี่ยเด็กวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยเรามีบ้างไหมที่เราออกไปเที่ยวกับเพื่อน
1: มี
0: บ่อยแค่ไหน
1: เยอะหน่อย
0: เยอะหน่อย
1: ใช่ผมชอบออกไปเที่ยว
0: แต่คือเราไปเที่ยวแต่เราก็ไม่เคยทิ้งตรงนี้เลยใช่ไหม
1: ไม่เคยครับใช่ถ้าแม่ถามว่าขอมาสอนที่ฟาร์มหน่อยต้องการเป็น priority แรก
0: เราก็จะเอาที่นี่เป็นสิ่งแรกที่เราไว้เป็น priority ถูกไหม
1: ใช่ต่อคือยังเที่ยวได้อยู่แต่ว่าเที่ยวเสร็จแล้วก็ต้องมาสอน
0: เคยมีบ้างไหมว่าแบบเฮ้ยไม่อยากมาทำมันเบื่อและอะไรอย่างเงี้ย
1: มีอยู่แล้วเพราะผมทำมาเยอะแล้วไงก็มีอยู่แล้วแต่ผมก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะผมคิดว่า it's more important to come here priority แรกนะ
0: การทำงานที่นี่ปกติแล้วทำตั้งแต่กี่โมงครับ
1: depends on the job ครับใช
0: ่สมมติวันนี้
1: เริ่ม8โมงเช้า
0: 8โมงเช้า
1: ต้องฝึกรูทีนขี่ม้าสำหรับวันเด็ก
0: อืม
1: ใช่แต่ปกติแล้วจะประมาณ8โมง7โมงเช้า
0: ถึงกี่โมงครับ
1: ถึงกี่โมงครับประมาณ6โมงเย็น
0: โอ้โห
1: ใช่
0: 7โมงเช้าถึง6โมงเย็นก็คือ
1: เราบาง
0: เวลาก็ทั้งวันแล้วเว้ยเนี่ย
1: บางวันก็ครึ่งวันแต่ว่าปกติแล้วประมาณ6โมงเย็น
0: ว้าวมันก็เอาทั้งวันแล้วนะ
1: ใช่แล้วก็บางทีต้องถึงว่าประมาณ 5-6 ครับไปเพราะเราเพิ่งตัดเทรลด้วยในป่า
0: ทำอะไรนะ
1: ตัดเทรลใช่
0: คืออะไร
1: เป็น
0: เทรลทำทางเงี้ยครับ
1: ทางในป่าได้ขี่ม้าในเนเจอร
0: ์พี่ทราบมาว่ามีน้องชายกับน้องสาวเราอีกที่ทำงานอยู่ที่นี่ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับมี2คน
0: โอ้งั้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราตามดูกันว่าน้องชายกับน้องสาวเขาทำงานอะไรที่นี่

0: องพุธหน้าที่ของน้องเนี่ยทำอะไรเอ่ยที่นี
1: ่ที่คอกม้าผมก็ช่วยสอนแดกขี่ม้าแล้วก็ช่วยดูแลม้าคร
0: ับ อ๋อก็คือหน้าที่หลักๆเราคือเราเป็นครูสอนที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงเลือกที่จะมาสอนขี่ม้า
1: เพราะว่าตั้งแต่แรกแล้วก็เรียนขี่ม้ามานานแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าที่นี่ก็การขี่ม้าเป็นแบบสิ่งที่ไม่ค่อยมีหลายคนทำครับผมคิดว่า
0: เราก็เลยเลือกที่จะทำมัน
1: ใช่ครับ
0: ทำไมตอนนั้นถึงเริ่มขี่ม้า
1: อ๋อตอนนั้นก็ตอนแรกพี่ชายก็ขี่ม้าแล้วแล้วก็แม่ก็ขี่ม้าบ้างแล้วเขาก็อยากให้ผมลองครับเลยผมก็ลองไปแล้วก็ชอบสนุกดีตอนแรกๆเลยก่อนผมแบบเริ่มสอนผมขี่ม้าก็ 5-6 ตัวต่อวันครับ
0: 5-6 ตัว
1: แล้วก็อยู่ในคอกม้าแบบทั้งวัน
0: เดี๋ยวก่อนม้าแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันป่ะ
1: ม้าแต่ตัวต่างกันครับเพราะว่าแบบม้าตัวนี้มันเป็นบรีดชื่อว่าจิปซี่แล้วมันจะแบบตอนมันวิ่งมันจะเด้งมากกว่าม้าตัวอื่นบางตัวก็ดีสำหรับแบบให้เด็กขี่ครับบางตัวเราให้เด็กขี่บางตัวเราไม่ให้เพราะว่ามันยากหน่อยครับครับ
0: ที่เรามาสอนขี่ม้าเนี่ยแม่บอกให้มาทำหรือว่าเราอยากมาทำเอง
1: ก็ตอนแรกๆอยู่แล้วแม่ก็บอกว่าให้มาทำ
0: ตอนนั้นรู้สึกไง
1: ตอนนั้นก็ไม่ค่อยอยากมาเพราะว่ามันกลายเป็นงานแทนครับ
0: จากที่สนุกกลายเป็นต้องทำงานจริงจังแทน
1: ใช่ครับเลยมันก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็โตขึ้นแบบรู้แล้วว่ามันดีต่ออนาคตยังไงบ้างพอคิดอยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบถ้าเราแบบทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแบบตอนผมขี่ม้าตอนสอนเด็กอะไรแบบนี้ก็ทำได้แต่อยู่แล้วก็ไม่ค่อยสนุกเพราะมันเป็นงานแต่ตอนผมขี่ม้าแล้วเรียนอะไรใหม่ๆจากครูที่อยู่ที่นี่ด้วยที่สอนผมได้ผมก็สนุกเหมือนกันนะครับเลยผมก็คิดว่ามันตอนนี้ก็โอเคครับอยู่ที่คอกม้าก็สนุกครับ
0: ตอนแรกๆเนี่ยที่แม่บอกให้มาทำเนี่ยเรางองแงเกเรแค่ไหนไหม
1: งองแงมากครับแบบทะเลาะกับแม่เยอะมากเลยตอนแรก
0: ถึงขั้นทะเลาะเลยเหรอ
1: ใช่ครับเพราะว่าไม่อยากมาครับอยากไปอยากทำอย่างอื่นแบบหาทางที่แบบจะไม่ทำงาน
0: โอ้หาทางจะไม่ทำงานด้วย
1: ใช่ครับเพราะว่าตอนแรกก็แบบก็ไม่ชอบเพราะว่าการที่แบบผมชอบขี่ม้ามันกลายเป็นงานเลยผมก็ไม่ค่อยชอบแล้วหลังนั้นแล้วก็คิดว่าแบบอยากอยู่กับเพื่อนครับเพราะเพื่อนทำอย่างอื่นบ้าง
0: ใช้เวลาปรับตัวนานไหม
1: ก็นานเหมือนกันครับจริงๆแบบทุกทีที่ผมแบบทะเลาะกับแม่อะไรนี้ผมก็จะแบบเริ่มเข้าใจมากกว่าว่าทำไมแม่ให้ทำแบบนี้ครับแบบหลายอย่างที่ผมเรียนการทำงานที่นี่ก็เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองด้วยบางทีผมแบบเราอยากทำแบบนี้แต่จริงๆแบบไม่ควรทำครับเพราะเรามีแบบความรับผิดชอบอะไรนี้ทุกทีที่แบบผมแบบคุยกับแม่อะไรแบบนี้มันก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองบ้างครับว่าผมเป็นคนแบบไหนครับ
0: ก็คือทำงานเร็วก็เลยรู้ตัวเองเร็ว
1: ใช่
0: ตัวเองชอบอะไรอยากทำอะไร
1: ใช่

0: ชื่อเพ็งพันรัตอายุ13ปีค่ะ
1: ครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับน้องพิมพ์นะครับน้องคนเล็กของที่นี่ครับน้องพิมพ์นี่หันท่านหันให้กล้องหน่อยโอเคตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับน้องพิมพ์
0: ทำแปรงขนมา
1: แปรงขนครับตัวนี้มีชื่อไหม
0: โลล่า
1: ชื่อโลล่าโอ้ยขนสวยมากอันนี้คือหน้าที่หลักของเราเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากแปรงขนแล้วทำอะไรอีกบ้าง
0: สอนเด็กเตรียมมาแล้วก็อาบน้ำมา
1: สอนเด็กเตรียมมาแล้วก็อาบน้ำมาอันนี้ที่เรามาทำแบบนี้มาทำทุกอาทิตย์เลยไหม
0: ใช่
1: อ๋อก็คือมาทำพร้อมกับพี่ชาย2คนเลยใช่ไหมครับทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วครับ
0: ประมาณ4ปี
1: 4ปีแล้วตอนนี้น้องพิมพ์อายุ
0: 13
1: 13ทำตั้งแต่9ขวบจริงไหมเนี่ยอันนี้คือเริ่มทำเนี่ยตอนที่เราเริ่มทำเนี่ย

0: แม่บอกให้ทำหรือว่าเราอยากจะมาช่วยเอง
1: อยากมาช่วยเอง
0: ทำไมถึงอยากมาช่วยครับ
1: เพราะว่าชอบม้าแล้วแต่ก่อนเริ่มหนูแพ้ม้าหนูแพ้ม้า
0: แพ้ม้าทำไมถึงแพ้ม้า
1: ไม่รู้
0: มันแพ้ขนมันเหรอ
1: ใช่
0: แพ้อะไรอ๋อแล้วตอนนี้เป็นไงบ้าง
1: ก็อยู่กับม้าแล้วก็ไม่ค่อย
0: จนร่างกายมันมีภูมิต้านทานไปแล้วป่ะตอนนี้อ๋อเรารู้สึกไงว่าเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยแล้วมีเด็กๆมาเต็มไปหมดเลยแล้วเราต้องมานั่งทำงานเน
1: ี่
0: ย
1: มันก็สนุกค่ะ
0: หรอสนุกหรอไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้เล่นเหมือนเขาเราต้องมานั่งทำงานนี้ไม่รู้สึกกันเลยหรอ
1: บางทีก็รู้สึก
0: อ๋อเรามาที่นี่ทุกวันไหนบ้าง
1: วันเสาร์อาทิตย
0: ์สองวัน
1: ค่ะ
0: พอหลังจากนั้นก็กลับไปเรียนหนังสือปกติแล้วกลับมาทำงานทำอย่างนี้ทุกอาทิตย์เรื่อยๆ
1: ใช
0: ่มีข้างไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากทำอ่ะเหนื่อยจังเลยทำไมครับหนูต้องมาทำทุกอาทิตย์ด้วยค่ะแม่หนูอยากไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนบ้างมีไหม
1: มี
0: มีเหรอแล้วตอนนั้นรู้สึกไงเคยไหม
1: เคย
0: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิตอนนั้น
1: ก็อยากไปเพื่อนชวนไปห้างอ
0: ่
1: ะ
0: ไปห้าง
1: ใช่แล้วก็แม่ต้องมาฟาร์
0: ม
1: แต่ก็ถามแม่ว่าบางทีแม่ก็ให
0: ้
1: เลยก็โอเค
0: ก็คือเป็นครั้งคราวไป
1: ใช
0: ่แต่คือเรามองว่าสิ่งไหนสำคัญกว่ากัน
1: ที่นี่
0: สำคัญกว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าที่สำคัญกว่าเราเลือกที่นี่โอ้ดีจังเลยพอเรามาทำงานเนี่ยแล้วเราเห็นพี่ๆมาทำงานเนี่ยเราสุด
1: ก็บางครั้งเพราะเป็น family business
0: เป็น family business
1: ค่ะ
0: อันนี้คุณแม่บอกให้ทำไหม
1: ก็บางทีแม่ต้องบอกให้ทำ
0: การที่เรามาได้ทำงานเนี่ยแล้วเราอายุยังน้อยเนี่ยเราก็ถือว่ามันได้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างไหม
1: มันก็ช่วยแบบว่ามันก็แบบทำแบบที่เราชอบแล้วก็แบบ it just helps our family in general
0: มันดีไงบ้างภาษาอังกฤษก็ได้It's okay.
1: Okay. It just helps our family financially.
0: ช่วยเรื่องการเงินของครอบครัว
1: Yeah, but then it's also something that we enjoy doing.
0: ก็คือเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบทำอยู่แล้วมันมีวันไหนมาที่เราแบบเหนื่อยมากเลยอ่ะไปเที่ยวมาอีกวันนึงไม่อยากตื่นมาทำเงี้ยแต่แบบเฮ้ยต้องมาทำ
1: ก็มี
0: เราบอกตัวเองไงตอนนั้น
1: มีเพราะว่าต้องแบบช่วยครอบครัวช่วยเด็กที่เขาอยากมาขี่เพราะว่าแต่ก่อนนะตอนเป็นเด็กก็มีคนช่วย

0: ครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณหมอโอและคุณแม่เก๋นะครับคุณแม่เก๋นี่เป็นเจ้าของฟาร์มดิเลย์ครับและเป็นคุณแม่ของวัยรุ่นทั้ง3คนด้วยครับคุณหมอโอครับพอได้เห็นวัยรุ่น3คนแล้วเนี่ยคุณหมอคิดว่าไงบ้างครับ
1: ก็จริงๆเขาเป็นเด็กที่น่ารักทั้ง3คนแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักคนกลางเนาะน้องพุทธเนี่ยเขาก็มาฝึกงานที่รามา
0: อ๋อ
1: เราก็จะได้เห็นเลยว่าโอเขาเป็นเด็กที่มีความแบบต้องบอกว่ามีวุฒิภาวะอย่างพุทธเนี่ยเขาก็จะมีความลึกซึ้งมองอะไรเนี่ยเขาก็จะมองในมุมที่แบบลึกกว่าเด็กวัยรุ่นทั่วไปนะคะแล้วก็กับพัทเนี่ยเขาก็จะเป็นสไตล์แบบร่าเริงแต่ว่าเขาก็รับผิดชอบดีก็คือเราก็เห็นเลยว่าโอ้แบบจะปาร์ตี้ดึกแค่ไหนเขาก็มาทำงาน
0: ได้
1: แล้วก็น้องพริมนี่ก็เป็นคุณครูสอนขี่ม้าที่ก็แบบใจเย็นใจดีค่ะ
0: มีลูกหนึ่งคนที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วแต่เนี่ยมี3คนเลยคุณแม่มีวิธีรับมือยังไงบ้างนะครับ
2: จะบอกว่าในช่วงวัยรุ่นเนี่ยแบบเด็กก็มีภาวะตามวัยซึ่งมันก็หนักหนาสาหัสแต่เนี้ยเรามีการเตรียมการเอาไว้ก่อนในช่วงวัยเด็กที่แบบว่าเราก็ฝึกให้เขาคุ้นชินกับหลายๆสิ่งทักษะหลายๆอย่างที่เราให้เขาได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งโตเข้ามาสู่วัยรุ่นจุดเปลี่ยนในชีวิตการเป็นแม่เนี่ยก็คือคงตอนไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเราก็เห็นวิถีชีวิตของเด็กออสเตรเลียรวมถึงลูกเราก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นอยู่กลางแจ้งแอคทีฟเด็กฝรั่งอ่ะเขาดูแลรับผิดชอบตัวเองเราก็เกิดความแบบตั้งคำถามเงี้ยเอ๊ะทำไมแบบเราก็ไม่ค่อยเห็นเด็กไทยเป็นแบบนี้ไงก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยเรามีพื้น

0: เป็นที่ที่เราแบบได้อยู่กับธรรมชาติด้วยเอาท์ดอร์ด้วยแล้วก็ได้ฝึกความรับผิดชอบลูกด้วยคืออยู่ในบ้านเนี่ยต้องบอกลำบากตายายพี่เลี้ยงอะไรเต็มบ้านไปหมดเลยอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้ฝึกตรงนั้นเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นแบบแพลตฟอร์มที่ทรานซิชันจากออสเตรเลียมาเมืองไทย
1: ก่อนที่จะมาอยู่ได้ค่ะเนี่ยเขาเคยต่อต้านมั้ยครับ
0: ตั้งแต่เด็กมาไม่เคยต่อต้าน
1: อย่าง
0: ที
1: ่
0: บอกว่าเขาสนุกไงเด็กจริงๆแล้วในช่วงแบบปฐมวัยที่ยังไม่ได้ถูกเมืองดูด
1: โอเค
0: นี่คือพื้นที่ที่เขาจะมีความสุขสนุกอิสระแล้วได้วิ่งได้เล่นได้ทำอะไรแบบเยอะแยะมากมายที่แบบไม่มีกรอบเพราะฉะนั้นเขาสนุกเพราะนั้นพี่ก็ไม่เคยได้มีใครแบบตอนเด็กๆไม่แบบไม่อยากมาอะไรอย่างงี้ไม่มีนะเพราะว่าสนุกมีอะไรตื่นเต้นใหม่ๆทุกวัน
2: มาต่อต้านตอนไหนคะ
0: มาต่อต้านตอนเป็นวัยรุ่น
1: ตอนเริ่มเป็นวัยรุ่นเขาต่อต้านตอนไหนบ้างครับ
0: คือจะบอกว่าต่อต้านเลยหรือเปล่าก็อย่างที่อาจจะคุยกับเด็กๆไปแล้วคือเขาก็มีอารมณ์อยากที่จะทำเหมือนเพื่อนนะเพื่อนไปสยามก็อยากจะไปสยามอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมแบบเสาร์อาทิตย์เพื่อนได้เดินห้างอยู่ในแอร์สบายๆทำไมเขาต้องมาทุกเสาร์อาทิตย์เลยพุทธเคยบอกว่าเขาไม่มีวีคเอนด์เหมือนเพื่อนคนอื่นอะไรแบบนั้นก็เราก็อธิบายให้เขาเข้าใจว่าแบบว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ย
1: ถ้าผมมองในมุมนึงเอ๊ะหรือว่ามาอยู่ที่นี่ตลอดทุกเสาร์อาทิตย์ไม่มีเวลาไปใช้ชีวิตกับเพื่อนๆเวลาเขาไปอยู่กับเพื่อนเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาหลุดออกมา
0: คือเพราะว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้เรียนพิเศษอะไรใดๆทั้งสิ้นเลย
1: ใช่ไหมผมถามแล้วไม่ได
0: ้เรียนพิเศษไม่มีใครเรียนพิเศษเลยก็คือแบบว่าหลังเลิกเรียนเป็นฟรีไทม
1: ์
0: เพราะนั้นถ้าเขาจะใช้เวลากับเพื่อนเขามีเวลาหลังเลิกเรียนซึ่งนานพอสมควรนะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ถ้าเขาจะมีปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปได้พ
1: ี่
0: ก
1: ็
0: ให้ใช
1: ่ทำไมถึงไม่ให้ลูกเรียนพิเศษครับ
0: ในหลักการเราคิดว่าเรียนที่โรงเรียนควรจะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู
1: ้ครับ
0: ในการที่พอแล้วที่เขาทำข้อสอบได้แล้วเขาได้รับอะไรที่มันเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นแต่การที่เราเน้นมาทำกิจกรรมข้างนอกก็คือเพื่อที่จะพัฒนาทักษะอย่างที่บอกไปแล้วซึ่งมันก็คือ EF หรือเปล่าหมอโอก็คือสิ่งที่ได้จากการพัฒนาสมองส่วนหน้าที่มันกำกับเรื่องของอารมณ์ความอยากในวัยรุ่นเนี่ยมันก็ค่อนข้างได้ชัดเจนเขามีความรับผิดชอบที่เขาจะต้องมาทำสิ่งที่ควรทำสิ่งที่อยากทำเขาอาจจะเอาวางไว้ข้างๆก่อนแต่เขาเลือกจะทำในสิ่งที่เขาควรทำ
1: งั้นเดี๋ยวขอถามคุณหมอเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเมนชั่นคำว่า EF ขึ้นมา EF คืออะไรครับคุณหมอ
2: EF จริงๆมันคือเรื่องของ executive function นะคะมันก็เป็นเหมือนเรื่องของการทำงานของสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นสมองที่มนุษย์เนี่ยมีแตกต่างจากสัตว
1: ์
2: เป็นสมองที่เราเอาไว้คิดวิเคราะห์มองเห็นมองผลควบคุมอารมณ์เลือกตัดสินใจนะคะงั้นมันก็เป็นเหมือนกับสมองที่ควบคุมสมองส่วนอื่นๆแล้วเราก็อยากให้มนุษย์เนี่ยพัฒนาสมองส่วนนี้มากที่สุดนะคะเพราะมันเป็นสมองส่วนที่เราเรียกว่าเป็นแบบexecutive brain ก็คือเหมือนกับบริหารจัดการเรื่องต่างๆทำให้สิ่งที่เราอยากจะต้องทำไปถึงเป้าหมายนะคะตัดสิ่งรบกวนทั้งหลายแล้วก็มีโจทย์มีเป้าอะไรเนี่ยเราก็ไปถึงตรงนั้นนี้ EF เนี่ยมันก็มีหลายโดเมนแต่ว่าอยากให้พ่อแม่จำ3โดเมนหลักๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำไม่ยากหนึ่งก็คือคนเด็กที่มี EFD เนี่ยก็คือมีความจำใช้งานที่ดีความจำใช้งานไม่ใช่แบบกออากาขออาขาแต่เป็นความใช้งานที่แบบที่รู้ว่าอ๋อเวลาจะต้องตัดสินใจอะไรเนี่ยมันเคยมีเมมโมรีบางอย่างอย่างเช่นเพื่อนชวนสูบบุหรี่แล้วมีความจำได้ว่าโรงเรียนเคยสอนว่าบุหรี่เนี่ยมันเป็นอันตรายกับสุขภาพนี่คือเรื่องความจำใช้งานอันที่สองก็คือเรื่องเซลฟ์คอนโทรลเซลฟ์คอนโทรลคือเรื่องของการควบคุมตัวเองนะคะก็คือการทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายมีการควบคุมอารมณ์ตัวเองมีการโฟกัสเป้าหมายมีการที่ทำอะไรที่มุ่งเป้าไปได้แล้วก็เซลฟ์คอนโทรลจริงๆเนี่ยมันทำงานกับวัยรุ่นเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการควบคุมตัวเองเช่นแฟนชวนไปเที่ยวบ้านเนี่ยแล้วเราก็จริงๆใจก็อยากไปแต่ใจก็รู้ว่ามันอาจจะมีอะไรที่แบบเป็นอันตรายแล้วตัดสินใจที่จะไม่ไปนี่คือเรื่องของเซลฟ์คอนโทรลนะโดเมนที่3เนี่ยพี่เก๋ก็พูดไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการปรับตัวหรือเรื่องของความคิดยืดหยุ่นความคิดยืดหยุ่นเนี่ยเป็นทั้งเรื่องของการคิดและเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นทางอารมณ์แปลว่ามันก็ไม่ได้ดังใจแต่ก็ปรับใจตัวเองได้หาทางออกที่ทำให้ตัวเองโอเคขึ้นได้อันนี้คือ EF
1: เด็กที่มี EF กับเด็กที่ไม่มี EF เนี่ยครับความต่างชัดเจนของมันคือด้าน

0: โอ้โหจริงแทบทุกด้านเลยนะ
1: แทบทุกด้านเลย
0: เด็กที่มี EFD กว่าเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจทำได้มากกว่าเพราะว่ามีเป้าหมายมีเซลล์คอนโทรล
1: เขาจะโฟกัสได้มากกว่า
0: ตัดสิ่งเร้าออกไปได้สามารถอดเปรี้ยวไว้กินหวานได
1: ้
0: รู้ว่าอะไรที่ต้องทำทำก่อนอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเล่นเรื่องอะไรก็อาจจะเป
1: ็
0: นเรื่องที่แอร์เลือกได้นะคะงานวิจัยเนี่ยชัดเจนมากว่าที่มี EFD เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นน้อยก็คือท้องน้อยกว่าติดยาน้อยกว่าล้มเหลวทางการศึกษาน้อยกว่าเป็นซึมเศร้าน้อยกว่าด้วยการทำงานของ EF ที่ดี
1: แล้วเด็กที่ไม่มีมันจะไปได้ถึงข้างไหนบ้างครับ
0: ทีนี้มันก็ขึ้นกับหลายปัจจัยละว่าพอไม่มี EF เนี่ยมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนซึ่งพูดจริงว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยเสียงเท่ากันทุกคน
1: เยอะไหมครับ
0: เพราะทุกคนมีมือถือที่เราจะแบบคือสภาพแวดล้อมในบ้านเราอาจจะดีแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมัน
2: มาผ่านมือถือเห็นได้หมดแล้วเราคุมไม่ได้พ่อแม่แบบสมัยนี้เราคุมตรงนั้นไม่ได้เลย
0: เอางี้เราไม่สามารถจะเข้าไปอยู่ในโลกทุกโลกของลูกได้มันหน้าที่ของเราคือสร้าง EF ให้เขามีภูมิต้านทานที่เขาจะไปอยู่ในโลกใดๆที่เราไม่เห็นเนี่ย
2: แล้วปลอดภัย
0: แล้วปลอดภัยเพราะฉะนั้นเด็กที่ไม่มี EF ก็ต้องบอกเลยว่ามันก็มีความเสี่ยง
1: แล้วถ้าสลับครอบครัวที่ไม่ได้มีฟาร์มหรือไม่ได้มีพื้นที่ในการมาทั้งขี่ม้าหรือทำกิจกรรมข้างนอกอย่างเงี้ยคุณหมอพร้อมจะมีวิธีแนะนำอะไรบ้างไหมครับในการสร้าง EF ให้กับเด็กๆเหล่านั้น
0: โอ้ยจริงๆ EF เนี่ยไม่ได้ต้องสร้างผ่านแบบพื้นที่ทำงานของตัวเองจริงๆ EF สร้างผ่านการทำงานในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานบ้านหัวงานบ้านนี่ฝึก EF ดีมาก
1: เขา EF แล้วหรอ
0: มีงานวิจัยเลยว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จเนี่ยพอเขาไปทำงานวิจัยดูเนี่ยเขาพบว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จเนี่ยได้ทำงานบ้านในวัยเด็กเนี่ยสูงเมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยได้ทำงานบ้านมากกว่าเขาเลยมองว่ามันก็มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ออกมาว่าเอองานบ้านเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้ฝึกเรื่อง EF ได้ดีเพราะว่างานบ้านจริงๆมันเป็นงานน่าเบื่อแต่มันก็เป็นหน้าที่แล้วมันก็ทำให้แบบต้องอดทนที่จะทำให้เสร็จต้องใช้ความคิดยืดหยุ่นว่าจะทำยังไงให้มันทำได้เร็วแบบเดี๋ยวเราจะได้เสร็จแล้วเราจะได้ไปดูทีวีเราจะได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการฝึก EF เพราะฉะนั้นหมอก็แนะนำพ่อแม่ว่าทำงานบ้านถ้าไม่ได้มีพื้นที่อย่างอื่นนะคะ EF เนี่ยก็ฝึกผ่านจริงๆบางทีแค่นั่งอ่านนิทานกับลูกในวัยเล็กๆเนี่ยก็ฝึก EF เพราะว่ามันต้องนั่งแล้วก็ฟังนิทานจนจบเรื่อง
1: โฟกัสกับเรื่องนั้น
0: มันต้องใช้ความโฟกัสมันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้การกระตุ้นสิ่งเราอยากจะลุกไปเล่นแต่ว่าก
1: ็ต้องฟังให้จบก่อน
0: ต้องฟังให้จบก่อนอย่างเงี้ยอันนี้คือการฝึกเอฟอะไรก็ตามที่ฝึกความอดทนฝึกที่เราจะกำหนดเป้าหมายแล้วเราทำให้เด็กสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้อันนี้คือการฝึกเอฟมันฝึกผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายเพราะฉะนั้นพาลูกไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนอกบ้านซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้แปลว่าต้องมาทำงานเนาะแต่ว่าฝึกผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบากขึ้นเช่นบ้านเราอยู่แต่กับแอร์ตลอดเวลาเนี่ยก็พาลูกมาเที่ยวสถานที่ที่มันไม่มีแอร์อันนี้ก็ฝึก EF ฝึกความอดทนฝึกความคิดยืดหยุ่นฝึกจัดการกับความไม่ชอบใจอึดอัดขับข้องใจ
2: อุปสรรคต่างๆ
0: นี่คือการฝึก EF ทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันหาแพลตฟอร์มแบบนี้ได้ตลอดเวลาม
2: ันอยู่ในชีวิตประจำวัน
0: มันอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วมันอยู่กับการเลี้ยงดูที่เรามอบโอกาสมอบโอกาสแห่งความไม่ได
2: ้
0: มอบโอกาสแห่งการผิดหวังมอบโอกาสแห่งการทำให้เจอปัญหากับสิ่งที่ตัวเองเลือกเนี่ยมันจะพัฒนา EF ผ่านประสบการณ์

0: ครับหลังจากที่ทุกคนได้ฟังเรื่องราวของเราวันนี้ไปแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไปมากก็น้อยนะครับและวันนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณหมอโอ๋มากมากเลยนะครับและคุณแม่เก๋มากเลยนะคร
1: ับ
0: ที
1: ่
0: มาให้ความรู้กับพวกเราวันนี้ครับผมและตอนนี้นะครับเวลาของรายการเจนวายของเราก็หมดลงแล้วนะครับพวกเราสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หล่าองครักษ์ของข้าจงประกาศออกไปว่าข้าต้องการช่างตัดเย็บที่มีฝีมือเพื่อมาถักทอลายผ้าปูเตียงนอนของข้าใครสามารถทำให้ข้าถูกใจจะได้รับรางวัลอย่างงาม
1: ทุกคนทุกคน
2: มีอะไรเหรอข้าสวย
3: มีอะไรเหรอ
1: ข้าสวยได้ข่าวมามีราชินีจากเมืองมากันอยากได้ผ้าปูเตียงลายใหม่ตอนนี้หาคนทำอยู่นะ
3: ก็ดีนะแล้วข้าสวยได้ข่าวมาจากไหนอะ
4: ที่นายานมีทหารมาเยอะเลย
2: เดี๋ยวฉันไปดูเองมาจากไหนครับโอ้โหแต่งกันเต็มยศเลย
4: เรามาจากเมืองมากันเราฝากหนี้แก่ท่านด้วย
2: อะไรเหรอครับ
4: เราไปละ
3: ได้อะไรเหรอแม่เอกขอดูด้วยขอดูด้วย
0: ข้าต้องการช่างตัดเย็บที่มีฝีมือเพื่อมาถักทอลายผ้าปูเตียงนอนของข้าใครสามารถทำให้ข้าถูกใจจะได้รับรางวัลอย่างงาม
3: ใช่เลยนี่แหละสนใจมากดาวี
5: Let's go!

0: ถึงจุดหมาย
1: โอ้โหทำไมคนเยอะอย่างนี้ What is it

0: Q U E U E Q. A Q. Q's.
1: คนต่อคิวเยอะเลยอ่ะงั้นเราก็รีบไปต่อคิวกันดีกว่า
2: เฮ้ยแซงเลย
1: ไม่ควรนะไม่ควรนะหมูหยอง
2: เออ
3: นี่ได้เวลาแล้วขอเชิญทุกๆท่านที่ด้านใน
4: Who is

0: Queen. Q U E E N. Queen. A queen. A queen. Queens.
1: บัดนี้ราชินีของเราต้องการผ้าปูเตียงลวดลายใหม่ผู้สามารถถักทอได้ถูกใจพระองค์จะให้รางวัลอย่างงามใครหรือผู้ใดมีข้อสงสัยให้ยกมือขึ้นถามผมมีข้อสงสัย
2: What is it

0: question. Q U E S T I O N. Question. A question. Questions.
1: คือใครมีข้อสงสัยก็ให้ยกมือถามนะครับ
2: มีเวลาให้กี่วันน่ะ
3: 2วัน
1: ต้องใช้ผ้าแบบใด
3: แบบใดก็ได้ขอเพียงราชินีของเราถูกใจเมื่อทุกท่านเข้าใจตามนี้เริ่มได้
2: เดี๋ยวพวกเราช่วยกันทำนะ
4: เฮ้ยขอลายเท่ๆเลยนะ
3: 2วันต่อมา
1: What is it?
0: A quilt. Q U I L T. Quilt. A quilt. Quilts.
5: อันนี้เราชอบ
2: ของเราก็สวยไม่แพ้ใครเลยนะ
1: แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยอะ
5: อันนี้เราชอบอันนี้เราก็ชอบอันนี้เราก็ชอบอีก
3: ไม่ได้ครับท่านต้องเลือกออกมาว่าท่านชอบอันไหนมากที่สุด
6: ใช่ๆๆ
5: เราชอบเกือบทุกอันเลย
1: สงสัยจะแย่แล้วดูผู้คนสิ
2: เฮ้ยอย่าเกิดเรื่องนะ
3: ทุกท่านโปรดหยุดก่อนทางเราจะมีการตัดสินกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นตอนนี้ขอให้ทุกท่านกลับไปก่อน
2: เฮ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะ
3: อ้าวท่านทั้งสี่เฮ้ยเราไม่รู้จะทำยังไงดี
2: ผ้าเยอะแยะอย่างเงี้ยคิดไม่ออกเลยอ่ะ
3: รบกวนพวกท่านแล้ว
2: ค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะ
1: อ๋อดาวี่ทำอะไรอ่ะอย่างนี้นี่เองเอามาตอกกัน
2: โหยดาวี่เจ๋งที่สุดเก่งมากจ้ะดาวี
3: ่ขอบคุณมากเด็กๆเราขอประกาศว่าราชินีของเราชอบลวดลายบนผ้าของพวกท่านทุกคน
2: ได้ยังไง
5: จริงเหรอ
2: ได้ไงอ่ะ
5: ผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่งามมากเพราะเกิดจากลวดลายของพวกท่านที่นำมาต่อรวมกันเราชอบมากเลย
3: แปลกมากไม่เคยพบมาก่อน
2: ดูดีเหมือนกันเนาะ
5: เพื่อเป็นการตอบแทนพวกท่านที่ทำผ้าปูเตียงที่วิเศษนี้ให้กับเราเราขอจัดงานเลี้ยงให้กับพวกท่านเป็นเวลา2วัน2คืน
6: เฮ้
2: เฮ้ยงานนี้ได้ดาวี่ช่วยไว้แท้ๆเลยเดี๋ยวพวกเราไปหาขนมกินกันดีกว่า
1: เก่งมากเลยดาวี่
3: แล้วขอขอบคุณพวกท่านมากที่ช่วยเรา
2: ไม่เป็นไรค่ะอาหารที่นี่อร่อยครับพวกเรากินไปตั้งเยอะ
1: เราขอตัวกลับก่อนนะครับมากันนานแล้วอ่ะ
3: เราเข้าใจพวกท่านแล้วพบกันใหม
2: ่กลับกันแล้วนะพวกเรา

0: Question. A queen, a quilt, a queue, a question.
1: เพื่อนๆครับมาช่วยกันเล่นเกม What is it กันนะครับ

0: What is it? Q? Question? Queen! Queen! Good job! What is it? Quilt? Q? Question! Question! Wow!
1: เฮ้ยเพื่อนๆทุกคนเก่งมากนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สอนศิลป
1: ์หูหูหูหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดสดร้อนร้อนเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากมากเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเขาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับด้วยการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็อ้ําเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบๆของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึง
2: ตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึง
1: แล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวเขาใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับ สีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
2: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนาซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับระบบอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/สอนศิลป์ครับ email address สอนศิลป์@thaipbs.or.th ตู้ปน 12

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: าบูชาแบบเนี้ยคุณครูบอกว่าวันสำคัญทางศาสนาแบบเนี้ยอย่าลืมทำความดีกันเยอะๆนะถ้างั้นพรุ่งนี้เราจะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นๆทั้งวันเลยดีกว่าพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันดีๆแน่ๆคุณยายคะกำลังจะทำอาหารหรอคะ
1: ใช่จ้ะยายว่าจะทำอาหารไปทำบุญเลี้ยงเพลที่วัดหน่อยนะจ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยนะคะแต่ว่าเราจะทำอะไรดีล่ะคะพระท่านเขาฉันอาหารอะไรได้มั่งคะ
1: พระท่านเลือกอาหารไม่ได้หรอกจ้ะกุ๊กเราทำบุญใส่บาตรอะไรไปพระท่านก็จะฉันอย่างนั้นแหละจ้ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราควรจะเลือกอาหารที่มีประโยชน์

0: มีสารอาหารครบถ้วนแล้วก็เคี้ยวง่ายๆไม่ลำบากมากเผื่อพระบางรูปที่อายุมากแล้วท่านจะได้ฉันได้ง่ายๆนี่ยายก็ว่าจะทำผัดผักรวมกับแกงจืดเต้าหู้หมูสับไปถวายท่านดีละจ้ะ
1: เออเข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นลงมือทำกันเลยนะคะเสร็จแล้ว
0: จ้าขอบใจกุ๊กมากๆเลยนะจ๊ะ
1: เอ๋คุณแม่ทำอะไรอยู่ล่ะคะ
0: อ๋อแม่จะเอาหนังสือพิมพ์กับพวกเศษกระดาษเก่าๆไปชั่งกิโลขายนะจ๊ะนี่ก็แพ็คใส่กล่องไว้ตั้งหลายกล่องแน่อยู่หลังบ้านโน่นนะจ๊ะ
1: อ๋องั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยยกกล่องที่เหลือออกไปให้นะคะ
0: เอ๋แต่ว่ามันหนักมากเลยนะจ๊ะกุ๊กเฮ้ยไหวไหมเนี่ยกุ๊ก
1: ไม่เป็นไรค่ะไหวค่ะ
0: ว้ายว้ายตายแล้วเป็นอะไรหรือเปล่ากุ๊ก
1: เอ้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกุ๊กเก็บให้นะคะไอ้คุณพ่อขาล้างรถอยู่หรอคะ
2: ใช่จ้าเนี่ยพึ่งจะล้างเสร็จกำลังเช็ดไอ้แห้งอยู่นี่แหละจ้า
1: อ๋องั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยเช็ดให้นะคะ
2: อืมขอบใจมากจ้ะงั้นเดี๋ยวพ่อเข้าไปทำธุระในบ้านแป๊บหนึ่งนะ
1: ได้ใช้เสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแต่ฝากระโปรงหน้าเอ้ยไม่ถึงแฮะ
2: เสร็จหรือยังจ๊ะอาจารย์รถของฉัน
1: ขอโทษค่ะ
3: อ
1: ้
3: าวโถแย่เลยทำไงดีล่ะเนี่ยต้นไม้นี่ก็สูงซะด้วยสิ
1: เอ๋ของเล่นขึ้นไปติดบนต้นไม้หรอแก๊ปมาเดี๋ยวพี่เก็บให้เอง
3: ไหวมั้ยเนี่ย
1: พี่กุ๊กจ้าจ้าไหวจ้าไหวเกือบได้ละได้แล้วได้แล้วจ้าว้า
3: พี่กุ๊ก
1: สิคะคุณแม
0: ่เฮ้ยแล้วนี่นึกยังไงถึงได้ไปปีนต้นไม้อย่างนั้นล่ะเนี่ย
3: นั่นน่ะสิครับปกติพี่กุ๊กเคยปีนต้นไม้ซะที่ไหนเล่าแล้ววันเนี้ยนึกยังไงถึงมาปีนต้นไม้ช่วยเก็บเนี่ย
1: คือว่าวันนี้เป็นวันมาฆบูชานะคะกุ๊กก็เลยตั้งใจว่าจะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นทั้งวันเลยนะคะ
0: โธ่กุ๊กจ๋าเรื่องตั้งใจทำความดีน่ะยายเห็นด้วยนะจ๊ะแต่ว่าบางทีเราก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าเราทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเรื่องปีนต้นไม้เนี่ยกุ๊กไม่ถนัดแน่ๆแทนที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นกลับกลายเป็นตัวเองต้องมาเจ็บตัวซะเองแบบนี
3: ้แล้วก็ทำเครื่องวิ่งของแก๊สพังด้วยล่ะครับ
0: ยายว่าเรื่องที่มันเหนือบากว่าแรงเรามากๆเราก็น่าจะคิดหาทางช่วยทางอื่นดีกว่านะจ๊ะใช่แล้วจ้ะหรืออย่างเรื่องช่วยแม่ยกของหนักๆเนี่ยยังไงยังไงกุ๊กก็ยกไม่ไหวแน่ๆแม่ว่ากุ๊กน่าจะไปหารถเข็นหรืออะไรมาช่วยทุ่นแรงนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องล้มเจ็บตัวแบบนั้น
1: จริงด้วยสิคะกุ๊กลืมไปเลย
2: หรืออย่างเรื่องช่วยพ่อเช็ดรถเนี่ยตรงไหนที่มันเอื้อมไม่ถึงก็ปล่อยมันไปเถอะจ้าเดี๋ยวพ่อมาเช็ดเองส่วนกุ๊กก็เข้าไปเช็ดเบาะหรือเก็บขยะในรถแทนก็ได้นะจ๊ะ
1: นั่นสิคะขอโทษนะคะที่กุ๊กทำแต่เรื่องแย่ๆทั้งวันเลยทั้งที่วันนี้กุ๊กตั้งใจจะทำแต่ความดีแท้ๆเลย
0: โถกุ๊กจ๋ายังไงยังไงเรื่องที่กุ๊กตั้งใจทำความดีเนี่ยแม่ก็ขอชื่นชมนะแม่ภูมิใจในตัวลูกจริงๆจ้ะถึงผลมันจะออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแต่ยังไงก็อย่าเพิ่งท้อนะจ๊ะการทำความดีน่ะเป็นเรื่องดีเสมอจ้ะ
2: ใช่แล้วจ้ะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะจ๊ะลูกพรุ่งนี้ก็พยายามกันใหม่นะจ๊ะ
3: เอ๋แต่พรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันมาฆบูชาแล้วนี่ครับยังต้องทำความดีอีกเหรอ
0: ความดีน่ะทำได้ทุกวันแหละจ้ะไม่ต้องรอทำเฉพาะวันสำคัญเท่านั้นหรอกความจริงแล้วควรจะทำความดีกันตลอดเวลาด้วยซ้ำนะจ๊ะแก๊ปใช่แล้วจ้ะความดีน่ะทำได้ตลอดเวลาจริงๆจ้ะ
1: เข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ก็จะพยายามทำความดีใหม่นะคะคราวนี้กุ๊กจะทำด้วยความรักครับไม่ทำอะไรเกินตัวอีกแล้วค่ะ
2: เยี่ยมมากจ้ะกุ๊กต้องอย่างนี้สิจ๊ะถึงจะสมเป็นลูกพ่อ
3: แก๊ปก็เหมือนกันครับแก๊ปก็จะพยายามตั้งใจทำความดีเหมือนกันนะครับ
0: ดีแล้วจ้ะแก๊ป
4: Hehehehe

ซอรี่หนูกุ๊กตอนประโยชน์อีกอย่างของอาหาร

0: ว่าเรื่องอาหารเนี่ยนอกจากจะใช้กินแล้วยังใช้ประโยชน์เรื่องอื่นๆได้อีกด้วยเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าว้าวผ้าพันคอหมูหน่อยของแม่เหรอคะสวยจริงเลยค่ะ
1: ใช่จ้าเนี่ยสีนี้กำลังฮิตอินเทรนด์เลยนะจะบอกให้ ไหนไหนโอ้สวยจริงๆด้วยจ้ะแต่แม่ว่ามันผืนใหญ่ไปหน่อยหรือเปล่าจ๊ะเออคุณแม่ขานั่นมันผ้าม่านนะคะผ้าพันคออยู่ทางนี้ค่ะโอ้จริงด้วยนี่มันผ้าม่านจริงๆด้วยมองผิดอีกแล้วโทษทีจ้า
2: แล้วแก๊ปเลยจ้าแก๊ปว่าผ้าพันคอแม่สวยไหมจ้าอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยว้ายตายแล้วพ่อแก้วแม่แก้วช่วยด้วย
3: แก๊ปเองล่ะครับแม
2: ่เอ๊แก๊ปเองหรอกเหรอโธ่ตกใจหมดเลยทำไมถึงชอบแกล้งคนอื่นอย่างนี้นะเนี่ย
3: ก็มันสนุกดีนี่ครับท่าทางแต่ละคนน่ะตลกทั้งนั้นเลย
0: แต่คนโดนหลอกเขาไม่ตลกด้วยนะแก๊ปถ้าเกิดเขาตกใจเป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไง
3: โถเอ้ยแค่หลอกกันสนุกนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
2: ไม่ไหวแม่ขอไปนอนพักเอาแรงหน่อยก็แล้วกันนะเหนื่อยแล้วเกินวันนี
4: ้กลับมาแล้วจ้า
0: สวัสดีค่ะคุณพ่อไปทำงานต่างจังหวัดมาเป็นยังไงมั่งคะ
4: ก็สะดวกดีนะจ๊ะแต่เหนื่อยตอนขับรถนิดหน่อยเนี่ยก็ต้องโดบกาแฟนี่แหละจ๊ะถึงจะช่วยให้หายง่วงได
0: ้แหมลำบากแย่เลยนะคะเนี่ย
4: เฮ้ยอะไรเนี่ย
3: แก๊ปเองครับพ่อ
4: โธ่แก๊ปหรอกเหรอหัวใจจะวายตกใจหมดเลยนะเนี่ย
0: ว้ายตายแล้วผ้าพันคอของแม
3: ่เออไม่จริง
0: ข้าวกาแฟเนี่ยซักออกไม่ได้ง่ายๆด้วยนี่ถ้าแม่รู้เรื่องนี้เข้าละก็
2: นี่แก๊ปล่ะทำผ้าพันคอของแม่เลอะงั้นเหร
3: อขอโทษครับแม่คุณพ่อครับคุณยายครับช่วยแก๊ปด้วยสิครับแก๊ปยังไม่อยากตาย
0: นี่แหละนะมัวแต่แกล้งคนอื่นจนได้เรื่องแล้วเห็นไหมล่ะสมน้ำหน้า
3: เอาไว้สมน้ำหน้าทีหลังเถอะครับแต่ตอนเนี้ยมาช่วยแก๊ปคิดก่อนดีกว่าครับว่าจะทำยังไงดี
0: พี่ว่าแก๊ปอะรีบไปซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วหนีออกนอกประเทศไปเลยดีกว่ารับรองว่าแม่ตามไม่ทันแน่นอน
3: ดีครับงั้นรีบไปกันเลยครับเย้พี่ก็จะมาล้อเล่นอะไรกันตอนนี้ล่ะเนี่ยโถ
0: ก็ไหนแก๊ปบอกว่าล้อกันเล่นนิดหน่อยไม่เป็นไรไงล่ะทีนี้รู้หรือยังแล้วว่าคนที่โดนแกล้งน่ะเขารู้สึกแย่แค่ไหน
3: เข้าใจแล้วครับต่อไปนี้แกจะไม่แกล้งใครอีกแล้ว
2: เอาเธอจากกุ๊กยายว่าแก๊ปเขาคงจะสำนึกผิดแล้วเหรอจ้ะรีบช่วยน้องเขาได้แล้วล่ะ
4: เอ๋นี่กุ๊กรู้วิธีช่วยน้องแล้วเหรอ
0: ค่ะวันก่อนคุณยายเพิ่งสอนกุ๊กมาเองค่ะว่าการซักเสื้อผ้าที่เลอะคราบอาหารเนี่ยมันต้องมีเทคนิคนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะผ้าที่เลอะคราบกาแฟอย่างนี้นะต้องใช้แป้งข้าวเจ้าถูทิ้งไว้สักพักแล้วก็เอาไปซักตามปกติแค่นี้คราบกาแฟก็ออกหมดแล้ว
3: ฮ่าคราบกาแฟไม่เหลือแล้วแก๊ปรอดตายแล้ว
0: รีบเอาผ้าพันคอไปตากหรือไปเป่าให้แห้งแล้วก่อนที่แม่จะตื่นขึ้นมาเห็น
3: ครับ
4: แล้วถ้าเป็นผ้าเช็ดหน้าที่เปื้อนหมักฝรั่งนี่ล่ะจ๊ะ
0: ถ้าแล้วหมักฝรั่งอย่างนี้ก็ต้องใช้น้ำแข็งอังไว้หรือไม่ก็เอาไปแช่ช่องฟรีซเลยค่ะนี่ค่ะแช่ช่องฟรีซให้หมักฝรั่งมันแข็งตัวไม่เหนียวเนอะหนักทีนี้ก็ขูดออกได้ง่ายๆเลยค่ะ
4: โอ้เยี่ยมไปเลยแล้วเสื้อพ่อที่เลอะหมึกเนี่ยพ่อจะซักออกได้ไหมจ๊ะ
0: ได้ค่ะลายหมึกแบบเนี้ยเขาให้ใช้น้ำมะนาวผสมกับเกลือทาไว้ค่ะลอยเกลือก่อนแล้วก็บีบมะนาวลงไปให้ชุ่มเลยทิ้งไว้อย่างนี้สักครึ่งวันแล้วค่อยเอาไปซักได้เลยค่ะ
4: ว้าวไม่น่าเชื่อเลยแฮะว่าอาหารนี่ก็ใช้ขจัดคราบเลอะพวกนี้ได้ด้วย
0: ยังมีอีกนะคะ อย่างเสื้อผ้าขาวที่เริ่มหมองๆเป็นสีเหลืองเนี่ยถ้าเราเอาเปลือกไข่มาป่นละเอียดใส่ลงไปในอ่างแช่ผ้าก่อนก็จะช่วยให้ผ้าหายเหลืองได้ค่ะหรืออย่างผ้าที่เลอะน้ำมันเครื่องเนี่ยก็ใช้มะนาวถูที่ลอยเปื้อนให้มันจางลงก่อนแล้วค่อยเอาไปซักต่อค่ะ
1: ยังมีอีกเยอะเลยจ้ะอย่างผ้าที่เลอะกาวเนี่ยก็ใช้น้ำส้มสายชูเช็ดที่รอยเปื้อนก่อนแล้วเอาไปแช่น้ำเย็นจากนั้นค่อยเอาไปซักตามปกติส่วนผ้าที่เลอะคราบเลือดก็ให้เอาไปชุบน้ำเย็นแล้วโรยเกลือตรงรอยเปื้อนทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงแล้วเอามาซักน้ำสบู่อีกทีก็พอจะช่วยได้จ้ะ
4: ว้าวสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ย
3: ฮะครับผมเอาไดร์เป่าผมมาเป่ามันจนมันแห้งแล้วล่ะครับเฮ้อโอ๊ยโอ๊ยหือว้าวไม่จริงไม่จริง
2: เสียงดังอะไรกันน่ะฮะผ้าพันคอ
0: เฮ้ยงานนี้พี่ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะแก๊ป
1: แก๊ปนี่ฝีมือลูกใช่ไหม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ทุกท่านครับตอนนี้อาจจะไม่รู้ใช่ไหมครับว่าพี่โจอยู่ไหนอาจจะมองไม่เห็นพี่โจนะครับแต่พี่โจมองเห็นหมดเลยนะครับว่าใครทำอะไรยังไงอยู่นะครับเรียกว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับสามารถช่วยให้พี่โจมองเห็นได้นะครับว่าใครกำลังทำอะไรอยู่มองไม่เห็นพี่โจอ้าวเลย
2: มีอุปกรณ์แต่ว่าไม่ได้ระวังตัวเองเลยนะครับจะบอกว่าอันนี้ครับเรียกว่ากล้องตาเรือนะครับหรือว่ากล้องเพอริสโคปนะครับภาษาอังกฤษนะครับก็จะไว้ช่วยให้เรามองเห็นในที่ที่แบบสูงๆแล้วเราซ่อนตัวอยู่อันนี้เขาใช้ในเรือดำน้ำครับถ้าเกิดน้องๆสังเกตดีๆคือเรามองไม่เห็นเรือดำน้ำใช่ไหมแต่ว่าเราจะเห็นเป็นแท่งโผล่ขึ้นมาแล้วก็มองไปรอบๆเราใช้เทคนิคแบบเดียวกันนี้นะครับเอามาทำชิ้นงานในรายการสอนศิลป์วันนี้ครับน้องๆบอกว่าโหต้องยากแน่ๆเลยแล้วจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยทำได้ไม่ยากครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะนี่อุปกรณ์ที่เราใช้ก็แค่กล่องน้ำผลไม้สัก2กล่องนะครับแล้วก็กระจกที่เป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับสัก2ชิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากล่องน้ำผลไม้กับกระจกสัก2ชิ้นเนี่ยจะกลายเป็นกล้องตาเรือได้ยังไงสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาประดิษฐ์กล้องตาเรือหรือว่ากล้องเรือดำน้ำนะครับก็เดี๋ยวพี่โตจะสอนวาดรูปนิดนึงละกันนะครับวาดเป็นรูปที่เดี๋ยวเราเอาไว้ใช้ตกแต่งกล้องของเรานะครับเริ่มที่เรือดำน้ำก่อนเลยละกันนะครับเรือดำน้ำเราก็วาดเป็นรูปวงรีก่อนวงรีเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราเติมใบพัดด้านหลังนะครับเป็นหางออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เติมด้านบนเติมกล้องเข้าไปครับกล้องแบบที่เรากำลังจะประดิษฐ์นะครับคราวนี้มาใส่ในรายละเอียดของตัวเรือดำน้ำข้างในนะครับเหมือนกระจกของเรือดำน้ำและคราวนี้นะครับตัวเรือดำน้ำของเราเนี่ยมันจะถูกประกอบขึ้นมาจากแผ่นโลหะหรือแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็ใส่ลวดลายเข้าไปเอาละครับเรือดำน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพี่โจสอนวาดรูปปูแล้วกันวาดรูปวงรีให้ผสมกับสี่เหลี่ยมนิดนึงมันจะดูป้านๆหน่อยก็เติมขาข้างละ4ขาแล้วก็เติมก้ามนะครับก้ามเราก็จะใช้แบบเป็นเส้นโค้งๆออกมาแบบนี้ครับแล้วก็มาระบายสีตรงนี้นะครับเราใช้เป็นสีน้ำที่เลือกใช้เป็นสีส้มๆเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราไปแปะลงบนชิ้นงานของเรานะครับพี่ตัวจะให้เป็นธีมเหมือนกับเป็นรวมเป็นทะเลใช่ไหมมันก็จะออกเป็นสีฟ้าน้ำเงินเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะใส่สีที่แบบตัดกันกับสีฟ้าน้ำเงินหน่อยนึงนะครับตรงกระจกนะครับแค่แตะสีฟ้านิดเดียวแล้วหลังจากนั้นครับก็มาระบายปูกันต่อปูก็ใช้เป็นสีชมพูม่วงๆละกันจากนั้นก็แตะสีม่วงมาเพิ่มความเข้มเข้าไปตรงนี้นะครับอ้าวอันนี้วาดให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวพี่โจจะเอาไปตัดออกมาแล้วก็เอามาแปะบนกล้องของเรานะครับคราวนี้มาที่ตัวกล้องของเราเนี่ยพี่โจใช้กล่องน้ำผลไม้ใช่ไหมครับพันด้วยเทปกาวแล้วก็ทาสีขาวทับรอบนึงนะครับเพื่อที่ว่าทำให้เราระบายสีชิ้นงานได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นละเซ็นให้ดูตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปตัดครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเราจะทำออกมา2กล่องด้วยกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้กล่องเดียวนะครับมันจะสั้นไปนิดนึงอ่ะกล่องตรงนี้พอเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมาต่อกันแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะเจาะรูครับตรงนี้นะครับสักประมาณ2เซนติเมตรรูเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแต่ว่าให้มีความกว้างยาวประมาณ 6เซนติเมตรคูณ7เซนติเมตรแล้วก็เจาะตรงนี้คลิกอีกด้านนึงยี่เราด้านบนไปแล้วคราวนี้ต้องด้านล่างครับ2เซนติเมตรเหมือนกันแต่หลังจากนั้นพอตัดออกมาเรียบร้อยก็จะได้ออกมาเป็นนี้ครับเราก็ออกแบบลวดลายก็อาจจะเป็นลายคลื่นของน้ำนิดนึงนะครับป๊าบก็เอาให้รอบๆทั่วๆกันนะครับประมาณนี้พี่โจก็ออกแบบคร่าวๆให้เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับคราวนี้ไปตัดกระดาษลังครับกระดาษลังให้มีขนาดพอดีกันกับตัวกล่องน้ำผลไม้แล้วก็ให้มีมุมเอียงออกมานะครับตัดเป็นมุมกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็ไปนำกระจกนะครับมาติดเทปกาว2หน้าแล้วก็วางไว้ตรงกลางๆหน่อยให้เป็นมุมที่เราสามารถมองเห็นนะครับถ้า9จริงแล้วแต่น้องๆเลยนะครับว่าจะใช้ความรวดเร็วในการทาแบบไหนอะไรยังไงนะครับเอาละครับก็ติดแล้วก็รอให้กาวแห้งแล้วก็ทำเหมือนกันทั้ง2ด้านนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาระบายสีสีอะคริลิกนะครับที่ใช้ก็ถ้าเป็นฟ้าอ่อนนี่ก็จะเป็นน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็ระบายยาวทั้งแถบเลยนะครับก็จะอีกแถบนึงเป็นสีน้ำเงินรอให้แห้งสักนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยระบายอีกรอบหนึ่งทับลงไปนะครับเอาละก็ระบายให้ทั่วนะครับเป็นลวดลายตรงนี้นะฮะก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับหลังจากนั้นครับเราก็นำเอานี่เลยนะครับแปะปูของเราก็หามุมที่จะแปะลงไปนะครับใช้กาวก็ได้นะครับหรือว่าเทปกาว2หน้าก็ได้นะครับก็ตกแต่งลวดลายจริงๆแล้วน้องๆสามารถใช้อุปกรณ์วัสดุอื่นๆเทคนิคอื่นๆในการที่จะมาทำการตกแต่งกล้องของเราได้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นแค่เหมือนกับทำให้เรารู้ลักษณะของการทำงานของกล้องตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่พี่โจให้ดูตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับนี่ถ้าหากว่าเราไม่มีกล่องน้ำผลไม้ยาวๆอาจจะใช้เป็นกระดาษลังมาประกอบเป็นกล่องเองก็ได้แล้วเราสามารถเพิ่มเติมหูจับหูหิ้วแบบนี้นะครับเรายกไปไหนมาไหนสะดวกขึ้นแล้วเวลาที่จะมองก็อาจจะแบบมองอย่างนี้นี่มีจับโยกไปโยกมาแบบนี้ได้ด้วยนะครับเอาละครับถ้าเกิดสมมุติว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะอวดพี่โจหรือว่าอยากจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆใช้งานอะไรยังไงเล่นแล้วสนุกแค่ไหนส่งมาบอกกันด้วยดีกว่านะครับอยากรู้ว่าชิ้นงานต่างๆที่พี่โจสอนไปน้องๆได้เอาไปใช้งานเอาไปสนุกกับเพื่อนๆไหมนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีน้องๆคนไหนส่งจดหมายอะไรยังไงมาเขียนอวดผลงานกันในช่วงหน้าครับ
0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
2: เอาละครับมาดูอันนี้เป็นชิ้นงานน่ารักมากเลยนะครับเป็นน้องๆทำเป็นสมุดเป็นจดหมายเหมือนสมุดเลยครับแล้วก็มีการแปะสติ๊กเกอร์ใสเคลือบมาด้วยนะครับว่ารูปม้าโพนี่มาสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงแพรวไพลินเชื้อผาเป็งนะครับไม่แน่ใจอันนี้พี่โจอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับอยู่โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดอาจจะเป็นวัดท้ายตลาดแล้วก็วาดรูปพี่โจกำลังกินสายไหมอยู่ตรงพุ่มไม้ค่ะชอบมากนะครับจินตนาการที่พี่โจไปกินสายไหมอยู่ตรงพุ่มไม้นะครับผมน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่งจดหมายมาหาพี่โจแบบนี้โชว์ชิ้นงานกันคราวนี้มาดูใน Facebook กันบ้างนะครับ facebook.com/sonsinclub ครับสวัสดีครับพี่โจผมชื่อออกัสครับ4ขวบชอบดูรายการพี่โจมากเลยครับตอนนี้ปิดเทอมผมกับแม่ช่วยกันทำงานศิลปะเป็นม้าลาย

0: นะครับม้าลายน่าจะเป็นม้าลายจากแกนกระดาษทิชชู่หรือเปล่านะครับลวดลายสวยงามมากนะครับแล้วก็หางเป็นพุ่มเลยนะครับ
1: ขอบคุณออกัสมากเลยนะครับวันนี้ใครที่อยากจะส่งมาแบบออกัส facebook.com ชลสอนสินขับจดหมายแบบน้องแพรวไพลินนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมอีเมลแอดเดรสสอนสิน @thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่กับพี่โจและรายการสอนสินทางไทย PBS ครั้งหน้าลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ICG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ายุภาค2
1: เรียนท่านเจ้าแห่งพายุพวกเด็กๆกลุ่มนี้มีเรื่องจะขอร้องท่านขอรับ
2: ฮะไม่ได้อย่างนั้นหรอ
3: วันนี้ท่านเจ้าแห่งพายุอารมณ์ไม่ดี
4: แล้วจะทำยังไงท่านถึงจะอารมณ์ดีขึ้นมาได้ล่ะ
2: เรื่องนี้เหรออืม
1: จริงด้วยสินะปกติท่านเป็นคนที่ชอบดูละครมากถ้าหากว่าท่านได้ดูละครสนุกๆแล้วก็บางทีท่านอาจอารมณ์ดีขึ้นมาก็ได้นะ
4: ถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราจะแสดงละครให้

0: อประกอบฉากให้พวกเราได้บ้างไหมล่ะ
1: เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวฉันจะเสกของพวกนั้นขึ้นมาจากใบไม้ให้กับพวกเธอเองพวกเธอต้องการจะเล่นละครเรื่องอะไรกันเหรอ
2: ซินเดอเรลล่า
1: แบบนี้สับปะรดก็ต้องเป็นซินเดอเรลล่าสินะ
0: ไม่ได้หรอกซินเดอเรลล่าเป็นตัวละครที่สำคัญที่สุดเลยพวกเราต้องอดน้อยออกแบ่งบทกันถึงจะยุติธรรม
1: ชาวหมู่บ้านเวกจี้เวกจี้ช่างเป็นคนดีกันจริงๆนะ
3: ซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าเจ้าอยู่ที่ไหนน่ะ
4: อยู่นี่ค่ะคุณแม
3: ่วันนี้ฉันจะพาพวกลูกๆของฉันไปงานเต้นรำของเจ้าชายที่ปราสาทกันส่วนเจ้าก็อยู่ที่บ้านทำตัวดีๆนะยะ
4: เราเองก็อยากไปงานเต้นรำของเจ้าชายเหมือนกันนี่นะ
5: ฉันเป็นนางฟ้าผู้ใจดีนี่ซินเดอเรลล่าฉันจะช่วยเสกเสื้อผ้าสวยๆให้เธอไปงานเต้นรำที่ปราสาทนะ
4: ขอบคุณมากนะคะคุณนางฟ้า
5: ไม่เป็นไรหรอกก็เธอเป็นเด็กดีสมควรได้รับรางวัลแล้วนี่นาแต่ว่าเธอต้องรีบกลับมาก่อนเที่ยงคืนนะมิเช่นนั้นเวทมนต์ของฉันก็จะเสื่อมไป
4: เจ้าค่ะคุณนางฟ้า
6: น่าเบื่อจังเลยนี่ฉันจะต้องหาเจ้าสาวของฉันภายในงานเต้นรำวันนี้หรือนี่เธอคนนั้นเธอคือใครกันน่ะ
4: หม่อมฉันคือซินเดอเรลล่าเพคะ
6: ซินเดอเรลล่างั้นเหรอช่วยเต้นรำกับฉันสักเพลงได้ไหม
4: ได้เพคะเจ้าชาย

0: น่าสงสารซินเดอเรลล่าจังเลย
1: ทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะบลีท่านเจ้าแห่งพายุร้องไห้ใหญ่เลยมีใครรู้จักเจ้าของรองเท้าข้างนี้บ้างไหม
2: รองเท้าคู่นั้นเป็นของดิฉันเองค่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นของดิฉันตั้งหากไม่ต้องทะเลาะกันหรอกลองสวมดูก็รู้เองสวมไม่ได้นี่นะเธอลองสวมดูอีกคนก็แล้วกันชัยโยในที่สุดฉันก็ได้เจอกับซินเดอเรลล่าแล้ว
3: ทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมา
0: แสดงได้ดีมากแสดงได้ดีไหนจะบอกฉันว่าเด็กพวกนี้มีอะไรอยากจะขอร้องฉันอย่างนั้นเหรอบริส
1: คือว่าพวกเราอยากขอให้ท่านเจ้าแห่งพายุช่วยหยุดพายุที่จะพัดเข้ามาที่หมู่บ้านเวจี้เวจี้ในวันนี้ให้ทีนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะมีการแสดงครั้งสำคัญของข้าวโพดเพื่อนของพวกเรา
0: อย่างนี้เองเหรอได้สิถือเป็นรางวัลสำหรับการแสดงดีๆของพวกเจ้าก็แล้วกันนะนะแย่แล้วสิคำสั่งสร้างพยุถูกส่งไปยังหอคอยสร้างพยุซะแล้วล่ะ
4: พวกนายรีบตามไปเก็บคำสั่งกลับมาแล้วเข้าเถอะรีบตามไปเก็บคำสั่งกลับมาแล้วเถอะ

0: ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะที่ฉันจะยอมให้อย่าได้คิดว่าเรื่องของลมฟ้าอากาศมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆเป็นอันขาด
1: ครับ
0: แล้วก็ก่อนที่พวกเจ้าจะไปฉันอยากจะถามอะไรพวกเจ้าสักหน่อยคือว่าพักนี้ฉันรู้สึกว่าอากาศของโลกน่ะมันร้อนขึ้นมากแล้วมันก็ทำให้ฉันเนี่ยกลายเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายและเมื่อฉันหงุดหงิดแล้วพายุที่ฉันสร้างขึ้นมันก็จะแรงมากแล้วก็มีบ่อยขึ้นด้วยพวกเจ้าพอจะรู้ไหมล่ะว่าทำไมอากาศของโลกถึงได้ร้อนขึ้นแบบนี
2: ้คือว่าคงจะเป็นเพราะภาวะโลกร้อนละมั้งครับ
0: ภาวะโลกร้อนอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันฝากพวกเจ้าช่วยๆกันดูแลผลไม้ผลมือด้วยก็แล้วกันโลกของเรามีใบเดียวถ้าหากเราไม่ช่วยกันรักษาเอาไว้แล้วใครล่ะที่จะช่วยรักษา
1: ครับ
3: ใกล้เวลาการแสดงแล้วล่ะพวกนายรีบไปบอกข่าวดีให้ทุกๆคนในหมู่บ้านได้รู้กันแล้วเข้าเถอะ
1: ปูนปูนปูนปูน
3: เย้เสมอต้นเสมอปลายดีกันจังเลยนะพวกนายเนี่ย
4: พายุใหญ่จะไม่พัดเข้ามาแล้วนะคะเชิญออกมาชมการแสดงกันได้ตามปกติค่ะ
5: วันนี้พายุไม่พัดมาแล้วนะครับเชิญออกมาชมการแสดงได้ตามปกติเลยนะครับ
6: เรื่องพายุที่เตือนนี้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับทุกๆคนออกมาชมการแสดงกันตามปกติได้เลยนะครับ
7: ทุกคนครับออกไปชมการแสดงกันเถอะไม่ต้องห่วงเรื่องพายุแล้วนะครับ
8: พายุสงบแล้ว
9: พายุสงบแล้ว
10: พ่อเขียวหวานเล่าให้ฉันฟังหมดแล้ววันนี้ต้องขอบคุณริสมากเลยนะที่ช่วยพวกเราเอาไว้
3: ไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เอง
6: ขอบคุณนะริสนั่นถึงคิวข้าวโพดแสดงแล้วล่ะ
11: Woo-hoo!

B Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ผีเสื้อแสนสวย
1: วันนี้แหละฉันจะเป็นคนขันเรียกพระอาทิตย์ขึ้นมาให้ได้เลยคอยดูสิกลัวคอด้วยน้ำยาบดปากซะหน่อยดีกว่าพอจะได้โล่งนี่มันอีกแบบเผ็ดที่สุดเลยนี่นะน้ำน้ำอยู่ไหน
2: เช้าแล้วจ้า
1: เอาเดี๋ยวสิฉันยังไม่ทันได้ขันเลยนะลงไปก่อนสิลงไป

0: ศบริสุทธิ์ตอนเช้านี่สดชื่นดีจังเลยรีบอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนดีกว่าเราลาลาลาลาลาลาลาสวัสดีจ้าเขียวหวาน
1: สวัสดีจากสับปะรดวันนี้อากาศดีเนาะ
2: สับปะรดเธอรู้เรื่องงานประกวดสัตว์เลี้ยงที่จะจัดขึ้นในอาทิตย์หน้าหรือยัง
0: ประกวดสัตว์เลี้ยงเหรอ
1: ก็ใช่นะสิปีนี้ฟักทองเขาจะส่งเจ้าผักบุ้งเข้าประกวดด้วยนะ
0: เจ้าผักบุ้งอะเหรอ
3: ใช่แล้วล่ะเจ้าผักบุ้งเป็นหมาที่สายตาดีที่สุดในหมู่บ้านเลยอะฉันว่าจะให้มันแข่งโดดงับจานล่อนนะ
1: ข้าวพ่อเขาบอกว่าจะส่งเจ้านายติงเกลเข้าประกวดเพราะมันน่ะเป็นนกที่มีเสียงที่เพราะมากเลย
2: ฉันเองก็เอาแมวของญาติมาฝึกอยู่เหมือนกัน
1: อ๋อถ้างั้นน่ะฉันไปขอให้เรือดำน้ำมาเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันแล้วก็ส่งเข้าประกวดบ้างดีกว่า
0: แต่ฉันไม่มีสัตว์เลี้ยงกับเขาเลยกลับมาแล้วค่ะแม่
4: จ้าแม่ทำกับข้าวจะเสร็จแล้วรออีกเดี๋ยวนึงนะจ้าอ๋อเมื่อเช้าลูกเปิดหน้าต่างห้องทิ้งเอาไว้แม่ต้องตามเข้าไปปิดให้ตอนกลางวันทีหลังอย่าลืมอีกนะลูก
0: ค่ะแม่คราวหลังหนูจะไม่ลืมแล้วค่ะ

0: เอ๊ะเธอมาอยู่ในนี้ได้ยังไงกันเนี่ย
1: อ๋อคงเข้ามาตอนที่ฉันเปิดหน้าต่างทิ้งไว้แน่ๆเลย
0: โหปีกของเธอสวยจังเลย
2: สับปะรดแม่ก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วลูกรีบลงมาทานข้าวกันเถอะ
0: ค่ะพ่อเธออยากจะไปกับฉันเหรออืม
3: สับปะรดจ๊ะกินข้าวดีๆสิลูกมัวแต่สนใจอะไรอยู่ได
0: ้อ๋อคือมันชื่อแฟรี่ค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงของหนู
2: สัตว์เลี้ยงเหรอแต่มันเป็นผีเสื้อไม่ใช่เหรอหนูจะเลี้ยงมันได้เหรอจ๊ะมันไม่เหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะลูก
0: ทำไมจะไม่เหมือนคะดูสิมันแสนรู้จะตายจริงมั้ยจ๊ะแฟรี
4: ่เอาไงดีแม่ตั้งชื่อกันแล้วด้วย
3: แต่ลูกจ๊ะผีเสื้อมัน
0: คุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจใครๆเขาก็มีสัตว์เลี้ยงกันทั้งนั้นมีหนูไม่มีอยู่คนเดียว
2: แต่หนูรู้วิธีเลี้ยงมันแล้วเหรอ
3: ไม่ได้นะลูก
0: แต่หนูรักมันนิ

0: แล้วก็กินน้ำหวานจากดอกไม้เดี๋ยวหนูจะหาดอกไม้มาให้มันกินเอง
1: ลูกคงจะเหงานะแม่เห็นไหมพ่อจะเอาลูกหมามาเลี้ยงแม่ก็ไม่ยอม
2: ไม่ใช่ไม่ยอมนะพ่อแต่ลูกยังเด็กเกินไปยังไม่มีความรับผิดชอบเอามาก็รังแต่จะเป็นภาระเราสองคน
1: ก็นั่นไงแม่ลูกก็เลยอยากจะพิสูจน์ว่าเขาทำได
2: ้เอ๊ะพ่อนี่พูดแบบเนี้ยไปจัดการเรื่องนี้เองก็แล้วกันแม่ไม่อยากจะยุ่งละ
1: อ้าว
0: สิแฟรี่ตื่นได้แล้วถึงเป็นวันหยุดก็ไม่ควรตื่นสายนะ
1: สับปะรดพ่อว่าแฟรี่เขาไม่ได้งัวงเงียหรอกเขาน่าจะไม่สบายมากกว่านะลูก
0: ฮะจริงเหรอคะคุณพ่อ
1: พ่อว่าหนูควรปล่อยเขาไปนะ
0: แต
1: ่ที่รักนี่ตั้งแต่หนูเอาแฟรี่มาเลี้ยงพ่อยังไม่เคยเห็นเขากินอะไรเลยนะลูก
0: แต่หนูก็เอาดอกไม้มาให้เขาตั้งเยอะแล้วนี่คะแฟรี่อาจแอบกินตอนกลางคืนก็ได
1: ้สับปะรดจ้าธรรมชาติของแมลงเนี่ยเขาต้องอยู่กับธรรมชาติไม่ใช่มาอยู่ในห้องแคบๆในบ้านของเราถ้าหนูรักแฟรี่จริงหนูก็ควรทำสิ่งที่ถูกต้องนะลูก
0: แล้วพ่อว่าหนูควรจะทำยังไงคะ
1: พ่อว่าคำตอบนั้นหนูรู้ดีอยู่แล้วล่ะจ้า

0: ญ่และงดงามเหมือนกับนางฟ้าตัวนี้น้อยเลยอ่ะ
1: ขอบใจนะจ๊ะสับปะรด
2: พูดได้ด้วย
1: ฉันคือแฟรี่ฟรายจ้าสับปะรดแฟรี่ฟรายอย่างพวกเราตอนเด็กๆจะมีลักษณะเหมือนกับผีเสื้อแต่ถ้าเราได้รับความรักที่แท้จริงเราก็จะกลายร่างเป็นแบบนี้แหละจ้า
3: อืมแล้วเธอจ้า
1: เมื่อกลายร่างแล้วฉันก็จะกลับไปยังอาณาจักรของฉันซึ่งอยู่ในดินแดนเทพนิยาย
3: งั้นเราก็ต้องจากกันแล้วสินะ
1: จ้าแต่ฉันก็จะแวะมาที่หมู่บ้านเวจี้บ่อยๆนะ
0: จริงเหรอ
1: จริงสิฉันสัญญา
0: เราเป็นเพื่อนกันนะ
1: จ้าเพื่อนกันตลอดไป

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ทีมมีคุณสไปแวร์น้องมีคุณกับคุณอาแทมมี่มีคะแนนสะสมนำอยู่ที่300เหรียญและทีมเบสิกครูน้องนิปุ่นกับคุณแม่พลอยมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบบโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนอุปกรณ์ก่อนและนำอุปกรณ์นั้นมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเวลาการใช้อุปกรณ์และบล็อกแอปและเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยเรากลับมาลุ้นและติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: เริ่มครับ
2: โอ้ยหยิบไม่ได้แล้ว
1: นะครับตอนนี้บวกถอดได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมีคุณน่าจะเขียนก่อนนะฮะนี่ปุนก็เขียนตามนะฮะอาจจะได้เรื่องอายุนะฮะแต่ไม่แน่ฮะไม่แน่นะฮะในการปลดรหัสนะครับเอาละครับดูที่โทรศัพท์เลยนะฮะถ้าคิดเลขเสร็จแล้ว
2: หยิบเลยหยิบเลย
1: ปึ๊บเสร็จกดไปนะปึ๊บเข้ารหัสเอาเลยกดเข้ารหัสดูเลยรีบคนเร็วอุ้ยคันนี้มาเท่ากันแล้วนะฮะ
2: คุณแม
1: ่อย่าลืมกดโอเคนะฮะ
2: จ้า
1: พอกดเสร็จแล้ววิ่งไปให้คุณแม่เลยครับคุณแม่ก็ทำหน้าที่แบนนะฮะ
3: เอามาเร็วมาครับ
0: การใช้ Family Sharing เพื่อตั้งค่ากำหนดเวลาที่ใช้งานสำหรับ iOS 1ให้เข้าไปที่ตั้งค่าและเลื่อนหาคำว่าเวลาหน้าจอเมื่อกดเข้าไปจะเห็นชื่อของลูก2กดที่ชื่อของลูกให้หาคำว่าไม่ใช้งานหรือดาวไทม์จะเจอคำว่ากำหนดเวลาและกดให้เป็นปุ่มสีเขียวแล้วจะขึ้นให้กำหนดและเวลาที่ผู้ปกครองต้องการให้ลูกใช้งาน 3. ยังเหลืออีกขั้นตอนคือการจำกัดการใช้แอปต่างๆที่ลูกเล่นว่าจะให้เล่นกี่ชั่วโมงโดยการออกมาหน้าเดิม 4. ค้นหาคำว่าการจำกัดการใช้แอปเมื่อกดเข้าไปจะเจอคำว่าเพิ่มการจำกัด 5. หลังจากนั้นเข้าสู่เลือกแอปจะเจอตัวเลือกแอปต่างๆคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกได้เลยครับว่าจะเป็นหมวดอะไรสำหรับในการแข่งขันนี้กำหนดไว้ให้เลือกแอปและหมวดหมู่ทั้งหมดและเมื่อเลือกเสร็จให้กดคำว่าถัดไปด้านขวามือ6หลังจากกดถัดไปจะไปที่หน้าการกำหนดเวลาสำหรับในการแข่งขันนี้กำหนดเวลาให้ใช้แอปหรือเว็บได้เป็นเวลา2ชั่วโมงหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วถ้าถึงเวลาที่กำหนดแอปจะเด้งหน้านาฬิกาทรายขึ้นมาทันทีเพื่อแสดงว่าหมดเวลาแล้วและลูกหลานของคุณก็จะเล่นไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดครับ
1: เอาเร็วยังไม่เสร็จนะเอาเร็วเชียร์คุณอาเร็วเอาละเอ้ยถ้าเสร็จแล้วรีบกดกิ่งนะฮะมีผลต่อคะแนนต่อเหรียญนะฮะ
2: กดเลย
1: กดเสร็จแล้ว1ครั้งครับทำต่อครับอาจจะผิดก็ได้นะฮะเอาครับคุณอาเทมี่นะฮะผู้ไม่เชี่ยวชาญทางด้านเกมแต่ทันชำนาญกับด้านสีผมฮะเป็นสไตลิสต์นะเอาละครับตอนนี้เฮ้ยเอาไงทำให้จบถ้าจบแล้วให้น้องมีคุณตบ
2: กด
1: เอ๊ะลูกคุณตบมาเอาละครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เบสิกครูนี้ก็น่าจะเสร็จก่อนแต่มีคุณสปายแวร์เสร็จทีหลังแต่ไม่แน่นะฮะเกมนี้นะฮะอย่างนี้ต้องแบนเนี่ยเราจะแข่งกัน3ครั้งนะฮะใครได้2ใน3ชนะไปเลยแต่ถ้าคราวนี้โอ้น้องมีคุณทำได้ชนะนะทำเสร็จก่อนนะปิ้งก่อนน้องนิปุนนะแข่งกันอีก1รอบเอาเปล่าสู้เปล่า
4: สู้
1: นี่สู้เปล่า
4: สู
1: ้เยี่ยมยอดมากเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเริ่มครับครับเอาล่ะบวกเก่งนะฮะบวกเก่งมาแล้วฮะถ้าบวกเสร็จแล้วรีบกลับมาเลยมาเอาละครับน่าจะมีคนจะเสร็จพอนะฮะ
2: เอาเลย
1: ครับกดเลยกดเสร็จแล้วให้งานอาแทมมี่เลยนะฮะหรือน้องนิปุนเสร็จก็คุณแม่พลอยเลยนะฮะเอาล่ะเอ้ยนำเลยนะฮะมีสิทธิ์ช่วยเชียร์คุณแม่เลยเอาละครับตอนนี้นะฮะอาแทมมี่นะฮะสู้ๆนะฮะถ้าชนะนี้เดี๋ยวมีเซตเดนฮะเอาละครับนะฮะบ้างไปตอนนี้แม่พลอยเป็นไงเอ้ยทำไปครับอาจจะผิดก็ได้เอ้ยตอนนี้เรียบร้อย

0: คะแนนรวบรวมมาแล้วนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับรวมเหรียญทั้ง2รอบที่แข่งขันรับไปเลยนะครับ600เหรียญครับส่วนนะครับทีมเบสิกครูนะฮะรวมเหรียญทั้ง2รอบแข่งขันเร็วกว่าด้วยนะฮะแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับรับไปเลยนะครับ800เหรียญตอนนี้นะฮะยังมีคุณสปายแวร์ยังตามอยู่200เหรียญนะฮะตอนนี้อยู่200เหรียญนะฮะได้800เหรียญอันนี้600เหรียญก่อนจะถึงภารกิจที่3นะฮะผมอยากถามคุณแม่แล้วก็คุณอาคุณแม่พลอยก่อนดีกว่านะฮะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราจะเลือกแบบเกมแบบไหนหรือว่าสิ่งในออนไลน์แบบไหนที่ให้กับลูก
1: ค่ะ
0: จะเลือกแบบไหนดี
1: คือจริงๆอ่ะพลอยว่าเกมเนี่ยบางทีมันก็เสริมสร้างทักษะนะคะถ้าเกิดเราได้ลงไปเล่นกับเขาแล้วจริงๆมันก็จะรู้ว่าบางเกมมันก็มีประโยชน์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเราเลือกเกมเราก็จะดูแค่ว่ารุนแรงไห
0: ม
1: เดือดขนาดไหนแบบเลือด
0: ไหมเลือดไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาษายังไง
1: โหดไหมใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องระวังอีกนิดนึงเพราะว่าคนที่เข้ามาคุยกับเขาในออนไลน์เพราะบางทีมันจะมีเสียงพูดได้ด้วยใช่ค่ะก็คือเราก็จะต้องระวังให้เขานิดนึงว่าไม่โต้ตอบหรือว่าไม่ให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เป็นภาษาของคุณที่คุณบอกอันนั้นพอตายแล้วมันไม่มีเลือด
0: อ๋อไดโนเสาร์ไม่มีเลือดซะแล้ว
1: ก็เลยไม่โหด
0: ไม่โหดใช่ไหมลูก
2: ไม่โหด
0: เหรอเคยเล่นเกมแบบโหดไหมลูกมีไหมไม่เล่นไม่ชอบ
2: ไม่มีเลย
0: หรือยังไม่เห็นเคยเห็นไหมเกมแบบเลือดมีไหมเคยเห็นไหมไม่เคยคุณแม่ไม่เปิดแน่นอนยังไงก็ไม่เปิดแน่นอนยังไงก็ต้องเลือกให้ลูกคุณแม่ส่วนใหญ่คุณแม่จะเลือกให้ใช่ไหม
1: จริงๆอ่ะเขาก็จะมีเหมือนไปเผลอโหลดมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแต่ว่าเกมคือเวลามันเกิดเหมือนเกมที่มันเด้งขึ้นมามันก็จะเป็นเกมที่เขาเคยเล่นสไตล์เดียวกับที่เขาเคยเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะพอได้อยู
0: ่อ๋อถ้าเด้งเล่นฟรี
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละครับมาถึงคุณอาเทมี่ฮะ
3: ค่ะ
0: เราจะเลือกอะไรให้กับเด็กคนนี้ดีถ้าอยู่ในมุมมองของอาเทมี่
3: ถ้าเกิดจริงๆสำหรับเด็กเนี่ยแล้วเขาก็ยังเป็นเด็กเล็กอยู่อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเรื่องของการควบคุมของเราเองนะคะแล้วก็อยากจะให้เขาเล่นในส่วนของการเสริมทักษะไหวพริบของเขามากกว่า
0: เกมที่แบบเป็นแบบนั้น
3: ใช่แล้วก็บางครั้งเราก็จะร่วมเล่นกับเขาไปด้วยเลยให้เขารู้สึกว่าเรามีเราเป็นเพื่อนแล้วก็ให้เขาแก้ปัญหาว่าอ่ะบางครั้งอาก็แพ้เหมือนกันนะบางครั้งเขาก็ชนะบางครั้งเขาก็แพ้นะ
0: ให้น้องมีคุณน้องคุณเล่นชนะตลอดป่ะลูกเล่นเกมมีแพ้ไห
2: ม
0: แพ้แล้วเรารู้สึกยังไงอะลูก
2: ไม่ได้เสียใจมาก
0: ไม่ได้เสียใจเลยเหรอแล้วอยากสู้ต่อไหมอยากเล่นต่ออยากชนะไหม
2: แพ้บ้างชนะบ้าง
0: น่ารักมากลูกแล้วเคยแบบเผลอๆไหมแบบเขาปุ๊บมันเดี๋ยวนี้มันชอบนะแบบอะไรไม่รู้เด้งมาปุ้งแล้ว
3: ก็มีเพราะว่าเขาก็จะมีคู่หูพี่ชายอยู่อะไรเงี้ยพี่ชายก็จะเก่งกว่าอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ก็พากันไปเล่นแล้วก็บางครั้งก็จะไปโหลดบ้างนะอะไรเงี้ยแต่จะเป็นโหลดฟรีแต่ว่าบางครั้งเราก็จะรีบหยิบโทรศัพท์มาดูมันมีไอเทมมันมีแบบแอปใหม่ๆมาอีกละอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: ครับผมเอาละครับมาแล้วครับภารกิจนี้ผมบอกได้เลยเราจะแนะนำเกมร่วมกันเล่นได้ทั้งครอบครัวแน่นอนว่าพอพูดถึงคำว่าโคดดิ้งทุกคนอาจจะเฮ้ยอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับผมทำรายการนี้นะผมบอกเลยขาสั่นทุกครั้งเมื่อได้ยินคำว่าโคดดิ้งแต่ถ้าทุกคนลองเปิดใจนะฮะเกมมันจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดแน่นอนนะครับเพราะว่าโคดดิ้งเนี่ยจะช่วยในการพัฒนาแล้วก็จัดลำดับความคิดการใช้หลักการเหตุผลไม่ว่าจะเป็นการวางแผนนะครับรวมถึงการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆเกมภารกิจรอบที่3ก็คือร่วมด้วยช่วยคิดไปชมกติกากันเลยครับ
4: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดเกม Ambulance Ride คู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่า Ambulance Ride โดยคู่หูไซเบอร์จะร่วมด้วยช่วยกันโพสต์รูปถนนเพื่อนำทางให้รถฉุกเฉินที่มีคนเจ็บอยู่ไปถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากที่สุดนอกจากนี้เมื่อหมดเวลาให้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมหยุดทำ และถ้าหากคู่หูไซเบอร์คู่ไหนพารถฉุกเฉินไปถึงก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไปจะต้องทำให้ได้มากที่สุดภายใน10นาทีในการแข่งขันเราข้ามเกมง่ายไปจนมาถึง7ด่านที่ยากที่สุดด่านที่1มีค่าความยาก100เหรียญด่านที่2มีค่าความยาก150เหรียญด่านที่3มีค่าความยาก200เหรียญและเหรียญคะแนนจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด่านละ100เหรียญ
0: นั่นแหละครับและนี่ก็คือกติกาในการแข่งขันในรอบที่3นี้นะฮะภารกิจที่3ของเรานะฮะไม่รู้ว่าจะยากจะง่ายยังไงแต่ต้องสู้กันนะครับเอาละครับเราจะเล่นกันทีละทีมทีมละ5นาทีนะครับเราเริ่มจากทีมเบสิกครูก่อนนะครับเชิญครับแม่พลอยครับกับน้องนิปุณนะครับเดี๋ยวพี่บอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะจะมีเวลาทีมละ5นาทีนะครับเล่นไปเรื่อยๆทำคะแนนสะสมไปเรื่อยๆเลยนะครับ
5: ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับมาแล้วเอาละคุณแม่ดูนะฮะ
1: เตรียม
0: เฮ้ย
1: น้องวนมา
0: วนมาวนมาเร็วไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ย
1: น้อง
0: ไปมาคนนี้ไปไงดีวะ
1: ตาตาไปยาวก่อนจากรถพยาบาล
0: นี่นะครับ
1: ตรง
0: ตรงไป
1: เลี้ยว
0: นี
1: ่เลี้ยว
0: ดี
1: งั้น
0: 5นาทีนะครับ5นาทีไปครับไปครับเฮ้ยได้หลายอันแล้วฮะนี่นะครับเป็นการร่วมมือของครอบครัวนะฮะคุณแม่พลอยแล้วก็น้องนิปุ่นนะฮะ
1: แป๊บนึงนู่น
0: ๆตรงนี้ไปๆๆนี่เอาล่ะดูนะฮะ
1: ไปไป
0: เป็นการเกี่ยวกับโคดดิ้งนะฮะ
1: ไปต่อเลยตรงเดี๋ยวตรงค่ะ
0: ตรงค่ะบอกได้ปึ๊บปั๊บพอให
1: ้เดี๋ยว
0: ๆนี่ไง
1: โอเคครับนึง
0: ไปเยี่ยมไปไหนๆเอ้ยเอ้ยเอาละ5นาทีนะตอนนี้เวลาเป็นไงครับ
2: เวลาที่9แล้วเหรอ
1: ใช
0: ่เอาครับดูหน่อยฮะดู
1: เทไปนู่น
0: ๆครับเอาละครับยังไม่หมดเวลานะฮะเวลาก็ห้วนมาแล้วนะฮะอีกกี่นาทีนะ
1: จากรถพยาบาล
0: ไปแล้ว3นาทีครึ่งนาทีครึ่งนะฮะ
1: ต้องต้อง
0: เอ้ยเกมนี้สนุกว่ะเฮ้ยเกมนี้สนุกทักษะว่ะคุณแม่เป็นไรฮะคุณแม่เป็นโรคอะไรมาแล้วมาดิเอาแล้วโอ้ยมันเหมือนเตอร์ติสมันเหมือนเตอร์ติส
2: ทำไมกลับมาเลเวล8
0: อ่
1: ะแม่ก็งงเหมือนกัน
0: เออ
1: ทำหนึ่ง
0: ฮึบ
1: อ่ะ
0: ฮึบ
1: ไปนู่น
0: ไปไป
2: ต้องเลเวล9
0: เอาละครับสเตจ9แล้วฮะเลเวล9แล้วฮะ
2: ว้าว
1: นั่นแค่เอาเลยเดี๋ยวโอเคตรง
0: นี่ครับ
1: เลี้ยว
0: เลี้ยว
1: ตรง
0: ตรงอืมอืม
1: ไป
0: ไปเล่น
2: อันนี้ก้าวเลยต้องแบบที่สิบ
1: โอเค
0: ครับ
1: โอเคครับ
0: สิบห้า
1: อ
0: ัน
1: นี
0: ้เวลาเป็นไงฮะเวลา
2: ต่อไปก็ต้องแบบที่สิบ
1: โอเค
0: เหลืออีก2นาทีครึ่งครับไปไปไปจะถึงเลเวลไหน11แล้วเร็วเอาละ11แล้วเล่นไปเลยนะ5นาทีนะ
1: เดี๋ยว
0: เดี๋ยวจะเราจะรวบรวมคะแนนกันครับ
1: ตรงลงมาเดี๋ยวนอนนอนตามกัน2อัน
0: ครับคุณแม่ครับปึ๊บไปยังยังเฮ้ยไปอุ๊ย12แล้วโอ้ยน้องมีคุณ12แล้วอ่ะ
1: โอเค
0: ไหวไหมอ่ะ
1: ได้เลยลองเช็คอันนี้
0: ครับไป
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ไป
2: สิบสามแล้วเหรอมัน
0: สิบสามแล้วเอาล่ะผมว่าสนุกกันในครอบครัวจริงๆนะ
1: ตรงเดี๋ยวนอนเดี๋ยว
0: นอนง่วงเหรอฮะไม่ใช่
1: ง่วงอีกอันนึง
0: ง่วงอีกอันนึง
1: อ่ะอีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงไม่ได้ไม่ได้อีกอันนึงแล้วก็ค่อยตรงลูกป้า
0: เฉียบ
2: ได
0: ้เยอะไ
2: ปได้ยินเหรอ
1: 13นะ
0: 13นะ
2: แล้วก็ต้อง14
1: ครับ
0: เวลาครับเวลาครับเหลืออีก1นาที20นาทีนะฮะไม่ใช่สิ1นาที20วินาทีโอ้แข่งกัน20นาทีเป็นไปไม่ได้คุณแม่เฉียบขาดมากมาญี่ปุ่น
2: เวลาที่15
0: 15นะฮะยากขึ้นนะตอนนี้เริ่มยากขึ้น

0: าแล้วครับ
1: อีกอันนึงพี่น้อง
0: อืม
1: อีกอันนึงริมซ้ายริมซ้ายซ้ายซ้ายสุด
0: พึ่งไม่ใช่
1: นอน
0: นอนนะฮะ
1: นอนอีกอันนึงนอน
0: นอนนอนนอนอีกอันแล้วอ้าวนอน
1: ฟ้าสุดฟ้าสุด
2: นอนเหรอ
0: มึงง่วงนอนเหรอครับ
1: ครับ
0: น้องนิปุน
1: หมดหรือยังนะ
0: ยังครับยังนะใกล้แล้วฮะใกล้แล้วฮะใกล้แล้วนะครับหมดเวลาครับกดสิฮะกดสิฮะโอ้โหลืมเลยอุ้ยเกือบพลาดแล้วอ่ะน้องญี่ปุ่นมานี่ครับเอาล่ะครับตอนนี้หมดเวลาไปแล้วนะครับทีมเบสิกครูนะฮะปรบมือคุณแม่ฮะเราได้อะไรจากไอ้ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ย
1: ได้ความไวเราต้องฝึกทักษะในการทำงานกันเป็นทีมนิดนึง
0: ทำงานกันเป็นทีมยากไหมลูกนิปุน
2: ยากค่ะ
0: ยากแต่ปู่นี่ทำไปได้หู15ใช่ไหม
1: ใช่
0: 10เดี๋ยวเรารวบรวมคะแนนเหรียญว่าจะได้เท่าไหร่นี่คือทีมแรกนะครับผมต้องบอกตรงนี้นะฮะตอนนี้เหรียญน่ะผ่านมาแล้ว2ภารกิจเนี่ยคะแนนยังเท่ากันอยู่เหรียญเท่ากันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าชนะในเกมนี้อาจจะเป็นผู้แชมป์ออฟเดอะวีคก็ได้ผู้ชนะในแชมป์ออฟเดอะวีคก็ได้นะครับสู้มั้ยฮะเอ้ยสักหน่อยไปล่ะสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยปังเขาให้นี่ชอบเหลือเกินนะลิ้นยาวมากเลยเด็กคนนี้ก็ต้องเล่นกัน2คนนะฮะไม่ได้เล่นคนนี้ต้องเล่นคนนี้ด้วยเอาล่ะอาร์เทมี่ฮะขอให้โชคดีนะครับเขาทำไป15เลเวลเลยสุดเลยแล้วเขาใช้ไป4นาทีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้าได้15แล้วเวลาจะน้อยกว่าไหมมีสิทธิ์ชนะครับอ่ะน้องมีคุณมาอาร์เทมี่มาถ้าพร้อมแล้วเอานะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
3: ไปเริ่มเลย
0: องเอาแล้ว
1: หมุน
0: หมุนอ้าวดีมากดีมาก
3: ไปคุณ
0: ไป
3: คุณ
0: มาวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งนี่ดีมากโอ้โหรู้มุมกล้องเด็กอะไรก็ไม่รู
3: ้ไปคุณวิ่ง
0: ไปคุณวิ่งคุณ
3: เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเ
0: ร็วโอ้ยสองแล้วสองแล้วสองแล้ว
3: ตรงตรงตรงอีกตรงอีกโค้งแล้วโค้งดีๆดูดี
0: อ่าโค้งได้
3: โค้งอีกโค้งอีกดูดี
0: เฮ้ย
3: วิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
0: ไปไปไปไปไป
2: เอาม
0: ามาปึ้งเอาละครับเลเวล4แล้วนะฮะมีโอกาสนะครับ
3: ไปคุณวิ่ง
0: คุณมาคุณ
3: ลุงลุงลุงลุงลุง
0: ค
3: ุ
0: ณมาคุณมาโอ้เก่งมากเก่งมาก
3: ปึ้งคุณโค้งก่อนลูกโค้งโค้งยังไงโค้งยังไงโค้งไม่ใช่โค้งยังไงโอเคตรงโค้งอีกโค้งสิลูกโค้งโค้งโค้งนั่นแหละอ้าวนอนนอนนอนนอน
0: นอนนอนนอนนอนนอน
3: นอนเร็วนอนอีกเร็วอีกเร็วอีกโค้งอีกโค้งอีกโค้งอีกต้องวิ่งเร็วต้องวิ่ง
0: เก่งมากลูกเก่งมากลูกเอาละครับถ้า15เลเวลเท่ากันนะเราจะมาดูกันที่เวลานะฮะโอ้อาร์เทมี่ก็ใช่ย่อยนะฮะน่าจะเสียเกมพวกเตอร์ติสนะ
3: วิ่งคุณ
0: วิ่งวิ่งเก่งมากลูกนาทีครึ่งครับเอา
3: คุณเริ่มโค้งเหรอลูกโค้ง
0: ทันแล้ว
3: โอเคตรงตรงอีกโค้งอีกโค้งนั่นแหละโค้งอีกฝั่งนึงโอเคนั่นแหละเอ้าเตรียมโค้งเก่งมากโอเค
0: ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปดแล้วนะแปดแล้วนะเร็วเร็วเฮ้ยปึ๊บหอรถจอดแล้ว
3: ตรงตรงก่อนตรงก่อนลูกตรงนอนตรงนอน
0: ตรงนอน
3: นอนอีกนอนอีกแล้วโค้ง
0: ไม่ง่วงแต่ต
3: ึ๊บตรงตรงตรงตรงตรงตรงลูกตรงก่อนดิตรงโค้งอีกโค้งโค้งลูกโค้งโค้งโค้งหมุนหมุนนั่นแหละหมุนอีกฝั่งนึงหมุนอีกฝั่งนึงตรง
0: เก็บว่ะ
3: ตรงตรงแล้วหมุนอีกฝั่งนึง
0: ปึ๊บขาดมาเก้าแล้วนะฮะตอนนี้เก้าแล้วนะฮะไปครับไปนี่เร็ว
3: ไปคุณ
0: สิบแล้วสิบแล้วนับ
3: ตรงเลยคุณ
0: ตรงมีครึ่งนะฮะครึ่งทางแล้วนะฮะ
3: นั่นละตรงอีกอ่ะโค้งหลบโค้ง
0: ตรงไม่ถูกก็ลุ้นเนอะ
3: ตรงลงตรงลงตรงลงโค้งโค้งนอนเลยเฮ้ยเตี๋ยวผม
0: มาแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วเอาละครับสูสีนะผมว่า12แล้วฮะเร็วฮะเร็วฮะเร็วฮะเวลาครับ
3: ไปคุณ
0: 3นาทีแล้วเร็วๆๆอีก2นาทีแล
3: ้
0: ว
3: เร็วๆๆๆ
0: มีโอกาสครับมีโอกาสครับ
3: ลงลงลง

0: ลงอีกแล้วหมุนหมุนหมุนถูกต้องโอเคนอนนอนแล้วหมุนอีกฝั่งนึง
1: เร็วว่ะ
0: เอ้ยหมุนอีกฝั่งนึงนั่นแหละไม่ใช่สิเมื่อกี้นั่นแหละโอเคหมุนอีกฝั่งหมุนหมุนก่อนลูกโค้งลูกโค้งโค้งของเราตรงวิ่ง
1: 14ละเอาล่ะมีลุ้นฮะเฮ้ยเร็วๆอันนี้ยากอันนี้ยากเฮ้ยไม่ยากว่ะมาดีฮะมาดีเฮ้ยเก่งๆๆไป
0: ไปคุณ
1: ไปคุณแล้วแล้ว15แล้วนะ
0: ไป
1: แล้ว
0: ล
1: ู
0: ก
1: 10แล้วเร็ว
0: โค้งเหรอลูกโค้งแล้วโค้งอีกฝั่งนึงโค้งอีกฝั่งนึง
1: เร็ว
0: โค้งอีกฝั่งนึง
1: เออ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เนี้ยอันนี้
1: เร็วๆ
0: โค้งอีกฝั่งนึงโค้งหลังโค้งโค้งตรง
1: ไปเลย
0: นอนตรงนอนนอนแล้วโค้งอีกโค้ง
1: เร็ว
0: ตรงตรง
1: เร็ว
0: แล้วโค้ง
1: อ่ะลูก
0: ตรงตรงคุณ
1: ครบ15เลเวลฮะขอเสียงปรบมือ
0: เก่งไหม
1: เก่งมากนะตอนนี้นะครับเรามาลุ้นกันที่เวลานะฮะเพราะทำได้15เลเวลเท่ากันนะฮะแล้วคะแนนเหรียญนะครับสำหรับ2ภารกิจแรกเนี่ยทั้ง2ทีมนะฮะเบสิกครูแล้วก็มีคุณสปายแวร์นี่ก็ทำเหรียญได้เท่ากันตอนนี้นะฮะตอนนี้มีคุณสปายแวร์นะฮะผมต้องบอกนี่นิดนึงนะฮะทำได้15เลเวลเท่ากันอยู่นะฮะ
2: wow.
1: กับเบสิกครูนะฮะต่างกันที่เวลานะครับซึ่งเบสิกครูเนี่ยฮะทำเวลาไปได้4นาที27วินาทีเพราะฉะนั้นมีคุณสปายแวร์จะต้องทำให้ได้น้อยกว่า4นาที27วินาที
3: ว้าว
1: ผมขอประกาศตรงนี้นะครับว่ามีคุณสปายแวร์ทำเวลาไปได้4นาที10วินาทีฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับชนะไปในเกมนี้นะครับเรามารวมเหรียญกันนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะฮะทำไปได้15ด่านนะครับรับเพิ่มไป 1,500 เหรียญนะครับแต่ทำเวลาได้ดีกว่าได้เพิ่มไปอีก100เหรียญรวมเป็น 1,600 เหรียญครับเก่งมากมากนะครับทีมเบสิกครูทำได้15ด่านนะครับรับเพิ่มไป 1,500 เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่หูไซเบอร์ทีมมีคุณสปายแวร์ทั้ง3ภารกิจนะฮะได้ไปทั้งหมด 2,500 เหรียญครับส่วนทีมเบสิกครูนะครับทำไป3ภารกิจรวมได้ 2,400 เหรียญครับโอ้โหแพ้กันเพียงนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเชิญทางนี้เลยฮะทั้ง2ทีมนะครับเอาละครับเบสิกครูแล้วก็สปายแวร์นะครับเรามาประกาศผลผู้ชนะกันดีกว่านะครับทีมชนะได้แก่ทีมมีคุณสปายแวร์นะครับยินดีด้วยนะครับรับไปเลยนะครับโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาทและเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รับไปเลยครับนี่ไง
0: มีคนรับ
1: ไปขอบ
0: คุณครับยัง
1: ถ้วยรางวัลนะครับเอาละครับและนี่ก็คือทุนการศึกษานะฮะ 5,000 บาทและนี่ครับเกียรติบัตรได้ไปด้วยหนูได้2อันคุณอาได้ 5,000 ขอแบ่งสักเท่าไหร่ขอแบ่งสักเท่าไหร่อยากได้กี่อยากได้กี่บาท
2: ไม
1: ่หรอไม่หรอและทีมผู้ชนะประจำสัปดาห์นะครับแชมป์ออร์วีของเราคือมีคุณสปายแวร์ครับ
0: ขอบคุณครับยัง
1: ส่วนทีมเบสิกครูนะไม่ต้องเสียใจนะครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องนิปุนนะครับเอาล่ะครับคุณแม่พลอยวันนี้มามีความรู้สึกไงบ้างสนุกไหม
4: สนุกค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบลูกได้ประสบการณ์ใหม่
1: ๆครับ
4: ดีค่ะ
1: แล้วน้องนี่คุณล่ะครับสนุกไหมครับ
5: สนุกค่ะ
1: สนุกครับแล้วกะจะเอาไปเล่นที่บ้านไหมเดี๋ยวพี่หอยให้กระดิ่งไปอันนึงนะเล่นติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งที่บ้านเลยนะล่ะครับแล้วทางคุณอาร์ตแทมมี่นะครับ
6: สนุก
1: ว
6: ัน
1: น
6: ี้
1: มาเป็นไงบ้าง
6: สนุกมากๆเลยค่ะได้มีโอกาสได้มาเล่นแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหลาน
1: ครับผมมีคุณล่ะครับสนุกไหมครับ
7: สนุกครับ
1: วันนี้จะเอาอะไรกลับบ้านบ้างครับ
7: 3อันเน
1: ี้
7: ย
1: 3อันนี้เอากลับหมดเลยไหมจ้ะแล้วอย่าลืมเจอกันแล้วทักกันบ้างนะไอซีโอดีไหมอะไรครับโอ้ยมีปืน

0: เนี่ยจะเล่นสองข้างด้วยนะฮะหนังสองเรื่องพร้อมกันเลยนะครับขอขอบคุณทีมมีคุณสไปแวร์แล้วก็ทีมเบสิกครูด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ด้วยขอบคุณคุณอาด้วยนะครับเอาละครับถึงแม้ปัจจุบันนี้นะจะมีเทคโนโลยีเข้ามามากมายมีทั้งคุณและโทษนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสถาบันครอบครัวครับจะเป็นด่านแรกที่จะปกป้องเด็กๆแต่ก่อนจากกันไปวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้รับประโยชน์จากรายการนี้ทั้งความสนุกสนานความน่ารักความอบอุ่นและนอกจากนั้นนะครับยังได้รับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการรับมือของยุคดิจิทัลในปัจจุบันที่ผู้ชมจะได้รับไปอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยได
1: ้เลย
0: สักหน่อย
1: เฮ้ยโยกไปโยก
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
1: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะเนื่องจากร่องมรสุมค่ะได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะซึ่งส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้มีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะในส่วนของภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้สำหรับภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เช่นกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะสำหรับในวันนี้นะคะมีบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมายังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนแถวภาคตะวันออกคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรและบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างรวมถึงอ่าวไทยตอนล่างคลื่นจะสูง 1-2 เมตรค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีประกาศฉบับล่าสุดออกมาเป็นฉบับที่8เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะในช่วงวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

สำหรับเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพื้นที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่31สิงหาคมและวันที่1กันยายนมีดังนี้ค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่2กันยายนมีดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด27-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด28-34องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมว่าสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือดำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ื่อตอนที่แล้วเราได้รู้กันแล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเขาได้อย่างไรตอนนี้จะเป็นเรื่องราวของพัฒนาการในช่วง6เดือนถึง1ขวบนะครับมาติดตามกันต่อได้เลยครับ
1: เอาละค่ะก่อนที่จะไปดูเรื่องพัฒนาการกันต่อนะคะมามีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงค่ะหมอรุตเป็นเรื่องของการฝึกระเบียบวินัยค่ะซึ่ง
2: เป็นทหารเลยครับพี่มา
1: ไม่ใช่ค่ะแต่ว่าการฝึกระเบียบวินัยจริงๆไม่ใช่มาฝึกกันตอนโตนะคะต้องฝึกกันตอนวัยแบบเบาะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่เองก็จะต้องจัดตารางเวลากิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยเขาได้ซึมซับเรียนรู
2: ้
1: รู้ว่าเวลาไหนช่วงไหนจะต้องทำอะไรบ้างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการฝึกที่ดีสำหรับแม่และลูกด้วยค่ะ

จริงๆแนะนำให้เริ่มตั้งแต่แรกเลยโอเค 2-3 เดือนแรกเนี่ยเด็กอาจจะตื่นบ่อยทานบ่อยเวลากำลังแปรปรวนอยู่ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นควรจะเริ่มแล้วว่าโอเคเวลานี้ทานนมเวลานี้ทานนมแล้วก็พอเริ่ม 4-6 เดือนเริ่มอาหารเสริมมื้อแรกก็เป็นเวลาเดิมๆเริ่มให้เวลาเดิมๆแล้วก็ก่อนจะเข้านอนที่เป็นการนอนกลางคืนนอนยาวมีกิจกรรมเดิมๆที่ไม่เร่งเร้าไม่กระตุ้นเช่นอ่านนิทานร้องเพลงกล่อมนะคะพอถึงวัยที่จะแปรงฟันก่อนนอนก็จัดให้กิจกรรมพวกนี้มันเป็นเหมือนกิจวัตรเหมือนตารางสอนค่ะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เขาชินกับการทำอะไรที่ค่อนข้างเป็นรูปแบบเป็นเวลาอย่าง

0: ดีค่ะชื่อคุณแม่เปิ้ลค่ะ
1: สวัสดีครับพ่อทีเอครับ
0: น้องแองเจิลค่ะ
1: น้องแองจี้ค่ะ
0: ค่ะน้องตอนนี้5เดือนค่ะค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มคว่ำได้ค่ะพลิกหงายบ้างเป็นบางครั้งนะคะค่ะเรามีการจัดตารางการเลี้ยงน้องค่ะเพื่อที่จะทำให้น้องเนี่ยเราเองด้วยทั้งพี่เลี้ยงด้วยก็จะได้เลี้ยงน้องได้ง่ายขึ้นก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะถึงเวลาดื่มนมแล้วเขาก็จะดื่มนมค่ะถึงเวลานอนก็ต้องนอนค่ะถึงเวลาเล่นก็คือเล่นเหมือนกับเป็นการสร้างวินัยให้เขาตั้งแต่เด็กค่ะการปรับเปลี่ยนเวลาของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนจากช่วง3เดือนมาเป็นช่วง6เดือนฉะนั้นเอากิจกรรมของเขาที่เขาทำส่วนใหญ่เนี่ยค่ะมาปรับเปลี่ยนกับตารางเวลาเราด้วยค่ะก็เริ่มตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนเช้าเนี่ยน้องจะตื่นประมาณ6โมงค่ะ6โมงหรือ6โมงครึ่งเราก็จะลงมาจากข้างบนเตรียมตัวเช็ดเนื้อเช็ดตัวอะไรให้เรียบร้อยเปลี่ยนเพิดอะไรเงี้ยค่ะประมาณ7โมงถึง7โมงครึ่งน้องจะทานข้าวค่ะ

หลังจากทานข้าวแล้วเนี่ยประมาณ 8:30 นค่ะน้องจะนอนหลับประมาณสักครึ่งชั่วโมงประมาณ 9:05 หรือ 9:30 เราจะอาบน้ำให้น้องตอนเช้าค่ะหลังจากอาบน้ำเขาก็จะกินนมตอนเที่ยงค่ะหลังจากทานนมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะหลับชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ตื่นมาเล่นของเล่นกัน

0: ที่จัดกิจวัตรให้สม่ำเสมอค่ะก็จะทำให้ข้อหนึ่งคนเลี้ยงสะดวกเพราะว่าเรารู้ว่าโอเคเราจะทำอะไรตอนไหนยังไงแล้วก็เป็นการฝึกวินัยให้เด็กตั้งแต่เล็กด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้เขาไม่หงุดหงิดง่ายด้วยนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าอันนี้มันจะต้องทำต่อเป็นแบบนี้ทุกวันเป็นแบบนี้เขาก็จะเริ่มคุ้นชิน
1: มาต่อกันที่พัฒนาการในช่วง 6-9 เดือนนะครับช่วงนี้ก็จะมีพัฒนาการที่สำคัญก็คือว่าเด็กน้อยเนี่ยครับก็เริ่มที่จะเห็นการเริ่มยึดของแล้วก็เหนี่ยวอะไรบางอย่างขึ้นมาลุกยืน
2: เขาเรียกตั้งไข่
1: เอ้าพี่มาตั้งไข่ไม่ใช่แบบคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่มาหยิบลุกยืน
2: ไม่ใช่อันนี้เขาก็เป็นแบบว่าศัพท์ทางการเลี้ยงลูกว่าการตั้งไข่ของเด็กก็คือเริ่มที่จากคลานก็เริ่มเกาะยืนเงี้ยแล้วเขาก็จะเริ่มปล่อยมือแต่ว่าการตั้งไข่แรกๆของเด็กก็เหมือนไข่เนาะแบบพอตั้งไปบางทีก็มีลมไส้ลมกว่าบ้างเป็นต้น
1: ซึ่งนอกจากที่จะเริ่มที่จะลุกขึ้นยืนได้บ้างแล้วนะครับเด็กบางคนก็สามารถที่จะเริ่มเดินได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
2: ค่ะ

0: ค่ะชื่อคุณแม่น้อยนะคะเป็นแม่ของน้องนาลีตอนนี้น้องอายุ8เดือนครึ่งแล้วค่ะ
1: ชื่อเหมียวค่ะอันนี้น้องฟรีอายุจะ10เดือนแล้วค่ะ

0: ค่ะคลานได้คล่องแล้วค่ะคลานปกติแล้วก็นั่งแล้วก็เริ่มไต่เริ่มปีนอย่างเงี้ยค่ะ
1: เริ่มเกาะยืนเริ่มก้าวเองอะ
2: ค่อนข้างจะลุกขึ้นมาปล่อยมือได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าถ้าเกิดเขาเกาะแล้วมีที่ให้เกาะไปเรื่อยๆเขาก็จะพยายามขยับเท้าก้าวไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดเป็นโต๊ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเกาะแล้วก็ทิ้งตัวลงนั่งบ้างแต่หลักๆก็คือเขาจะคานได้คล่องค่ะหลักๆก็จะดูว่าอายุเนี้ยทำอะไรแล้วได้บ้างถ้ายังทำไม่ได้ก็จะเราค่อยๆลองฝึกอะค่ะอย่างเช่นสอนให้เขาหัดลงจากเตียงเองให้เอาหันหลังลงเอาขาลงไม่เอาหน้าทิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ย

ก็จะใช้ของเล่นที่มีเสียงหรือไม่งั้นก็มีสีอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเล่นด้วยพยายามให้เขาจับแล้วก็ถ้าเกิดเขาอยากจะปีนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะช่วยดูเขาประคองเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คือของเล็กๆทั้งหลายที่ลูกจะจับเนี่ยค่ะเวลาเอาเข้าปากแล้วบางครั้งมันทำให้อุดทางเดินหายใจเพราะนั้นคุณพ่อแม่ก็ต้องคอยระแวดระวังในเรื่องของของทั้งหลายรวมกระทั่งของเล่นที่มันมีชิ้นส่วนเล็กๆที่มันจะติดคอได้พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็จะเริ่มตั้งแต่นั่งจนกระทั่งถึงนั่งได้เองสัก 8-9 เดือน

พอนั่งได้เองเห็นของเล่นที่อยู่บนเก้าอี้เตี้ยๆโต๊ะเตี้ยๆก็เริ่มอยากที่จะหยิบเขาก็จะเริ่มเหนี่ยวตัวขึ้นไปยืนเพื่อที่จะไปหยิบของเล่นดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะกระตุ้นให้ลูกเหนี่ยวยืนเนี่ยค่ะก็แนะนำว่าเอาของเล่นที่น่าสนใจนะคะเอาวางไว้บนโต๊ะเตี้ยๆที่เขาพอจะเหนี่ยวได้แล้วก็กระตุ้นให้เขาพยายามเหนี่ยวตัวขึ้นมาเอา

ทางด้านภาษาเด็กก็จะเริ่มมีการออกเสียงเยอะขึ้นนะคะมีออกเสียงที่เป็นพยัญชนะด้วยสระด้วยนะคะอย่างเช่นป๊าป๊าป๊าป๊าอะไรอย่างนี้ได้นะคะพอสัก8เดือนเขาก็จะเริ่มมีออกเสียงเป็นมัมมัมจ้าจ้าที่มันไม่ค่อยมีความหมายหมายความว่าเวลาเจออะไรเขาก็จะพูดเหมือนกันหมด

0: การเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะพูดเนี่ยเราก็สามารถทำได้โดยการเล่นเสียงเล่นเสียงที่คุณพ่อแม่ชอบเล่นเช่นเปาะปากเดาะลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะให้พอสัก 8-9 เดือนอาจจะเริ่มสอนคำง่ายๆเรียกแม
1: ่
0: อันนี้พ่ออะไรอย่างงี้เป็นต้นค่ะแล้วก็อาจจะมีการแบบฝึกหัดเพิ่มนิดหน่อยนะคะพูดคุยตามปกติคือตอนนี้แม่กำลังทำอะไรให้หนูนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันข้างนอกนะนี่วันนี้อากาศเย็นมากเลยวันนี้อากาศร้อนเห็นไหมเหงื่อไหลอะไรอย่างงี้เป็นต้น
2: ครับนอกจากพัฒนาการของเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นการพยายามลุกขึ้นยืนหรือแม้แต่เด็กบางคนก็เริ่มที่จะเดินได้แล้วนะครับยังมีอีกพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สร้างความตื่นเต้นแล้วก็การเฝ้ารอคอยให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นั่นก็คือ
3: เรื่องของฟันซีกแรกนั่นเองค่ะ

0: ตอนนี้น้องกี่เดือนแล้วคะ
1: 8เดือนแล้วค่ะ
2: 8เดือนแล้วค่ะ
0: ฟันซี่แรกขึ้นหรือยังดู
1: ยังค่ะ
0: 8เดือนแล้วฟันซี่แรกเห็นลูกขึ้นนี่คุณแม่มีความกังวลใจไหมคะ
1: ตอนแรกก็กังวลนะคะเพราะว่าบางคนเขาขึ้นตั้งแต่4เดือนแต่ลูกเราเนี่ยเลยมาถึง8แล้วก็ยังไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจที่จะแบบพาน้องมาหาคุณหมอ
1: เราอยากให้คำแนะนำจากคุณหมอว่าคือตอนนี้ยังไม่ขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำความสะอาดช่องปากไงเพื่อให้ฟันขึ้นแบบสมบูรณ์หรือว่าไม่ผุอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอย่างทุกวันนี้การทำความสะอาดแบบช่องปากของน้องที่คุณแม่ทำอยู่เนี่ยค่ะทำยังไงคะ
1: เราก็ใช้ผ้าสะอาดอาจจะเป็นผ้าอ้อมแล้วก็ชุบกับน้ำต้มสุกหรือว่าเป็นน้ำสะอาดนะคะแล้วก็กวาด

0: โอเค
1: นี่แหละเสร็จแล้วลูกเออชื่นใจใช่ปะชื่นใจเลยค่ะ
2: เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณหมอแล้วก็พาน้องไปดูว่าช่องปากเป็นยังไงบ้าง
1: ได้ค่ะรุจิและนนท์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณแม่ให้น้องนอนบนตักคุณหมอเลยนะคะค่ะแล้วมือจับมือน้องไว้นะเออใช่แล้วโอ้โหเก่งมากเลยเดี๋ยวตรวจหน่อยนะคะคนเก่งนะ
1: นาริอา
2: โอ้เก่งเลยเก่งเลยโอ้เยี่ยมเลยโอ้นาริเยี่ยมเลยค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยโอเคโอเคค่ะในปากสภาพเหงือกปกติดีนะคะทุกอย่างปกติดีเลยค่ะแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้คุณแม่ได้เริ่มทำความสะอาดในปากน้องหรือยังคะ
1: ค่ะก็เริ่มหลังจากที่เขาให้อาหารเสริมเขาค่ะหมอเพราะว่าเหมือนว่ามีอาหารสดแล้วกับผลไม้อะไรเงี้ยก็กลัวว่าจะทำความสะอาดได้ไม่ถึงก็ใช้ผ้าอ้อมชุบน้ำต้มสุกหรือว่าน้ำเปล่าเงี้ยค่ะแล้วก็กวาด
2: แล้วเช็ดทำความสะอาดตอนไหนบ้างเฉพาะตอนหลังจากที
1: ่ใช่
2: เฉพาะหลังจากที่ทานใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะแนะนำให้เช็ดอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้ากับเย็นนะคะหนึ่งคือเพื่อสร้างความคุ้นชินกับการทำความสะอาด
1: แล้วแป้งสีฟันจำเป็นไหมคะหมอเพราะว่าแป้งที่เป็นยางๆแล
2: ้
1: วใช้กับ
2: เป็นยาง
1: เราจำเป็นไหมหรือว่าจริงๆที่เราใช้ก็พออยู่แล้ว
2: จริงๆในส่วนของอุปกรณ์พวกนั้นนะคะจะเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยในการนวดเหงือกมากกว่าด้วยน้องอายุ8เดือนแล้วช่วงนี้ฟันใกล้ขึ้นแล้วนะคะก็อาจจะมีอาการคันๆเหงือกบ้างเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ยางช่วยกัดเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการคันเหงือกได้บ้างอะค่ะ
1: แล้วเราจะสังเกตไงคะว่าลูกเราแบบเริ่มขึ้นแล้วเพราะว่าอย่างเช่นบางทีแบบว่าตื่นกลางคืนร้องไห้หรืออะไรอย่างเงี้ย
2: จริงๆอาการแรกเลยนะคะเหมือนมีนูนๆขึ้นมาตรงฟันล่างตรงสันเหงือกล่างตรงกลาง
1: สันเหงือกอยู่ตรงไหนคะ
2: สันเหงือก
1: ลิอา
2: อาลิอาค่ะตรงนี
1: ้อ๋อ
2: ตรงนี
1: ้เป็นตุ่มเหรอคะ
2: ค่ะมันจะหนุนนูนๆขึ้นเหมือนแบบเหมือนมีอะไรข้างใต้ซึ่งกำลังจะขึ้นออกมาแล้วนะคะเออตรงนั้นคือแสดงว่าฟันใกล้ขึ้นแล้วหรือว่าน้องอาจจะชอบกัดผ้าหรือชอบเอาอะไรมากัดบ่อยๆช่วงนั้นหรืออาจจะมีร้องง่ายโยเยบ้างนะคะอาจจะมีไข้นิดหน่อยได้บ้างทีนี้หมอพูดเผื่อไว้นิดนึงว่าถ้าน้องนาลีเริ่มมีฟันขึ้นแล้วให้เริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้เลยวิธีแปลงเนี่ยก็คือให้น้องนอนตักเราหันหน้าไปทางเดียวกับน้องนะคะให้น้องนอนตักเราใช่แล้วก็วิธีการแปลงก็คือให้ทำยังไงก็ได้ให้เห็นฟันให้ชัดที่สุดแปลว่าถ้าเป็นฟันล่างคุณจะต้องเอานิ้วเนี่ยกดริมฝีปากล่างลงใช่เราก็จะเห็นฟันเนาะแล้วเราก็แปลงในแนวนอนสั้นๆประมาณ10ครั้งแล้วถ้าฟันหน้าบนขึ้นก็เหมือนกันเปิดริมฝีปากบนขึ้นแล้วก็แปลงในแนวนอนประมาณ10ครั้งนะคะแปลงเสร็จแล้วใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำแล้วก็เช็ดฟองออกใช่แต่ว่าอย่าลืมเช็ดเหงือกส่วนอื่นด้วย
1: ค่ะ
2: นะคะเช็ดเหงือกลิ้นเพดานปากกับพุงแก้มเช็ดให้ทั่วเลยการที่เราจะเริ่มแปรงฟันให้เขาเนี่ยเมื่อฟันขึ้นมานะคะอันดับแรกเลยพาเขาไปซื้อแปรงสีฟันเอาเขาไปด้วย
3: ให้เขาไปเลือกเอง
2: แน่นอนค่ะ
3: แบบไหนสี
2: แน่นอนค
3: ่
2: ะอย่าคิดว่าเด็กเล็กๆจะไม่รู้เรื่องหรอกเราเลือกให้ก็ได้ไม
3: ่
2: นะคะเขาสนใจอันไหนให้เขามีส่วนร่วม
3: ค่ะแล้วเราต้องดูลักษณะของแปรงไหมคะว่าตัวของขนของแปรงสีฟันมันต้องนิ่มมันต้องยังไงแบบไหนด้วยหรือเปล่า
2: ค่ะต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของช่องปากของเด็กนะคะแล้วก็ขนแปรงจะต้องหน้าตัดตรงขนนิ่ม
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะแล้วก็ช่วงแรกๆถ้ากังวลในเรื่องของไม่ให้ความร่วมมือไม่ยอมแปรงฟันเอาอันนั้นน่ะให้เขาเล่นเลย
3: อ๋อค่ะ
2: โดยธรรมชาติของเด็กจะชอบเอาของเข้าปากถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาถือเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะกัดเล่นเอง
3: ค่ะ
2: ค่ะพอเขารู้ว่าสิ่งนี้ไม่เป็นอันตรายก็เป็นบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ละที่จะต้องมาเล่นกับเขาด้วย
3: ค
2: ่ะแล้วก็หลังนั้นก็เริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้แต่ว่าการใช้ต้องใช้สำหรับเด็กเล็กใช้แค่พอแปะแปะให้เปียกแปรงนิดเดียวพอนะคะทีนี้เด็กยังควบคุมการกลืนไม่ได้
3: ะ
2: นะคะ
3: แล้วถ้ากลืนไปเนี่ยเป็นอันตรายไหมคะ
2: การที่ได้รับฟลูออไรด์มากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ฟันแท้ตกกระได
3: ้อ๋อค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องควบคุมปริมาณในการกลืน
3: ค่ะ
2: นะคะโดยการที่พอแปรงแล้วให้รีบใช้ผ้าเช็ดฟองออกเลย
3: อันนี้
2: เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก
3: ค่ะ
2: จริงๆแล้วในเรื่องของการทำความสะอาดแล้วเด็กจะต่อต้านเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวลค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าตัวเด็กเองยังเล็กอยู่การที่ร้องไห้เสียงดังอาจจะสร้างความกังวลนะคะทีนี้ทางแก้ปัญหาเลยก็คือ1คือต้องทำให้เขาคุ้นกับวิธีการนี
3: ้
2: นะคะทางที่ดีที่สุดเลยคือเริ่มตั้งแต่ตอนที่น้องยังเล็กๆอยู่คือแรกเกิดจริงๆก็เริ่มทำความสะอาดได้แล้วเพื่อสร้างความเคยชินให้เขานะคะอย่างที่สองคือสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานอาจจะเล่านิทานร้องเพลงหรือเล่นกับเขาไปในระหว่างที่เราทำความสะอาดในปากเลยก็ได้
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนการอาบน้ำนะคะถ้าเราทำทั้งหมดนี้ได้เด็กจะสามารถที่จะปรับตัวได้ทุกคนเลย
3: ค่ะก็เป็นการปูพื้นฐานที่ดี
2: ใช่แล้ว
3: เป็นสู่ฟันซีกแรกที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรง
2: ใช่แล้วค่ะ
0: มาถึงช่วงนี้เด็กๆ เขาก็จะมีพัฒนาการทางสังคมเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีการรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้มากขึ้นค่ะหมอรุตหรือเราจะเรียกกันง่ายๆนะคะว่าช่วงนี้แหละค่ะเป็นช่วงที่เด็กๆจะติดแม่มากๆถ้าแม่ไม่อยู่นี่ถึงขั้นว่าร้องไห้จ้าเลยทีเดียวค่ะ
4: โอ้โหแล้วลูกพี่มาเป็นไงบ้างโปเลเนี่ยมีอาการอย่างนี้ไหม
0: ถ้าเป็นช่วงเวลานั้นก็เป็นแต่จะเรียกว่าถ้าเป็นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จำหน้าได้แยกแยะเป็นเห็นหน้าคนนี้คุ้นเคยเห็นหน้าคนนี้ไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องไปอยู่กับหน้าคนที่ไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีอาการหวาดกลัวแล้วก็ร้องไห้ออกมานั่นเอง
5: พอ6ถึง9เดือนเด็กบางคนก็จะเริ่มมีเรื่องของเราเรียกว่าความกังวลจากการพลัดพรากหรือว่าชาวบ้านก็จะบอกว่าติดแม่แม่ไปไหนไม่ได้เลยแม่จะเข้าห้องน้ำต้องร้องตามเข้าไปด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นลักษณะที่ดีอันหนึ่งที่บอกว่าลูกรับรู้นะว่ามีคนที่คอยดูแลเขาคอยรักเขานะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของความกลัวคนแปลกหน้าก็เหมือนกันว่าคนเนี้ยเป็นคนที่เขาไม่รู้จักนะเขาไม่เคยเห็นนะดังนั้นเวลาเห็นคนแปลกหน้าเด็กในกลุ่มวัยนี้ก็จะเริ่มร้องไห้ดังนั้นก็ขอให้เข้าใจเขานะคะว่าเขาจะเป็นแบบนี้ได้ทีนี้ในเรื่องของ

0: ค่อยๆบอกให้ลูกรับรู้ว่าแม่อยู่นะแม่ไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้แม่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าลูกโดยการอย่างเช่นว่าใช้เสียงสื่อสารอ่ะเดี๋ยวแม่มาแม่ไปชงนมก่อนนะรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่เข้าห้องน้ำเดี๋ยวแม่กลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นการทำให้เด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อแม่ที่เคยอยู่แม่ที่หายไปเดี๋ยวแม่จะกลับมาสิ่งที่ไม่แนะนำเลยก็คือแวบแม่ส่วนหนึ่งก็จะคิดว่าอุ๊ยถ้าลูกร้องแบบเนี้ยอย่าให้ลูกรู้เลยเวลาแม่ออกจากบ้านใช่ไหมคะหนีไปดีกว่าหลบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นสิ่งที่หมอไม่แนะนำเพราะว่าเด็กก็จะเกิดความกังวลมากขึ้นอันนี้เด็กก็พอแม่หายไปเด็กจะกลัวตลอดเวลาว่าเดี๋ยวแม่จะไม่กลับมาหรือว่าพอแม่อยู่นี่เด็กต้องมาเกาะแจเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยไปรับสายตาไปเมื่อไหร่แม่หายแต่ทีนี้เขาต้องร้องอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าพอแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่ไปทำงานนะลูกลูกต้องร้องตามอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีความผูกพันกับลูกดีๆตั้งแต่เล็กๆนะคะลูกก็จะเรียนรู้ว่าแม่เขาไม่ทิ้งเขาไปหรอกนะเดี๋ยวแม่ไปหรือแม่ก็มาเขาอาจจะร้องอยู่พักนึงนะคะพออยู่กับคนเลี้ยงดูเขาก็จะดีขึ้นพอแม่กลับมาเขาก็จะดีใจตัวแม่เองก็ต้องทำให้มันเหมือนเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ใช่ว่าโทรลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องฟูมฟายตามลูกไปค่ะลูกก็จะค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันเป็นการพลัดพรากตามธรรมชาติเดี๋ยวแม่กลับมา
1: แล้วครับทีนี้มาถึงพัฒนาการในช่วง9เดือนถึง1ขวบบ้างครับพี่มาช่วงนี้การเคลื่อนไหวก็จะเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับจากที่ลุกขึ้นยืนได้ก็เริ่มที่จะอยากเดิน
2: ใช่
1: และจากที่เดินนะครับก็อยากจะวิ่งแล้วนะครับ
2: ถูกต้อง
1: เรียกได้ว่าต้องคอยจับตัวกันพันละวันเลยครับ
2: ค่ะ

0: ล้วก็น้องเบต้าอายุ10เดือนแล้วค่ะ
1: แม่อ้อค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพ่อชื่อโก้นะครับ
1: ก้าตอนนี้น้องต้นก้า11เดือนกว่าแล้วค่ะ

0: ช่ไหมครับ
1: สนใจใช่ไหมครับ
2: แล้วน้องน้องสนยังไง
3: น้องก็จะคานทั่วบ้านเลยค่ะแล้วก็ปีนป่ายไปมา
4: แบบเอาไม่อยู่อ่ะต้องมีเนี่ยไปอะไรอย่างเงี้ยช่วยบางครั้งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะคานไปปลั๊กไฟบ้างเล่นชอบเล่นอะไรที่เป็นสายสายเช่นแบบปลั๊กไฟสายปลั๊กไฟอะไรเงี้ยก็ต้องหาวิธีแบบว่าเก็บปลั๊กไฟอะไรเงี้ยก็ให้เขาคานไปอยากไปไหนก็ไปแต่ว่าเราก็อยู่ในสายตาเรา
3: เราก็ต้องพยายามดูแลบ้านให้เป็นที่ที่ปลอดภัยให้เขาคานเล่นได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้ามีปลั๊กไฟอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามันอยู่ใกล้ที่เขาจะเอื้อมถึงเราก็ต้องซื้อไอ้ตัวปิดปลั๊กไฟค่ะมาปิดไว้ก็คือจัดสถานที่ให้ปลอดภัยสำหรับเขาแล้วก็คอยดูเขาคือให้เขาเล่นเองแต่ว่าคอยดูให้เขาอยู่ในสายตาของเรา
1: แต่ว่าที่สำคัญคือว่าเขาจะคานไปไหนทำอะไรเราก็พยายามปล่อยให้เขาเต็มที่แต่ว่าเราก็เดินตามเขา
3: แล้วก็มีอีกอันนึงคือถ้าเกิดว่าเราห้ามไม่อยู่จริงๆเราก็จะเอาเรียกว่าเบ่งเบนความสนใจเขาไปสนใจสิ่งอื่นก็อุ้มเขาออกมาแล้วก็ให้เขาไปดูอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นมากกว่า
1: ป้าขอบอลกับป้าขอบอลป้าขอบอลลูกป้าขอป้าขอป้าขอโอ้โหเก่งมากเก่งครับเก่ง
5: ใกล้ๆขวบนึงเนี่ยเด็กก็จะเริ่มแบบอยากเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบให้ใครสั่งนะคะเพราะฉะนั้นแทนที่จะพูดว่าอย่าทำอย่างนู้นอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นขั้นแรกเลยคือป้องกันนะคะป้องกันไม่ให้ต้องเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องมาห้ามกันใช่ไหมคะอันที่สองถ้าป้องกันไม่ได้เบี่ยงเบนนะคะเบี่ยงเบนถ้ายังเบี่ยงเบนไม่ได้อีกก็อาจจะต้องมีการเสนอทางเลือกเอาอันนี้เขาเอาไว้ทำอย่างนี้นะหรือบอกไปเลยหรือว่าเอาอันนี้ไปดีกว่าเด็กเขาก็อยากเรียนรู้นะพ่อแม่ก็ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้กรอบที่เรากำหนดไว้กรอบคืออะไรกรอบคือความปลอดภัยนะคะของวัตถุของเด็กนะคะของทุกคน

0: เป็นยังไงบ้างคะเต็มอิ่มนะคะครบรสทุกเรื่องที่ครอบคลุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการนะคะของเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึง1ขวบค่ะ
1: ตอนหน้าตอนสุดท้ายแล้วนะครับของรายการเป็นพ่อเป็นแม่พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่มีสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้นมานะครับจะต้องเผชิญกันทุกครอบครัวเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ครับ
0: ใช่ค่ะต้องพบกันในตอนหน้านะคะห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นที่จำเป็นที่จะต้องอยู่ outdoor นานๆแล้วก็คืออยู่ข้างนอกนานๆแล้วก็ไม่ได้ทากันแดดหรือแม้กระทั่งอยู่ในร่มแต่ไม่ได้ทากันแดดแล้วก็นั่งชิดกระจกนะคะไม่ว่าจะเป็นในรถหรือนั่งอยู่ที่ออฟฟิศเป็นกระจกใสอะไรเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ้าได้ค่ะ
1: แสดงว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกคนมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นฝ้าแน่นอนถ้าเราไม่ป้องกันสมมติว่าเราอยากได้ความป้องกันทาสองรอบได้ไหมมันจะได้ร้อยหนึ่งเลย
2: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะมาพร้อมกับความสนุกและสาระที่จะทำให้คุณได้รู้ความจริงเกี่ยวกับประเด็นความสวยหล่อที่ผ่านการแนะนำจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งก็จะมีพยานและโจทย์ที่จะมาร่วมไขข้อสงสัยกับซาร่าไปด้วยในวันนี้นะคะกับสวยหล่อขอสืบและประเด็นในวันนี้ค่ะเป็นประเด็นที่ได้รับการถกเถียงกันมามากมายนั่นก็คือเรื่องของฝ้าแก้ฝ้าให้หน้าใสจะเป็นยังไงนั้นนะคะกับประเด็นหลากหลายมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฝ้าเกิดจากแดดจริงหรือไม่ต้องใช้ครีมกันแดดแบบไหนถึงจะไม่เกิดฝ้าและพืชนานาชนิดลดฝ้าได้จริงไหมครีมลดฝ้าดีจริงหรือเปล่าโอ้โหวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะและวันนี้ค่ะสวยหล่อขอสืบจะพามาสืบและไขข้อสงสัยไปพร้อมกันกับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเป็นโจทย์สำคัญในประเด็นนี้และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาไขข้อสงสัยกับเราในช่วงหน้าเตรียมตัวไปสืบค้นหาความจริงไปด้วยกันกับสวยหล่อขอสืบค่ะในช่วงนี้นะคะกับการไขประเด็นที่ว่าแก้ฝ้าให้หน้าใสวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราคุณปิ่มกัลวันตะวานิชค่ะวันนี้ทั้งสองท่านอยู่กับซาร่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์หมอแล้วคุณปิ่มด้วยนะคะก่อนอื่นขอชมเลยค่ะคุณปิ่มสวยแซ่บมากนะคะหน้าใสมากด้วย
3: ขอบคุณค่ะ
1: แต่วันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝ้าคุณปิ่นเคยมีประสบการณ์เรื่องฝ้ามาก่อนไหมคะ
3: จริงๆแล้วส่วนตัวตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าถามว่ากลัวไหมก็กลัวเพราะว่าเราทำงานอยู่กับหน้ากล้องทำงานกับสปอตไลท์บางทีไปถ่ายรีวิวงานก็คือจะต้องโดนแดดก็คือเลี่ยงไม่ได้เลยก็เราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทาครีมกันแดดนะคะคุณหมอก็เลยก็ค่อนข้างกลัวแล้วก็คิดว่าอนาคตนี่น่าจะเป็นแน่นอน
1: นะคะนี่คือหลายๆคนจะเข้าใจตรงกันเลยว่าการเกิดฝ้าเนี่ยมันเกิดจากแดดมันมีผลมากน้อยขนาดไหนคะกับเรื่องของแสงแดดที่ทำให้เกิดฝ้าม
0: ีผลมากแน่นอนนะคะคือบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าฝ้าเนี่ยเกิดจากแสงแดดแต่จริงขอแก้ความเข้าใจผิดว่าฝ้าไม่ได้เกิดจากแสงแดดเพียงอย่างเดียวฝ้าเกิดจากแสงนะคะเพราะนั้นมันไม่ต้องแสงแดดเราไม่ต้องอยู่ outdoor เราอยู่ indoor นี่แหละแต่ว่าเป็นไฟอะไรก็ได้ที่มันอาจจะมีความแรงสูงที่ว่าไฟสปอตไลท์หรือไฟหน้าความร้อนความร้อนใช่ก็มีส่วน
1: ใช่ทุกอย่างเลย
0: หรือว่ากระทั่งเรานั่งอยู่ตรงนี้เรานั่ง indoor แต่แสงแดดที่ทะลุกระจกมันจะเป็นแสงที่เรียกว่าแสง UVA ซึ่งตัวนี้จะทำให้ดำเพราะนั้นมันไม่ใช่แสงแดดแต่มันเป็นแสงแทบจะทุกแสงเลยยังมีความโชคดีที่แสงหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยจะน้อยคือพลังงานมันน้อยต้องหน้าจอแบบจริงจังจริงๆ10ชั่วโมงอาจจะทำให้มองไปได้บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับว่าจะเป็นฝ้านะคะ
1: เองแสดงว่าแสงทุกๆประเภทเลยความร้อนหรือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความสว่างนั่นเองที่มีผลทำให้เกิดฝ้าได้แล้วนี่ถามคุณปิ่นโดยประสบการณ์เวลาที่เราต้องไปรีวิวเราต้องเจอแสงบ่อยๆมีทั้ง outdoor มีทั้ง indoor มีวิธีการดูแลผิวหน้าของเรายังไงบ้าง
3: จริงๆแล้วรู้ว่าควรจะต้องทาครีมกันแดดใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่รู้กับความขี้เกียจมันก็ไม่ค่อยสัมพันธ์กันมันก็เลยแบบว่าบางทีเราก็รู้ว่าถ้าโดนมันก็คงจะเป็นฝ้าแต่ด้วยความที่มันไม่ได้โดนแล้วเป็นทันทีเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องทามีความกระตือรือร้นที่จะต้องทาครีมกันแดดขนาดนั้น
0: ค่ะคือคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่ามันนิดเดียวแล้วก็เข้าใจว่าฝ้าคือแสงแดดจะต้องอยู่แบบกลางแดดจริงจังถึงจะคว้ากันแดดมาทาแต่ถ้าเรารู้ว่าโอเคจริงๆอยู่ในร่มแสงที่ผ่านกระจกซึ่งมันประกอบด้วยรังสี UVA เนี่ยจริงๆแล้วมันทำให้ดำนอกจากดำแล้วมันทำให้เหี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราทากันแดดแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถป้องกันได้ไม่ว่าจะเรื่องฝ้าเรื่องริ้วรอยคือมันค่อยๆเนาะมันก็คืออารมณ์แบบจะต้องโดนไปแบบ หลักปีหลักหลายปีอะไรเงี้ยมันถึงจะเกิดอะไรเงี้ยค่ะบางคนบอกว่าไม่ได้โดนแดดเลยนั่งขับรถอยู่ในรถแต่ว่าแสงผ่านกระจกหน้าตานั่นคือ UVA ทะลุมาจริงจังหรือด้านข้างนะคะเนี่ยเนี่ยคือ UVAแล้วก็เป็นฝ้าได้ชีวิตไม่ได้เอาท์ดอร์เลยแต่แค่ขับรถนานๆแล้วก็คิดว่าเปิดแอร์เย็นก็น่าจะไม่ต้องทากันแดดมั้งอะไรเงี้ยค่ะ
1: แสดงว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกคนมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นฝ้าแน่นอนถ้าเราไม่ป้องกันในเรื่องของแน่นอนการทาครีมกันแดดก็เป็นสิ่งสำคัญมาก
0: ๆ
1: ที่จะลดในเรื่องของการเกิดฝ้า
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ทีนี้มาถามเรื่องครีมกันแดดดีกว่าเพราะว่ามีหลายตัวเหลือเกินในท้องตลาดแล้วก็ในเรื่องของ UVA ต่างๆ UVB ต่างๆแล้วมีเรื่องของบวกๆๆเข้ามาสมมติว่าเราอยากได้ความป้องกันทา2รอบได้ไหมมันจะได้ร้อยหนึ่งเลย
0: ถูกต้องคือทา2รอบเนี่ย
1: จริงเหรอ
0: ไม่ทา2รอบเนี่ยเป็นประเด็นที่ถูกแต่ผิดตรงที่ว่ามันไม่ได้บวกกันแล้วเป็นร้อยใช่เพราะว่ากันแดดขวดนึงถ้ากัน UVB ได้มันจะเขียนว่า SPF นะคะ15 30 50 100เนี่ยประสิทธิภาพไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาเช่น100อาจจะนานกว่า50ก็สั้นลงอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆ50กับ100เนี่ยประสิทธิภาพต่างกันแค่ 1-2% เท่านั้นเองเพราะนั้นเราอาจจะไม่ต้องไปเลือกแบบสูงๆเพราะยิ่งสูงมากเขาก็จะต้องยิ่งใส่สารแบบสารพัดเพื่อให้กันแดดมันได้ตัวเลขสูงๆ50 60อะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีความเสี่ยงในการแพ้มีความเหนียวมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นจริงๆสมมติคุณซาร่าบอกว่ามีอันเดียวอ่ะมี30ที่ใช้ประจำทุกวันแล้วก็จะไปทะเลเนี่ยใช้อันนี้ได้มั้ยใช้ได้แต่ว่าต้องทาถี่ขึ้นใช่แล้วก็ที่ว่าทา2รอบจริงๆเป็นคำแนะนำของแพทย์ผิวหนังเลยนะคะเพราะเราหน้าเรามันมีเคิร์ฟเราจะทาให้มันพอดีเนี่ยมันจะต้องอารมณ์แบบ1ช้อนชา
1: 1ช้อนช
0: ายากมากนะการที่เราจะทา1ช้อนชาทั่วหน้าหรือบีบมาเท่ากับ2ข้อนิ้วเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือว่าเราจะทาไปครึ่งนึงก่อนแล้วก็อีกครึ่งนึงก็รอให้มันแห้งสักนิดนึงแล้วทาซ้ําเราเชื่อว่า2รอบเนี่ยมันจะสม่ำเสมอได้ทั่วหน้าแล้วก็จะได้ตามปริมาณที่เขียนเพราะว่าถ้าสมมติว่า SPF 50เราทาไม่ถึงมันจะตกลงมา SPF จะเหลือแค่10หรือทา5หยดไม่เหลืออะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วมันมี UVA UVB มี A มี B มีบวกบวกบวกบวกบวกไอ้พวกนี้จริง
0: คือแสงแดดเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยออกมาทั้ง A และ B นะคะแต่ว่า B เนี่ยมันจะไม่ทะลุกระจก A เนี่ยมันจะทะลุกระจกแต่ว่า A เนี่ยมันจะทำให้ดำแล้วก็เอชคือแบบแก่ได้แต่มันทะลุกระจกเพราะนั้นเราบอกว่าเราอยากได้กันแดดที่กันดำแล้วก็กันแก่เราก็ต้องเลือกกันแดดที่กัน UVA ใช่ UVA ก็จะมีสองอาจจะเขียนบางอันเขาเขียน PA บางอันอาจจะเขียนบวกบวกบวกหรือบางอันอาจจะเขียน PPD แล้วก็เขียนตัวเลขเอาไว้นั่นคือประสิทธิภาพของการกัน UVAนะคะคุณปิ่นอาจจะโชคดีกรรมพันธุ์ดีเลยแบบไม่เป็นฝ้าเพราะว
1: ่
0: ามันมีความเกี่ยวข้องด้วยค่ะ
1: คุณแม่อย่างนี้กำลังจะบอกเลยว่าผิวดีมาก
3: ขอบคุณค่ะอย่างนี้แปลว่ามันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วย
0: ส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งกรรมพันธุ์การตั้งครรภ์การโดนแสงอะไรเงี้ยค่ะก็มีส่วนหรือว่าบางท่านทานยาบางชนิดไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหรือว่ายาบางอย่างที่ทำให้มีความไวต่อแสงก็มีโอกาสที่จะเกิดได้
1: พวกยารักษาสิววิตามินเอด้วย
0: ส่วนหนึ่ง
1: ที่มัน
0: ใช่
1: ใ
0: ช่เก่งมาก
1: ครับเมื่อกี้เพิ่งเรียนไปกันมันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลและป้องกันนะคะนอกจากในเรื่องของครีมกันแดดละซ่าไปแอบสืบประเด็นมาในอินเทอร์เน็ตเขาพูดถึงเรื่องของการป้องกันแบบธรรมชาติก็จะมีแบบสารหลายๆตัวที่เกิดจากธรรมชาติที่มันมีฤทธิ์ในการป้องกันได้

0: ช่นว่านหางจระเข้หรือไม่ก็ไข่ขาวแอปเปิลไซเดอร์ใบบัวบกมะขามเปียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีส่วนในการลดฝ้าบนใบหน้าได้ไหมคะ
1: คือคงต้องขอโทษด้วยที่ต้องตอบคำถามนี้ว่าไม่รู้จริงๆนะคะเพราะว่าเราจะพูดอะไรไปเราก็คงจะต้องดูว่ามันมีงานวิจัยรับรองหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะยังไม่ได้มีส่วนในการรักษาฝ้าแต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องการป้องกันหรือรักษาฝ้าจากภายในทำยังไงดีกินอาหารที่มีลิวโคปีนนะคะกินอาหารที่มีวิตามิน A คาร์โบไฮเดรตอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้เซลล์เรามีความทนต่อแดดมากขึ้นถ้าเรากินอาหารที่มีวิตามิน A มีวิตามิน C แล้วก็วิตามิน E ก็จริงๆก็คือเหมือนเซลล์เราอาจจะคงทนต่อแดดมากขึ้น
0: ก็คือพวกผลไม้ที่มีสีสดสีส้มแครอทก็ได้ใช่เบต้าแคโรทีนที่จะช่วยทำให้ผิวพรรณดีขึ้นรวมไปถึงวิตามินอย่างพวกเบอร์รี่ด้วยหรือเปล่าคะที่ม
1: ี
0: แอนตี้ออกซิแดนต์สูงก็มีผลช่วยเหมือนก
1: ัน
0: ในกรณีที่เกิดเป็นฝ้าขึ้นมาแล้วทำยังไงดี
2: ครีมลดฝ้าค่ะเห็นในอินเทอร์เน็ตเยอะมาก
0: ค่ะ
2: รีวิวครีมลดฝ้าเห็นผลจริงภายใน2สัปดาห์ริ้วรอยดูจางลงเฟซที่จะมีรูป before after ที่ถ้าทางเป็นก็อ๋อ Photoshop อะไรอย่างเงี้ยผ่านแอปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือก็มีคนอีกจำนวนเยอะเลยที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันลดฝ้าได้จริงๆภายใน2สัปดาห์อันนี้นี่คุณหมอมีความเห็นว่า
1: ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะในกรณีที่ฝ้าของท่านนั้นเนี่ยมันเป็นฝ้าจางฝ้าเพิ่งเกิดใหม่บางครั้งแค่ทากันแดดอย่างเดียวมีงานวิจัยเลยว่าถ้าฝ้าแบบไม่ลึกแล้วเป็นฝ้าชนิดตื้นแล้วบางเนี่ยทากันแดดอย่างเดียวไม่ทาอะไรเลยทากันแดดอย่างเดียว6เดือนจางได้หายได้อ่ะฮะแบบแต่ต้องมีข้อจำกัดนะแต่หมายความว่าแต่ถ้าฝ้านั้นลึกหนาเป็นมานานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องทายาร่วมไปกับเช่นเลเซอร์ค่ะ
0: อยากรู้เลยค่ะว่าในตัวครีมในการรักษาฝ้าค่ะมันมีส่วนประกอบอะไรที่ทำให้ฝ้าหาย
1: ส่วนใหญ่ๆแล้วครีมรักษาฝ้านะคะมันก็จะมีสารที่ชื่อว่าไฮโดรควินอนนะคะมันจะเป็นตัวยับยั้งการสร้างเม็ดสีนะคะแล้วก็มันก็จะทำให้เม็ดสีที่ผลิตขึ้นมาชะลอการผลิตนะคะเหมือนหยุดการสร้างเม็ดสีในผิวหนังบริเวณนั้นค่ะ
0: แล้วถ้าเราทาบ่อยๆมันจะมีผลข้างเคียงไหม
1: มีค่ะก็คือเราจะต้องดูเปอร์เซ็นต์ว่าคนไข้หมายความว่าใช้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเปอร์เซ็นต์สูงเนี่ยมันก็ไม่ควรทาเกิน2ปีนะคะเพราะว่าทาเกิน2ปีเนี่ยมันกลายเป็นมีเอฟเฟกต์ที่ทำให้ดำกลับขึ้นมาได้ซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรทีนี้พวกอย่างเงี้ยจริงๆเราก็คือแนะนำว่าถ้าเราซื้อใช้เองติ้งต่างว่าที่เราซื้อมันปลอดภัยอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ไประยะหนึ่งเช่น6เดือนแล้วมันไม่คืบหน้าเลยก็แนะนำว่าควรจะหาหมอค่ะมากกว่าที่จะพยายามซื้อครีมแรงๆมาทาแล้วก็รู้สึกว่าใช้ไปต่อเนื่องแล้วบางทีผลข้างเคียงมันเกิดแล้วมันถอยหลังไม่ได้ละมันไม่กลับแล้วอ่ะอันนี้ยิ่งยากก็จะเพิ่มความยากให้หมอผู้รักษา
2: ข้างเคียงคือหน้าความมากขึ้น
1: ใช่ค่ะมีทั้งดำมีทั้งอาจจะทำให้บางอันถ้าเกิดว่าเขาใช้เซรอยด์แรงผสมเนี่ยคนไข้ก็อาจจะมีภาวะหน้าแดงง่ายเส้นเลือดขยายหรือหน้าบางหรือมีสิวได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็แพ้ง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมคะอุ้ยอย่างนี้น่าสนใจมากเลยสมมติว่าในกรณีที่คนดูอยู่แล้วเป็นฝ้าเนี่ยเขาก็จะเริ่มฟังแล้วจะเริ่มรู้สึกกังวลว่าครีมที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งโอเคเนี่ยที่คุณหมอบอกใช้เวลาสักพักนึงกว่าจะเห็นผลแต่ถ้าเกิด6เดือนแล้วไม่เห็นผลก็ควรที่จะปรึกษาคุณหมอเลยดีกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเลือกผลิตภัณฑ์ใช้อะไรเงี้ยค่ะเขาควรที่จะดูสังเกตส่วนประกอบแบบไหนเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็จริงๆถ้าเราจะเลือกใช้เองนะคะง่ายๆก็อย่างเช่นวิตามินซีนะคะครีมที่มีส่วนประกอบของวิตามินซีหรือแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยอาจจะปลอดภัยนะคะเพราะว่าผลข้างเคียงที่มากเกินก็จะมีแค่ระคายเคืองแดงแห้งลอกได้ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะคะแล้วก็วิตามินซีเนี่ยใช้ระยะยาวก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเมื่อเทียบกับตัวไฮโดรควินอนซึ่งเป็นยารักษาฝ้าโดยตรงนะคะหรือองค์ประกอบบางอย่างเช่น AHA นะคะที่บางทีเราเห็นอยู่ตามท้องตลาดว่ากรดผลไม้อาจจะมีส่วนช่วยท่านเปอร์เซ็นต์มันต่ำๆแล้วมันไม่ระคายเคืองมันก็เหมือนกับเปิดทางให้ยามันลงไปได้ดีมากขึ้นที่สำคัญก็คือก็ควรจะดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีที่มาที่ไปชัดเจนเนาะได้รับการรับรองจากอย.หรือ FDA ในการที่จะเลือกซื้ออะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่แบบอันนี้เพื่อนลองทำเองฝากลองใช้อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ได้มาตรฐานอันนี้ก็อาจจะน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อ่านวิธีใช้ให้ชัดเจนอย่าง AHA ก็ไม่ควรทาตอนเช้าก็ทำให้ไวกับแดดอะไรเงี้ยนะคะ

0: ต้องดูเวลาในการใช้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนกลางคืนควรใช้กันแดดด้วยไหมคะ
1: ไม่จำเป็นค่ะ
0: เผื่อแบบว่าไฟแอร์เวลาเปิดปุ๊บมันมีไฟเขียวๆในแอร์มันมีส
1: ื่อไม่น้อยไปใช่น้อยไป
0: คิดว่าคุณหมอบอกว่ามันมีแสงจากไฟใช่ไหมแปลว่าถ้าเราทาวิตามินซีเสร็จปุ๊บปิดไฟเลยเดี๋ยวไฟมันจะทำ
1: คือมันขึ้นอยู่กับชนิดของไฟอะค่ะคือถ้าอย่างในสมัยก่อนเนี่ยวิตามิน A ที่เราทาเนี่ยจะมีคำแนะนำว่าทาปุ๊บให้ปิดไฟเลยอะไรเงี้ยนะคะอย่าเอาไฟสองหน้า
0: จริง
1: จริงมีคำแนะนำจริงๆในสมัยก่อนแต่บังเอิญว่าไฟในสมัยนี้มันพัฒนาแล้วมันเป็นไฟซึ่งมี UV น้อยมันจะเป็นตระกูล LED อะไรเงี้ยมันไม่ได้มากมันไม่ได้เหมือนไฟแบบสีส้มสองหน้าแรงๆจัดๆอันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็แนะนำว่าถ้าทาแล้วก็ควรจะปิดไฟในแง่ของวิตามิน A แต่ว่าปัจจุบันเนื่องจากไฟมันพัฒนาแล้ว UV ที่ออกมาพลังงานมันไม่สูงแล้วมันอยู่ห่างกับเราเยอะคนไข้บางท่านก็ทาวิตามิน A เปิดไฟนอนได้ไหมไฟอ่อนๆได้เลยไม่มีปัญหา
0: สำหรับใครนะคะที่ผิวดีเนี่ยก็ถือว่าแสดงความยินดีด้วยคุณโชคดีมากเลยแต่ถึงแม้ว่าคุณจะผิวดีขนาดไหนถ้าลืมป้องกันไปเจอแดดปุ๊บมีสิทธิ์เป็นแน่นอนนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะหลังจากที่คุณเกิดฝ้าแล้วมันมีวิธีรักษาได้ยังไงบ้างและสามารถรักษาได้หายถาวรไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนอยากรู้เดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคำตอบกับคุณหมอห้ามพลาดค่ะมาถึงในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยในเรื่องของฝ้าให้กระจ่างสว่างสวยให้อย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวนะคะแต่ก่อนที่จะไปลงลึกเรื่องนั้นเรามาลงลึกเรื่องฝ้าก่อนดีกว่าเพราะฝ้าเนี่ยก็จะมีหลายประเภทฝ้าตื้นฝ้าลึกเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายให้ฟังค่ะ
1: ได้ค่ะอันดับแรกเลยคือต้องให้อธิบายให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคือฝ้าหรือมันคือกระนะคะเพราะบางทีคนไข้เดินเข้ามาแล้วเข้าใจว่าตัวเองอะเป็นฝ้าไปพยายามทายาฝ้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่หายฉะนั้นมันตั้งต้นอยู่ที่ว่าเม็ดสีที่เกิดขึ้นที่หน้านั้นมันคืออะไรนะคะเราลองนึกภาพถ้าเราเอาปากกานะจุดจึ้งลงไปบนกระดาษจุดเล็กๆๆๆๆอันนี้คือกระหรือเรียกว่าเฟรคเคิลคือกระเนี่ยดูได้ยังไงในเด็กฝรั่งเด็กวัยรุ่นฝรั่งจะมีกระหรือคนที่ผิวขาวจะมีกระใช่มั้ยคะอันนั้นเราเรียกว่ากระแล้วกระแดดนะคะเป็นยังไงกระแดดก็เราก็จะเจอในผู้สูงอายุหน่อยอะไรเงี้ยนะคะโดนแดดมาเรื้อรังกระแดดก็คือเอาปากกาขีดขอบชัดนะคะอาจจะไซส์ตั้งแต่ใหญ่กว่าจุดอ่ะอาจจะแบบเหรียญบาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทก็จะชอบเป็นที่หนกแก้มอันนี้แต่ขอบชัดนะคือปากกาขีดขอบได้เลยอันนี้คือกระแดดเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทายาฝ้าหายไหมมันก็ไม่หายแต่ฝ้าคืออะไรฝ้าส่วนใหญ่หมอจะอธิบายคนไข้ฟังง่ายๆว่าเหมือนคุณเอาสีน้ำอ่ะสีน้ำตาลอ่ะหยดลงไปป้ายลงไปบนกระดาษหยดน้ำลงไปอีกหนึ่งหยดละเลงละเลงละเลงละเลง
0: มันกระจาย
1: มันก็จะเป็นอารมณ์แบบบานเบลอออกไปสีน้ำตาลนั่นคือฝ้าแล้วก็คือฝ้าตื้นแต่ถ้าเป็นฝ้าลึกเนี่ยมันจะมีความเทามันจะมีความสีเทาๆนะคะคือฝ้าตื้นจะสีน้ำตาลแล้วก็จางๆแล้วก็กระจายไปเหมือนสีน้ำเนา
0: ะ
1: แต่ถ้าเป็นฝ้าลึกเนี่ยบางทีต้องจ้องเหมือนกันเราจะเห็นรู้สึกมันมีความเทาอยู่ข้างในนี่คือฝ้าลึกทีนี้มันจำเป็นที่จะต้องแยกเพราะว่าถ้าคนไข้เป็นฝ้าตื้นเนี่ยเราบอกว่าโอเคทากันแดดดีๆคำว่าดีๆคือสม่ำเสมอทาปริมาณเหมาะสมระยะเวลาต่อเนื่องนะคะทายาโอเคดีขึ้นแน่นอนหายไม่หายคนไข้ชอบถามหายไม่หายก็จะบอกคนไข้ว่าขึ้นอยู่กับคนไข้เลยว่าคนไข้ทำได้สม่ำเสมอหรือเปล่าหมอแนะนำในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็จัดยาจัดอะไรให้ถ้าคนไข้ใช้ยาได้ไม่ระคายเคืองปฏิบัติตามคำแนะนำได้หายก็หายนะคะแต่ถ้าเป็นฝ้าลึกอันนี้อาจจะต้องให้หมอช่วยเพราะว่าเนื่องจากเม็ดสีมันลงลึกไปถึงชั้นประมาณหนังแท้นะคะหนังเทียมต่อกับหนังแท้อันนี้อาจจะต้องอาศัยเลเซอร์นะคะคือฝ้าลึกเนี่ยทายามันพูดง่ายๆก็คือทาแล้วมันซึมไม่ถึงอ่
0: ะ
1: มันจะต้องอาศัยเลเซอร์แล้วเลเซอร์ทำอะไรนะคะสมัยก่อนเราเข้าใจว่าไปเลเซอร์ฝ้าเนี่ยคือน่าจะต้องถลอกปอกเปิกออกมาเลยใช่ฝ้าลึกไม่ใช่ขนมชั้นไม่ใช่การเลเซอร์ไม่ใช่ถลอกเปิดอย่างนี้นะคะแต่ลองนึกภาพฝ้าลึกคือเม็ดสีที่มันอยู่เป็นเม็ดนึกภาพเม็ดกรวดอ่ะอยู่ใต้ผิวหนัง
0: ฝังเข้าไปข
1: ้
0: างใน
1: ใช่เรายิงเลเซอร์ไปเพื่อให้เม็ดกรวดเนี่ยมันแตกเล็กออกกลายเป็นเม็ดทรายเล็กๆและยามันจะได้ไปแทรกซึมออกฤทธิ์และสลายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเล่าให้ฟังอย่างนี้ทุกท่านคงเข้าใจว่ามันไม่ใช่ครั้งเดียวเราไม่สามารถระเบิดหินภูเขาได้ในครั้งเดียวจากภูเขากลายเป็นเม็ดทรายมันต้องใช้เวลาค่อยๆทำยิง

0: ให้มันแตกแล้วก็จางยิงให้มันแตกแล้วก็จางมันมีเวลาของมันอยู่นะคะในขณะเดียวกันก็ต้องทำควบคู่ไปกับรักษาฝ้าตื้นนั่นแหละก็คือต้องกันแดดต้องป้องกันต้องอะไรนะคะ
1: แสดงว่าแต่ละประเภทก็ใช้วิธีการรักษาแตกต่างก
0: ัน ใช่ค่ะ
1: แต่คุณหมออธิบายได้เห็นภาพมากเลยนะคะเพราะว่าเราก็แบบพอเข้าใจแล้วว่ามันพอเป็นกรวดแล้วกว่าที่มันจะแตกแล้วให้สีมันจางลงตัวครีมเข้าไปซึมอีกกว่าจะหายอีกมันต้องอยู่ที่วินัยของคนไข้ด้วยรวมถึงคุณหมอด้วยที่จะให้คำแนะนำอย่างถูกวิธีอันนี้ก็คือสำคัญมากๆนะคะว่าคุณจะเลือกไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไหนเพราะว่าตอนนี้มันก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาที่แบบก็ไม่ได้ช่วยรักษาได้ซะทีเดียวเสียเงินไปสิ้นเปลืองไปอีกเพราะฉะนั้นก็ศึกษาข้อมูลดีๆหรือไม่ก็ดูรายการของเราได้ค่ะสวยหล่อขอสื่ออย่างที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าฝ้าแต่ละชนิดก็มีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันถามคุณปิ่นบ้างดีกว่าค่ะเรื่องของฝ้าอะไรอย่างนี้หลายๆคนก็อยากจะรู้วิธีการรักษามีหลายชนิดที่เกิดขึ้นมีอะไรอยากจะปรึกษาคุณหมอด้านนี้ไหมคะ
2: คืออย่างของปิ่นเนี่ยตอนนี้ยังไม่เป็นเลยค่ะคุณหมอแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ามีกรรมพันธุ์ได้ด้วยทีนี้คุณแม่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยปิ่นก็เลยแบบเฮ้ยแปลว่าเราจะมาแบบนี้หรือเปล่าเราจะต้องเป็นตามคุณแม่หรือเปล่าอันนี้คือเขามีวิธีรักษาหรือป้องกันยังไงจริงๆมั้งคะแบบคุณหมอแบบสรุปมาแบบเข้าใจ
0: ได้ค่ะทีนี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าการรักษามันก็ต้องประกอบไปด้วยการป้องกัน
1: ค
0: ่ะกรรมพันธุ์เนี่ยไม่ได้ละมรดกคุณแม่ให้มาเลี่ยงไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อเล
0: ี่
1: ยงไม่ได้คือ
0: เลี่ยงไม่ได้คือ
1: ก็จะเป็น
0: เราเปลี่ยนไม่ได้ไงแต่ว่าเราก็ป้องกันได้ด้วยการอย่างที่บอกทานอาหารที่มีลูโคปีนหรือว่าเบต้าคาร์โรทีนกันแดดนะคะกันแดดจะกันแดดด้วยวิธีใดก็ตามอาจจะแบบกางร่มเวลาออกข้างนอกอยู่ข้างในก็คือทากันแดดทุกวันอะไรเงี้ยนะคะก็ช่วยมันก็จะช่วยป้องกันได้แล้วก็มีความสม่ำเสมอกับการทากันแดดนะคะส่วนการรักษาเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นทายานะคะหรือว่าเลเซอร์นะคะทีนี้เลเซอร์เนี่ยเวลาเดินเข้าไปหาหมอเนี่ยอยากจะแนะนำว่าให้เปิดใจค่อยๆฟังหมอก่อนว่าคุณเป็นฝ้าบางหรือฝ้าลึกฝ้าตื้นหรือฝ้าลึกอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าหมอแนะนำว่าควรทายาก็อาจจะต้องรอทายาดูก่อนแต่ถ้าเป็นฝ้าลึกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวเองก็จะบอกไปตรงๆแล้วว่าคนไข้เป็นฝ้าลึกทายายังไงก็ไม่หายมันก็จะต้องเลเซอร์แต่มันก็ต้องมีเวลาแล้วก็ขั้นตอนของการรักษาเลเซอร์ที่ใช้รักษาฝ้าเนี่ยเราเรียกว่าพิกเมนต์เลเซอร์ก็คืออย่างที่บอกยิงให้เม็ดสีมันแตกไม่ใช่การฝานถลอกปอกผิวออกมานะคะก็จะมีเลเซอร์ในตระกูลที่เรียกว่าQ-switch NDF นะคะหรือว่าเลเซอร์ตัวใหม่ๆเช่น Pico Laser ซึ่งช่วยรักษาฝ้าได้แต่มันไม่ได้เมจิคอลเนาะไม่ใช่ครั้งเดียวหายมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเม็ดสีอันนั้นอะมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วคนไข้ไม่ได้รับมาใหม่ไม่ได้เกิดมาใหม่เพราะบางทีบางท่านยิงเลเซอร์ไปอ้าวลืมไปทะเลไม่ได้ทากันแดดนั่งรถ2ชั่วโมงเลยนะคะมันก็มีทั้งเข้าและออกถ้าเข้าหยุดคือหยุดเติมฝ้าและเอาออกสม่ำเสมอด้วยการทายาหรือเลเซอร์มันก็จะหายได้
1: เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่วินัยของคนไข้ด้วยที่จะมารักษาอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ว่ามาหาคุณหมอแล้วพอกลับบ้านไปก็ปล่อยปะละเลยไม่ดูแลตัวเองไม่ทาครีมกันแดดอย่างนี้ก็ทำให้ฝ้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกครั้งนี่ก็คืออีกหนึ่งปัจจัยหลักๆนะคะคือการดูแลผิวแล้วก็การป้องกันแสงแดดในเรื่องของการป้องกันฝ้าแสงแดดนี่สำคัญมากถามอีกหนึ่งประเด็นอันนี้หลายๆคนคงอยากรู้เหมือนหนูแต่ถ้าเป็นเรื่องของฝ้าค่ะคุณหมอสามารถที่จะรักษาถาวรได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะยืนยันว่าหายถาวรได้แต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งคนไข้แล้วก็ทั้งแพทย์ร่วมกันวางแผนร่วมกันแล้วก็ใช้ระยะเวลาซึ่งมันมากน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเม็ดสีนั้นมีมากหรือมีน้อย
1: เอาละค่ะเชื่อได้เลยว่าหลายประเด็นวันนี้นะคะเราได้ไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะคะแต่หลายๆคนชื่นใจหน่อยนะคะว่าสามารถรักษาได้อย่างถาวรในเรื่องของฝ้าแต่สำหรับคนที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของเป็นฝ้าเนี่ยให้คุณหมอช่วยอธิบายเพิ่มเติมหรือว่าแนะนำหน่อยก็ได้วิธีการที่จะแบบรักษาตั้งแต่ต้นเหตุเลยป้องกันการเกิดฝ้าค่ะ
0: ได้ค่ะคือการรู้เร็วรู้ว่าเรามีความเสี่ยงก็อาจจะช่วยได้ดีนะคะคนที่มีกรรมพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่พี่สาวคุณยายเป็นฝ้าก็มีโอกาสนะคะคนที่ใช้ฮอร์โมนนะคะหรือว่าอยู่ในระหว่างตั้งครรภ์นะคะก็มีโอกาสคนที่รับประทานยาหรือทายาที่ทำให้ผิวไวต่อแดดนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ้าได้ง่ายคนที่จำเป็นที่จะต้องอยู่เอาท์ดอร์นานๆแล้วก็คืออยู่ข้างนอกนานๆแล้วก็ไม่ได้ทากันแดดหรือแม้กระทั่งอยู่ในร่มแต่ไม่ได้ทากันแดดแล้วก็นั่งชิดกระจกนะคะไม่ว่าจะเป็นในรถหรือนั่งอยู่ที่ออฟฟิศเป็นกระจกใสอะไรเงี้ยนะคะก็มีโอ

0: กาสที่จะเป็นฝ้าได้ค่ะ
1: ติดฟิล์มกระจกช่วยไหมคะคุณหมอ
0: ติดฟิล์มกระจกช่วยแต่ว่ามันมีงานวิจัยว่าฟิล์มเนี่ยเมื่อผ่านไป2ปีเนี่ยความเสื่อมมันของฟิล์มแล้วก็กันได้เนี่ยลดลง 70% และส่วนใหญ่เนี่ยฟิล์มข้างหน้าด้านหน้ารถเนี่ยไม่ได้ยังไงเราก็ไม่ได้คือกันข้างอาจจะพอได้แต่ว่าไอเดียลลี่คือต้องเปลี่ยนทุก2ปีอะไรอย่างเงี้ยก็ยากเหมือนกันนะคะแล้วยังไงเราก็ยังรับข้างหน้าอยู่ดีนั้นง่ายสุดก็คว้ากันแดดมาทาเพิ่มถ้าเราจะต้องนั่งรถนานเกินแบบชั่วโมง2ชั่วโมง
1: ถามความรู้สึกคุณปีหน่อยค่ะวันนี้นะได้มาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนในเรื่องของฝ้าจริงมีอีกหลายเรื่องเลยนะคะที่แบบในเรื่องของความสวยความหล่อที่หลายๆคนต้องการที่จะรู้ลึกรู้จริงเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตัวเองให้มีความสวยหล่อได้ยาวนานขึ้นวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ก็จริงๆเราก็เพิ่มความรู้นะคะในเมื่อเราทำงานอยู่ตรงนี้ทางด้านแบบบิวตี้แต่แบบบางอย่างคือเราไม่สามารถอ้างอิงได้อย่างมีเหตุผลพอฟังจากคุณหมอแล้วเราก็อ๋อคือถ้าเราจะไปพูดต่อเราสามารถพูดโดยอ้างชื่อคุณหมอได้ว่าอ๋อคุณหมอเขาว่ามาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงว่าอ่ะอย่างคุณแม่ปิ่นเป็นเงี้ยปิ่นก็กังวลว่าเฮ้ยเราใช้หน้าทำมาหากินแล้วถ้าเกิดวันนึงเราเป็นฝ้าเหมือนแม่มันจะทำยังไงเพราะมันเป็นกรรมพันธุ์ตอนนี้ก็คือรู้แล้วว่าต้องรักษาต้องป้องกันยังไงค่ะอันดับแรกก็คือกลับบ้านไปก็จะไปเปลี่ยนฟิล์มรถยนต์เพราะว่าเกิน2ปีแล้ว
1: อย่างแรกเลยคุณหมอรู้เรื่องใต้ครึ่งด้วยไหมแค่ฟิล์มอย่างเดียวเนาะโอเคได้ค่ะโอ้โหวันนี้สนุกสนานประทับใจมากๆวันนี้ขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ของเราด้วยนะคะคุณปิ่นที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราในวันนี้และที่สำคัญที่สุดนะคะขอขอบคุณแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะและแน่นอนนะคะครั้งหน้านะคะรายการสวยหล่อขอสืบยังมีอีกหลายเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยความหล่อให้เราได้มาไขประเด็นกันและไขข้อสงสัยไปพร้อมกันครั้งหน้าเราจะไปไขคดีเรื่องความสวยความหล่อเกี่ยวกับอะไรห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีใครคะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีกันเองก็ได้ครับสวัสดีกล้องนะช่วยเปลี่ยนไฟเป็น LED ด้วยได้ไหมครับป้าค่ะ

0: ลับมาพบกับรายการฝนฟ้าอาเพศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายงานสภาพอากาศวันนี้ทางภาคเหนือนะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำสุด23องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากยอดเขานะคะก็ได้ไหลลงมาสู่เขื่อนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งค่ะปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นนั้นนะคะก็ได้ไหลไปรวมกันอยู่ที่เขื่อนในทางภาคเหนือนั้นแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรอว่าเขื่อนมันจะรับไหวหรอมันจะแตกเหมือนเมื่อก่อนอีกไหมอ่ะแล้วบ้านนั้นด้วยอ่ะคุณเพ็ญนภาคะไหวไหมคะถ้าไม่ไหวมาพักก่อนเถอะค่ะขณะนี้มีรายงานสดเข้ามานะคะว่าทางตอนเหนือของภาคกลางนั้นกำลังเกิดแผ่นดินไหววัดระดับความรุนแรงได้ที่ 6.4 ผู้คนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่คนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคะเพราะว่าระดับความรุนแรงนั้นมาไม่ถึงที่นี่แน่นอนค่ะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องตื่นตกใจไปนะคะโอ้โหสตูดิโอกำลังจะถล่มอยู่แล้วนี่ก็นิ่งไปนะคะส่วนคนแรกนี่ก็ตื่นตระหนกเกินเหตุไออาการตื่นตระหนกหรือว่า panic attack ที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็จะมีอาการมือไม้สั่นนะคะใจเต้นทำอะไรไม่ถูกความกลัวทุกอย่างนี่ท่วมท้นเต็มไปหมดเลยแต่ไอระดับไหนล่ะที่เราจะเรียกว่าเข้าสู่ภาวะการเป็นโรคตื่นตระหนกหรือว่า panic disorder มีจิตแพทย์ใจดีท่านหนึ่งนะคะก็บอกใบ้อาบันโดยการให้กราฟชุดนี้มานี่อย่างที่เห็นนี้นะคะกราฟนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเส้นอยู่3เส้นเป็น3สีลักษณะก็เป็นอยู่3แบบจริงๆอาบันดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะแต่คุณหมอบอกว่ากราฟนี้ค่ะเป็นเหมือนลายแทงที่จะนำพาพวกเราไปสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรค Panic Disorder กันเราไปร่วมแกะปริศนาชิ้นนี้ด้วยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้ากันค่ะคุณหมอคะอาบันได้รับปากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าอาบันจะมาถามคุณหมอให้คุณหมออธิบายอินโฟกราฟิกอันนี้ซึ่งเท่าที่เห็นนะคะมันมีกราฟที่เป็นเส้นหลายๆสีเนี่ยมันแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วอาบันไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงอะค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของกราฟที่แสดงเรื่องของอารมณ์วิตกกังวลของคนนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็อยากให้คุณอาบันเห็นว่า เส้นตรงเนี้ยภาวะตรงเนี้ยเป็นภาวะปกติเป็นศูนย์เนา
0: ะ
1: แล้วแนวตั้งเนี่ยก็เป็นอันนี้ก็คือเยอะมากล่างก็คือน้อยหรือไม่มีเลยเนี่ยในคนปกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีม่วงๆเนี่ยคือคนเราไม่มีใครที่จะแบบไม่กังวลแล้วก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็มีเรื่องกังวลกังวลแล้วเราก็หายเดี๋ยวมันมีเรื่องมาใหม่เราก็กังวลใหม่แต่ส่วนใหญ่เราจะกังวลเนี่ยสัมพันธ์กับมีเรื่องเข้ามากระตุ้นเราให้กังวลนะส่วนเส้นเนี่ยค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่ดีๆเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยตื่นตระหนกอย่างรุนแรงจนเรารู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได
0: ้
1: มันก็ขึ้นมาเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยแต่มันเป็นไม่นานมันเป็นสักไม่เกิน5นาที10นาทีมันก็หายกลับมาเป็นเราปกติเราก็จะตกใจว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรเมื่อกี้นี้น
0: ะ
1: มันเหมือนกับจะเป็นจะตายเลยเนาะแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็ขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้มีเรื่องข้างนอกมากระตุ้น
0: เป็นเองเหรอคะ
1: เป็นเองอยู่ดีๆมันก็เป็นเองพอคนที่เป็นอย่างเงี้ยสักครั้ง2ครั้งครั้งหลังๆก็จะขึ้นละไม่ได้มีเรื่องมันก็จะกลายเป็นยังไม่ได้มีอาการยังไม่ได้มีการตกใจสุดขีดก็มีความกังวลเป็นฐานอยู่แล้วว่าเออมันจะมาอีกหรือเปล่านะแล้วพอมันมาก็ขึ้นสูงอีกแต่ว่าก็เลยมันขึ้นไม่นานแล้วมันก็ลง
0: ค่ะก็ขึ้นๆลงๆแบบนี้
1: ใช่แต่ว่าคนที่เป็นแบบนี้บ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหลังๆเนี่ยเส้นสีฟ้าเขาก็จะขึ้นสูงขึ้นเส้นสีฟ้าที่เป็นพื้นฐานของเขาที่ปกติสิวข้างล่างมันก็จะขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเขากังวลแล้ว
0: ว่าจะมีความตื่นตระหนกเป็นเหมือนกับเป็นเบสไลน์ตลอดเวลาม
1: ากกว่าเดิมแล้วว่าเอ๊ะจะมาไหมอันนี้ละค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นโรคแล้วโรคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคแพนิคหรือภาษาอังกฤษก็คือแพนิคดิสออเดอร
0: ์ตื่นตระหนกแบบมากเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ก็แบบเป็นบ่อยๆไม่ได้แบบเป็นครั้งเดียวแล้วหายเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนตะโกนว่าไฟไหม้เราก็ตกใจฟุบขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นแพนิคดิสออเดอร์อันนี้ก็คือตื่นตระหนกปกติ
2: ราะมันมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่เราควรที่ต้องตื่นตระหนกจริงๆถ้าไฟไม่อยู
1: ่แต่คนกลุ่มนี้ไม่มีเหตุผลข้างนอกที่ชัดเจนอยู่ดีๆก็เป็นเองนะคะ
2: อาจารย์ค่ะแล้วเส้นเหลืองนี่ล่ะคะที่มันหน้าตาก็คล้ายๆกับเส้นม่วงแต่ว่ามันเหมือนอยู่ขึ้นมาข้างบนนะคะมันคืออะไรอะคะ
1: คือก็มันก็คงไม่ใช่เป็นระดับปกตินะคะคือเส้นม่วงเราเข้าใจว่าเป็นคนปกติที่มีเรื่องเข้ามาทำให้วิตกกังวลก็กังวลไปแต่เส้นเหลืองเนี่ยเป็นคนที่มีความกังวลเกินกว่าปกติและเป็นอยู่ตลอดเวลากังวลไปทุกๆเรื่องเลยกังวลเรื่องดินฟ้าอากาศกังวลเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บลูกจะเรียนหนังสือได้ไหมวันนี้ไปกินข้าวที่ไหนสามีอยู่ที่ไหนทำไมการจราจรมันติดขัดกันกังวลไปทุกๆเรื่องเลย
2: แต่ที่คุณหมอพูดเนี่ยบันก็รู้สึกว่าเหมือนก็คนทั่วไปก็เป็นแบบนี้กันนะคะ
1: คนทั่วไปเขาเป็นแบบนี้แต่เขาเป็นไม่เยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าแหมวันนี้การเมืองขัดใจอาจจะรู้สึกบ้างแต่ก็แบบทิ้งมันไปได้คนกลุ่มนี้คล้ายๆว่าปล่อยวางไม่ได้

0: ก็บเอาไว้แบบเอาไว้ฉันก็เป็นคนที่เหมือนยืนอยู่ปากเหวตลอดเวลาตื่นกลัวรู้สึกอัดคับข้องใจแต่เป็นตลอดเวลาซึ่งต่างกับเส้นสีฟ้าที่เป็นแวบหนึ่งแต่เป็นเยอะมากแล้วก็หาย
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไปที่ panic disorder ค่ะคุณหมอมีวิธีในการที่จะสามารถวินิจฉัยหรือว่าจำแนกอาการได้อย่างไรอะคะ
0: อ๋อคืออย่างนี้นะคะคือคนที่เป็น panic disorder เนี่ยเขาก็จะมีอาการที่แบบเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเลยเขาจะมีอาการหลายอย่างเลยแต่ไม่ต้องมีอาการครบนะเช่นรู้สึกปั่นป่วนในท้องรู้สึกอึดอัดแน่นในท้องรู้สึกหายใจไม่อิ่ม
1: เหมือนมวนท้องอะไรอย่างเง
0: ี้ยมวนท้องก็ร่วมด้วยได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแน่นตัวหายใจไม่อิ่มหายใจไม่เข้าแน่นหน้าอกใจสั่นตึกตึกตึกตึกตึกตึกเลยบางคนก็ตัวสั่นบางคนก็ตัวชาบางคนก็เวียนศีรษะมึนหัวเหงื่อออกบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าจะตายไหมเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องมีครบทั้งหมดเลยนะคะมีแค่ประมาณสัก 4-5 อาการแล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าอ๋อสงสัยว่าจะมีแพนิคแล้วนะจะมีการตื่นตระหนกแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นอ่ะซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆในเดือนนึงเนี่ยเป็นอยู่บ่อยแล้วก็มีเส้นเนี่ยค่ะอาบันที่บอกว่าเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะครั้งหน้าฉันจะเป็นไหมพอเริ่มมีอาการ
1: แบบนี้ปุ๊บ
0: เราก็สงสัยแล้วว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นแพนิคดิสออเดอร
1: ์
0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอาบันอาการทั้งหมดที่หมอเราให้อาบันฟังเนี่ยถ้าเรามวนท้องก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้เป็นโรคลำไส้ก็ได้เราแน่นหน้าอกเราก็อาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้เป็นหอบหืดก็ได้เราเหงื่อออกก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเรามีไทรอยในร่างกายฮอร์โมนเยอะกว่าผิดปกติเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราก็จะตรวจโรคทางร่างกายให้หมดก่อนว
1: ่
0: าไม่มีโรคทางกายนะแต่มีอาการแบบนี้ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็น panic disorder ค่ะ
1: คือบางทีเนี่ยอาการต่างๆทางกายของเราเนี่ยมันก็คือเป็นโรคอื่นจริง
0: ๆใช่ใช่ใช่
1: แต่เพราะฉะนั้นในการที่จะจำแนกก็คือจะต้องวินิจฉัยดูก่อนว่าสกรีนออกไปว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่
0: คล้ายๆเรามีกลุ่มอาการคนที่อาการคล้ายๆเป็น panic อย่างนี้นะคะมาตื่นตระหนกมาแล้วก็มีตะแกรงกรองเอาไว้กรองว่าเป็นโรคหัวใจไหมเป็นโรคปอดไหมเป็นไทรอยด์ไหมเป็นขาดน้ำตาลไหมเช่นอดกินข้าวทำงานนานๆแล้วแบบน้ำตาลในเลือดต่ำแล้วก็จะแบบหัวใจสั่นตึกตึกตึกตึกตึกมึนหัวไปหมดเลยนี่ก็ต้องมาเช็คก่อนถ้าเช็คว่าเออไม่ใช่โรคเหล่านี้สิ่งที่หล่นลงไปข้างล่างแพนิคดิสออเดอร
1: ์ค่ะถ้าเป็นแพนิคแอทแทคนี่คืออาจารย์บอกว่ามันมาอาการตื่นตระหนกเนี่ยมันก็คือมีปัจจัยกระตุ้นจากข้างนอกจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของโรคแพนิคดิสออเดอร์ล่ะคะอาจารย์มันจะมีสาเหตุอะไรบ้าง
0: เราเชื่อว่าปัจจัยข้างนอกเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นว่าเกิดขึ้นสัมพันธ์กันชัดเจนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองเขาก็สังเกตว่าระบบประสาทอัตโนมัติของคนคนนั้นเนี่ยจะทำงานมากกว่าปกติหรือว่าคนบางคนเนี่ยที่แบบสมมติว่าหมอเคยเจอคนไข้ของหมอคนนึงอายุมากแล้วประมาณสัก50กว่าขับรถอยู่แล้วพอรถติดไฟแดงแล้วอยู่ดีๆก็มีอาการแบบตื่นตระหนก
1: โดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไร
0: เลยแต่ว่ารถติดมากเราก็รู้สึกว่าตื่นตระหนกรู้สึกว่าคล้ายๆเหมือนกับจะเป็นจะตายตรงนั้นแล้วอะค่
1: ะ
0: เขาบอกเขาไม่ได้แกล้งแต่เขารู้สึกว่าใจมันสั่นมือมันสั่นชาไปหมดเลยสิ่งที่เขารู้สึกแย่ที่สุดเลยเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาจะตายตอนนั้นแล้วก็เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็อยู่ในรถนั้นแล้วก็จอดรถหาที่รีบพยายามรีบไปจอดรถแล้วนั่งสักครู่หนึ่งแล้วมันก็หายไปคราวนี้แหละค่ะก็ตกใจกลัวแล้วก็มาพบแพทย์แล้วก็ตรวจร่างกายทั้งหมดเลยเช็คทั้งหมดเลยไม่มีอะไรแล้วก็มาดูว่าเขาก็มีอาการแบบนั้นอีกแต่ว่าของเขาเนี่ยสัมพันธ์กับว่าเวลาเขาเจอคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆแล้วเขามีอาการฉันคาร์บอนไดออกไซด์ในบางคนกระตุ้นให้เกิดแพนิคแอทแทคได
1: ้
0: หรือบางคนกินยาลดความอ้วนเรากินยาลดความอ้วนไปแล้วก็ปรากฏว่ายาลดความอ้วนเนี่ยเป็นยาที่กระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมากกว่าปกติกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะมีแพนิคแอทแทค
1: แอคทีฟเกินไปก็เลยเหมือนกับตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นตลอดเวลา
0: อย่างของหมอเองอย่างเนี้ยค่ะคือจะมีอาการคล้ายๆแพนิคแอทแทคนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแพนิคแอทแทคคือถ้าเมื่อไหร่หมอกินกาแฟเราก็จะใจสั่นตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกแล้วก็มวนท้องเราก็สังเกตว่าอ๋อเรากินกาแฟแล้วเราเซนซิทีฟต่อกาแฟเพราะกาแฟมันไปกระตุ้นให้ใจสั่นฉ
1: ะ
0: นั้นของบางอย่างที่มันกระตุ้นทางร่างกายเนี่ยบางทีมันกระตุ้นทำให้เกิดมีเรื่องของแพนิคแอทแทคได
1: ้
0: คือมันกระตุ้นให้มีอาการตื่นตระหนกของอาการทางกายแต่ว่าเราก็ไม่นับว่ามันเป็นโรคถ้าเราไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำค่ะ
1: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีอาการตื่นตระหนกเมื่อดื่มกาแฟเข้มๆเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มแล้วมันไม่มีอาการนั้นอีกก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นโรค panic disorder
0: ไม่ใช่เลย
1: ม
0: ัน
1: ก็คือแค่เป็นตามเหตุการณ์ครั้งนั้น
0: ใช่ก็แปลว่าเราเซนส์กับกาแฟมาก
1: ค่ะถ้าเป็นโรค panic disorder เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงคำว่าระบบประสาทอัตโนมัติทำงาน active หรือทำงานมากเกินไปตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับสารกระตุ้นอย่างที่อาจารย์บอกจากยาลดความอ้วนจากคาเฟอีนหรือได้รับคาร์บอนไดออกไซด์

0: มากเกินไปตรงนี้คือแสดงว่าแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับระบบประสาทอัตโนมัติที่มันแอคทีฟเกินไปอย่างนี้เหรอคะ
1: แปลว่าคนบางคนเนี่ยเราสองคนเกิดมาก็จะมีพื้นฐานในร่างกายบางอย่างที่ไม่เท่ากันโดยที่เราไม่รู้ฉันก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ค่ะที่จะมีความเสี่ยงที่จะไวกับอะไรก็ตามที่กระตุ้นเล็กๆน้อยๆให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานเร็วขึ้นมากกว่าปกติ
0: ค่ะ
1: นั่นก็แปลว่ามีพื้นฐานที่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเป็นทุกคนที่จะเป็นนะคะบางคนก็มีอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้นี่บอกได้ค่อนข้างยากมากว่าอะไรเป็นปัจจัยมีคนบางคนบอกว่าอ๋อเพราะว่าใจมันอ่อนแอมั้งก็เลยทำให้เป็นโรคนี
0: ้
1: หมอเองคิดว่าเรื่องของใจของจิตใจไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับแพนิคดิสออเดอร์มากเท่าไหร่นะน่าจะเป็นเรื่องของร่างกายมากกว่าแต่ใจของจิตใจก็จะเกี่ยวหลังจากมีแพนิคแอทแทคตื่นตระหนกอย่างเงี้ยหลายครั้งใจก็จะเริ่มกลัวจะมาอีก
0: มันเหมือนฝังใจใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเคยมีอาการนี้ก็กลัวมันมาม
1: ันเหมือนกับระบบร่างกายมันจำอาการได้ว่าไอ้อย่างนี้แหละสารประมาณแบบนี้แหละแล้วมันจะกลัวตายขึ้นมาในอีกสัก1หรือ2นาที
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอมันจำได้มันก็กลัวอันนี้เป็นเรื่องของใจเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: ค่ะ
1: แต่ใจโดยตรงๆเลยอาจจะไม่เกี่ยวนะคะ
0: แสดงว่ามันก็ต้องเชื่อมากับการเรื่องที่ว่าร่างกายเราอ่านสัญญาณจากระบบประสาทอัตโนมัติของเราและตีความเป็นเรื่องของความกังวลความกลัวต่างๆ
1: เพราะฉะนั้น panic disorder หรือโรควิตกกังวลอยู่ในกลุ่มโรคเดียวคือกลุ่มโรควิตกกังวลที่แบ่งออกเป็นหลายๆโรคอันนี้ก็เป็นอยู่ในกลุ่มโรควิตกกังวล
0: คนที่เป็นโรค panic disorder เลยอะค่ะจากประสบการณ์ที่คุณหมอเคยเห็นผู้ป่วยเข้ามารักษาด้วยโรคนี้เนี่ยเขาจะต้องผจญกับอะไรบ้างในชีวิตของเขาอะคะ
1: ก็เขาต้องเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวถึงขั้นกับว่ากลัวว่าจะเป็นจะตายที่มากกว่านั้นคือคาดการไม่ได
0: ้มันจะมาก็มาเองเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกสุ่มเสี่ยงในตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมีมากเลยคือบางคนก็พอเป็นบ่อยๆแล้วแบบไม่ได้เข้ามาพบแพทย์บางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าไปเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตเดาตัวเองไม่ได้เลยคนบางคนก็หนีไปใช้สารเสพติดพวกกินเป็นพวกกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีกินเหล้าไปก็เคิ้มๆหลับไปไม่ทันรู้สึกตัวแต่เขาหารู้ไหมว่าสารเสพติดบางตัวกระตุ้นให้มีอาการคล้ายๆแพนิคเหมือนกันเช่นกัญชาโคเคนพวกนี้ก็กระตุ้นเหมือนกัน
0: ยิ่งไปกันใหญ่เลย
1: ยิ่งไปกันใหญ่เลยมีแพนิคแอทแทคบางกลุ่มที่น่ากลัวถึงกระทั่งที่ว่าเขาอยากจะจบชีวิตเพราะว่าเขาทนไม่ได้ที่มันจะเป็นจะตายอาการมันกลัวตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุในที่สุดก็ตัดสินใจว่าหนีเลยดีกว่าก็คือจบชีวิตไปเลยก็มีจำนวนนึงแต่ไม่มากนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่ได้รักษาก็จะมีแนวโน้มที่ว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้อาจจะมีเรื่องของสารเสพติดได้นะคะ
0: อาบันขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าอย่างกรณีที่มีคนกลัวขึ้นเครื่องบินกลัวมากเลยเพราะขึ้นแล้วกลัวเครื่องบินจะตกอย่างเงี้ยอย่างนี้นะว่าเป็นโรค panic disorder ไหมคะ
1: ไม่ทราบว่าอาบันเคยได้ยินไหมเรียกว่าเป็นโรคโฟเบียกลัวที่แคบคนที่กลัวเครื่องบินเนี่ยไม่ได้กลัวที่สูงส่วนใหญ่กลัวที่แคบอันนี้ก็เป็น specific phobia อันนึงคือกลัวขึ้นไปในที่ไหนก็ตามในลิฟต์ก็ได้ในไหนก็ได้ที่มันเป็นที่แคบแต่ว่าพอความกลัวอันนั้นเนี่ยเป็นมากๆเขาก็อาจจะมี panic attackแต่เขาไม่ได้เป็น panic disorder
0: เพราะมันมีปัจจัยมีเหตุมีผล
1: นั่นคำว่า panic attack ก็คือเมื่อไหร่ตื่นตระหนกเมื่อไหร่ก็เรียกว่า panic attack เหมือนอย่างตอนเนี่ยที่มีข่าวเรื่องของโคโรนาไวรัส
0: ค่ะ
1: ทั้ง panic attack ทั้งเมืองเลยแต่ก็ไม่ถ้ายังไม่ได้เกิดซ้ำๆแล้วก็ยังไม่ได้กังวลว่ามันจะเกิดอีกเราก็ไม่เรียกว่ามันเป็น disorder นะคะแต่อันนี้ก็เป็น panic attack อยู่นะคะ
0: แล้วสมมติว่าเราอยู่กับความ panic attack หรือความตื่นตระหนกนี้นานๆนานๆซ้ำๆเข้าเนี่ยจากการที่เป็นแค่ panic attack เราสามารถที่จะกลายเป็นโรค panic disorder ได้ไหมคะ
1: ได้ถ้าสมมติว่าเราคาดการไม่ได้แล้วเราในที่สุดเราก็กังวลว่าจะเป็นกังวลว่าจะเป็นในที่สุดเราก็จะเปลี่ยนการมาเป็น disorder ได้คือตราบใดที่คือเนื่องจากว่าอย่างนี้นะคะเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยค่ะเขาใช้เกณฑ์อาการถ้าตราบใดที่มีอาการมากอย่างนี้เป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็กังวลว่าจะเป็นเราก็ตัดแล้วว่าโอเคถ้าไม่มีโรคทางกายก็โอเคกลุ่มนี้เรียกว่าเป็น panic disorder ไปนะคะ
0: อาบันเคยเห็นในละครไทยอะค่ะว่านางเอกเมื่อได้รับข่าวร้ายว่าเจ้าคุณพ่อเสียชีวิตลงในอุบัติเหตุอะค่ะนางตกใจถึงกับขั้นเป็นลมหมดสติไปเลยแบบนี้นี่คือถือว่าเป็นอาการตื่นตระหนกหรือเป็น panic disorder ไหมคะ
1: หมอเชื่อว่าในละครเนี่ยเขาคงสร้างให้ควบเหตุการณ์ให้มันเร็ว
0: ค่ะ
1: แต่จริงมี การที่คนเราจะเป็นลมเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยอดข้าวก็เป็นลมได
0: ้
1: อดข้าวมาแล้วพอมาทราบว่าลูกมีอุบัติเหตุเป็นลมไปเลยหรืออีกอาการหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอาการของกลุ่มทางโรคทางอาการของโรคทางจิตเวชเหมือนกันคือพอเรามีเรื่องอะไรที่เรากังวลมากๆเนี่ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกวิตกมากเราก็หายใจถี่
0: ๆค่ะ
1: พอหายใจถี่ๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่มันมีออกซิเจนในตัวเนี่ยเยอะมากคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเนี่ยน้อยเกินไปเพราะในเลือดมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีเริ่มชามือจีบถ้าเป็นมากๆก็หมดสติไปเหมือนอย่างนี้นะคะมันเคยตอนเด็กๆ เนี่ยเวลาร้องไห้หนักๆเนี่ยเราก็จะสะอื้น
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นเด็กๆแล้วร้องไห้เก่งๆเนี่ยจะรู้ว่าพอสะอื้นไปสักพักนึงเนี่ยเราจะเริ่มชาทั้งตัวแล้วมันจะชาตัวอันนั้นน่ะค่ะเขาเรียกเป็นเรื่องของ hyperventilation syndrome คือภาวะที่เราหายใจเข้าไปเยอะๆมากเกินไปแล้วก็มือจีบแล้วก็หมดสติไป
0: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อาบานอยู่เฉยแล้วแบบทำแบบเล่นๆแบบนี้อาบานก็จะเกิดอาการจริงเหรอคะโอ้น่ากลัวมากไม่ควรจะลองเล่นเด็ดขาด
1: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพอเรารู้ตัวว่ามันเริ่มชาแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วการหายใจแล้วค่อยๆหายใจออกช้าๆควบคุมการหายใจของตัวเองให้ลึกแล้วก็ช้า
0: ค่ะ
1: นะคะหายใจลึกๆหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก็หยุดแล้วก็หายใจออกฉะนั้นเวลาทราบข่าวร้ายแล้วเป็นลมก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจจะถามว่าตรงนี้เป็นแพนิคไหมผมคิดว่าก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวมันอธิบายได้ด้วยหลายๆสาเหตุนะคะ
0: คนเราสามารถที่จะตื่นตระหนกจนกระทั่งว่ามันแบบถูกบีบรัดจนสลบไปเลยได้จริงๆไหมคะ
1: ก็เป็นไปได้แต่นานๆไม่บ่อยไม่ได้เป็นทุกคนที่ว่ามีข่าวร้ายมาปุ๊บแพนิคแอทแทคตุ้งทันทีไม่ใช่ทุกคนแบบนั้น
0: ก็จะเป็นในละคร
1: ในหมอคิดเองนะคะหมอเองส่วนมากน่าจะเป็นไฮเปอร์เวนทิเลตก็คือภาวะหายใจเร็วผิดปกติและทำให้ร่างกายมีภาวะไม่สมดุลในร่างกายแล้วก็หมดสติไปแต่ว่าก็อาจจะมีภาวะอื่นอย่างที่เรียนให้อาบานทราบว่าเช่นน้ำตาลในเลือดน้อยหรือคนคนนั้นเป็นโรคหัวใจจริงๆหัวใจขาดเลือดพอมีเรื่องเข้ามากระตุ้นปุ๊บหัวใจก็บีบแรงกว่าปกตินะ
0: คะ
1: มันก็เหมือนกับร่างกายทำงานมากกว่าปกติเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็น้อยลงแต่กลุ่มนี้จะไม่ถึงกับสลบนะคะจะเจ็บหน้าอกก่อนเจ็บหน้าอกแล้วก็หมดสติไปนะคะก็เป็นได้หลายอย่าง
0: แสดงว่าอาการตื่นตระหนกเนี่ยจริงๆมันก็มีลักษณะอาการทางกายที่มันก็ตรงร่วมกับโรคหรือสาเหตุอื่นๆอีกมากมาย
1: เหมือนที่เล่าให้อาบันฟังอะค่ะว่าเวลาคนที่มาคล้ายๆเป็นแพนิคแอทแทคมาเนี่ยเราจะยังไม่โยนมาว่าเขาเป็นแพนิคดิสออเดอร์นะเราก็จะพยายามดูว่าเอ๊ะเขามีโรคทางสมองหรือเปล่านะเขาชักเขาไมเกรนหรือเปล่านะเขามีโรคทางปอดหรือเปล่าเขาหอบหืดหรือเปล่าพวกนี้ก็จะคล้ายมากเลยหรือเขาไทรอยด์อาบันเขินคนที่เป็นไทรอยด์มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนไทรอยด์พวกนี้ก็จะเหงื่อออกใจสั่นตื่นเต้นเร็วใช่เขาหรือเปล่าหรือเขาเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะก็หลายสาเหตุต้องแยกโรคทางกายออกให้ได้ก่อนนะคะ
0: ทีนี้มาในเรื่องของวิธีการรักษาบ้างค่ะคุณหมอในการที่จะรักษาคนที่เป็นโรคpanic disorder นี่สามารถทำอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็รักษาทั้งคนที่เป็นรักษาทั้งญาติ
0: สำคัญเพราะว่าญาติเองก็จะต้องคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วญาติก็จะตกใจมากเลยเพราะว่าเวลาคนที่เขาเป็นเขาเป็นจริงเขาดูเหมือนไม่ได้แกล้งเขาดูอาการค่อนข้างรุนแรงมากเลยฉันญาติก็จะตกใจมากเราเริ่มที่ญาติก่อนเนอะ
0: ค
1: ือถ้าเริ่มเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ปกติเวลาญาติพี่น้องเราไม่สบายก็พามาโรงพยาบาลเลยถ้าตกใจมากพามาฉุกเฉินก็ได้แล้วเขาก็จะกรองอย่างที่หมอบอกอาบันให้ฟังเนี่ยค่ะว่ากรองโรคทางกายให้หมดเลยตราบใดที่หมอบอกว่าไม่มีโรคทางกายแน่นอนแล้วสงสัยว่าเป็นแบบเป็นแพนิคแอทแทคเฉยๆเป็นแพนิคดิสออเดอร์เฉยๆก็ให้ญาติเชื่อได้ว่าไม่เป็นไม่ตายแน่นอนพอญาติสบายใจเราอยู่ใกล้ๆคนสบายใจเราก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ตกใจเหมือนเราถ้าญาติเราตกใจกว่าเราเราจะยิ่งตกใจมากกว่าเดิม
0: จะยิ่งไปกันใหญ่ช่วยกันเสริมให้ยิ่งตื่นตระหนกใช่ไหม
1: โดยเฉพาะถ้าลูกเป็นเนี่ยแม่จะตกใจมาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าแม่มั่นใจว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรก็จะช่วยไปได้ครึ่งหนึ่งละส่วนตัวคนที่เป็นเองเนี่ยก็มีรักษาทั้งสองอย่างเลยคือให้ยากินหรือไม่งั้นก็ฝึกร่างกายให้เขารู้จักสงบผ่อนคลายกล้ามเนื้อยากินตรงเนี้ย ปัจจุบันยารักษาแพนิคเนี่ยดีมาก
0: ค่ะ
1: รักษาไป3เดือน6เดือนหาย
0: หายเลย
1: ไม่ต้องห่วงเลย
0: ค่ะ
1: ค่อนข้างเลย
0: ค่ะ
1: ฉันในวงการจิตแพทย์ด้วยกันเราก็ไม่ค่อยกลัวแพนิคดิสออเดอร์เท่าไหร่เพราะรักษาง่ายมากนะคะ
0: ขอให้มาพบแพทย์เถอะ
1: ขอให้มาพบแพทย์แล้วก็ยาก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงรุนแรงเลยใช่มั้ยก็ค่อนข้างสบายๆ
0: ค
1: ่ะแล้วไม่ต้องกลัวเลยรักษาได้แน่นอน
0: ค่ะ
1: และที่สำคัญคือไม่ถึงกับชีวิตนะคะส่วนอีกอย่างนึงที่จะช่วยได้คือว่าคนเราเนี่ยบางทีก็มีเรื่องเข้ามากระทบนะคะถ้าเราทำใจเราให้มีสติอยู่นะคะทำให้เรารู้สึกเป็นคนที่ผ่อนคลายง่ายเวลามีอะไรเข้ามากระทบหรือแพนิคมากระทบแล้วเราก็รู้ว่ามันมีอาการแต่ว่าใจเรานิ่งสักนิดนึงอาการมันก็อาจจะมีนะคะมันไม่หายหรอกแต่มันอาจจะไม่รุนแรงเพราะเราไม่เสริมเข้าไปบางทีใจมันเสริมเข้าไปเช่นฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อฝึกเจริญสติให้ใจสงบตัดเรื่องปรุงแต่งเยอะๆออกไปก็จะช่วยได้ค่อนข้างมาก
0: อย่างนี้คุณหมอมีทิปที่แบบว่าโอปัตสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของการอย่างที่คุณหมอบอกว่าเหมือนกับฝึกสติหรือเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยพอฟังแบบนี้ปุ๊บอมันก็แบบอยากทำเหมือนกันแต่ผ่อนคลายยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงบ้างอะคะ
1: ก็ง่ายๆที่สุดเลยคือคนเราทุกคนจะมีเครื่องมือในการรู้สติติดเนื้อติดตัวเราคือลมหายใจเรารู้ว่าแล้วก็เดินไปคิดอะไรเพลินๆแต่ว่าสักพักหนึ่งเขารู้ว่าอ๋อหายใจเข้าอยู่เนาะหายใจออกแล้วคิดอะไรเพลินๆไปนั่งเพลินๆไปแล้วก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหรือจะตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกอยู่สัก5ครั้ง10ครั้งใจก็จะสงบขึ้นแต่ว่าที่หมอบอกอบันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์นะคะวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์คือการใช้ยา
0: ค่ะ
1: นะคะน่าจะช่วยมากกว่าการฝึกสติก็คงเป็นการช่วยทำให้ชีวิตเราตื่นตระหนกกับสิ่งต่างๆน้อยลง
0: อันนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของอาการตื่นตระหนกหรือว่ามีแพนิคแอทแทคเข้ามาสามารถที่จะทำให้มันทุเลาบรรเทาลงหรือว่าป้องกัน
1: ไม่
0: ไปกันใหญ
1: ่ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร์เลยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นทางเรื่องของชีวภาพทางกายถ้าเกิดว่าไปบอกเขาว่าคุณก็ทำจิตใจให้สงบเยอะๆสิอย่าคิดมากทำจิตใจให้เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าจะได้ผลไหมคะกับผู้ป่วยโรคนี้ค่ะ
1: หน้าที่เราถ้าเราบอกเขาแบบนี้ก็แปลว่าเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อว่าเขาทรมานจริงถ้าเขาเป็นแบบนั้นก็คือพาเขาไปพบแพทย์แต่เรามีหน้าที่บอกว่ามันเป็นจริงเนาะแต่รับรองว่าไม่เสียชีวิตร
0: ับ
1: รองว่าไม่ตายไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะแล้วเดี๋ยวก็พาเขาไปพบแพทย์แพทย์ก็จะบอกเขาให้ยาทานพอกินยาไปเขาอาการดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออเป็นจริงอย่างที่บอกนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คนที่อยู่ข้างๆเขาหรือว่าญาติอะค่ะมีความสำคัญต่อผู้ป่วยอย่างไรคะ
1: สำคัญมากเลยเพราะว่าคนที่เป็นแพนิคดิสออเดอร์เนี่ยบางคนเขาเป็นมากจนว่าเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่สามารถออกไปที่ไหนได้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองพอออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยจะไม่มีคนช่วย
0: หรือเกิดอาการขึ้นมาแย่เลยใช่ไหมคะ
1: ญาติที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คล้ายๆว่าอยู่เป็นเพื่อนปลอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแค่จับมือสัก5นาที10นาทีฉันอยู่ใกล้ๆนะไม่เป็นไรยืนยันคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรสิ่งนี้ก็จะช่วยได้
0: เพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้คือส่วนมากเขาจะกลัวมากๆกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเขาการที่เราคอยจับมือเขาให้เขารู้ตัวว่าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าทำให้เขารู้สึกกลัวน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เขากลัวมากๆอย่างที่อาบันบอกนะคะเขากลัวมากๆกลัวว่าเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างๆเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงเราช่วยแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะหมอบอกว่าไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่พอไปพบแพทย์แล้วเนี่ยนะคะอาการพวกนี้มักจะไม่ค่อยมีเพราะทานยาไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเกิดขึ้นอีกเลยนะคะ
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่ามาพบแพทย์เนี่ยการทานยาโหได้ผลดีมากผลข้างเคียงน้อยด้วย
1: ใช่สำหรับโรคอื่นเนี่ยหมอก็พูดไม่ค่อยเต็มปากว่าบางทีต้องใช้เวลายาวแต่สำหรับแพนิคดิสออเดอร์นี่เป็นโรคที่กินยาแล้วก็ดีดนิ้วได้เลยค่ะ
0: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะเพราะว่าทำให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาการนี้หรือว่าโรคPanic Disorder แล้วก็อาการตื่นตระหนกต่างรวมไปถึงตอนนี้อุ่นใจมากเลยเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างเราที่เป็นโรคนี้อยู่รู้แล้วว่าจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรรวมไปถึงซัพพอร์ตให้กำลังใจเขาอย่างไรแล้วตัวเราเองด้วยว่าเราจะวางตัวแบบไหนที่จะดีที่สุดสำหรับการที่จะอยู่ซัพพอร์ตเขาอะนะคะและคุณผู้ชมก็คงได้ข้อมูลดีๆนำไปใช้ได้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะกับวันนี้เรื่องราวน่าสนใจไหมคะตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาปลดชนวนป่วนใจพลาดไม่ได้นะคะอย่างนี้ต้องติดตามแล้วแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัค
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: ฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายละเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ๆๆในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิด

0: กบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะถ้าไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
2: เ
1: ฮ้ยพอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
3: เท่าที่ฉันฟังมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตพุ่งชนโลกเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
3: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่านบอกป
3: ้าอ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใส
0: ่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้ได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกิน

0: ู่บ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับ

0: ลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
1: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่สามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาโดยใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กๆวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลืองส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราไว้ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีนึงนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกําหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียว

0: ซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาละอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกๆแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าชอบดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงแล้วกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิล 1/2 ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้วาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินกับน้องมีย่านะครับfacebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำ

ท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ข้อความในพระราชสารมีดังนี้ฝ่าพระบาทหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจวบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา

เทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 11:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 19:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประคังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบร้อยวันพระราชทานในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาหน้าวาอากาศเอกหญิงสมโชดกชาครียรัตน์พร้อมคณะนางจำเนียนรัชชะพร้อมคณะโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวัดเขาสาลาอตุลฐานจาโรจังหวัดสุรินทร์นางกฤษณาเจริญผลและโรงเรียนเจริญผลวิทยากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุวรรณคีรีวัดโมลีโลกยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดท้องคุ้งวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดป่าตันวัดบ้านท่อวัดป่าข่อยใต้วัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทคอสโมกรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานจังหวัดนครราชสีมาครอบครัวแป้นสีและสกุลคชวัตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าธรรมโสพลวัดพุน้อยจังหวัดลพบุรีวัดทับกริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเลยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดพระนั่งดินจังหวัดพะเยาวัดฝั่งมิ่นจังหวัดเชียงรายและวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรีบริษัทโอเรียนเต็ดไทยจำกัดพันเอกเรืองทรัพย์โควินทะพร้อมคณะและบริษัทพินโซจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ครอบครัวแซ่เจงพาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครบริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจำกัดมหาชนนางนุจรีพันโสมพร้อมคณะและกองบังคับการตำรวจนครบาล6ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วทางนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวัน
ส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบช่วงนี้ขอเชิญชมสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การพยาบาลนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานไปพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ที่ก้าวพลาดให้ดีขึ้นติดตามได้ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ค่ะ

0: ความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระราชดำริว่าการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้เข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจออกไปสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพทั้งนี้เมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในโอกาสนั้นพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่เรือนจำและทัณฑสถานตลอดจนโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์กับพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงทั้งให้ใช้ประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปด้วยต่อมาในปี2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นองค์ประธานมูลนิธิและมีพระดำรัสแก่คณะกรรมการมูลนิธิส่งเน้นการลงพื้นที่เรือนจำทัณฑสถานโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำรวมทั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อจัดระบบการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อมการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำและทัณฑสถานต่างๆในการดูแลสุขภาพอนามัยผู้ต้องขังซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปสนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆแก่ผู้ต้องขังเพื่อรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเพื่อให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงอาทิการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ต้องขังให้สามารถเข้าใจข้อมูลสุขภาพของตนเองเข้าใจคำแนะนำทางการแพทย์ต่างๆและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาทั้งให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสุขภาพที่เชื่อถือได้เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของตนเองสามารถจัดการกับปัญหาสุขภาพเรื้อรังได้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานดำเนินการคัดกรองภาวะสุขภาพจิตผู้ต้องขังตั้งแต่แรกรับเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีเช่นการทำสมาธิโยคะออกกำลังกายศิลปะเล่นดนตรีปลูกต้นไม้และการเรียนรู้ทักษะต่างๆเพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวลตลอดจนให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเครียดการดูแลสุขภาพกายและใจรวมถึงความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาจิตเวชอย่างถูกต้องทั้งได้ส่งตัวผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยทางจิตเวชไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดเพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการบำบัด และเมื่อผู้ต้องขังใกล้ได้รับการปล่อยตัวได้ประสานงานกับหน่วยงานด้านสุขภาพและสังคมในพื้นที่เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้รับการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องหลังพ้นโทษนอกจากนั้นมีการจัดทำมุมสุขภาพราชทานปันสุขเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพโภชนาการและธรรมะมีทั้งในรูปแบบวารสารนิตยสารหนังสือและแผ่นพับเป็นการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจโดยกำหนดให้มีสัดส่วนอสรจ1คนต่อผู้ต้องขัง50รายและพบว่าในแต่ละปีมีสถิติการพ้นโทษของอสรจสูงเนื่องจากเป็นผู้ต้องขังชั้นดีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเช่นมีการทำความสะอาดบริเวณอาคารที่พักพื้นที่นอนและเครื่องนอนอย่างสม่ำเสมอการจัดการสุทกรรมให้ความสำคัญตั้งแต่สถานที่เตรียมและปรุงอาหารวัตถุดิบภาชนะอุปกรณ์ใส่อาหารการเก็บรักษาและการปฏิบัติตัวของผู้สัมผัสอาหารที่ถูกสุขลักษณะคุณภาพของน้ำดื่มน้ำใช้รวมถึงมาตรการป้องกันและควบคุมสัตว์แมลงที่เป็นพาหะนำโรคอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะตั้งแต่การเก็บรวบรวมแยกประเภทและกำจัดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคมีการจัดการสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนตลอดจนการดูแลเฉพาะกลุ่มเช่นการดูแลอนามัยผู้ต้องขังสูงอายุการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมีการติดตามประเมินผลเพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสานต่อพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชดำริว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การพยาบาลนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยพระองค์ทรงงานมิได้ทรงเลือกเชื้อชาติศาสนาชนชั้นวรรณะและสถานที่พระราชทานความช่วยเหลือผู้กระทำผิดพลาดให้ได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นเมื่อผลโทษจะได้สามารถกลับไปดำรงชีวิตได้อย่างปกติเช่นเดียวกับคนทั่วไปนับเป็นพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได
1: ้ขอให้สุขภาพดีไปประกอบอาชีพสุจริตไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็ให้เป็นผู้ใหญ่ของครอบครัวให้เป็นหลักให้ที่บ้านนะคะอีกหน่อยถ้าออกไปก็ใช้ชีวิตระมัดระวังอยู่ในกรอบของกฎหมายนะคะ

0: ที่เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
1: ่ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองหาไปครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
1: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
1: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
1: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
1: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
1: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อบอล
0: สวัสดีครับคุณแม่นี่นาครับ
2: โอ้โหวันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
2: ้รายการวาไรตี้ท็อกเชียร์นะคะที่จะคอยเคียงข้างเป็นกำลังใจให้พ่อแม่อย่างเราๆนี่แหละค่ะ
0: โอ้ใช่เพราะในขณะที่เรายืนทำรายการกันอยู่นึกถึงที่บ้านตอนนี้โอ้โห
2: ยังไงคะ
0: เดินเข้าบ้านเหมือนทหารเดินเข้าสนามรบกลัวกับระเบิดต้องค่อยๆขย่งหลบของนี่มันกระจัดกระจายอยู่ในบ้านฮะ
2: แน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ดูว่าทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยรู้จักเรื่องของการรักระเบียบวินัย
0: คำนี้อยากให้มีจังเลยระเบียบวินัย
2: และแน่นอน
0: ครับ
2: เช่นเคยเราจะมายืนคุยกันอยู่2คนก็ปรายวันนี้เรามีพ่อแม่ร่วมอุดมการ
0: ครับ
2: ต่อไปนี้จะเรียกอย่างนี
0: ้อย่าง
2: น
0: ี้นะฮะ
2: เป็นตัวแทนจากพ่อแม่หลายๆท่านที่ชมรายการเราอยู่นะคะวันนี้เรามีนะคะว่าแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการฝึกระเบียบวินัยลูกๆอย่างไรบ้าง
3: ส่วนของน้องปันนะคะน้องปันเนี่ยเวลาเข้าห้องแล้วเนี่ยมักจะไม่ปิดประตูค่ะประตูบานเลื่อนก็คือจะปล่อยเอาไว
0: ้
3: ใช่ไหมคะคุณแม่ก็ต้องคอยแบบสอนแล้วก็จ้ำจี้จ้ำชัยแล้วก็จนไปถึงต้องดุถึงจะพอนึกออกว่าเข้าแล้วต้องปิดประตูอะไรแบบนี
2: ้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ดูซิว่าวิธีการดุจะเป็นวิธีที่ได้ผลจริงหรือเปล่าหรือว่าจะมีเทคนิคอื่นๆที่เราจะมาสอนให้ลูกนั้นรู้จักเรื่องของระเบียบวินัยนะคะ
0: ครับเราจะได้ทราบเลยว่าเป็นเพราะลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดครับ
2: ใช่แล้วค่ะและวันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราต้องบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะก
0: ับ
2: ประสบการณ์30ปีที่อยู่กับเด็กๆมานะคะต้องขอต้อนรับครูอุ้ยนะคะพี่ศิริจรัญชนะเพศนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านรักค่ะ30ปีในวงการเป็นยังไงคะคุณครู
0: ใช่ฮะ
2: คุณครูอุ้ยครูเป็นครูที่ดุไหมคะ
0: เฮ้ยขึ้นชื่อว่าครูไงก็ต้องดุว่า
2: ใช่ไหม
0: อย่างเมื่อสักครู่นี้พ่อคุณแม่บอกมาว่าพอลูกก็มีระเบียบก็ต้องใช้เสียงดังและใช้การดุครูอุ้ยคิดว่ายังไงฮะ
4: คือต้องดุแต่ว่าไม่โกรธ
0: อ๋อดุแบบไม่โกรธ
4: ถ้าดุแล้วโกรธจะเป็นเรื่องเลยจะเป็นอีกหลายเรื่อง
0: ยังไงครับครูอุ้ยเก็บไปมันเรียบร้อยดิอย่างนี้เหรอครับครูอุ้ย
4: ครูเนี่ยมีหน้าที่ให้ตัวอย่างแล้วก็ให้ขอบเขตนะคะอันนี้ต้องขอบเขตต้องชัดเจนเด็กเองเขาก็ต้องมองเห็นว่าครูต้องการอะไรแล้วก็อยากให้เขาทำอะไรแต่ว่ากว่าจะทำตามได้เนี่ยค่ะจะต้องมีแบบให้เขาเห็นก่อนเพราะฉะนั้นแบบที่ดีเนี่ยนะคะเราจะต้องทำให้เขาดูนะคะที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือใครก็ตามที่อยู่ใกล้ชิดเด็กหรือว่าคนที่ต้องเลี้ยงเด็กนะคะต้องทำแบบให้ดูให้ชัดเจน
0: คราวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรารู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวแล้วคราวนี้เราไปทำความรู้จักกับลูกๆทั้ง5คนเลยครับ
2: ค่ะ

0: น้องละบายเขาคนไหนฮะลองอันนี้เอาน้องละบายกี่ขวบครับพ่อแม่ห้าขวบ
1: ละบาย
2: ละบายที
1: ่
2: บ
1: ้
2: านม
1: ี
2: ใครบ้าง
1: ยายคุณแม่คุณพ่อแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่ง
2: คุณแม่ใจดีไหม
1: ใจดี
2: แล้วคุณพ่อใจดีไหม
1: ใจดี
2: คุณพ่อเคยเล่าเรื่องตลกให้ละละบายฟังไหม
1: เคยเอาภาพตลกมาให้ดูด้วย
2: แม่สวยไหม
1: เหมือนนางฟ้าได้แหละ
0: โอ้โหสวัสดีนางฟ้า
2: แม่กับลาลาบาใครสวยกว่าก
1: ัน คุณแม
2: ่แล้วลาลาบารักคุณพ่อไหม
1: รัก
2: รักคุณแม่ไหม
1: รักมากเหมือนกัน
0: ไปน้องมังกรน้องมังกรเป็นพ่อคุณแม่เหรออ๋อครับสี่ขวบครับห้าขวบกันเอาต๊อกมันเต็มครับต๊อกมันเต็ม
1: ชื่อมังกรครับชะนี้ก็คือมังกรครับอยู่บ้านกับจอนพี่เกดครับคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ด้วย
2: ไหนมังกรร้องเพลงเป็ดให้ฟังหน่อยสิ
1: เป็ดอาบน้ำในคลองปลากระจ่องแลดูพ่อ
2: แล้วพ่อรู้จักระเบียบวินัยไหม
1: รู้จักคือต่อแถวนิ่งๆ
2: แล
1: ้
2: วพ่อทำได้ไ
1: หมได
2: ้ทำให้ดูนี้ต่อแถวนิ่งๆทำยังไง
1: แบบนี้
0: ยูจิเต้นผิวมากครับเต้นผิว
1: ครับยูจิครับ
2: ยูจิอยู่บ้านกับใครบ้างอ
1: ่
2: ะ
1: แม่พ่อพี่น้องสาวลิว5คน
2: ใครใจดีสุด
1: แม่ตอนที่ป๊าดุแม่ก็ช่วย
2: แล้วมีกลัวไหม
1: กลัว

0: แบงค์ครับ
1: อยู่บ้านกับใครบ้าง
0: พ่อแม่
1: ใครใจดีที่สุดในบ้าน
0: คุณพ่อคุณแม่โหลดเกมให้พี่นายให้อยากให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงอยากให้คุณพ่อแข็งแรงให้โตเร็วๆ
1: เพราะว่าน้องแบงค์เป็นห่วงเหรอ
0: ใช่
1: น้องแบงค์รู้จักเรื่องระเบียบวินัยไหม
0: รู้
1: ระเบียบวินัยคืออะไรอ่ะ
0: ระเบียบวินัยทำตัวดีๆ
1: แบงค์เป็นคนมีระเบียบวินัยไหม
0: ไม่
2: มีการอวยพรให้คุณพ่อโตเร็วๆด้วยนะครับพ่อโตเร็วนะครับ
3: ได้ทำความรู้จักน้องเด็กๆทั้ง5ครอบครัวกันไปแล้วนะคะ
2: ใช่แล้วครับ
3: และในช่วงแรกของเราวันนี้นะคะเราจะไปเจอกันใน Guessing Game ค่ะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะพี่บอยค่ะ
2: สถานการณ์แรกครับเป็นสถานการณ์ที่เขาวางรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วแล้วถ้าลูกเราเข้าไปแล้วเห็นรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วลูกเราจะทำอย่างไร
4: สิ่งหนึ่งผมคิดว่าถ้าเขาเห็นของที่เป็นระเบียบอยู่แล้ว
2: ครับ
4: ผมคิดว่าเขาทำครับ
2: คิดว่าเพราะอะไรท่านพ่อ
4: มันเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เขาเห็นพอเขาเห็นปุ๊บเขาจะทำตามสิ่งนั้นเพราะว่าครูได้เคยสอนเขามาบ้างแล้ว
2: อ๋อ นี่มั่นใจเลยว่าทำแน่ๆนะฮะ
5: แต่คุณแม่ว่าน้องมังกร

0: ำไม่ได้ค
1: ่
0: ะ
1: พ่อคิดว่าทำแน่คุณแม่คิดว่าทำไม่ได้เพราะอะไรครับแม
0: ่พ่อก็กลับมาจากที่โรงเรียนมากลับมาถึงที่บ้านแล้วก็เขาก็จะถอดรองเท้าแบบรีบวิ่งเข้าบ้านเลยค่ะ
1: ครับคิดว่าไม่ทำแน่ๆ
0: ไม่ทำแน่ๆค
1: ่
0: ะ
1: ครับนี่เป็นเรื่องของการที่มาเจอสิ่งที่เป็นระเบียบอยู่แล้ว
2: สถานการณ์นี้เรามาดูน้องๆ3คนกันก่อนครับมีน้องมังกรริวจิและลัลลาบายเมื่อเจอรองเท้าวางเป็นระเบียบจะทำอย่างไรกันนะ
1: นิดนึงน้องลัลลาบายโอ้ยินดีด้วยครับน้องมังกรมังกรโอเคริวจิครับริวจิโอ้ย
2: เอาละครับน้องอีก2คนคือแบงค์และปันกับสถานการณ์อีกแบบที่ต้องเจอ
1: ถ้าเป็นเรื่องการต่อแถวบ้างแหละครับการต่อแถวรับขนมหรือรับน้ำที่ลูกเราชอบคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกเราจะต่อแถวหรือเปล่าเชิญครับพ่อแม่ครับ
3: ว่านะคะในสถานการณ์ถ้าอยู่โรงเรียนคงต่อแถวค่ะเพราะเห็นเพื่อนยืนอยู่ตัวเองต้องต่อไประเบียบไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนคุณครูดุนะแต่ถ้ากลับมาที่บ้านคงไม่นะคะต้องบอก
1: แต่ที่โรงเรียนเห็น
3: ที
1: ่โรงเรียน
3: เห็นต
1: ั
3: วอย่างต้องทำตามอย่างนี้ค่ะ
1: ครับ
4: น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะอาจจะลืมตัว
3: ไม่ลืมตัว
1: ก็เป็นคน
4: มีระเบียบแต่อาจจะลืมตัวอาจจะไม่ต่อครับ
1: ครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำไม่พอต้องรีบไปดื่มก่อน
4: ครับ
1: ครับตอนนี้เราไปดูสถานการณ์กันครับคราวนี้ไปดูต่อแถวครับรับน้ำส้มน้องแบงค์เดินมาแล้วเห็นแล้วเพื่อนต่อแถวกันอยู่ครับแบงค์ต่อแถว
2: น้องแบงค์เขาต่อแถวเป็นระเบียบตามเพื่อนครับและน้องปันล่ะคุณพ่อทายว่าอย่างไรครับ
4: น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะอาจจะลืมตัว
3: มีลืมตัว
4: เป็นคนมีระเบียบแต่อาจจะลืมตัวอาจจะไม่ต่อครับ
1: ครับเอาปันมาแล้วครับปันดื่มน้ำเยอะต่อไหมปันต่อแถวจนมาถึงคิวตัวเองครับรับน้ำไปดื่มลดโฮกเติมปัน
5: โอ้โหปรากฏว่าเด็กๆทุกคนนะคะอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ก็ปรากฏว่าเป็นระเบียบกันหมด
6: คือเด็กเขาเห็นแบบนะคะนี่เด็กโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะสังเกตอะไรเก่งอยู่แล้วเวลาอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันสังเกตสิ่งที่นะเป็นความเคยชินของทางบ้านสังเกตสิ่งที่เป็นระเบียบที่คุณครูทำไว้นะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อสังเกตว่าเขาทำอะไรมาก่อนเด็กก็จะงั้นฉันก็ต้องทำแบบนี
5: ้นั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะฝึกให้ลูกมีระเบียบวินัยบางทีก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน
1: อ๋อครับทำตัวอย่างให้เด็กเห็นเลย
6: เหมือนกับที่วางรองเท้าเนี่ยนะคะถ้าเกิดการไม่วางขึ้นมา
1: ครับ
6: เราต้องย้อนกลับไปที่เกิดเหตุก่อนคุณแม่อาจจะรอเขาก่อนแล้วรออยู่ที่จุดที่วางรองเท้าก็ได้คุณแม่วางให้ดูนะคะรองเท้าที่บ้านวางยังไงแล้วรออยู่ตรงนั้นสักนิดนึงพอเขาวิ่งมาถึงปั๊บเขาอาจจะนะคะท้าทายกับเราที่ว่าเอ๊ะเราจะดูแล้วว่าเราจะให้เขาถอดไหมอะไรนะแต่แล้วเมื่อเขาถอดแล้วถ้าเขาทำไม่ถูก

0: เราก็แค่ทำให้ถูกนะฮะต้องย้อนกลับไปในที่เกิดเหตุใช่อย่ามัวแต่ต่อว่าเอาวางไม่ถูกวางผิดเอายุงเท่าอยู่ไหนโอ้โหอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งละนี่อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราเตือนตัวเองนิดนึงไปก่อนการเกิดสิ่งนั้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ระวังตัวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นวางไม่ถูกที่จานวางไม่ถูกที่ช้อนส้อมวางไม่ถูกที่หรือว่ารองเท้าวางไม่ถูกที
1: ่
0: เราไปดูตามหลังเนี่ยค่ะเด็กเขาจะมันพลาดไปแล้วอ่ะนะคะเขาก็จะไปหาเหตุเรื่องอื่นนั้นเรารู้ว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นเราไปรอตรงนั้นสักนิดหนึ่งถ้าไม่เกิดก็แล้วไปถ้าเกิดขึ้นแก้ไขใหม
1: ่แก้ไขใหม่ตรงนั้นนะคะคราวนี
2: ้
1: มีอีกหนึ่งสถานการณ์ค่ะที่อยากจะให้ดูกันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
2: นี่มีของเล่น
3: ค่ะเด็กๆเข้ามาค่ะ
2: ของเล่นวางบนโต๊ะเพียบเลยปล่อยเด็กเข้ามาโอ้โห
3: เด็กๆคะเล่นให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆมีข้อแม้ไว้ว่าถ้าเด็กๆได้ยินเสียงกระดิ่งคือหมดเวลานะคะเด็กๆต้องเก็บของเล่นให้เรียบร้อยแล้วก็ออกไปเข้าแถวนะคะ
2: เอาละฮะสถานการณ์นี้คือเมื่อเด็กอยู่รวมกันแล้วครูฮะทำข้อตกลงว่าถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งเป็นสัญญาณให้ลูกๆของเราเก็บของนะแล้วก็หยุดเล่นคุณพ่อคุณแม่ฮะคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ลูกตัวเองจะทำยังไงฮะ
4: คิดว่าเก็บค่ะ
2: คิดว่าเก็บพอกระดิ่งดัง
4: ลูกเก็บเลย
2: เพราะครูสั่งไว
5: ้คิดว่าเก็บแน่นอน
2: ครับ
5: เพราะว่าเป็นระเบียบแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนก็เป็นกฎอย่างนึง
2: เป็นกฎของโรงเรียนที
5: ่
2: ลูกเราต้องทำตามแน่ๆเพราะครูบอกเอาไว้ด้วย
6: สำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใดคิดว่าต้องสักพักหนึ่งต้องสักพักหนึ่ง
2: จะไม่ทันทีทันใด
6: ใช่ครับรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักหนึ่งหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได
2: ้อ๋อแต่เก็บแน่ๆแต่ใช้เวลาหน่อย
6: ใช้เวลาหน่อย
2: ครับ
7: ครับผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกี่ยงงอนนิดนึงอะไรเงี้ยครับ
2: อาจจะไม่เก็บทีเหมือนกันเลยกับน้องมังกรใช้เวลาในการเก็บหน่อยอาจจะช้าหน่อยแต่เก็บนะฮะแล้วครับเราไปดูกันครับ

0: สำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใดรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักหนึ่งหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได
1: ้เก็บเลยเก็บเลยครับเก็บเลย

0: ผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกี่ยงงอนนิดนึงนะครับ
1: อา
0: จจะ
1: ไม่เก็บที
2: หมดเวลาแล้วค่ะ
3: เก็บเลยเหมือนกันนะ

ไม่อยู่บนโต๊ะนะฮะขอเรียนหน้าบนพื้น

0: ็กหมดทุกคนลูกๆเจ็บกันหมดทุกคนเลยนะครับ
1: ยังไงคะครูคะแสดงว่าที่บ้านกับที่โรงเรียนมันมีอะไรที่มันต่างกันยังไงคะครู
2: คุณครูเนี่ยต้องมีความชัดเจนต้องมีกรอบให้นี่พอชัดเจนแล้วเนี่ยเด็กเขารู้สึกเขาง่าย
1: ค่ะ
2: ง่ายกับการทำตามเพราะก็รู้ว่าจะต้องทำจากไหนไปไหนนะให้เล่นใช่ไหมคะแต่เมื่อมีสัญญาณบอกก็มีทิศทางแล้วว่าเล่นได้แต่เมื่อมีสัญญาณแล้วไปไหนต่อล่ะเก็บใช่ไหมคะก็ต้องมีนะวางการวางแผนเอาไว้นี่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยเวลาอาจจะไม่ได้มีเวลาเป็นกรอบเอาไว้ให้เวลาก็คือเมื่อเราจะเปลี่ยนกิจกรรมเช่นเราจะออกจากบ้านหรือจะไปอาบน้ำจะไปทานข้าวอย่างเงี้ยนี่คือเวลามันก็เลื่อนไปเรื่อยแต่ถ้าเด็กเขาทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็รู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยค่ะเขาจะทำได้เพราะนั้นระเบียบวินัยก็ไม่ใช่อยู่ที่คำสั่งอย่างเดียวระเบียบวินัยก็วางกรอบไปให้ด้วยนะ
1: เอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเรื่องของยุทธวิธีการทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยเป็นคนรู้จักรักระเบียบวินัยอย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่ทำได้และพ่อแม
3: ่สู้ๆ

0: ู่ช่วงที่2ของรายการพ่อแม่สู้สู้ในช่วงนี้นะคะ
1: เ
0: ราจะมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับครอบครัวจากทางบ้านในเรื่องของการสอนให้ลูกรู้จักระเบียบวินัยครอบครัวนี้ต้องบอกว่าก็รู้จักกับวินัยเป็นอย่างด
1: ี
0: แล้วน้องๆ2คนนี้เห็นหน้านี่โอ้โห
1: รู้เลยว่าลูกใคร
0: นะบ้านนี้เขามีวิธีการฝึกระเบียบวินัยให้ลูกได้น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวของน้องพรูมและน้องแพรเลยค่ะพูดถึงน้องแพรน้องภูมินะคะน้องแพร6ขวบแล้วก็ภูมิ3ขวบเป็นผู้ชายแนวทางการเลี้ยงลูกของตุ๊กถ้าพูดกว้างๆนะคะก็คือเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอะไม่ได้เลี้ยงในแบบที่เราอยากให้เป็นแล้วมันจะไม่ยากเขาก็ไม่ได้น่ารักไปหมดทุกอย่างแล้วตุ๊กก็ไม่รู้สึกว่านิสัยเขาเป็นไปหมดทุกอย่างแต่ว่านั่นคือมนุษย์คนนึงที่จะเป็นนะคะเราเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอย่างเช่นน้องแพรอย่างเงี้ยตุ๊กรู้ว่าเขาเป็นคนที่ต้องใช้เวลาเป็นคนที่ช้าก็ต้องให้เวลาเขาถ้าเขาจะต้องทำอะไรเพราะถ้าเขารู้สึกบีบคั้นกดดันมากๆน้องแพรจะน้ำตาคลอเลย
2: แม่ค
0: ่ะทำไมมันต้องเลือกยังไงหรอ
2: มันต้องเลือกใบอ่อนอ่อน
0: ใบอ่อนอ่อนใบอ่อนอ่อนก็ต้องไปตายอย่างนี้ปะแต่ภูมิเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนโวยวายเราจะค่อยๆพูดช้าๆชัดๆและให้เขารู้ว่าเราจริงจังฮะคิดจะแล้วเหรอโอ้เก่งจังเลยแม่ภูมิใจในตัวหนูนะนะคะโอ้กินเองได้แล้วโตขึ้นแล้วนะคะเก่งเลยการให้ความสำคัญกับระเบียบวินัยก็อันดับที่หนึ่งก็คือต้องเป็นต้นแบบอย่างตอนเล็กๆเงี้ยน้องแพรเขายังเดินไม่ได้จำได้ว่ายังเดินไม่ได้เพราะเขาคลานเขาก็คลานไปเกาะเก้าอี้ผ้าแล้วก็ยืนเกาะยืนแล้วก็เอาผ้าที่มันห้อยอยู่นอกตะกร้าใส่ลงไปอ่ะคือเขาเห็นเราเป็นคนแบบโรคจิตเรื่องนี้จนเขาเองก็เป็นระเบียบว่าแบบเห็นผ้ามันห้อยมาคือทนไม่ได้ว่ามันไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นต้นแบบอันที่สองก็คือทำซ้ำคือวันแรกยังไม่ได้วันที่2ยังไงก็ต้องได้ทำให้มันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราเห็นว่าเด็กทำไม่ได้ทำให้แล้วกันทำให้ไปเรื่อยๆเด็กก็ยังทำไม่ได้คือเราเห็นว่าเด็กครั้งแรกๆยังกินข้าวไม่ถนัดตุ๊กก็ปล่อยให้กินไม่ถนัดไปเรื่อยๆจนตุ๊กรู้ว่าเดี๋ยววันนึงเขาก็กินถนัดเองอ่ะเขาจะหาทางที่มือกับช้อนของเขาจะทำงานร่วมกันให้ได้อ่ะและไอ้ที่กินไม่ถนัดก็ไม่ได้ผิดอ่ะเอาให้มันอิ่มแล้วกันไม่ได้มีหลักการอะไรถูกไหมคะอันที่3คือเปิดโอกาสให้เขาทำเหมือนที่ตุ๊กบอกว่าแพรวเนี่ยเขาเป็นคนที่

0: ทำอะไรใช้เวลานิดนึงตุ๊กก็ต้องเผื่อเวลาว่ามีเวลาที่ให้เขาใส่รองเท้าเองโดยที่ไม่ใช่เหลือเวลาที่แทบจะขึ้นรถไปโรงเรียนไม่ทันแล้วว่าต้องเหลือตรงใส่รองเท้าให้เขา5นาทีเขาจะได้ใส่เองเพราะถ้าไม่เหลือเวลาเราก็จะทำให้เขาเลยหรือบางทีพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายอาจจะรู้สึกว่าทำให้มันเรียบร้อยกว่าดีกว่าเร็วกว่าหรือป้อนข้าวแล้วมันไม่เลอะเทอะก็สิ่งเหล่านี้ก็จะปิดกั้นการเปิดโอกาสให้เขาทำเองค่ะ
1: ลองยกตัวอย่างอันนี้ให้ฟังหน่อยสิคะว่าจัดการกับเขายังไงถ้าลูกถึงยอมแบบเก็บของเล่น
0: ก็ไม่ได้ทำได้ทุกครั้งค่ะวันนี้บางวันเนี่ยถ้ากลับมาแล้วตุ๊กไม่อยู่บ้านไม่ใช่เป็นคนที่อยู่บ้านถามว่าเจอภูมิไม่เก็บไหมก็เจอนะมันไม่ใช่ว่าได้ 100% นะคะแต่เด็กเราก็รู้เด็กอ่ะเขาคือเด็ก3ขวบเราก็ต้องเข้าใจเขาบางทีอย่าคาดหวังว่าเขาจะต้องทำได้ 100% แค่เขาทำได้มันก็โอเคแล้วแต่ว่าพยายามนี่คือจะทำได้จริงๆถ้าให้แนะนำนะซึ่งบางทีแบบตุ๊กก็จะใจร้อนตุ๊กก็จะอ้าวเก็บของเล่นแต่จริงๆแล้วนำเขาเก็บดีที่สุดเราเองเอามือไปจับของเล่นแล้วเราเองจับของเล่นแล้วเก็บเขาก็จะรู้ว่านี่คือต้องทำแล้วมันไม่ต้องพูดมากกันแล้วก็มันก็จะมีเพลงแบบได้เวลาฉันขอจากลาของเล่นที่รักเนี่ยโรงเรียนแพรเขาจะสโลว์อย่างนี้ตลอดอะเด็กก็จะนิ่งอะไรเงี้ยอะไรนะเจ้าพักผ่อนกายแล้วก็เอาผ้ามาแล้วก็ห่มผ้าให้แล้วจงนอนหลับสบายแล้วเราจะมาเล่นใหม่แล้วระหว่างนี้ก็เก็บไปมันก็จะเงียบสงบอะไรเงี้ยซึ่งคุณครูที่โรงเรียนเขาจะทำแบบนี้มันก็จะนิ่งมากอะแต่ตามบ้านก็ไม่มีหรอกค่ะตุ๊กก็จะเก็บก็จะเสียงดังนิดนึงจริงๆแล้วบางทีก็รีบๆเร็วๆไง
1: แต่เขาก็เก็บไงคะ
0: เขาก็รู้หน้าที่หรือว่าแต่ถ้าเป็นเพลงเขาก็จะยิ่งแฮปปี้อ่ะมันดีกว่าเสียงสั่งอ่ะระเบียบวินัยในเด็กสำคัญยังไงถ้าเหมาะสมกับวัยสำคัญมากเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมอย่างน้อยเขาต้องจัดการตัวเองได้ไม่ใช่ว่าไปมีวินัยเพื่อคนอื่นนะคะมีวินัยเพราะว่าตัวเขาเองถ้าเขาจัดการตัวเองได้คือคนที่เก่งที่จะไปทำอะไรเนี่ยตุ๊กว่าอย่างน้อยคือคุณต้องจัดการตัวเองได้ตุ๊กเชื่อว่าถ้าจัดการตัวเองไม่ได้นอกเหนือจากนั้นก็ยิ่งยากไปสำหรับเขาอะเด็กที่มีวินัยน่าจะเป็นเด็กที่พร้อมที่จะเข้าสู่สังคมแล้วก็เรียนรู้โลกกว้างใบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

0: โอ
1: ้หลานหลานภูมิใจปุ้ยคะต้องถามปุ้ยได้ผลไหมสำหรับการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูกสำหรับวิธีของแม่ตุ๊ก
2: มีแบบให้ดูนะคะตรงข้ามกับไม่มีแบบให้ดูเพราะนั้นการมีแบบให้ดูสำเร็จสองสม่ำเสมอตรงข้ามกับไม่สม่ำเสมอทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะนั้นสม่ำเสมอสำเร็จนะคะสาม
1: การให้โอกาสทำ
2: ใช่ตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับไม่ให้โอกาสอย่าไม่ทำนะเพราะนั้นให้โอกาสให้ลูกทำแล้วถ้าลูกผิดทำใหม่ได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องสำเร็จแน่นอน
1: ลองถามคุณพ่อคุณแม่ของเราบ้างมีใครใช้วิธีนี้บ้างไหมคะ
3: น้องมังกรนะครับหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จ
4: ครับ
3: นะผมมักจะให้เขาไปล้างมือ ผมจะทำให้เขาดูก่อนบอกว่าถ้าเขาจับสิ่งสกปรกเมื่อไหร่ผมจะให้เขาล้างมือแล้วผมจะทำให้เขาดูก่อนนะครับมังกรมาล้างมือนะลูกม
4: ัง
3: กรมาที่กอกน้ำนะจนหลังๆนี้เขาทำเองแล้ว
4: ตอนแรกก็ทำตามเราแหละแต่พอทำไปเรื่อยๆก็รู้จักในการทำเองเลย
3: ใช่ครับ
5: อย่างน้องปันนะคะเขาก็จะเริ่มต้นจากที่เขามีตัวอย่างเนี่ยเป็นพี่ชายของเขาคอยทำการบ้านที่บ้านพอถึงตาเขาเนี่ยเหมือนเขาจะไม่อยากทำนะแต่ว่าเขาเห็นพี่ทำเขาก็ต้องทำตามแม้ว่าบางทีเขาจะแกล้งทำช้าไม่อยากทำโอเอสองชั่วโมงสามชั่วโมงแม่ก็ปล่อยให้เขาอะทำนะค
4: ือ
5: ปล่อยโอกาสให้เขาทำก็คือเหมือนเป็นการเปิดโอกาสเนี่ยให้เขาได้ทำเองด้วย
1: นะคะโอ้โหนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าการแชร์ประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์กันแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งวิธีค่ะ
4: มีอีกครับ
1: ใช่ไหมคะอีกหนึ่งวิธีที่จะมาแบ่งปันกันแต่คราวนี้เราไปดูกันที่โรงเรียนบ้างค่ะ

เด็กห้องอนุบาล 3/1 ก็จะเป็นเด็กที่มีซุกซนบ้างเพราะเป็นช่วงของวัยรอยต่อที่จะไปป.1 อ่ะนะคะเขาก็จะพัฒนาการก็จะเริ่มคล่องแคล่วมากขึ้นทำกิจกรรมอะไรได้ตัวเองมากขึ้นอ่ะนะคะสำหรับเด็กอนุบาล 3ก็จะมีเน้นเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวกับ

0: การสอนไหว้นะคะเช่นการไหว้มารยาทไทยเราจะเน้นเป็นพิเศษในความเป็นไทยนะคะสอนระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาเงี้ยค่ะถ้าจะสอนเรื่องระเบียบวินัยเราก็จะมาเน้นเรื่องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมจากนิทานที่เราเล่ากับเด็กๆในชีวิตประจำวันของทุกวันของเด็กๆนะคะ
1: โอ้ยน้ำกระเด็นออกมาเต็มอ่างเลยเด็กๆเห็นไหมคะเนี่ยน้ำกระเด็นกระจายออกมาหมดเลย
0: อาศัยเรื่องทักษะพวกนี้เด็กๆ เขาก็จะซึมซับได้ง่ายจดจำได้ง่ายแล้วก็อยากที่จะไปนำไปทำนะคะนำไปปฏิบัตินะคะสาเหตุที่คุณครูให้เด็กนำของใช้ส่วนตัวไปเก็บในล็อกเกอร์ก็คือเหมือนว่าเราจะให้สร้างให้เด็กรู้จักรับผิดชอบของใช้ส่วนตัวนะคะเบื้องต้นสิ่งหนึ่งก็คือเราจะสร้างระเบียบวินัยก็คือนี่ของใช้ส่วนหนูนะลูกส่วนตัวหนูนะนี่คือกระเป๋านักเรียนนะคะอันนี้คือรองเท้าหนูนะลูกอันนี้คือแปรงสีฟันหนูนะคะอันนี้คือแก้วน้ำหนูนะคะและที่สำคัญคือหนูวางยังไงของหนูแล้วหนูไปวางยังไงวางให้เป็นระเบียบใช่ไหมวางเป็นระเบียบยังไงล่ะลูกทำเป็นวางให้เรียบร้อยวางให้ตรงการอย่างแก้วน้ำวางให้ตรงการนะลูกเราต้องปลูกฝังเขาหมดทุกสิ่งเลยค่ะให้เขาระเบียบตรงนั้นก็คือเหมือนเราสร้างทักษะชีวิตให้เขาไปเลยนะคะโอ้ยคุณครูคิดว่าถ้าเด็กไม่มีระเบียบวินัยนี้นะคะน่าจะมีปัญหาเยอะแยะตามมานะคะเพราะว่าสังคมเล็กๆในโรงเรียนนี้คะจำเป็นมากๆที่จะต้องสร้างกับเขาถ้าเราไม่สร้างจะเกิดปัญหาเช่นความวุ่นวายทำอะไรก็ไม่มีระเบียบอะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆก็ทำได้ยากเพราะมันไม่มีระเบียบวินัยมันประสบผลสำเร็จยากอะค่ะและสิ่งที่สำคัญนะคะเราฝึกให้เด็กทำบ่อยๆได้ลงมือปฏิบัติจริงและทำอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เด็กๆ เขาเรียนรู้แล้วเขาก็สามารถนำไปใช้ได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปฝึกเขาเลยต่อไปนะคะ

0: ฝึกทำสม่ำเสมอเหมือนพี่ครูนี่ใน VTR เห็นชัดเลยฮะมีการจัดพื้นที่รับผิดชอบมีเป็นตู้วางเป้ตรงนี้วางรองเท้าให้เด็กๆได้เก็บของกันมีคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีนี้ที่บ้านตัวเองบ้างมั้ยฮะจัดพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็ฝึกทำสม่ำเสมอแบบนี้
1: จริงๆมีพื้นที่รับผิดชอบแต่ว่าเนื่องจากเขามีพี่น้องเขาก็จะไปทำพื้นที่ของพี่เขาเนี่ยเอาออกหมดเลยแล้วเอาของเขาไปวางให้เรียบร้อย
2: ก็โอเค
1: คือขยายพื้นที่ของ
0: ครับ
1: ขยายพื้นที่ของตัวชอบคนอื่นและเนี่ยไม่เป็นไรของตัวเองเรียบร้อยไว้ก่อนเลยแล้วที่วางกระเป๋าของตัวเองเนี่ยสมมติกลับจากโรงเรียนเขาก็ต้องไปวางก็มีของพี่สาวเขาอีก2คน
0: ครับ
1: ของเขาวางเสร็จของพี่เขาเกะกะเขาก็มาวางไว้ที่พื้นแล้วเขาก็ออกไปเล่นแล้วของตัวเองขึ้นไปวาง
0: ไว้เรียบร้อยวางแทน
1: ใช่ครับแล้วก็บอกเขาเรียบร้อยแล้ว
0: ครับอันนี้คือนอกจากจะขยายแล้วเนี่ยยังไปทำลายพื้นที่รับผิดชอบด้วยของอื่นด้วย
3: ของผมก็ย้อนไปเรื่องรองเท้าวางรองเท้าก็มีชั้นรองเท้าที่วันนี้ที่บ้านเป็นออฟฟิศเล็กๆด้วยครับก็จะมีคนอยู่เยอะจะมีพื้นที่ของเขาคือชั้นบนสุดเป็นของเขาใครมาวางเขาไม่ได้เขาก็มันก็เป็นการปลูกฝังเขาอย่างนึงว่าโอเคคุณจะถอดรองเท้านะคุณก็ต้องมีชั้นนี้เขาก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาใครไปวางไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ครับ
3: ก็ทำให้ฝึกความเป็นระเบียบให้เขาด้วยตรงนี้
0: นี่มีพื้นที่ของตัวเองด้วย
4: นี่ได้ผลมากเราต้องดูว่าของที่เก็บไม่ถูกที่เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่ามันไม่มีที่ให้เก็บอันนี้อันดับหนึ่งเลยเราต้องมองดูว่ากระเป๋ารองเท้ากระติกน้ำนะคะทำไมวางอยู่กับพื้นมองไปมองมาไม่มีที่ของพวกเขาเลยนะคะและอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นของเด็ก1คน
2: ค่ะ
4: เด็ก1คนคนนั้นเนี่ยมีที่เฉพาะตัวของเขาแล้วหรือยัง
0: ครับ
4: งั้นถ้าในล็อกเกอร์ของเขาเนี่ยค่ะตรงนี้หนูวางกระเป๋านะตรงนี้วางกระติกน้ํานะตรงข้างล่างนี่วางรองเท้านะทุกอย่างมีที่ของเขาหมดไม่มีหรอกค่ะที่จะผิดที่
0: เขาจะได้รู้ว่านี่คือที่ของตัวเขาเองครับ
4: แล้วก็ถ้ามันวิ่งออกมาข้างนอกแล้วก็แบบว่าอ้ากระติกน้ำเอ๊ะทำไมเขาไม่อยู่ในที่ของเขาทำไมเขาไม่กลับเข้าบ้านเอ๊ะรองเท้าทำไมเขาไม่จอดคอยเราอยู่เจ้าตัวไปไหนแล้วล่ะแล้วรองเท้าควรจะจอดคอยสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเนี่ยมาคู่กันใช่ไหมรองเท้าอีกคนนึงหายไปไหนรองเท้าอีกข้างหายไปไหนอย่างเนี้ยค่ะนะฮะถ้ามีที่เนี่ยให้วางทุกอย่างจะมาวาง

0: ที่ของมัน
1: เอาละค่ะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะทั้งครอบครัวจากทางบ้านจากทางโรงเรียนแล้วก็ครอบครัวที่อยู่กับเรา5ครอบครัวด้วยเรื่องของการสร้างพื้นที่รับผิดชอบในการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูกคราวนี้นะคะหลังจากแบ่งปันประสบการณ์ไปแล้วนะคะเรายังมียุทธวิธีเล่นคุยอ่านไปดูกันค่ะมาเริ่มต้นที่ยุทธวิธีด้วยการเล่น
2: เล่นครับ
1: เล่นยังไงคะถ้ามีไพ
3: ่สนุกเลยอย่างนี้ดีเลยอย่างนี้แหละครับ
1: ลูกเหมือนแมวอะค่ะแมวเห็นตะกร้าผ้าเห็นอะไรชอบเอาไปคุยไป
3: คุยโกยเลย
1: จริงๆแล้วทำยังไง
0: คือเล่นทำให้มันเรียบร้อยนะคะแต่เด็กเนี่ยเขาจะมีภาพของเขาเช่นนกอย่างเงี้ยนะคะต้องกลับรังนะนกต้องบินกลับรังเจ้ากระต่ายนะคะเขาก็ต้องอยู่ในโพรงมีสองห
3: ัวหมายถึงถุงเท้าเนี่ยเหรอฮะ
0: มันอะไรก็ได้พยายามพูดให้ลูกนะคะรู้ว่าของของทุกอย่างนี่ฮะมันจะต้องกลับมาให้เรียบร้อยนะพิธีที่ทำให้รู้สึกว่าเรียบร้อยที่สุดคือกลับรังนอน
3: กลับรังนอน
0: ครับ
1: ไม่เห็นมันเห็นเป็นรูปธรรมไงพับให้เรียบร้อยเรียบร้อยคืออะไร
0: ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยอย่างนกบินนะนกบินนกบินนึกถึงข้าพระบรมนกบินค่ะโอ้เก่งนะเนี่ย
1: จำได้เลยด้วย
0: ที่ปีกของเขานะคะนกบิน นกผุบปีก
3: ผุบปีก
0: นกบิน
1: บินอีกแล้วบิน
0: นกผุบปีก
3: ผุบปีกเดี๋ยวบินเดี๋ยวผุบนะครับ
0: นกบินนกกับรังนอน
3: กับรังนอน
0: พ่อบอลม้วนมาค่ะ
3: ม้วนครับครูอุ้ยครับ
0: เป็นไข่ไหม
1: นี่แหละค่ะ
0: เรียบร้อยไหมแล้วเด็กก็รู้สึกสนุก
3: สนุกไปด้วยจินตนาการไปด้วย
0: ค
3: ราวนี
0: ้เอาอย่าง
3: ครูอุ้ยครับเราลองมาชวนคุณพ่อคุณแม่ห้าครอบครัวเราเล่นบ้างดีกว่า
1: ใช่แล้ว
3: อาจจะใช้กับลูกๆได
1: ้เป็นกระต่ายได้ไหมคะเก็บถุงเท้าง่ายๆเนาะ
0: คือของที่เป็นคู่นะคะถ้าออกมาจากเท้าของลูกแล้วเนี่ยนะคะให้นึกเสมอว่ามันยังต้องเป็นคู่นะคะแล้วก็โยงเข้าเลยเข้ากับสิ่งที่เป็นคู่เช่นหูของเจ้ากระต่ายน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระต่ายน้อยหลาจะเล่นสักนิดนึงกระต่ายน้อยกลับบ้านแล้วนะ
3: ครับหูกระต่าย
0: มันทำหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเป็นคู่ยังหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนะคะแล้วเจ้ากระต่ายน้อยก็ทำตัวกลมกลม
1: ครับ
3: ม้วนมากระต่ายม้วนตัว
0: กระต่ายจะน้อยหน่อยนึง
3: ครับ
0: นะคะเหลือไว้หน่อยนึงอันนี้แหละค่ะแล้วก็กดลงไปค่ะกดเห็นเป็นหูสองหูไหมคะเป็นหูสองหูโผล่มาไหมแล้วอย่างเนี้ยถ้าเป็นของที่ซักใหม่ๆนะคะก็จะวางเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าแมวเจ้าอะไรก็ได้เอาวางไว้ในตะกร้าแล้วเด็กจะรู้สึกดีนะคะว่าโอ้นี่นะทุกอย่างเขาวางอยู่ในที่ของมันเรียบร้อย
3: ยุทธวิธีแรกการเล่นก็สนุกแล้วนะ
1: ใช่ค่ะคือเราชอบคิดอะไรซับซ้อนบางทีคุณพ่อคุณแม่ซับซ้อนไงไปสอนลูกเห็นไหมมันต้องมีระเบียบวินัยลูกอุ้ยเราไม่เรียบต้องเรียบเหรอเด็ก
0: คือเรามักจะต่อว่าลูกไปก่อนนะอะไรไม่อะไรก็ต่อว่าลูกไปก่อนแล้วทำดีๆสิเด็กไม่เข้าใจว่าทำดีๆทำแบบไหน
1: นะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะการฝึกลูกให้มีระเบียบวินัยโดยการเล่นผ่านยุทธวิธีการเล่นลองเอาไปฝึกกันที่บ้านได้เลยไม่ยากนะคะเดี๋ยวมาดูยุทธวิธีต่อไปเลยนะคะกับยุทธวิธีการคุยค่ะ
3: มาถึงยุทธวิธีที่สองนะครับนั่นคือการคุยครับ
1: ใช่แล้วนะ
3: มีทั้งประโยคที่ควรพูดและควรระวังในการที่เราจะพูดกับลูกครับคราวนี้เรามาดูประโยคที่ควรระวังอันแรกก่อนว่าคืออะไรนะครับทำไมล่ะ
0: เด็กเขาคงอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทำไมไม่เก็บรองเท้าทำไมนะคะไม่เก็บเสื้อผ้าคือขอคำอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเขาจะได้รู้ว่าเขากำลังทำเหตุการณ์อะไรอยู
1: ่
0: ถ้าถามว่าทำไมเขาจะจับความไม่ได้
1: เราลองคิดกลับด้านไหมคะเวลาลูกถามเราว่าทำไมครับเราก็แบบอะไร
0: ไม่ได้ว่าอะไร
1: ใช่ไหม
3: มีคุณพ่อคุณแม่เคยใช้ประโยคนี้บ้างไหมฮะ
4: มังกรทำไมไม่ถอดรองเท้าดีๆล่ะลูก
3: ยังอยู่ในเรื่องของรองเท้า
4: ทำไมมังกรไม่ถอดรองเท้าดีๆล่ะลูกทำไมทำแบบนี้ล่ะ
3: อันนี้เลย
5: ถามน้องแบงค์ว่าน้องแบงค์ทำไมยังไม่อาบน้ำอีก
3: ไอ้เรื่องอาบน้ำยากเย็นจริงๆเอ้าเชิญอีกครับ
5: ทำไมเล่นแล้วไม่ยอมเก็บ
3: อ้าวอันนี้ก็โดนเหมือนกัน
6: ทำไมยังไม่กินข้าวอีก
3: โอ้ยกินเถอะพ่อแม่จะได้กินสักทีก
0: ิน
3: เถอะ
0: ค่ะเห็นไหมคะทำไมเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีภาพอะไรให้เลย อย่างนี้สู้ไม่ถามดีกว่าว่าทำไมทำให้ดูไปเลยว่าควรจะทำอะไรจะง่าย

0: ดีกว่าไหม
1: ครับ
0: ถ้าถามว่าทำไมก็คงจะต่อสู้กันอีกนาน
2: ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ทีนี้มาดูประโยคที่ควรพูดในสถานการณ์นี้กันครับ
2: แน่น
1: ทำผิดก็ทำใหม่ได
2: ้ทำผิดก็ทำใหม่ได้
0: ความหมายความว่าถ้าไม่ทำการบ้านไม่ทำการบ้านใช่ไหมคะทำไมไม่ทำการบ้านก็ตอนนี้กำลังเล่นอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรเล่นเสร็จเก็บเรียบร้อยนะเดี๋ยวแม่เตรียมตรงนี้ไว้ให้แม่เคลียร์โต๊ะให้เลยนะมา
2: ทำการบ้านกัน
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยถอดรองเท้าไม่ดีถอดรองเท้าไม่ถูกต้องตามที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการนะคะย้อนกลับมาที่เกิดเหตุไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่รองเท้าก
2: ระจัด
0: กระจายคนที่โครนทางเขาไม่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ควรจะเป็นเพื่อนกันเอาเข้ามาจับคู่กันดีกว่าอย่างนี้ค่ะทำให้ดูไปเลย
2: มาดูสถานการณ์ต่อไป
1: สถานการณ์ต่อไปยา
2: ดุ้งเลยอ่ะ
0: ยาเนี่ยข้างในกลัวใช่ไหมพวกเราเวลาพูดคำว่าอย่าเรากลัวไปก่อนแล้วว่าจะเกิดเหตุอะไร
2: ครับ
0: นะคะเพราะนั้นเราส่งกระแสออกไปแล้วว่าเรากลัวอย่าทำนู่นอย่าทำนี่
2: อย่าจับอย่าดึงอย่า
1: ปีนอย่าวิ่ง
0: นี่แทนที่เราจะไปแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นเรากลับส่งเสียงไปก่อนแล้วเสียงเนี้ยค่ะบางทีมันไปสร้างความอะไรขึ้น
2: อยากอยากฉันอยากแม่บอกขยะ
0: กระตุ้นที่จะทำอีกทำอย่างนั้นเลย
1: คุณพ่อคุณแม่เอาเลยครับคนละประโยคอย่าอะไรฮะเชิญครับ
3: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นสิลูก
1: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นอ้าวพ่อแม่เชิญครับ
4: ตอนทานข้าวก็จะบอกว่ากินข้าวอยู่แล้วก็ทำหกอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าอย่าทำหกเลอะเทอะกินดีกินอยู่ในเรียบร้อย
2: เล่นไปกินไป
1: หกก้อยหกในจานอะไรอย่าง
2: น
1: ี้ครับเชิญครับ
5: เป็นเรื่องกินนะคะแต่ว่าแต่อย่าเดินกันเดินกินสิ
1: อะไรนะฮะ
5: ให้นั่งกินอย่าเดินกิน
1: อย่าเดินกิน
2: อ
1: ย่าเดินกินอันนี้ชิวเกินไปแล้วนั่งกินดีๆเถอะอย่างนี้ครับครูอุ้ยครับ
2: เราจะต้องมีประโยคที่ควรพูดแทนคำว่าอย่า
1: ใช่แล้วครับประโยคที่ควรพูดก็คือชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องครับ
0: เวลาที่เราพูดคำว่าอย่าเนี่ยนะคะข้างในของเราเนี่ยไม่มั่นคงแล
1: ้
0: วนะเรามีทั้งความผิดหวังเรามีทั้งความกลัวนะคะว่าทำไมลูกถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยอย่าไปก่อนส่งเสียงอย่าไปก่อนนะฮะถ้าจะชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องเราจะมีคำพูดใหม
2: ่ค่ะ
0: อย่างเช่นทานข้าวหกแล้วเทอะอย่างเนี้ยนะแทนที่เราโอ้เห็นทานข้าวหกแล้วเทอะอย่างนี้ไม่ดีแน่ข้างในเราต้องรีบดักให้ทันนะแล้วกว่าที่ถูกควรทำยังไงก็ลูกเห็นไหมข้าวมาอยู่อย่างนี้แล้วนะคะเวลาทานเนี่ยต้องทำให้ดีนะทำยังไงนะถ้าแม่ทานข้าวอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันนะคะลูกจะเห็นในสิ่งที่ดีนะคะหรือถ้าหกมาแล้วทำใหม่นะก
1: ็
0: คือเก็บข้าวที่หกเนี่ยนะคะไปไว้ที่ไหนนะคะอย่างเช่นใส่ในทิชชู่หรือใส่ที่อะไรก็แล้วแต
1: ่
0: นะคะแต่ชี้ให้ลูกเห็นว่านี่มันหกแล้ว
2: อย่างนี้นี่คือการชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องมาดูอีก
0: คำว่าอย่าง
1: อ้าวครับ
2: ดีกว่าพูด
1: สิ่งที่ควรระวังครับทิ้งถังขยะไปเลย
2: โอ้อันนี้ออกแนวเป็นชวนปะคะ
0: คือถ้าพูดคำนี้นะคะบอกได้เลยว่าคนที่พูดเนี่ยคือผิดหวังไปหมดแล้ว
2: เคยไหมคะ
0: มันหมดถอดใจแล้วเคยแบบอารมณ์ถอดใจไหมเนี่ยถ้าพูดคำนี้ได
2: ้หรือ
0: ใน
2: ลูก
1: หรืออยู่ในอารมณ์เดียวกันนี่แหละอาจจะแบบทิ้งไปเลยหรืออะไรไปเลยพ่อคุณแม่มีไหมครับ
6: ก็มีบางทีซื้อของเล่นให้เขาพอเขาเล่นได้แป๊บนึงเขาบอกไม่เล่นละหรือไม่สนใจเลยบอกงั้นเดี๋ยวป้าไปทิ้งแล้วนะให้คนอื่นเลยนะ
1: เล่นไปแล้วเบื่อทิ้งดีกว่า
6: ไม่สนใจเลย
1: ครับ
7: จะมีพวกของเล่นที่เป็นการ์ดการ์ดอย่างเงี้ยค่ะคือชอบมากไปซื้อใหม่ทุกครั้งแต่ของที่บ้านเนี่ยไม่เก็บเป็นที
1: ่
7: เราก็จะเห็นกระจัดกระจายอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าถ้าเจอไม่เก็บเนี่ยเราก็จะทิ้ง
1: อ
7: ย่างเงี้ยค่ะก็
8: บอกจะคล้ายๆกันเลยฮะก็คือถ้าไม่เชื่อฟังหรือว่าเล่นแล้วเนี่ยไม่เก็บเนี่ยก็ทิ้งไปเลย
1: ฮะ
2: ดูจะเป็นประโยคที่ได้ผลแต่จริงๆกลายเป็นประโยคที่ควรระวัง
1: ประโยคที่ควรพูดคือมันควรจะอยู่ที่ไหน
2: ซอฟเป็นคำสุดคุณแม่ซอฟมากเลย
0: ประโยคแรกนะคะคือทิ้งขยะไปเลยเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันสิ้นสุดแล้วลูกนะคะเขาไม่อยากที่จะเห็นความผิดหวังของใครหรอกถ้าเราพูดว่าไม่เอาละมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันไปเถอะคือออกไปจากบ้านเราเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันหมดแล้วเหรอมันจบไปแล้วเหร
1: อ
0: นี่มันมีแต่ความผิดหวังนะคะลูกเขาอยากจะเห็นพ่อแม่เนี่ยนะยังมีแรงมีพลังอยู่นั้นอย่าไปให้ถึงจุดนั้นนะที่เรารู้สึกว่าแย่แล้วนะคะแล้วก็เลยพูดคำว่าทิ้งไปเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้ามันไม่ถูกที่มันกระจัดกระจายแค่มองดูว่ามันคงไม่มีที่ให้อยู่หรือ มันมีที่

0: ให้อยู่แต่มันไม่ไปอยู่ที่ที่ของมัน
1: ครับ
0: นะคะเหมือนกับนกเนี่ยรังของเขาก็คือที่ของเขาที่ต้องกลับไปนอนใช่ไหมคะก็แค่รองเท้าคู่นี้มันควรจะอยู่ที่ไหน
1: ครับ
2: แต่เป็นเล่นเกมลูกด้วยเนาะ
1: ให้ลูกได้คิดด้วยครับ
0: เหมือนกับบอกให้เขารู้ว่าทุกอย่างต้องมีที่อยู่นะคะ
1: ครับ
2: ใช้วิธีของเล่นกลับบ้านก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ก็อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าทำจริงจังนิดนึงนะฮะเล่นบ้างบางอารมณ์แต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าต้องการระเบียบวินัยเนี่ยต้องจริงจัง
2: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องของประโยคที่ควรพูดและประโยคที่ควรระวังนะคะอาจจะสังเกตได้ว่าประโยคที่ควรระวังเนี่ยเป็นประโยคที่เราติดมากคือมันออกมาโดยสัญชาตญาณ
1: ขึ้นมาปุ๊บอ๋อเลยนะฮะ
2: คือแบบจริงๆแล้วพอมาดูประโยคที่ควรพูดมันก็ไม่ได้ยากถ้าเราจะปรับมุมมองความคิดสมัยแล้วก็ใช้คำพูดคุยกับลูกในอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกยุทธวิธีหนึ่งนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการอ่านเนี่ยช่วยเรื่องการสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กๆได้อย่างไรบ้างอะคะ
0: คือถ้าผู้ใหญ่เป็นแบบที่ดีนะฮะให้กับเด็กนะเด็กเห็นแล้วเด็กก็จะเรียนแบบเด็กจะทำตามนะคะเด็กก็จะมีภาพใช่ไหมว่าอ๋อที่ถูกต้องทำแบบนี้นั้นนิทานก็เหมือนกันค่ะถ้าเราให้เขาดูนิทานนะคะเราอ่านให้ฟังน
2: ะ
0: แล้วเขาก็ดูภาพไปนี่ภาพที่ดีในนิทานเนี่ยก็จะอย่างนี้นะถอดเสื้อแล้วเก็บแบบนี้นะนะคะเก็บกระเป๋าแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นภาพนั้นบ่อยๆว่าอ๋อที่ถูกควรทำยังไงนั้นนิทานแต่ละเรื่องอย่าไปเร็วนักนะคะขอให้เวลากับนิทานเรื่องนั้นสักนิดนึงถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกเป็นแบบนั้น
2: ค่ะ
1: นี่ฮะคุณพ่อคุณแม่ถือหนังสือนิทานกันอยู่หมดทั้งครอบครัวเลยลองดูตัวอย่างซะหน่อยฮะเรามาเล่านิทานกันใช้การอ่านนี่แหละครับ
3: ห้องรกละเกละกะข้าวของสเปะสปะทันใดนั้นลากาก็เหยียบข้าวของที่วางเกะกะบนพื้นถลาล้มหัวขมำโค้ง
1: นี่ละครวิทยุชัด
2: ๆนี่คือเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่ให้ลูกเห็นว่าถ้ามันของมันไม่เป็นระเบียบ
0: ค่ะบางครั้งเราก็ต้องยืมภาพนะคะภาพอื่นเช่นภาพในนิทานนะคะเป็นตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาเป็นตัวแทนคำพูดของเรา
2: ค่ะ
0: ครับเราต้องทำ
2: มีไหมคะมี
1: เอาอีกสักหน่อยฮะ
4: หนูอาจงัวเงียนะตอนตื่นนอนแต่หนูไม่เคยลืมที่จะเก็บที่นอนและพับผ้าห่มให้เรียบร้อยทุกครั้งแล้วก็พับให้ดี
1: โอเคครับ
2: ให้หนูเป็นระเบียบเก็บที่นอน
1: เก็บที่นอน
2: อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะนิทาน
0: ใช่ค่ะค่ะก็ยืมภาพหนู
1: ครับ
0: หนูช่วยพ่อหน่อยเพราะพ่อพูดนี่หนูลูกพ่อไม่ทำตามพ่อถ้าหนูพูดอาจจะทำตามนะคะเด็กก็สนุกไปอย่างนั้น
2: แต่พ่อแม่ก็ต้องทำให้ดูด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ตื่นมาพ่อแม่สะบัดผ้าห่มไปทาง
1: ลูกไปเก็บที่นอนอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แต่ก็ยืมภาพในนิทานนะคะเป็นภาพที่ให้เด็กเรียนแบบนะคะ
1: นี่ครบถ้วนเลย3ยุทธวิธีคือเล่นคุยอ่านครับ
2: ใช่แล้วค่ะและวันนี้นะคะแน่นอนเราก็คงจะได้เคล็ดลับแล้วก็ยุทธวิธีในการรับมือแล้วก็ในการปลูกฝังให้ลูกเนี่ยเป็นคนรู้จักเรื่องของระเบียบวินัย
1: ครับ
2: อย่าลืมนะคะไม่ยากเลยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่นี่แหละจะเป็นตัวสร้างโลกของลูกให้เขาไปในทิศทางใดก็ตามที่เราต้องการได้
1: ใช่แล้วครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเลยครับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวที่อยู่กับเราขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราที่บอกว่าโหอยู่กับเด็กๆมา30ปีแล้วนะคะคุณครูอุ้ยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณคุณอุ้ยมากครับแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
2: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะว่าในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได
1: ้พ่อแม่สู้ๆ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ถ้าพูดถึงวัยรุ่นทั่วไปแล้วนะครับถ้าเขามีวันหยุดกันเนี่ยเขาคงไปเที่ยวเล่นดูหนังฟังเพลงกับเพื่อนถูกไหมครับแต่แขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมเขาเลือกที่จะใช้วันหยุดของเขาในทำกิจกรรมที่นี่ครับวันนี้ครับผมเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ3พี่น้องครับผมที่เลือกใช้เวลาวันหยุดมาทำฟาร์มที่นี่กันครับ
1: พัฒน์รัตน์ครับอายุ19ปีปกติผมจะทำกรุ๊ปอังกฤษนะครับถ้ามีเด็กอินเตอร์มาจากโรงเรียนผมจะพาสอนเรื่อง Animal Farm สอนเรื่องแปลงผักสอนขี่ม้าแบบนี้ครับ
0: ตะกี้เราเป็นวิทยากรถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: นอกจากวิทยากรเนี่ยเราทำหน้าที่อื่นไหม
1: มีหน้าที่อื่นครับผมก็ดูแลม้าเหมือนกันที่คอกม้าต้องขี่ม้าทุกวันครับขี่เกือบทุกตัวเลยแล้วก็ช่วยฝึกม้าช่วยสอนแดกพาเขาไปทั่วฟาร์มในฟาร์มสัตว์ในที่แปลงผัก
0: ครับ
1: ขี่ ATV
0: ขี่อะไรนะ
1: ATV
0: มี ATV ด้วยเหรอที่นี
1: ่ใช่มีคอร์ส ATV เลยเดี๋ยวผมโชว์ได
0: ้เอ้ยได้ทำมานานแค่ไหนนะเนี่ยเราอ
1: ่
0: ะ
1: ตั้งแต่ตัวเท่านี
0: ้ตัวเท่านี้อายุเท่าไหร่ตัวเท่านั้นอ่ะ
1: จำไม่ค่อยได้
0: จำไม่ได้ตอนนี้19ถูกมั้ยครับ
1: ตอนนี้19ประมาณ11นั่งครับ
0: ทำมาตั้งแต่11แล้ว
1: ใช่
0: ทำไมตอนนั้นถึงเริ่มทำอ่ะครับ
1: ตอนแรกเพราะตอนผมเคยอยู่ที่ออสเตรเลียใช่มั้ยแล้วผมชอบออกไปข้างนอกไปเดินเล่นไปดูสัตว์เพราะที่ออสเตรเลียเมืองที่ผมอยู่แคมเบราจะมีจิงโจ้อ
0: ยู่
1: ได้โดดทุกที่เลยใช่แล้วผมก็ชอบเดินเล่นแล้วตอนกลับมาที่เมืองไทยอะครับตอนอยู่กรุงเทพมีแต่รถพวกนี้ผ
0: ม
1: ก็เลยชอบออกมาที่ฟาร์ม
0: คิดว่าการที่เราทำพวกนี้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างไหม
1: ได้ครับ
0: อย่างเช่น
1: มีสกิลครับแบบสกิลสอนเด็กใช่ไหมมีสกิลคอมมูนิเคทกับทุกคนมีสกิลมีต้องมีแพลนนิ่งด้วยแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบ

0: ิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเหมือนจะเป็นกิจกรรมแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นงานเลยทำไมเราถึงเริ่มในที่จะมาทำตรงนี้ครับ
1: ตอนแรกใช่ไหมครับก่อนเปิดฟาร์มผมแค่ชอบมาเล่นพาเพื่อนมาเล่นตอนเด็ก
0: ๆพาเพื่อนมาเล่น
1: ใช่พาเพื่อนมาเล่นมาดูสัตว์มาเลี้ยงสัตว์กันเล่นที่บ่อน้ำ PATV สนุกแล้วก็ตอนเราเปิดฟาร์มแล้วแม่บอกว่าให้พาเด็กคนอื่นเข้ามาที่ฟาร์มโชว์สัตว์ใช่ไหมครับโชว์แปลงผักพวกนี้แล้วก็กลายเป็นอินสตรัคเตอร์เลยผมก็เลยกลายเป็นงานนะครับ
0: กลายเป็นงาน
1: ใช่ตอนแรก it's for fun แค่ทำให้สนุก
0: ตอนแรกก็แค่แบบสนุกถูกป่ะสักพักหนึ่งก็กลายเป็นงาน
1: ใช่กลายเป็นงาน
0: เราทำถี่แค่ไหนครับหมายถึงว่าแบบบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมาทำอย่างเงี้ยแบบนั้นครั้งสองครั้งแล้วก็หายไปเปล่าอันนี้คือเราทำติดต่อกันมา
1: ติดต่อกันตอนผมอยู่ที่เมืองไทยอะครับหลายวันเลยครับเกือบทุกอาทิตย
0: ์ก็คือทุกอาทิตย์
1: ใช่ผมไปโรงเรียนที่กรุงเทพครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนมีเวลาว่างเรามีกลุ่มมาส่วนมากเด็กเขาจะมาวันเสาร์อาทิตย์กันผมก็มาจากกรุงเทพมาสอนเสาร์อาทิตย์แล้วก็กลับบ้านไปเรียนต่อวันจันทร
0: ์
1: ใช
0: ่ก็คือเหมือนอันนี้คือเป็นเหมือน full time การทำงานเต็มตัวไปเลย
1: ใช่ whenever ตอนที่มีเวลาก็มาที่นี
0: ่ปกติเนี่ยเด็กวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยเรามีบ้างไหมที่เราออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยแค่ไหน
1: เยอะหน่อย
0: เยอะหน่อย
1: ใช่ผมชอบออกไปเที่ยว
0: แต่คือเราไปเที่ยวแต่เราก็ไม่เคยทิ้งตรงนี้เลยใช่ไหม
1: ไม่เคยครับใช่ถ้าแม่ถามว่าขอมาสอนที่ฟาร์มหน่อยต้องการเป็น priority แรก
0: เราก็จะเอาที่นี่เป็นสิ่งแรกที่เราไว้เป็น priority ถูกไหม
1: ต่อคือยังเที่ยวได้อยู่แต่ว่าเที่ยวเสร็จแล้วก็ต้องมาสอน
0: เคยมีบ้างไหมว่าแบบเฮ้ยไม่อยากมาทำมันเบื่อและอะไรอย่างเงี้ย
1: มีอยู่แล้วเพราะผมทำมาเยอะแล้วไงก็มีอยู่แล้วแต่ผมก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะผมคิดว่า it's more important to come here เป็น priority แรกนะครับ

0: การทำงานที่นี่ปกติแล้วทำตั้งแต่กี่โมงกี่โมงครับ
1: depends on the job ครับ
0: ใช่สมมุติวันนี
1: ้วันนี้เริ่ม8โมงเช้า
0: 8โมงเช้า
1: ต้องฝึกรูทีนขี่ม้าสำหรับวันเด็ก
0: อืม
1: ใช่ตอนปกติแล้วจะประมาณ8โมง7โมงเช้า
0: ถึงกี่โมงครับ
1: ถึงกี่โมงครับประมาณ6โมงเย็น
0: โอ้โห
1: ใช่
0: 7โมงเช้าถึง6โมงเย็นก็คือ
1: เราบาง
0: เวลาก็ทั้งวันแล้วไว้เนี่ย
1: บางวันก็ครึ่งวัน
0: ครึ่งวัน
1: แต่ว่าปกติแล้วประมาณ6โมงเย็น
0: ว้าวมันก็เอาทั้งวันแล้วนะ
1: ใช่แล้วก็บางทีต้องตื่นเช้ามากประมาณตีห้าตีหกครับไปเพราะเราเพิ่งตัดเทรลด้วยในป่า
0: ทำอะไรนะ
1: ตัดเทรล
0: ตัดเทรล
1: ใช่
0: คืออะไร
1: เป็น
0: เทรลทางเนี่ยครับ
1: ทางในป่าได้ขี่ม้าในเนเจอร
0: ์พี่ทราบมาว่ามีน้องชายกับน้องสาวเราอีกที่ทำงานอยู่ที่นี่ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับมี2คน
0: มี2คนโอ้งั้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราตามดูกันว่าน้องชายกับน้องสาวเขาทำงานอะไรที่นี่ครับ

0: อายุ17ปีครับ
1: น้องพุทธหน้าที่ของน้องเนี่ยทำอะไรที่นี
0: ่ที่คอกม้าผมก็ช่วยสอนแดกขี่ม้าแล้วก็ช่วยดูแลม้าคร
1: ับ อ๋อก็คือหน้าที่หลักๆเราคือเราเป็นครูสอนที่นี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงเลือกที่จะมาสอนขี่ม้า
0: เพราะว่าตั้งแต่แรกแล้วก็เรียนขี่ม้ามานานแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าที่นี่ก็การขี่ม้าเป็นแบบสิ่งที่ไม่ค่อยมีหลายคนทำครับผมคิดว่า
1: เราก็เลยเลือกที่จะทำมัน
0: ใช่ครับ
1: ทำไมตอนนั้นถึงเริ่มขี่ม้า
0: อ๋อตอนนั้นก็ตอนแรกพี่ชายก็ขี่ม้าแล้วแล้วก็แม่ก็ขี่ม้าบ้างแล้วเขาก็อยากให้ผมลองครับเลยผมก็ลองไปแล้วก็ชอบสนุกดีตอนแรกๆเลยก่อนผมแบบเริ่มสอนผมขี่ม้าก็ 5-6 ตัวต่อวันครับ
1: 5-6 ตัวต่อวัน
0: แล้วก็อยู่ในคอกม้าแบบทั้งวัน
1: เดี๋ยวก่อนม้าแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันไ
0: หมม้าแต่ตัวต่างกันครับเพราะว่าแบบม้าตัวนี้มันเป็นบรีดชื่อว่าจิปซี่แล้วมันจะแบบตอนมันวิ่งมันจะเด้งมากกว่าม้าตัวอื่นบางตัวก็ดีสำหรับแบบให้เด็กขี่ครับบางตัวเราให้เด็กขี่บางตัวเราไม่ให้เพราะว่ามันยากหน่อยครับครับ
1: ที่เรามาสอนขี่ม้าเนี่ยแม่บอกให้มาทำหรือว่าเราอยากมาทำเอง
0: ก็ตอนแรกๆอยู่แล้วแม่ก็บอกว่าให้มาทำ
1: ตอนนั้นรู้สึกไง
0: ตอนนั้นก็ไม่ค่อยอยากมาเพราะว่ามันกลายเป็นงานแทนครับ
1: จากที่สนุกกลายเป็นต้องทำงานจริงจังแทน
0: ใช่ครับเลยมันก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็โตขึ้นแบบรู้แล้วว่ามันดีต่ออนาคตยังไงบ้างพอคิดอยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบถ้าเราแบบทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแบบตอนผมขี่ม้าตอนสอนเด็กอะไรแบบนี้ก็ทำได้แต่อยู่แล้วก็ไม่ค่อยสนุกเพราะมันเป็นงานแต่ตอนผมขี่ม้าแล้วเรียนอะไรใหม่ๆจากครูที่อยู่ที่นี่ด้วยที่สอนผมได้ผมก็สนุกเหมือนกันนะครับเลยผมก็คิดว่ามันตอนนี้ก็โอเคครับ อยู่ที่คอกม้าก็สนุกครับ
1: ตอนแรกๆเนี่ยที่แม่บอกให้มาทำเนี่ยเรางองแงเกเรแค่ไหนไหม
0: งองแงมากครับแบบทะเลาะกับแม่เยอะมากเลยตอนแรก
1: ถึงขั้นทะเลาะเลยเหรอ
0: ใช่ครับเพราะว่าไม่อยากมาครับอยากทำอย่างอื่นแบบหาทางที่แบบจะไม่ทำงาน
1: โอ้หาทางจะไม่ทำงานด้วย
0: ใช่ครับเพราะว่าตอนแรกก็แบบก็ไม่ชอบเพราะว่าการที่แบบผมชอบขี่ม้ามันกลายเป็นงานเลยผมก็ไม่ค่อยชอบแล้วหลังนั้นแล้วก็คิดว่าแบบอยากอยู่กับเพื่อนครับเพราะเพื่อนทำอย่างอื่นบ้าง
1: ใช้เวลาปรับตัวนานไหม
0: ก็นานเหมือนกันครับจริงๆแบบทุกทีที่ผมแบบทะเลาะกับแม่อะไรนี้ผมก็จะแบบเริ่มเข้าใจมากกว่าว่าทำไมแม่ให้ทำแบบนี้ครับแบบหลายอย่างที่ผมเรียนจากการทำงานที่นี่ก็เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองด้วยบางทีผมแบบเราอยากทำแบบนี้แต่จริงๆแบบไม่ควรทำครับเพราะเรามีแบบความรับผิดชอบอะไรนี้ทุกทีที่แบบผมแบบคุยกับแม่อะไรแบบนี้มันก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองบ้างครับว่าผมเป็นคนแบบไหนครับ
1: ก็คือทำงานเร็วก็เลยรู้ตัวเองเร็ว
0: ใช่
1: ตัวเองชอบอะไรอยากทำอะไร
0: ใช่

0: พิมพ์พันรัตอายุ13ปีค่ะ
1: ครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับน้องพิมพ์น้องคนเล็กของที่นี่ครับน้องพิมพ์นี่หันท่านหันให้กล้องหน่อยโอเคตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับน้องพิมพ์
0: ทำแปรงขนมา
1: แปรงขนครับตัวนี้มีชื่อไหม
0: โลล่า
1: ชื่อโลล่าโอ้ยขนสวยมากอันนี้คือหน้าที่หลักของเราเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากแปรงขนแล้วทำอะไรอีกบ้าง
0: สอนเด็กเตรียมมาแล้วก็อาบน้ำมา
1: สอนเด็กเตรียมมาแล้วก็อาบน้ำมาอันนี้ที่เรามาทำแบบนี้มาทำทุกอาทิตย์เลยไหม
0: ใช่
1: อ๋อก็คือมาทำพร้อมกับพี่ชาย2คนเลยใช่ไหมครับทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วครับ
0: ประมาณ4ปี
1: 4ปีแล้วตอนนี้น้องพิมพ์อายุ
0: 13
1: 13ทำตั้งแต่9ขวบจริงไหมเนี่ยอันนั้นคือเริ่มทำเนี่ยตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยคุณแม่บอกให้ทำหรือว่าเราอยากจะมาช่วยเอง
0: อยากมาช่วยเอง
1: ทำไมถึงอยากมาช่วยครับ
0: เพราะว่าชอบม้าแล้วแต่ก่อนเริ่มหนูแพ้ม้าหนูแพ้ม้า
1: แพ้ม้าทำไมถึงแพ้ม้า
0: ไม่รู้
1: มันแพ้ขนมันเหรอ
0: ใช่
1: แพ้อะไรอ๋อแล้วตอนนี้เป็นไงบ้าง
0: ก็อยู่กับม้าแล้วก็ไม่ค่อย
1: จนร่างกายมันมีภูมิต้านทานไปแล้วปะตอนนี้อ๋อเรารู้สึกไงว่าเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยแล้วมีเด็กๆมาเต็มไปหมดเลยแล้วเราต้องมานั่งทำงาน
0: มันก็สนุกค
1: ่
0: ะ
1: หรอสนุกเหรอไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้เล่นเหมือนเขาเราต้องมานั่งทำงานอย่างนี้ไม่รู้สึกกันเลยหรอ
0: บางทีก็รู้สึก
1: เรามาที่นี่ทุกวันไหนบ้าง
0: วันเสาร์อาทิตย
1: ์2วันพอหลังจากนั้นก็กลับไปเรียนหนังสือปกติแล้วกลับมาทำงานทำอย่างนี้ทุกอาทิตย์เรื่อย
0: ๆ
1: มีข้างไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากทำอ่ะเหนื่อยจังเลยทำไมหนูต้องมาทำทุกทีด้วยค่ะแม่หนูอยากไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนบ้างมีไหม
0: มี
1: มีเหรอแล้วตอนนั้นรู้สึกไงเคยไหม
0: เคย
1: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิตอนนั้น
0: ก็อยากไปเพื่อนชวนไปห้างอ
1: ่
0: ะ
1: ไปห้าง
0: ใช่แล้วก็แม่ต้องมาฟาร์
1: ม
0: แต่ก็ถามแม่ว่าบางทีแม่ก็ให
1: ้
0: เลยก็โอเค
1: ก็คือเป็นครั้งคราวไป
0: ใช
1: ่แต่คือเรามองว่าสิ่งไหนสำคัญกว่ากัน
0: ที่นี่
1: ที่นี่สำคัญกว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าที่สำคัญกว่าเราเลือกที่นี่โอ้ยดีจังเลยพอเรามาทำงานเนี่ยแล้วเราเห็นพี่ๆมาทำงานเนี่ยเราสุด
0: ก็บางครั้งเพราะเป็น family business
1: เป็น family business
0: ค่ะ
1: อันนี้คุณแม่บอกให้ทำไห
0: มก็บางทีแม่ต้องบอกให้ทำ
1: การที่เรามาได้ทำงานเนี่ยแล้วเราอายุยังน้อยเนี่ยเราสึกว่ามันได้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างไหม
0: มันก็ช่วยแบบว่ามันก็แบบทำแบบที่เราชอบแล้วก
1: ็
0: แบบ it just helps like family in general
1: มันดีไงบ้างภาษาอังกฤษก็ได้It's okay.
0: Okay. It just helps our family financially.
1: ช่วยเรื่องการเงินของครอบครัว
0: Yeah, but then it's also something that we enjoy doing.
1: ก็คือเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบทำด้วยอยู่แล้วมันมีวันไหนไหมที่เราแบบเหนื่อยมากเลยอ่ะไปเที่ยวมาอีกวันนึงไม่อยากตื่นมาทำเงี้ยแต่แบบเฮ้ยต้องมาทำ
0: ก็มี
1: เราบอกตัวเองไงตรงนั้น
0: มีเพราะว่าต้องแบบช่วยครอบครัวช่วยเด็กที่เขาอยากมาขี่เพราะว่าแต่ก่อนนะตอนเป็นเด็กก็มีคนช่วย

0: ครับแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณหมอโอและคุณแม่เก๋นะครับคุณแม่เก๋นี่เป็นเจ้าของฟาร์มดีเลย์ครับและเป็นคุณแม่ของทั้ง3คนด้วยครับคุณหมอโอครับพอได้เห็นไปรุ่น3คนแล้วเนี่ยคุณหมอคิดว่าไงบ้างครับ
1: ก็จริงๆเขาเป็นเด็กที่น่ารักทั้ง3คนแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักคนกลางเนาะน้องพุทธเนี่ยเขาก็มาฝึกงานที่รามา
0: อ๋อ
1: เราก็จะได้เห็นเลยว่าโอเขาเป็นเด็กที่มีความแบบต้องบอกว่ามีวุฒิภาวะอย่างพุทธเนี่ยเขาก็จะมีความลึกซึ้งมองอะไรเนี่ยเขาก็จะมองในมุมที่แบบลึกกว่าเด็กวัยรุ่นทั่วไปนะคะแล้วก็กับพัทเนี่ยเขาก็จะเป็นสไตล์แบบร่าเริงแต่เขาก็รับผิดชอบดีก็คือเราก็เห็นเลยว่าโอ้แบบจะปาร์ตี้ดึกแค่ไหนเขาก็มาทำงาน
0: ได้
1: แล้วก็น้องพริมนี่ก็เป็นคุณครูสอนขี่ม้าที่ก็แบบใจเย็นใจดีค่ะ
0: มีลูกหนึ่งคนที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วแต่เนี่ยมี3คนเลยคุณแม่มีวิธีรับมือยังไงบ้างเหรอครับ
2: จะบอกว่าในช่วงวัยรุ่นเนี่ยแบบเด็กก็มีภาวะตามวัยซึ่งมันก็หนักหนาสาหัสแต่เนี้ยเรามีการเตรียมการเอาไว้ก่อนในช่วงวัยเด็กที่แบบว่าเราก็ฝึกให้เขาคุ้นชินกับหลายๆสิ่งทักษะหลายๆอย่างที่เราให้เขาได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งโตเข้ามาสู่วัยรุ่นจุดเปลี่ยนในชีวิตการเป็นแม่เนี่ยก็คือคงตอนไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเราก็เห็นวิถีชีวิตของเด็กออสเตรเลียรวมถึงลูกเราก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นอยู่กลางแจ้งแอคทีฟเด็กฝรั่งอ่ะเขาดูแลรับผิดชอบตัวเองเราก็เกิดความแบบตั้งคำถามเงี้ยเอ๊ะทำไมแบบเราก็ไม่ค่อยเห็นเด็กไทยเป็นแบบนี้ไงก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยเรามีพื้นที่ที่เราแบบได้อยู่กับธรรมชาติด้วยเอาท์ดอร์ด้วยแล้วก็ได้ฝึกความรับผิดชอบลูกด้วยคืออยู่ในบ้านเนี่ยต้องบอกลำบากตายายพี่เลี้ยงอะไรเต็มบ้านไปหมดเลยอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้ฝึกตรงนั้นเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นแบบแพลตฟอร์มที่ transition จากออสเตรเลียมาเมืองไทย
0: ก่อนที่จะมาอยู่ได้ขนาดเนี้ยเขาเคยต่อต้านมั้ยครับ
2: ตั้งแต่เด็กมาไม่เคยต่อต้านที
0: ่
2: บอกว่าเขาสนุกไงเด็กจริงๆแล้วในช่วงแบบปฐมวัยที่ยังไม่ได้ถูกเมืองดูด
0: โอเค
2: นี่คือพื้นที่ที่เขาจะมีความสุขสนุกอิสระแล้วได้วิ่งได้เล่นได้ทำอะไรแบบเยอะแยะมากมายที่แบบไม่มีกรอบเพราะฉะนั้นเขาสนุกเพราะนั้นพี่ก็ไม่เคยได้มีใครแบบตอนเด็กๆไม่แบบไม่อยากมาอะไรอย่างงี้ไม่มีนะเพราะว่าสนุกมีอะไรตื่นเต้นใหม่ๆทุกวัน
1: มาต่อต้านตอนไหนคะ
2: มาต่อต้านตอนเป็นวัยรุ่น
0: ตอนเริ่มเป็นวัยรุ่นเขาต่อต้านตอนไหนบ้างครับ
2: คือจะบอกว่าต่อต้านเลยหรือเปล่าก็อย่างที่อาจจะคุยกับเด็กๆไปแล้วคือเขาก็มีอารมณ์อยากที่จะทำเหมือนเพื่อนเพื่อนไปสยามก็อยากจะไปสยามอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมแบบเสาร์อาทิตย์เพื่อนได้เดินห้างอยู่ในแอร์สบายๆทำไมเขาต้องมาทุกเสาร์อาทิตย์เลยพุทธเคยบอกว่าเขาไม่มีวีคเอนด์เหมือนเพื่อนคนอื่นอะไรแบบนั้นก็เราก็อธิบายให้เขาเข้าใจว่าแบบว่าเออมันคืออะไรอะไรเงี้ย
0: ถ้าผมมองในมุมนึงเอ๊ะหรือว่ามาอยู่ที่นี่ตลอดทุกเสาร์อาทิตย์ไม่มีเวลาไปใช้ชีวิตกับเพื่อนๆเวลาเขาไปอยู่กับเพื่อนเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาหลุดออกมา
2: คือเพราะว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้เรียนพิเศษอะไรใดๆทั้งสิ้นเลย
0: ใช่ไหมผมถามแล้วไม่ได
2: ้เรียนพิเศษไม่มีใครเรียนพิเศษเลยก็คือแบบว่าหลังเลิกเรียนเป็นฟรีไทม
0: ์
2: เพราะนั้นถ้าเขาจะใช้เวลากับเพื่อนเขามีเวลาหลังเลิกเรียนซึ่งนานพอสมควรนะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ถ้าเขาจะมีปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปได้พ
0: ี่
2: ก
0: ็
2: ให้ใช
0: ่ทำไมถึงไม่ให้ลูกเรียนพิเศษครับ
2: ในหลักการเราคิดว่าเรียนที่โรงเรียนควรจะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู
0: ้ครับ
2: ในการที่พอแล้วที่เขาทำข้อสอบได้แล้วเขาได้รับอะไรที่มันเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นแต่การที่เราเน้นมาทำกิจกรรมข้างนอกก็คือเพื่อที่จะพัฒนาทักษะอย่างที่บอกไปแล้วซึ่งมันก็คือ F หรือเปล่าหมอโอก็คือสิ่งที่ได้จากการพัฒนาสมองส่วนหน้าที่มันกำกับเรื่องของอารมณ์ความอยากในวัยรุ่นเนี่ยมันก็ค่อนข้างได้ชัดเจนเขามีความรับผิดชอบที่เขาจะต้องมาทำสิ่งที่ควรทำสิ่งที่อยากทำเขาอาจจะเอาวางไว้ข้างๆก่อนแต่เขาเลือกจะทำในสิ่งที่เขาควรทำ
0: งั้นเดี๋ยวขอถามคุณหมอนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเมนชั่นคำว่า EF ขึ้นมา EF คืออะไรครับคุณหมอ
1: EF จริงๆมันคือเรื่องของ executive function นะคะมันก็เป็นเหมือนเรื่องของการทำงานของสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นสมองที่มนุษย์เนี่ยมีแตกต่างจากสัตว์เป็นสมองที่เราเอาไว้คิดวิเคราะห์มองเห็นมองผลควบคุมอารม เลือกตัดสินใจนะคะแม้นมันก็เป็นเหมือนกับสมองที่ควบคุมสมองส่วนอื่น
0: ๆ
1: แล้วเราก็อยากให้มนุษย์เนี่ยพัฒนาสมองส่วนนี้มากที่สุดนะคะเพราะมันเป็นสมองส่วนที่เราเรียกว่าเป็นแบบexecutive brain ก็คือเหมือนกับบริหารจัดการเรื่องต่างๆทำให้สิ่งที่เราอยากจะต้องทำไปถึงเป้าหมายนะคะตัดสิ่งรบกวนทั้งหลายแล้วก็มีโจทย์มีเป้าอะไรเนี่ยเราก็ไปถึงตรงนั้นนี้ EF เนี่ยมันก็มีหลายโดเมนแต่ว่าอยากให้พ่อแม่จำ3โดเมนหลักๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำไม่ยากหนึ่งก็คือคนเด็กที่มี EFD เนี่ยก็คือมีความจำใช้งานที่ดีความจำใช้งานไม่ใช่แบบกออากาขออาขาแต่เป็นความใช้งานที่แบบที่รู้ว่าอ๋อเวลาจะต้องตัดสินใจอะไรเนี่ยมันเคยมีเมมโมรีบางอย่างอย่างเช่นเพื่อนชวนสูบบุหรี่แล้วมีความจำได้ว่าโรงเรียนเคยสอนว่าบุหรี่เนี่ยมันเป็นอันตรายกับสุขภาพนี่คือเรื่องความจำใช้งานอันที่สองก็คือเรื่องเซลฟ์คอนโทรลเซลฟ์คอนโทรลคือเรื่องของการควบคุมตัวเองนะคะก็คือการทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายมีการควบคุมอารมณ์ตัวเองมีการโฟกัสเป้าหมายมีการที่ทำอะไรที่มุ่งเป้าไปได้แล้วก็เซลฟ์คอนโทรลจริงๆเนี่ยมันทำงานกับวัยรุ่นเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการควบคุมตัวเองเช่นแฟนชวนไปเที่ยวบ้านเนี่ยแล้วเราก็จริงๆใจก็อยากไปแต่ใจก็รู้ว่ามันอาจจะมีอะไรที่แบบเป็นอันตรายแล้วตัดสินใจที่จะไม่ไปนี่คือเรื่องของเซลฟ์คอนโทรลเนาะโดเมนที่3เนี่ยพี่เก๋ก็พูดไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการปรับตัวหรือเรื่องของความคิดยืดหยุ่นความคิดยืดหยุ่นเนี่ยเป็นทั้งเรื่องของการคิดและเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นทางอารมณ์แปลว่ามันก็ไม่ได้ดังใจแต่ก็ปรับใจตัวเองได้หาทางออกที่ทำให้ตัวเองโอเคขึ้นได้อันนี้คือ EF
0: เด็กที่มี EF กับเด็กที่ไม่มี EF นะครับความต่างชัดเจนของมันคือด้านไหนบ้างครับ
1: โอ้จริงแทบทุกด้านเลยนะ
0: แทบทุกด้านเลยเหรอคร
1: ับเด็กที่มี EF ดีกว่าเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจทำได้มากกว่าเพราะว่ามีเป้าหมายมีเซลล์คอนโทรล
0: เขาจะโฟกัสได้มากกว่า
1: ตัดสิ่งเร้าออกไปได้สามารถอดเปรี้ยวไว้กินหวานได
0: ้
1: รู้ว่าอะไรที่ต้องทำก่อนอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเล่นเรื่องอะไรก็อาจจะเป
0: ็
1: นเรื่องที่เลือกได้นะคะงานวิจัยเนี่ยชัดเจนมากว่าเด็กที่มี EFD เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นน้
0: อ
1: ยก็คือท้องน้อยกว่าติดยาน้อยกว่าล้มเหลวทางการศึกษาน้อยกว่าเป็นซึมเศร้าน้อยกว่าด้วยการทำงานของ EF ที่ดี
0: แล้วเด็กที่ไม่มีมันจะไปได้ถึงข้างไหนบ้างครับ
1: ทีนี้มันก็ขึ้นกับหลายปัจจัยละว่าพอไม่มี EF เนี่ยมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนซึ่งพูดจริงว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยเสี่ยงเท่ากันทุกคน
0: เยอะไหมครับ
1: เพราะทุกคนมีมือถือที่เราจะแบบคือสภาพแวดล้อมในบ้านเราอาจจะดีแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมัน
2: มาผ่านมือถือเห็นได้หมดแล้วเราคุมไม่ได้พ่อแม่แบบสมัยนี้เราคุมตรงไหนไม่ได้
1: เราไม่สามารถจะเข้าไปอยู่ในโลกทุกโลกของลูกได้มันหน้าที่ของเราคือสร้าง EF ให้เขามีภูมิต้านทานที่เขาจะไปอยู่ในโลกใดๆที่เราไม่เห็นเนี่ย
2: แล้วปลอดภัย
1: เพราะฉะนั้นเด็กที่ไม่มี EF ก็ต้องบอกเลยว่ามันก็มีความเสี่ยง
0: แล้วถ้าสลับครอบครัวที่ไม่ได้มีหรือไม่ได้มีพื้นที่ในการมานั่งขี่ม้าหรือทำกิจกรรมข้างนอกอย่างเงี้ยคุณหมอพอจะมีวิธีแนะนำอะไรบ้างไหมครับในการสร้าง EF ให้กับเด็กๆเหล่านั้น
1: โอ้ยจริงๆ EF เนี่ยไม่ได้ต้องสร้างผ่านแบบพื้นที่ทำงานของตัวเองจริงๆ EF สร้างผ่านการทำงานในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานบ้านหัวงานบ้านนี่ฝึก EF ดีมาก
0: เขา EF แล้วหรอ
1: มีงานวิจัยเลยว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จเนี่ยพอเขาไปทำงานวิจัยดูเนี่ยเขาพบว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จเนี่ยได้ทำงานบ้านในวัยเด็กเนี่ยสูงเมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยได้ทำงานบ้านมากกว่าเขาเลยมองว่ามันก็มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ออกมาว่าเอองานบ้านเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้ฝึกเรื่อง EF ได้ดีเพราะว่างานบ้านจริงๆมันเป็นงานน่าเบื่อแต่มันก็เป็นหน้าที่แล้วมันก็ทำให้แบบต้องอดทนที่จะทำให้เสร็จต้องใช้ความคิดยืดหยุ่นว่าจะทำยังไงให้มันทำได้เร็วแบบเดี๋ยวเราจะได้เสร็จแล้วเราจะได้ไปดูทีวีเราจะได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการฝึก EF เพราะฉะนั้นหมอก็แนะนำพ่อแม่ว่าทำงานบ้านถ้าไม่ได้มีพื้นที่อย่างอื่นนะคะ EF เนี่ยก็ฝึกผ่านจริงๆบางทีแค่นั่งอ่านนิทานกับลูกในวัยเล็กๆเนี่ยก็ฝึก EF เพราะว่ามันต้องนั่งแล้วก็ฟังนิทานจนจบเรื่อง
0: โฟกัสกับเรื่องนั้น
1: มันต้องใช้ความโฟกัสมันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้การกระตุ้นสิ่งเราอยากจะลุกไปเล่นแต่ว่าก
0: ็ต้องฟังให้จบก่อน
1: ต้องฟังให้จบก่อนอย่างเงี้ยอันนี้คือการฝึกเอฟอะไรก็ตามที่ฝึกความอดทนฝึกที่เราจะกำหนดเป้าหมายแล้วแล้วทำให้เด็กสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้อันนี้คือการฝึกเอฟ มันฝึกผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายเพราะฉะนั้นพาลูกไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนอกบ้านซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้แปลว่าต้องมาทำงานเนาะแต่ว่าฝึกผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบากขึ้นเช่นบ้านเราอยู่แต่กับแอร์ตลอดเวลาเนี่ยก็พาลูกมาเที่ยวสถานที่ที่มันไม่มีแอร์อันนี้ก็ฝึก EF ฝึกความอดทนฝึกความคิดยืดหยุ่นฝึกจัดการกับความไม่ชอบใจอึดอัดคับข้องใจ
2: อุปสรรคต่างๆ
1: นี่คือการฝึก EF ทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันหาแพลตฟอร์มแบบนี้ได้ตลอดเวลาม
2: ันอยู่ในชีวิตประจำวัน
1: มันอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วมันอยู่กับการเลี้ยงดูที่เรามอบโอกาสมอบโอกาสแห่งความไม่ได้มอบโอกาสแห่งการผิดหวังมอบโอกาสแห่งการทำให้เจอปัญหากับสิ่งที่ตัวเองเลือกเนี่ยมันจะพัฒนา EF ผ่านประสบการณ์

0: ครับหลังจากที่ทุกคนได้ฟังเรื่องราวของเราวันนี้ไปแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไปมากก็น้อยนะครับและวันนี้ครับต้องขอบคุณคุณหมอโอ๋มากๆเลยนะครับและคุณแม่เก๋มากเลยนะคร
1: ับ
0: ให้ความรู้กับพวกเราวันนี้ครับผมและตอนนี้นะครับเวลาของรายการเจนวายของเราก็หมดลงแล้วนะครับพวกเราสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ล่าองครักษ์ของข้าจงประกาศออกไปว่าข้าต้องการช่างตัดเย็บที่มีฝีมือเพื่อมาถักทอลายผ้าปูเตียงนอนของข้าใครสามารถทำให้ข้าถูกใจจะได้รับรางวัลอย่างงาม
1: ทุกคนทุกคน
2: มีอะไรเหรอข้าสวย
1: มีอะไรเหรอข้าสวยได้ข่าวมามีราชินีจากเมืองมากันอยากได้ผ้าปูเตียงลายใหม่ตอนนี้หาคนทำอยู่นะก็ดีนะแล้วข้าสวยได้ข่าวมาจากไหนอะ
3: ที่นายานมีทหารมาเยอะเลย
2: เดี๋ยวฉันไปดูเองมาจากไหนครับโอ้โหแต่งกันเต็มยศเลย
3: เรามาจากเมืองมากันเราฝากนี่แก่ท่านด้วย
2: อะไรเหรอครับ
3: เราไปละ
1: ได้อะไรเหรอไม่เอกขอดูด้วยขอดูด้วย
0: ข้าต้องการช่างตัดเย็บที่มีฝีมือเพื่อมาถักทอลายผ้าปูเตียงนอนของข้าใครสามารถทำให้ข้าถูกใจจะได้รับรางวัลอย่างงาม
1: ใช่เลยนี่แหละสนใจมากดาวี
4: Let's go!

0: ถึงจุดหมาย
1: โอ้โหทำไมคนเยอะอย่างนี้อ่ะWhat is it

0: Q U E U E Q. A Q. Q's.
1: คนต่อคิวเยอะเลยอ่ะงั้นเราก็รีบไปต่อคิวกันดีกว่า
2: เฮ้ยแซงเลย
1: ไม่ควรนะไม่ควรนะหมูหยอง
3: บัดนี้ได้เวลาแล้วขอเชิญทุกท่านที่ด้านใน
1: Who is tea?

0: Queen. Q U E E N. Queen. A queen. A queen. Queens.
1: บัดนี้ราชินีของเราต้องการผ้าปูเตียงลวดลายใหม่ผู้สามารถถักทอได้ถูกใจพระองค์จะให้รางวัลอย่างงามใครหรือผู้ใดมีข้อสงสัยให้ยกมือขึ้นถามผมมีข้อสงสัย
2: What is it

0: question. Q U E S T I O N. Question. A question. Questions.
1: คือใครมีข้อสงสัยก็ให้ยกมือถามนะครับ
2: มีเวลาให้กี่วันอ่ะ
3: 2วัน
1: ต้องใช้ผ้าแบบใด
3: แบบใดก็ได้ขอเพียงราชินีของเราถูกใจเมื่อทุกท่านเข้าใจตามนี้เริ่มได้
2: เดี๋ยวพวกเราช่วยกันทำนะเฮ้ยขอลายเท่ๆเลยนะ
3: 2วันต่อมา
1: What is it?
0: A quilt. Q U I L T. Quilt. A quilt. Quilts.
1: อันนี้เราชอบ
2: ของเราก็สวยไม่แพ้ใครเลยนะ
1: แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยอ่ะอันนี้เราชอบอันนี้เราก็ชอบอันนี้เราก็ชอบอีก
3: ไม่ได้ครับท่านต้องเลือกออกมาว่าท่านชอบอันไหนมากที่สุด
4: ใช่ใช่ใช่
1: เราชอบเกือบทุกอันเลย
2: สงสัยจะแย่แล้วดูผู้คนสิเฮ้ยอย่าเกิดเรื่องนะ
3: ทุกท่านโปรดหยุดก่อนทางเราจะมีการตัดสินกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นตอนนี้ขอให้ทุกท่านกลับไปก่อน
2: เฮ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะ
3: อ้าวท่านทั้งสี่เฮ้ยเราไม่รู้จะทำยังไงดี
2: อ้าเยอะแยะอย่างเงี้ยคิดไม่ออกเลยอ่ะ
3: รบกวนพวกท่านแล้ว
5: ค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะ
1: อ๋อดาวี่ทำอะไรอ่ะอย่างนี้นี่เองเอามาตอกกัน
2: โหยดาวี่เจ๋งที่สุดเก่งมากจ้ะดาวี
3: ่ขอบคุณมากเด็กๆเราขอประกาศว่าราชินีของเราชอบลวดลายบนผ้าของพวกท่านทุกคน
2: ได้ยังไง
1: จริงเหรอ
2: ได้ยังไง
1: ผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่งามมากเพราะเกิดจากลวดลายของพวกท่านที่นำมาต่อรวมกันเราชอบมากเลย
3: แปลกมากไม่เคยพบมาก่อน
2: ดูดีเหมือนกันเนอะ
1: เพื่อเป็นการตอบแทนพวกท่านที่ทำผ้าปูเตียงที่วิเศษนี้ให้กับเราเราขอจัดงานเลี้ยงให้กับพวกท่านเป็นเวลา2วัน2คืน
4: เฮ้
2: เฮ้ยงานนี้ได้ดาวี่ช่วยไว้แท้ๆเลยเดี๋ยวพวกเราไปหาขนมกินกันดีกว่า
1: เก่งมากเลยดาวี
3: แล้วขอบคุณพวกท่านมากที่ช่วยเรา
2: ไม่เป็นไรค่ะอาหารที่นี่อร่อยครับพวกเรากินไปตั้งเยอะ
1: เราขอตัวกลับก่อนนะครับมากันนานแล้วอ่ะ
3: เราเข้าใจพวกท่านแล้วพบกันใหม
2: ่กลับกันแล้วนะพวกเรา

0: Action! A queen, a quilt, a queue, a question.
1: เพื่อนๆครับมาช่วยกันเล่นเกม What is it กันนะครับ

0: What is it? Q? Question? Queen! Queen! Good job! What is it? Quilt? Q? Question! Question! Wow!
1: เฮ้ยเพื่อนๆทุกคนเก่งมากนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกท้ายให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีท้ายอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงวิธีการผูกท้ายเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป์
1: เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โตทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราแล้วกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับเราลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาในขณะนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบๆ

กบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกลาดสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเห็นแถบแบบนี้นะครับกาวแปะจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสัก1ชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: ดูกที่นำมาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆๆๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองของเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์ข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็เอามาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตค่ะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โตกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3/1น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับนี่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี๊ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่น

ได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมลสอนศิลป์ thaipbs.or.th facebook.com/สอนก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเพิกโดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชาเหรอเนี่ยคุณครูบอกว่าวันสำคัญทางศาสนาแบบเนี้ยอย่าลืมทำความดีกันเยอะๆนะถ้างั้นพรุ่งนี้เราจะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นๆทั้งวันเลยดีกว่าพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันดีๆแน่ๆคุณยายคะกำลังจะทำอาหารเหรอคะ
1: ใช่จ้ะยายว่าจะทำอาหารไปทำบุญเลี้ยงเพลที่วัดหน่อยนะจ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยนะคะแต่ว่าเราจะทำอะไรดีล่ะคะพระท่านเขาฉันอาหารอะไรได้มั่งคะ
1: พระท่านเลือกอาหารไม่ได้หรอกจ้ะกุ๊กเราทำบุญใส่บาตรอะไรไปพระท่านก็จะฉันอย่างนั้นแหละจ้ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราควรจะเลือกอาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนแล้วก็เคี้ยวง่ายๆไม่ลำบากมากเผื่อพระบางรูปที่อายุมากแล้วท่านจะได้ฉันได้ง่ายๆนี่ยายก็ว่าจะทำผัดผักรวมกับแกงจืดเต้าหู้หมูสับไปถวายท่านนี่แหละจ้ะ
0: เข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นลงมือทำกันเลยนะคะเสร็จแล้ว
1: จ้าขอบใจกุ๊กมากๆเลยนะจ้า
0: เอ๋คุณแม่ทำอะไรอยู่ล่ะคะ
1: อ๋อแม่จะเอาหนังสือพิมพ์กับพวกเศษกระดาษเก่าๆไปชั่งกิโลขายนะจ้านี่ก็แพ็คใส่กล่องไว้ตั้งหลายกล่องแน่อยู่หลังบ้านโน่นนะจ้า
0: อ๋องั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยยกกล่องที่เหลือออกไปให้นะคะ
1: เอ๋แต่ว่ามันหนักมากเลยนะจ้ากุ๊กเฮ้ยไหวไหมเนี่ยกุ๊ก
0: ไหวค่ะ
1: ว้ายว้ายตายแล้วเป็นอะไรหรือเปล่ากุ๊ก
0: เอ้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกุ๊กเก็บให้นะคะไอ้คุณพ่อขาล้างรถอยู่หรอคะ
2: ใช่จ้าเนี่ยเพิ่งจะล้างเสร็จกำลังเช็ดไอ้แห้งอยู่นี่แหละจ้าง
0: ั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยเช็ดให้นะคะ
2: ขอบใจมากจ้ะงั้นเดี๋ยวพ่อเข้าไปทำธุระในบ้านแป๊บหนึ่งนะ
0: ดักช่างเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแต่ฝากระโปรงหน้าเอ้ยไม่ถึงแฮะ
3: เสร็จหรือยังจ๊ะอาจารย์รถของฉัน
0: ขอโทษค่ะ
4: อ้าวโถแย่เลยทำไงดีล่ะเนี่ยต้นไม้นี่ก็สูงซะด้วยสิ
0: เอ๋ของเล่นขึ้นไปติดบนต้นไม้หรอแก๊ปมาเดี๋ยวพี่เก็บให้เอง
4: ไหวมั้ยเนี่ยพี่กุ๊ก
0: จ้าจ้าไหวจ้าไหว
3: เ
0: กือบได้แล้วได้แล้วได้แล้วจ้า
4: ว้ายพี่กุ๊ก
1: แล้วนี่นึกยังไงถึงได้ไปปีนต้นไม้อย่างนั้นล่ะเนี่ย
4: นั่นน่ะสิครับปกติพี่กุ๊กเคยปีนต้นไม้ซะที่ไหนเล่าแล้ววันนี้นึกยังไงถึงมาปีนต้นไม้ช่วยเก็บเนี่ย
0: คือว่าวันนี้เป็นวันมาฆบูชานะคะกุ๊กก็เลยตั้งใจว่าจะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นทั้งวันเลยนะคะ
1: โธ่กุ๊กจ๋าเรื่องตั้งใจทำความดีน่ะยายเห็นด้วยนะจ๊ะแต่ว่าบางทีเราก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าเราทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเรื่องปีนต้นไม้เนี่ยกุ๊กไม่ถนัดแน่ๆแทนที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นกลับกลายเป็นตัวเองต้องมาเจ็บตัวซะเองแบบนี
4: ้แล้วก็ทำเครื่องวิ่งของแก๊สพังด้วยล่ะครับ
1: ยายว่าเรื่องที่มันเหนือบากกว่าแรงเรามากๆเราก็น่าจะคิดหาทางช่วยทางอื่นดีกว่านะจ๊ะใช่แล้วจ้ะหรืออย่างเรื่องช่วยแม่ยกของหนักๆเนี่ยยังไงยังไงกุ๊กก็ยกไม่ไหวแน่ๆแม่ว่ากุ๊กน่าจะไปหารถเข็นหรืออะไรมาช่วยทุ่นแรงนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องล้มเจ็บตัวแบบนั้น
0: จริงด้วยสิคะกุ๊กลืมไปเลย
2: หรืออย่างเรื่องช่วยพ่อเช็ดรถเนี่ยตรงไหนที่มันเอื้อมไม่ถึงก็ปล่อยมันไปเถอะจ้าเดี๋ยวพ่อมาเช็ดเองส่วนกุ๊กก็เข้าไปเช็ดเบาะหรือเก็บขยะในรถแทนก็ได้นะจ๊ะ
0: นั่นสิคะขอโทษนะคะที่กุ๊กทำแต่เรื่องแย่ๆทั้งวันเลยทั้งๆที่วันนี้กุ๊กตั้งใจจะทำแต่ความดีแท้ๆ

0: ถกุ๊กจ๋ายังไงเรื่องที่กุ๊กตั้งใจทำความดีเนี่ยแม่ก็ขอชื่นชมนะแม่ภูมิใจในตัวลูกจริงๆจ้ะถึงผลมันจะออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแต่ยังไงก็อย่าเพิ่งท้อนะจ๊ะการทำความดีน่ะเป็นเรื่องดีเสมอจ้ะ
1: ใช่แล้วจ้ะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะจ๊ะลูกพรุ่งนี้ก็พยายามกันใหม่นะจ๊ะ
2: เอ๊ะแต่พรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันมาฆบูชาแล้วนี่ครับยังต้องทำความดีอีกเหรอ
0: ความดีน่ะทำได้ทุกวันแหละจ้ะไม่ต้องรอทำเฉพาะวันสำคัญเท่านั้นหรอกความจริงแล้วเราควรจะทำความดีกันตลอดเวลาด้วยซ้ำนะจ๊ะแก๊ปใช่แล้วจ้ะความดีน่ะทำได้ตลอดเวลาจริงๆจ้ะ
3: เข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้กุ๊กจะพยายามทำความดีใหม่นะคะคราวนี้กุ๊กจะทำด้วยความรักค่ะไม่ทำอะไรเกินตัวอีกแล้วค่ะ
1: เยี่ยมมากจ้ะกุ๊กต้องอย่างนี้สิจ๊ะถึงจะสมเป็นลูกพ่ออ
2: ืมแก๊ปก็เหมือนกันครับแก๊ปก็จะพยายามตั้งใจทำความดีเหมือนกันนะครับ
0: ดีแล้วจ้ะแก๊ป
4: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

ซรี่หนูกุ๊กตอนประโยชน์อีกอย่างของอาหาร

0: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเรื่องอาหารเนี่ยนอกจากจะใช้กินแล้วยังใช้ประโยชน์เรื่องอื่นๆได้อีกด้วยเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าว้าวผ้าพันคอผืนใหม่ของแม่เหรอคะสวยจริงเลยค่ะ
1: ใช่จ้าเนี่ยสีนี้กำลังฮิตอินเทรนด์เลยนะจะบอกให้ไหนไหนโอ้สวยจริงๆด้วยจ้ะแต่แม่ว่ามันผืนใหญ่ไปหน่อยหรือเปล่าจ๊ะเออคุณแม่ขานั่นมันผ้าม่านนะคะผ้าพันคออยู่ทางนี้ค่ะโอ้จริงด้วยนี่มันผ้าม่านจริงๆด้วยมองผิดอีกแล้วโทษทีจ้า
2: แล้วแก๊ปเลยจ๊ะแก๊ปว่าผ้าพันคอแม่สวยมั้ยจ๊ะอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยว้ายตายแล้วพ่อแก้วแม่แก้วช่วยด้วย
3: แก๊ปเองล่ะครับแม
2: ่เอ๊ะแก๊ปเองหรอกเหรอโธ่ตกใจหมดเลยทำไมยังชอบแกล้งคนอื่นอย่างนี้นะเนี่ย
3: ก็มาสนุกดีนี่ครับท่าทางแต่ละคนน่ะตลกตลกทั้งนั้นเลย
0: แต่คนโดนหลอกเขาไม่ตลกด้วยนะแก๊ปถ้าเกิดเขาตกใจเป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไง
3: โถเอ้ยแค่หลอกกันสนุกสนุกนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะ
2: โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวแม่ขอไปนอนพักเอาแรงหน่อยก็แล้วกันนะเหนื่อยเหลือเกินวันนี
4: ้กลับมาแล้วจ้า
0: สวัสดีค่ะคุณพ่อไปทำงานต่างจังหวัดมาเป็นยังไงมั้งคะ
4: ก็สนุกดีนะจ๊ะแต่เหนื่อยตอนขับรถนิดหน่อยเนี่ยก็ต้องโดบกาแฟนี่แหละจ้ะถึงจะช่วยให้หายง่วงได
0: ้แหมลำบากแย่เลยนะคะเนี่ย
4: อะไรเนี่ย
3: แก๊ปเองครับพ
4: ่อโธ่แก๊ปหรอกเหรอหัวใจจะวายตกใจหมดเลยนะเนี่ย
0: ว้ายตายแล้วผ้าพันคอของแม
3: ่ไม่จริง
0: คราบกาแฟเนี่ยซักออกไม่ได้ง่ายๆด้วยนี่ถ้าแม่รู้เรื่องนี้เข้าล่ะก็
2: นี่แก๊ปกล้าทำผ้าพันคอของแม่เลอะงั้นเหร
3: อขอโทษครับแม่คุณพ่อครับคุณยายครับแก๊ปด้วยสิครับแก๊ปยังไม่อยากตาย
0: นี่แหละนะมัวแต่แกล้งคนอื่นจนได้เรื่องแล้วเห็นไหมล่ะจำน้ำหน้า
3: เอาไว้สมน้ำหน้าทีหลังเถอะครับแต่ตอนเนี้ยมาช่วยแก๊ปคิดก่อนดีกว่าครับว่าจะทำยังไงดี
0: พี่ว่าแก๊ปอ่ะรีบไปซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วหนีออกนอกประเทศไปเลยดีกว่ารับรองว่าแม่ตามไม่ทันแน่นอน
3: ดีครับงั้นรีบไปกันเลยครับเย้ยพี่ก็จะมาล้อเล่นอะไรกันตอนนี้ละเนี่ยโถ
0: ก็ไหนแก๊ปบอกว่าแล้วกันเล่นนิดหน่อยไม่เป็นไรไงล่ะทีนี้รู้หรือยังแล้วว่าคนที่โดนแกล้งน่ะเขารู้สึกแย่แค่ไหน
3: เข้าใจแล้วครับต่อไปนี้แกจะไม่แกล้งใครอีกแล้ว
2: เอาเธอจากกุ๊กยายว่าแก๊ปก็คงจะสำนึกผิดแล้วเหรอจ้ะรีบช่วยน้องเขาได้แล้วล่ะ
4: เอ๋นี่กุ๊กรู้วิธีช่วยน้องแล้วเหรอ
0: ค่ะวันก่อนคุณยายเพิ่งสอนกุ๊กมาเองค่ะว่าการซักเสื้อผ้าที่เลอะคราบอาหารเนี่ยมันต้องมีเทคนิคนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะผ้าที่เลอะคราบกาแฟอย่างนี้นะต้องใช้แป้งข้าวเจ้าถูถูถูถูทิ้งไว้สักพักแล้วก็เอาไปซักตามปกติแค่นี้คราบกาแฟก็ออกหมดแล้ว
3: ฮ่าคราบกาแฟไม่เหลือแล้วแก๊ปรอดตายแล้ว
0: รีบเอาผ้าพันคอไปตากหรือไปเป่าให้แห้งเร็วก่อนที่แม่จะตื่นขึ้นมาเห็น
3: ครับครับ
4: แล้วถ้าเป็นผ้าเช็ดหน้าที่เปื้อนหมักฝรั่งนี่ล่ะจ๊ะ
0: ถ้าแล้วหมักฝรั่งอย่างนี้ก็ต้องใช้น้ำแข็งอังไว้หรือไม่ก็เอาไปแช่ช่องฟรีซเลยค่ะนี่ค่ะแช่ช่องฟรีซให้หมักฝรั่งมันแข็งตัวไม่เหนียวเหนอะหนะทีนี้ก็ขูดออกได้ง่ายๆเลยค่ะ
4: โอ้เยี่ยมไปเลยแล้วเสื้อพ่อที่เลอะหมึกเนี่ยพ่อจะซักออกได้ไหมจ๊ะ
0: ได้ค่ะลายหมึกแบบเนี้ยเขาให้ใช้น้ำมะนาวผสมกับเกลือทาไว้ค่ะลอยเกลือก่อนแล้วก็บีบมะนาวลงไปให้ชุ่มเลยทิ้งไว้อย่างนี้สักครึ่งวันแล้วค่อยเอาไปซักได้เลยค่ะ
4: ว้าวไม่น่าเชื่อเลยแฮะว่าอาหารนี่ก็ใช้ขจัดคราบเลอะพวกนี้ได้ด้วย
0: ยังมีอีกนะคะ อย่างเสื้อผ้าขาวที่เริ่มหมองๆเป็นสีเหลืองเนี่ยถ้าเราเอาเปลือกไข่มาป่นละเอียดใส่ลงไปในอ่างแช่ผ้าก่อนก็จะช่วยให้ผ้าหายเหลืองได้ค่ะหรืออย่างผ้าที่เลอะน้ำมันเครื่องเนี่ยก็ใช้มะนาวถูที่ลอยเปื้อนให้มันจางลงก่อนแล้วค่อยเอาไปซักต่อค่ะ
1: ยังมีอีกเยอะเลยจ้ะอย่างผ้าที่เลอะกาวเนี่ยก็ใช้น้ำส้มสายชูเช็ดที่รอยเปื้อนก่อนแล้วเอาไปแช่น้ำเย็นจากนั้นค่อยเอาไปซักตามปกติส่วนผ้าที่เลอะคราบเลือดก็ให้เอาไปชุบน้ำเย็นแล้วโรยเกลือตรงรอยเปื้อนทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงแล้วเอามาซักน้ำสบู่อีกทีก็พอจะช่วยได้จ้ะ
4: ว้าวสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ย
3: ฮ่าแห้งแล้วครับผมเอาไดร์เป่าผมมาเป่ามันจนมันแห้งแล้วล่ะครับเฮ้อโอ๊ยโอ๊ยหือว้าวไม่จริงไม่จริง
2: เสียงดังอะไรกันน่ะฮะผ้าพันคอ
0: เฮ้ยงานนี้พี่ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะแก๊ป
1: แก๊ปนี่ฝีมือลูกใช่ไหม

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สอนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงพี่โจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจะทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนแล้วกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าที่เมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันตึ๊บแบบนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นๆใช้สีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งหนึ่งเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับกำปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องๆอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับ ็นหน้ายิ้มยิ้มแบบนี้เอาล่ะแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับโดนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ถ้าน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวตั้งเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันวันนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆ อยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาเราจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิม

ตกด้วยค่ะดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

B-Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ายุภาค2
1: เรียนท่านเจ้าแห่งพายุพวกเด็กๆกลุ่มนี้มีเรื่องจะขอร้องท่านขอรับ
2: ฮะไม่ได้อย่างนั้นหรอ
3: วันนี้ท่านเจ้าแห่งพายุอารมณ์ไม่ดี
4: แล้วจะทำยังไงท่านถึงจะอารมณ์ดีขึ้นมาได้ล่ะ
2: เรื่องนี้เหรออืม
1: จริงด้วยสินะปกติท่านเป็นคนที่ชอบดูละครมากถ้าท่านได้ดูละครสนุกๆแล้วก็บางทีท่านอาจอารมณ์ดีขึ้นมาก็ได้นะ
4: ถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราจะแสดงละครให้ท่านดูเองเอแต่ว่าบรีซพอจะหาพวกเสื้อผ้ากับอุปกรณ์ประกอบฉากให้พวกเราได้บ้างไหมล่ะ
1: เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวฉันจะเสกของพวกนั้นขึ้นมาจากใบไม้ให้กับพวกเธอเองพวกเธอต้องการจะเล่นละครเรื่องอะไรกันเหรอ
5: ซินเดอเรลล่า
1: อืมแบบนี้สับปะรดก็ต้องเป็นซินเดอเรลล่าสินะ
4: ไม่ได้หรอกซินเดอเรลล่าเป็นตัวละครที่สำคัญที่สุดเลยพวกเราต้องอดน้อยออกแบ่งบทกันถึงจะยุติธรรม
1: ชาวหมู่บ้านเวกจี้เวกจี้ช่างเป็นคนดีกันจริงๆนะ
6: ซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าเจ้าอยู่ที่ไหนน่ะ
7: อยู่นี่ค่ะคุณแม
6: ่วันนี้ฉันจะพาพวกลูกๆของฉันไปงานเต้นรำของเจ้าชายที่ปราสาทกันส่วนเจ้าก็อยู่ที่บ้านทำตัวดีๆนะยะ
7: เราเองก็อยากไปงานเต้นรำของเจ้าชายเหมือนกันนี่นะ
8: ฉันเป็นนางฟ้าผู้ใจดีนี่ซินเดอเรลล่าฉันจะช่วยเสกเสื้อผ้าสวยๆให้เธอไปงานเต้นรำที่ปราสาทนะ
7: ขอบคุณมากนะคะคุณนางฟ้า
8: ไม่เป็นไรหรอกก็เธอเป็นเด็กดีสมควรได้รับรางวัลแล้วนี่นาแต่ว่าเธอต้องรีบกลับมาก่อนเที่ยงคืนนะมิฉะนั้นเวทมนต์ของฉันก็จะเสื่อมไป
7: เจ้าค่ะคุณนางฟ้า
9: เบื่อจังเลยนี่ฉันจะต้องหาเจ้าสาวของฉันภายในงานเต้นรำวันนี้หรือนี่ฮะเธอคนนั้นเธอคือใครกันน่ะ
7: หม่อมฉันคือซินเดอเรลล่าเพคะ
9: ซินเดอเรลล่างั้นเหรอช่วยเต้นรำกับฉันสักเพลงได้ไหม
7: ได้เพคะเจ้าชาย

0: น่าสงสารซินเดอเรลล่าจังเลย
1: ทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะลีท่านเจ้าแห่งพายุร้องไห้ใหญ่เลยมีใครรู้จักเจ้าของรองเท้าข้างนี้บ้างไหม
2: รองเท้าคู่นั้นเป็นของดิฉันเองค่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นของดิฉันตั้งหากไม่ต้องทะเลาะกันหรอกลองสวมดูก็รู้เองสวมไม่ได้นี่นะเธอลองสวมดูอีกคนก็แล้วกันชัยโยในที่สุดฉันก็ได้เจอกับเบลล่าแล้ว
3: แล้วทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมา
0: แสดงได้ดีมากแสดงได้ดีไหนจะบอกฉันว่าเด็กพวกนี้มีอะไรอยากจะขอร้องฉันอย่างนั้นเหรอบริส
1: คือว่าพวกเราอยากขอให้ท่านเจ้าแห่งพายุช่วยหยุดพายุที่จะพัดเข้ามาที่หมู่บ้านเวจี้เวจี้ในวันนี้ให้ทีนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะมีการแสดงครั้งสำคัญของข้าวโพดเพื่อนของพวกเรา
0: อย่างนี้เองเหรอได้สิถือเป็นรางวัลสำหรับการแสดงดีๆของพวกเจ้าก็แล้วกันนะนะแย่แล้วสิคำสั่งสร้างพายุถูกส่งไปยังหอคอยสร้างพายุซะแล้วล่ะ
4: พวกนายรีบตามไปเก็บคำสั่งกลับมาเร็วเข้าเถอะรีบตามไปเก็บคำสั่งกลับมาแล้วเถอะ

0: ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะที่ฉันจะยอมให้อย่าได้คิดว่าเรื่องของลมฟ้าอากาศมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆเป็นอันขาด
1: ครับ
0: แล้วก็ก่อนที่พวกเจ้าจะไปฉันอยากจะถามอะไรพวกเจ้าสักหน่อยคือว่าพักนี้ฉันรู้สึกว่าอากาศของโลกนั้นมันร้อนขึ้นมากแล้วมันก็ทำให้ฉันเนี่ยกลายเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายและเมื่อฉันหงุดหงิดแล้วพายุที่ฉันสร้างขึ้นมันก็จะแรงมากแล้วก็มีบ่อยขึ้นด้วยพวกเจ้าพอจะรู้ไหมล่ะว่าทำไมอากาศของโลกถึงได้ร้อนขึ้นแบบนี
2: ้คือว่าคงจะเป็นเพราะภาวะโลกร้อนละมั้งครับ
0: ภาวะโลกร้อนอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันฝากพวกเจ้าช่วยๆกันดูแลผลไม้ผลมือด้วยก็แล้วกันโลกของเรามีใบเดียวถ้าหากเราไม่ช่วยกันรักษาเอาไว้แล้วใครล่ะที่จะช่วยรักษา
1: ครับ
3: ใกล้เวลาการแสดงแล้วล่ะพวกนายรีบไปบอกข่าวดีให้ทุกๆคนในหมู่บ้านได้รู้กันแล้วเข้าเถอะ
1: ปูนปูนปูนปูน
3: เย้เสมอต้นเสมอปลายดีกันจังเลยนะพวกนายเนี่ย
4: พายุใหญ่จะไม่พัดเข้ามาแล้วนะคะเชิญออกมาชมการแสดงกันได้ตามปกติค่ะ
5: วันนี้พายุไม่พัดมาแล้วนะครับเชิญออกมาชมการแสดงได้ตามปกติเลยนะครับ
6: เรื่องพายุที่เตือนเมื่อกี้นี้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับทุกๆคนออกมาชมการแสดงกันตามปกติได้เลยนะครับ
7: ทุกคนครับออกไปชมการแสดงกันเถอะไม่ต้องห่วงเรื่องพายุแล้วนะครับ
8: พายุสงบแล้ว
9: พ่อเขียวหวานเล่าให้ฉันฟังหมดแล้ววันนี้ต้องขอบคุณบริสมากเลยนะที่ช่วยพวกเราเอาไว้
3: ไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เอง
6: ขอบคุณนะบริสนั่นถึงคิวข้าวโพดแสดงแล้วล่ะ

B-Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ผีเสื้อแสนสวย
1: วันนี้แหละฉันจะเป็นคนขันเรียกพระอาทิตย์ขึ้นมาให้ได้เลยคอยดูสิลวกคอด้วยน้ำยาบดปากซะหน่อยดีกว่าคอจะได้โล่งนี่มันซอสพริกแบบเผ็ดที่สุดเลยนี่นะน้ำอยู่ไหน
2: เช้าแล้วจ้า
1: เอาเดี๋ยวสิฉันยังไม่ทันได้ขันเลยนะลงไปก่อนสิลงไป

0: าศบริสุทธิ์ตอนเช้านี่สดชื่นดีจังเลยรีบอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนดีกว่าเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาสวัสดีจ้าเขียวหวาน
1: สวัสดีจากสับปะรดวันนี้อากาศดีเนาะ
2: สับปะรดเธอรู้การประกวดสัตว์เลี้ยงที่จะจัดขึ้นในอาทิตย์หน้าหรือยัง
0: ประกวดสัตว์เลี้ยงเหรอ
1: ก็ใช่นะสิปีนี้ฟักทองเขาจะส่งเจ้าผักบุ้งเข้าประกวดด้วยนะ
0: เจ้าผักบุ้งอะเหรอ
3: ใช่แล้วล่ะเจ้าผักบุ้งเป็นหมาที่สายตาดีที่สุดในหมู่บ้านเลยอะฉันว่าจะให้มันแข่งโดดงับจานล่อนนะ
1: เขาบอกว่าจะส่งเจ้านายติงเกลเข้าประกวดเพราะมันน่ะเป็นนกที่มีเสียงที่เพราะมากเลย
2: ฉันเองก็เอาแมวของญาติมาฝึกอยู่เหมือนกัน
1: อ๋อถ้างั้นน่ะฉันไปขอให้เรือดำน้ำมาเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันแล้วก็ส่งเข้าประกวดบ้างดีกว่า
0: แต่ฉันไม่มีสัตว์เลี้ยงกับเขาเลยกลับมาแล้วค่ะแม่
4: จ้าแม่ทำกับข้าวจะเสร็จแล้วรออีกเดี๋ยวนึงนะจ้าอ๋อเมื่อเช้าลูกเปิดหน้าต่างห้องทิ้งเอาไว้แม่ต้องตามเข้าไปปิดให้ตอนกลางวันทีหลังอย่าลืมอีกนะลูก
0: ค่ะแม่คราวหลังหนูจะไม่ลืมแล้วค่ะ

0: อนที่ฉันเปิดหน้าต่างทิ้งไว้แน่ๆเลยโหปีกของเธอสวยจังเลย
1: สับปะรดแม่ก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วลูกรีบลงมาทานข้าวกันเถอะ
0: ข้าพ

0: ับฉันเหรออืมสับปะรดจ๊ะกินข้าวดีๆสิลูกมัวแต่สนใจอะไรอยู่ได
1: ้อ๋อคือมันชื่อแฟรี่ค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงของหนู
2: สัตว์เลี้ยงเหรอแต่มันเป็นผีเสื้อไม่ใช่เหรอหนูจะเลี้ยงมันได้เหรอจ๊ะมันไม่เหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะลูก
1: ทำไมจะไม่เหมือนคะดูสิมันแสนรู้จะตายจริงมั้ยจ๊ะแฟรี
3: ่ดีแม่ตั้งชื่อกันแล้วด้วย
0: แต่ลูกจ๋าผีเสื้อมัน
1: คุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจใครๆเขาก็มีสัตว์เลี้ยงกันทั้งนั้นมีหนูไม่มีอยู่คนเดียว
2: แต่หนูรู้วิธีเลี้ยงมันแล้วเหรอ
0: ไม่ได้นะลูก
1: แต่หนูรักมันนี่หนูจะเลี้ยงมันผีเสื้อก็กินน้ำหวานจากดอกไม้เดี๋ยวหนูจะหาดอกไม้มาให้มันกินเอง
2: ลูกคงจะเหงานะแม่เห็นไหมพ่อจะเอาลูกหมามาเลี้ยงแม่ก็ไม่ยอม
0: ไม่ใช่ไม่ยอมนะพ่อแต่ลูกยังเด็กเกินไปยังไม่มีความรับผิดชอบเอามาก็รังแต่จะเป็นภาระเราสองคน
2: ก็นั่นไงแม่ลูกก็เลยอยากจะพิสูจน์ว่าเขาทำได
0: ้เอ๊ะพ่อนี่พูดแบบเนี้ยไปจัดการเรื่องนี้เองก็แล้วกันแม่ไม่อยากจะยุ่งละ
2: อ้าว
1: เช้าแล้วเช้าแล้วแฟรี่เราไปวิ่งเล่นกันเถอะอย่ามัวแต่งงวงเงียสิแฟรี่ตื่นได้แล้วถึงเป็นวันหยุดก็ไม่ควรตื่นสายนะ
2: สับปะรดพ่อว่าแฟรี่เขาไม่ได้งวงเงียหรอกเขาน่าจะไม่สบายมากกว่านะลูกพ่อว่าหนูควรปล่อยเขาไปนะ
1: แต
2: ่ที่รักนี่ตั้งแต่หนูเอาแฟรี่มาเลี้ยงพ่อยังไม่เคยเห็นเขากินอะไรเลยนะลูก
1: แต่หนูก็เอาดอกไม้มาให้เขาตั้งเยอะแล้วนี่คะแฟรี่อาจแอบกินตอนกลางคืนก็ได
2: ้สับปะรดจ้าธรรมชาติของแมลงเนี่ยเขาต้องอยู่กับธรรมชาติไม่ใช่มาอยู่ในห้องแคบๆในบ้านของเราถ้าหนูรักแฟรี่จริงหนูก็ควรทำสิ่งที่ถูกต้องนะลูก
1: แล้วพ่อว่าหนูควรจะทำยังไงคะ
2: พ่อว่าคำตอบนั้นหนูรู้ดีอยู่แล้วล่ะจ้า

0: วยและงดงามเหมือนกับนางฟ้าตัวนี้น้อยเลยอ่ะ
1: ขอบใจนะจ๊ะสับปะรด
2: พูดได้ด้วย
1: ฉันคือแฟรี่ฟรายจ้าสับปะรดแฟรี่ฟรายอย่างพวกเราตอนเด็กๆจะมีลักษณะเหมือนกับผีเสื้อแต่ถ้าเราได้รับความรักที่แท้จริงเราก็จะกลายร่างเป็นแบบนี้แหละจ้า
3: แล้วเธอจ้า
1: เมื่อกลายร่างแล้วฉันก็จะกลับไปยังอาณาจักรของฉันซึ่งอยู่ในดินแดนเทพนิยาย
3: งั้นเราก็ต้องจากกันแล้วสินะ
1: จ้าแต่ฉันก็จะแวะมาที่หมู่บ้านเวจี้บ่อยๆนะ
0: จริงเหรอ
1: จริงสิฉันสัญญา
0: เราเป็นเพื่อนกันนะ
1: จ้าเพื่อนกันตลอดไป

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิก

ลิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเวลารายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ในตอนที่แล้วไซเบอร์สตอรี่ของทั้งสองครอบครัวที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันรอบแรกหลังจากได้ชมความน่ารักของเด็กๆแล้วยังได้แนวทางวิธีการสื่อสารกับลูกหลานและข้อแนะนำเกี่ยวกับปัญหาไอเทมเทพจอมดูดซึ่งอาจจะทำให้หลายๆครอบครัวต้องสูญเสียเงินไปไม่น้อยผลการแข่งขันทีมมีคุณสปายแวร์น้องมีคุณกับคุณอาแทมมี่มีคะแนนสะสมนำอยู่ที่300เหรียญและทีมเบสิกครูน้องญี่ปุ่นกับคุณแม่พลอยมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบบโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนอุปกรณ์ก่อนและนำอุปกรณ์นั้นมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเวลาการใช้อุปกรณ์และบล็อกแอปและเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยเรากลับมาลุ้นและติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: เริ่มครับ
2: แล้ว
3: โอ้ยหยิบไม่ได
2: ้แล้วนะครับตอนนี้บวกสอดได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมีคุณน่าจะเขียนก่อนนะฮะญี่ปุ่นก็เขียนตาม

0: ้ยคันนี้มาเท่ากันแล้วนะฮะ
1: คุณแม
0: ่อย่าลืมกดโอเคนะฮะ
2: จ้า
0: พอกดเสร็จแล้ววิ่งไปให้คุณแม่เลยครับคุณแม่ก็ทำหน้าที่แบนนะฮะ
3: เอามาเร็วมาครับ
4: การใช้ Family Sharing เพื่อตั้งค่ากำหนดเวลาที่ใช้งานสำหรับ iOS 1ให้เข้าไปที่ตั้งค่าและเลื่อนหาคำว่าเวลาหน้าจอเมื่อกดเข้าไปจะเห็นชื่อของลูก 2. กดที่ชื่อของลูกให้หาคำว่าเวลาไม่ใช้งานหรือดาวไทม์จะเจอคำว่ากำหนดเวลาและกดให้เป็นปุ่มสีเขียวแล้วจะขึ้นให้กำหนดและเวลาที่ผู้ปกครองต้องการให้ลูกใช้งาน 3. ยังเหลืออีกขั้นตอนคือการจำกัดการใช้แอปต่างๆที่ลูกเล่นว่าจะให้เล่นกี่ชั่วโมงโดยการออกมาหน้าเดิม4. ค้นหาคำว่าการจำกัดการใช้แอปเมื่อกดเข้าไปจะเจอคำว่าเพิ่มการจำกัด 5. หลังจากนั้นเข้าสู่เลือกแอปจะเจอตัวเลือกแอปต่างๆคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกได้เลยครับว่าจะเป็นหมวดอะไรสำหรับในการแข่งขันนี้กำหนดไว้ให้เลือกแอปและหมวดหมู่ทั้งหมดและเมื่อเลือกเสร็จให้กดคำว่าถัดไปด้านขวามือ6หลังจากกดถัดไปจะไปที่หน้าการกำหนดเวลาสำหรับในการแข่งขันนี้กำหนดเวลาให้ใช้แอปหรือเว็บได้เป็นเวลา2ชั่วโมงหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วถ้าถึงเวลาที่กำหนดแอปจะเด้งหน้านาฬิกาทรายขึ้นมาทันทีเพื่อแสดงว่าหมดเวลาแล้วและลูกหลานของคุณก็จะเล่นไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดครับ
0: เอาเร็วเออยังไม่เสร็จนะเอาเร็วๆเชียร์คุณอาเร็วๆๆๆๆๆๆๆเอาละเอ้ยถ้าเสร็จแล้วรีบกดกิ่งนะฮะมีผลต่อคะแนนต่อเหรียญนะฮะ
5: กดเลย
0: กดเสร็จไปแล้ว1ครั้งครับทำต่อครับอาจจะผิดก็ได้นะฮะเอาครับคุณอาเทมี่นะฮะผู้ไม่เชี่ยวชาญทางด้านเกมแต่ทันชำนาญกับด้านสีผมฮะเป็นสไตลิสต์นะเอาละครับตอนนี้เฮ้ยเอาไงทำให้จบทำให้จบถ้าจบแล้วให้น้องมีคุณตบ
5: ปุ๊บ
0: กดเเอาละครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เบสิกครูนี้ก็น่าจะเสร็จก่อนแต่มีคุณสปายแวร์เสร็จทีหลังแต่ไม่แน่นะฮะเกมนี้นะฮะอย่างนี้ต้องแบนเนี่ยเราจะแข่งกัน3ครั้งนะฮะใครได้2ใน3ชนะไปเลยแต่ถ้าคราวนี้โอ้น้องมีคุณทำได้ชนะนะทำเสร็จก่อนนะปิ้งก่อนปุ่นนะแข่งกันอีก1รอบเอาล่ะสู้ป่ะล่ะ
2: สู
0: ้นี่สู้สู้ป่ะล่ะ
2: สู
0: ้เยี่ยมยอดมากเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเริ่มครับครับอีกครับเอาล่ะบวกเก่งนะฮะบวกเก่งมาแล้วฮะถ้าบวกเสร็จแล้วรีบกลับมาเลยมาเอาละครับน่าจะมีคนจะเสร็จก่อนนะฮะ
5: เอาเลย
0: เอาเลยครับกดเลยกดเลยกดเสร็จแล้วให้งานแทมมี่เลยนะฮะหรือน้องนิปูนเสร็จก็คุณแม่พลอยเลยนะฮะเอาละเอ้ยน้ำเอ้ยนะฮะมีสิทธิ์ช่วยเชียร์คุณแม่เลยเอาละครับตอนนี้นะฮะแทมมี่นะฮะสู้ๆนะฮะถ้าชนะนี้เดี๋ยวมีเซตแดนฮะเอาละครับนะฮะปังไปตอนนี้แม่พลอยเป็นไงเอ้ยทำไปครับอาจจะผิดก็ได้เอ้ยตอนนี้เรียบร้อยเอาละครับคะแนนรวบรวมมาแล้วนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับรวมเหรียญทั้ง2รอบที่แข่งขันรับไปเลยนะครับ600เหรียญครับส่วนนะครับทีมเบสิกครูนะฮะรวมเหรียญทั้ง2รอบแข่งขันเร็วกว่าด้วยนะฮะแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับรับไปเลยนะครับ800เหรียญตอนนี้นะฮะยังมีคุณสปายแวร์ยังตามอยู่200เหรียญนะฮะตอนนี้นำอยู่200เหรียญนะฮะได้800เหรียญอันนี้600เหรียญก่อนจะถึงภารกิจที่3นะครับผมอยากถามคุณแม่แล้วก็คุณอาคุณแม่พลอยก่อนดีกว่านะฮะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราจะเลือกแบบเกมแบบไหนหรือว่าสิ่งในออนไลน์แบบไหนที่ให้กับลูก
6: ค่ะ
0: จะเลือกแบบไหนดี
6: คือจริงๆอ่ะพลอยว่าเกมเนี่ยบางทีมันก็เสริมสร้างทักษะนะคะถ้าเกิดเราได้ลงไปเล่นกับเขาแล้วจริงๆมันก็จะรู้ว่าบางเกมมันก็มีประโยชน์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเวลาเราเลือกเกมเราก็จะดูแค่ว่า

0: รุนแรงไห
1: ม
0: เดือดขนาดไหนแบบเลือด
1: ไหม
0: เลือดไห
1: ม
0: ใช่ค่ะ
1: ภาษายังไง
0: ไหมใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องระวังอีกนิดนึงเพราะว่าคนที่เข้ามาคุยกับเขาในออนไลน์เพราะบางทีมันจะมีเสียงพูดได้ด้วยใช่ค่ะก็คือเราก็จะต้องระวังให้เขานิดนึงว่าไม่โต้ตอบหรือว่าไม่ให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เป็นภาษาของคุณที่คุณบอกอันนั้นพอตายแล้วมันไม่มีเลือด
1: อ๋อไดโนเสาร์ไม่มีเลือดซะแล้ว
0: ก็เลยไม่โหด
1: ไม่โหดใช่ไหมลูก
2: ไม่โหด
1: เหรอเคยเล่นเกมแบบโหดๆไหมลูกมีไหมไม่เล่นไม่ชอบ
2: ไม่มีเลย
1: หรือยังไม่เห็นเคยเห็นไหมเกมแบบเลือดมีไหมเคยเห็นไหมไม่เคยคุณแม่ไม่เปิดแน่นอนย
0: ัง
1: ไงก็ไม่เปิดแน่นอนยังไงก็ต้องเลือกให้ลูกคุณแม่ส่วนใหญ่คุณแม่จะเลือกให้ใช่ไหม
0: จริงๆอ่ะเขาก็จะมีเหมือนแบบเหมือนไปเผลอโหลดมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแต่ว่าเกมคือเวลามันเกิดเหมือนเกมที่มันเด้งขึ้นมามันก็จะเป็นเกมที่เขาเคยเล่นสไตล์เดียวกับที่เขาเคยเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะพอได้อยู
1: ่อ๋อถ้าเด้งๆเล่นฟรี
0: ใช่ค่ะ
1: เอาละครับมาถึงคุณอาเทมี่ฮะ
0: ค่ะ
1: เราจะเลือกอะไรให้กับเด็กคนนี้ดีถ้าอยู่ในมุมมองของอาเทมี่
3: ถ้าเกิดจริงๆสำหรับเด็กเนี่ยเราเขาก็ยังเป็นเด็กเล็กอยู่อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเรื่องของการควบคุมของเราเองนะคะแล้วก็อยากจะดูอยากจะให้เขาเล่นในส่วนของการเสริมทักษะไหวพริบของเขามากกว่า
1: เกมที่แบบเป็นแบบนั้น
3: ใช่แล้วก็บางครั้งเราก็จะร่วมเล่นกับเขาไปด้วยเลยให้เขารู้สึกว่าเราเพื่อนแล้วก็ให้เขาแก้ปัญหาว่าอ่ะบางครั้งอาก็แพ้เหมือนกันนะบางครั้งเขาก็ชนะบางครั้งเขาก็แพ้นะอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: ให้น้องมีคุณน้องคุณเล่นชนะตลอดป่ะลูกเล่นเกมมีแพ้ไห
2: ม
1: แพ้แล้วเรารู้สึกยังไงอะลูก
2: ไม่ได้เสียใจมาก
1: ไม่ได้เสียใจเลยเหรอแล้วอยากสู้ต่อไหมอยากเล่นต่ออยากชนะไหม
2: แพ้บ้างชนะบ้าง
1: น่ารักมากลูกแล้วเคยแบบเผลอๆไหมแบบเขาปุ๊บมันเดี๋ยวนี้มันชอบนะแบบอะไรไม่รู้เด้งมาปุ้งแล้ว
3: ก็มีเพราะว่าเขาก็จะมีคู่หูพี่ชายอยู่อะไรเงี้ยพี่ชายก็จะเก่งกว่าอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ก็พากันไปเล่นแล้วก็บางครั้งก็จะไปโหลดบ้างนะอะไรเงี้ยแต่จะเป็นโหลดฟรีแต่ว่าบางครั้งเราก็จะรีบหยิบโทรศัพท์มาดูมันมีไอเทมมันมีแบบแอปใหม่ๆมาอีกละอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผมเอาละครับมาแล้วครับภารกิจนี้ผมบอกได้เลยเราจะแนะนำเกมร่วมกันเล่นได้ทั้งครอบครัวแน่นอนว่าพอพูดถึงคำว่าโคดดิ้งทุกคนอาจจะเฮ้ยอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับผมทำรายการนี้นะผมบอกเลยขาสั่นทุกครั้งเมื่อได้ยินคำว่าโคดดิ้งแต่ถ้าทุกคนลองเปิดใจนะฮะเกมมันจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดแน่นอนนะครับเพราะว่าโคดดิ้งเนี่ยจะช่วยในการพัฒนาแล้วก็จัดลำดับความคิดการใช้หลักการเหตุผลไม่ว่าจะเป็นการวางแผนนะครับรวมถึงการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆเกมภารกิจรอบที่3ก็คือร่วมด้วยช่วยคิดไปชมกติกากันเลยครับ
4: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดเกม Ambulance Ride คู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่า Ambulance Ride โดยคู่หูไซเบอร์จะร่วมด้วยช่วยกันใส่โค้ดรูปถนนเพื่อนำทางให้รถฉุกเฉินที่มีคนเจ็บอยู่ไปถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากที่สุดนอกจากนี้เมื่อหมดเวลาให้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมหยุดทําและถ้าหากคู่หูไซเบอร์คู่ไหนพารถฉุกเฉินไปถึงก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไปจะต้องทําให้ได้มากที่สุดภายใน10นาทีในการแข่งขันเราข้ามเกมง่ายไปจนมาถึง7ด่านที่ยากที่สุดด่านที่1มีค่าความยาก100เหรียญด่านที่2มีค่าความยาก150เหรียญด่านที่3มีค่าความยาก200เหรียญและเหรียญคะแนนจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด่านละ100เหรียญ
1: นั่นแหละครับและนี่ก็คือกติกาในการแข่งขันในรอบที่3นี้นะฮะภารกิจที่3ของเรานะฮะไม่รู้ว่าจะยากจะง่ายยังไงแต่ต้องสู้กันนะครับเอาละครับเราจะเล่นกันทีละทีมละ5นาทีนะครับเราเริ่มจากทีมเบสิกครูก่อนนะครับเชิญครับแม่พลอยครับกับน้องนิปุนนะครับเดี๋ยวพี่บอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะจะมีเวลาทีมละ5นาทีนะครับเล่นไปเรื่อยๆทำคะแนนสะสมไปเรื่อยๆเลยนะครับ
5: ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับมาแล้วเอาละคุณแม่ดูนะฮะ
0: เตรียม
1: โอเค
0: น้องวนมา
1: วนมาเดี๋ยวต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไ าแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเอาละ
0: อ่ะน้อง
1: ไปมาคนนี้ ไปไงดีวะ
0: ตาตาไปยาวก่อนจากรถพยาบาล
1: นี่นะครับ
0: น้อง
1: ลงไป
0: เลี้ยว
1: นี
0: ่เลี้ยว
1: ดี
0: งั้น
1: 5นาที
0: นะครับ5นาทีไปครับไปครับ
1: เฮ้ยได้หลายอันแล้วฮะนี่นะครับเป็นการร่วมมือของครอบครัวนะฮะคุณแม่พลอยแล้วก็น้องนิปุ่นนะฮะ
0: แปะคุณนุ่นๆ
1: ตรงนี้ไปๆๆนี่เอาล่ะดูนะฮะ
0: ไปไ
1: ปเป็นการเกี่ยวกับโคดดิ้งนะฮะ
0: ปัดพอแล้วเดี๋ยว
1: เฮ้ย
0: ตรงค่ะ
1: ตรงค่ะบอกได้ปึ๊บปั๊บพอให
0: ้เดี๋ยว
1: ๆนี่ไง
0: โอเคอีกอันนึง
1: ไปเยี่ยมไปไหนๆเอ้ยเอาละ5นาทีนะตอนนี้เวลาเป็นไงครับ
2: เวลาที่9แล้วเหรอ
0: ใช
1: ่เอาครับดูหน่อยฮะดู
0: โอเคไปนู่น
1: ๆนะครับเอาละครับยังไม่หมดเวลานะฮะเวลาก็ห้วนมาแล้วนะฮะอีกกี่นาทีนะ
0: จากรถพยาบาล
1: ไปแล้ว3นาทีครึ่งนาทีครึ่งนะฮะ
0: ตรงตรง
1: เอ้ยเกมนี้สนุกว่ะเฮ้ยเกมนี้สนุกทักษะว่ะคุณแม่เป็นไรฮะคุณแม่เป็นโรคอะไรมาแล้วมาดิเอาแล้วโอ้ยมันเหมือนเตอร์ติสมันเหมือนเตอร์ติส
2: ทำไมกลับมาเลเวล8อ
0: ่
2: ะ
0: แม่ก็งงเหมือนกัน
1: เออ
0: ตำแหน่ง
1: ฮึบ
0: อ่ะ
1: ฮึบ
0: ไปนุ่ง
1: ไปไป
2: ต้องเลเวล9
1: เอาละครับสเตจ9แล้วฮะเลเวล9แล้วฮะ
2: ว้าว
0: นั่นค่ะเอาเลยเดี๋ยวโอเคตรง
1: นี่ครับ
0: เลี้ยว
1: เลี้ยว
0: ตรง
1: ตรงอืมอืม
0: ไป
1: ไป
2: สวัสดีค่ะโรงแรมพี่สิบ
0: โอเค
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: สิบห้าน
0: ี
1: ้เวลาเป็นไงฮะเวลา
2: ต่อไปก็ต้องแรมพี่สิบ
0: โอเค
1: เหลืออีก2นาทีครึ่งครับไปไปไปจะถึงเร็วไหน11แล้วเร็วเอาละ11แล้ว
0: ยาว
1: เดินไปเลยนะ5นาทีนะฮะ
0: เดี๋ยว
1: เดี๋ยวเราจะรวบรวมคะแนนกันครับ
0: ต้องลงมาเดี๋ยวนอนนอนตอนเป็นสองอันเลย
1: จริงครับคุณแม่ครับปึ๊บไปยังยังเฮ้ยไปอุ้ย12แล้วโอ้ยน้องมีคุณ12แล้วอ่ะ
0: โอเค
1: ไหวไหมอ่ะ
0: ได้เลยค่ะลองเช็คนี
1: ้ครับไปไป
2: ที่สามแล้ว
1: ที่สามแล้วเอาล่ะผมว่าสรุปกันในครอบครัวจริงๆนะ
0: ตรงเดี๋ยวนอน
1: เ
0: ดี๋ยว
1: นอนง่วงเหรอฮะไม่ใช่ฮะ
0: ง่วงอีกอันนึง
1: ง่วงอีกอันนึง
0: อีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงไม่ได้ไม่ได้อีกอันนึงแล้วก็ค่อยตรงลูกป้า
1: เฉียบ
2: ได้เยอะไปได้ที่สอง
0: สิบสามแล้ว
1: สิบสามแล้ว
2: ต่อไปก็ต้องสิบสี่ครับ
1: เวลาครับเวลาครับเหลืออีกหนึ่งนาทียี่สิบนาทีนะฮะไม่ใช่สิหนึ่งนาทียี่สิบวินาทีโอ้แข่งกันยี่สิบนาทีเป็นไปไม่ได้คุณแม่เฉียบขาดมากมาญี่ปุ่น
2: เวลาที่สิบห้า
1: สิบห้านะฮะยากขึ้นนะตอนนี้เริ่มยากขึ้นแล้วครับเอาละครับ
0: อย่าลืมเนาะอีกอันนึงริมซ้ายริมซ้ายซ้าย
1: ซ้าย
0: สุด
1: พึ่งไม่ใช่
0: นอน
1: นอนนะฮะ
0: นอนอีกอันนึงนอน
1: นอนนอนนอนอีกอันแล้วอ้าวนอน
0: ขวาสุดขวาสุด
1: มึงง่วงนอนเหรอครับ
0: ครับ
1: น้องนิปุ่น
0: หมดหรือยังนะ
1: ยังครับยังนะใกล้แล้วฮะใกล้แล้วฮะใกล้แล้วนะครับหมดเวลาครับกดสิฮะกดสิฮะโอ้โหลืมเลยอุ้ยเกือบพลาดแล้วน้องนิปุ่นมานี่ครับเอาละครับตอนนี้หมดเวลาไปแล้วนะครับทีมเบสิกคูลนะฮะปรบมือคุณแม่ฮะเราได้อะไรจากไอ้ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ย
0: ได้ความไวเราต้องฝึกทักษะในการทำงานกันเป็นทีมนิดนึง
1: ทำงานกันเป็นทีมยากไหมลูกนิปุ่น
2: ยากค่ะ
1: ยากแต่โอ้โหนี่ทำไปได้หู15ใช่ไหม
0: ใช่
1: สิบเดี๋ยวเรารวบรวมคะแนนเหรียญว่าจะได้เท่าไหร่นี่คือทีมแรกนะครับผมต้องบอกตรงนี้นะฮะตอนนี้เหรียญน่ะผ่านมาแล้ว2ภารกิจเนี่ยคะแนนยังเท่ากันอยู่เหรียญเท่ากันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าชนะในเกมนี้

0: าจจะเป็นผู้แชมป์ออฟเดอะวีคก็ได้ผู้ชนะในแชมป์ออฟเดอะวีคก็ได้นะครับสู้ไหมฮะ
1: สู้ครับ
0: เอ้ยสักหน่อยไปล่ะสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยปังเขาให้นี่ชอบเหลือเกินนะลิ้นยาวมากเลยเด็กคนนี้ก็ต้องเล่นกัน2คนนะฮะไม่ได้เล่นคนนี้ต้องเล่นคนนี้ด้วยเอาล่ะอาร์เทมีฮะขอให้โชคดีนะครับเขาทำไป15เลเวลเลยสุดเลยแล้วเขาใช้ไป4นาทีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้าได้15แล้วเวลาจะน้อยกว่าไหมมีสิทธิ์ชนะครับอ่ะน้องมีคุณมาอาร์เทมีมาถ้าพร้อมแล้วเอานะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: ไปเริ่มเลย
0: ตรงเอาแล้ว
2: หมุน
0: หมุนอ้าวดีมากดีมาก
2: ไปคุณ
0: ไป
2: คุณ
0: มาวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งนี่ดีมากลูกโอ้โหรู้รู้มุมกล้องเด็กอะไรก็ไม่รู
2: ้ไปคุณวิ่ง
0: ไปคุณวิ่งคุณ
2: เร็วเร็วเร็วเร็วเร
0: ็วโอ้ยสองแล้วสองแล้วสองแล้ว
2: ตรงตรงตรงอีกตรงอีกโค้งแล้วโค้งดีๆดูดี
0: อ่าโค้งได้
2: โค้งอีกโค้งอีกดูดี
0: เฮ้ย
2: วิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
0: ไปไปไปไปไปมามามาปึ้งเอาละครับเลเวล4แล้วนะฮะมีโอกาสนะครับ
2: ไปคุณวิ่ง
0: คุณมาคุณ
2: ลงลงลงลงลง
0: ค
2: ุ
0: ณมาคุณมาเก่งมากเก่งมาก
2: ปึ๊บอ่ะคุณโค้งก่อนลูกโค้งโค้งยังไงโค้งยังไงโค้งไม่ใช่โค้งยังไงโอเคตรงโค้งอีกโค้งสิลูกโค้งโค้งโค้งนั่นแหละอ้าวนอนนอนนอน
0: นอนนอนนอนนอนนอน
2: นอนเร็วนอนอีกเร็วอีกเร็วอีกโค้งอีกโค้งอีกโค้งอีกต้องวิ่งเร็วต้องวิ่งเลย
0: เก่งมากลูกเก่งมากลูกเอาละครับถ้า15เลเวลเท่ากันนะเราจะมาดูกันที่เวลานะฮะโอ้อาร์เทมีก็ใช่ย่อยนะฮะน่าจะเซียนเกมพวกเตอร์ติสนะ
2: วิ่งคุณ
0: วิ่งวิ่งเก่งมากลูกนาทีครึ่งครับเอ้า
2: เอ้าคุณเริ่มโค้งแล้วลูกโค้ง
0: ทันแล้ว
2: โอเคตรงตรงอีกโค้งอีกโค้งนั่นแหละโค้งอีกฝั่งนึงโอเคนั่นแหละอ้าวเตรียมตรง
3: เก่งมากโอเค
0: ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปดแล้วนะแปดแล้วนะเร็วเร็วเฮ้ยแป๊บนึงปึ๊บหอรถจอดแล้ว
2: ตรงตรงก่อนตรงก่อนลูกตรงนอนตรงนอน
0: ตรงนอน
2: นอนอีกนอนอีกแล้วโค้ง
0: ไม่ง่วงแต่เตะ
2: นอนแล้วตรงตรงตรงตรงตรงตรงลูกตรงก่อนดิตรงโค้งอีกโค้งโค้งลูกโค้งโค้งโค้งหมุนหมุนนั่นแหละหมุนอีกฝั่งนึงหมุนอีกฝั่งนึงตรง
0: เก่งว่ะ
2: ตรงตรงแล้วหมุนอีกฝั่งนึง
0: โอ้ยขาดมากเก้าแล้วนะฮะตอนนี้เก้าแล้วนะฮะไปครับไปเร็ว
2: ไปคุณ
0: สิบแล้วสิบแล้ว
1: นับ
2: ตรงเลยคุณตรง
0: มีครึ่งนะฮะครึ่งทางแล้วนะ
2: นั่นละตรงอีกอ่ะโค้งหลบโค้ง
0: ตรงไม่ถูกก็ลุ้นนะ
2: ตรงลงตรงลงตรงลงโค้งโค้งนอนเลยไปเตรียมพร้อม
0: มาแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วเอาละครับสูสีนะผมว่า12แล้วฮะเร็วฮะเร็วฮะเร็วฮะเวลาครับ
2: 3นาทีแล้วค่ะไปคุณ
0: 3นาทีแล้วเร็วๆๆเหลืออีก2นาทีแล
2: ้
0: ว
2: เร็วๆๆๆเร็ว
0: มีโอกาสครับมีโอกาสครับ
2: ลงลงลงลงลงอีกแล้วหมุนหมุนหมุนถูกต้องนอนนอนแล้วหมุนอีกฝั่งนึง
0: เร็วว่ะ
2: เอ้ยหมุนอีกฝั่งนึงนั่นแหละไม่ใช่สิเมื่อกี้นั่นแหละโอเคหมุนให้ฟังหมุนหมุนก่อนหลบโค้งหลบโค้งโค้งของเราตรงวิ่ง
0: 14แล้วเอาล่ะมีลุ้นฮะเฮ้ยเร็วๆอันนี้ยากอันนี้ยากเฮ้ยไม่ยากว่ะมาดีฮะมาดีเฮ้ยเก่งๆๆไป
2: ไปค
0: ุ
2: ณ
0: ไปค
2: ุ
0: ณไปคุณคุณแล้วแล้ว15แล้วนะ
2: ไปแล้วหลบ
0: 10แล้วเร็ว
2: โค้งก่อนหลบโค้งแล้วโค้งอีกฝั่งนึงโค้งอีกฝั่งนึง
0: เร็วๆๆ
2: โค้งอีกฝั่งนึงไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ยอันนี้ของอีกฝั่งนึงของหลังโค้งโค้งตรง
0: ไปเลย
2: นอนตรงนอนนอนแล้วโค้งอีกโค้ง
0: เร็ว
2: ตรงตรง
0: เร็ว
2: แล้วโค้ง
0: อ่ะลูก
2: ตบตบคุณ
0: ครบ15เลเวลครับของเสียงปอม
2: เก่งไหม
0: เก่งมากนะครับตอนนี้นะครับเรามาลุ้นกันที่เวลานะครับเพราะทำได้15เลเวลเท่ากันนะฮะแล้วคะแนน

0: เหรียญนะครับสำหรับ2ภารกิจแรกเนี่ยทั้ง2ทีมนะฮะเบสิกคูลแล้วก็มีคุณสปายแวร์นี่ก็ทำเหรียญได้เท่ากันตอนนี้นะฮะตอนนี้มีคุณสปายแวร์นะฮะผมต้องบอกนี่นิดนึงนะฮะทำได้15เลเวลเท่ากันอยู่นะฮะ wow. กับเบสิกคูลนะฮะต่างกันที่เวลานะครับซึ่งเบสิกคูลนะฮะทำเวลาไปได้4นาที27วินาทีเพราะฉะนั้นมีคุณสปายแวร์จะต้องทำให้ได้น้อยกว่า4นาที27วินาที
1: ว้าว
0: ผมขอประกาศตรงนี้นะครับว่ามีคุณสปายแวร์ทำเวลาไปได้4นาที10วินาทีฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับชนะไปในเกมนี้นะครับเรามารวมเหรียญกันนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะฮะทำไปได้15ด่านนะครับรับเพิ่มไป 1,500 เหรียญนะครับแต่ทำเวลาได้ดีกว่าได้เพิ่มไปอีก100เหรียญรวมเป็น 1,600 เหรียญครับเก่งมากมากนะครับทีมเบสิกครูทำได้15ด่านนะครับรับเพิ่มไป1,500 เหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่หูไซเบอร์ทีมมีคุณสปายแวร์ทั้ง3ภารกิจนะฮะได้ไปทั้งหมด 2,500 เหรียญครับส่วนทีมเบสิกครูนะครับทำไป3ภารกิจรวมได้ 2,400 เหรียญครับโอ้โหแพ้กันเพียงนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเชิญทางนี้เลยฮะทั้ง2ทีมนะครับเอาละครับเบสิกครูแล้วก็สปายแวร์นะครับเรามาประกาศผลผู้ชนะกันดีกว่านะครับทีมชนะได้แก่ทีมมีคุณสปายแวร์นะครับยินดีด้วยนะครับรับไปเลยนะครับโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาทและเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รับไปเลยครับนี่ไง
2: มีคุณรัก
0: มีคุณรัก
2: ขอบคุณครับยัง
0: ถ้วยรางวัลนะครับเอาละครับและนี่ก็คือทุนการศึกษานะฮะ 5,000 บาทและนี่ครับเกียรติบัตรได้ไปด้วยหนูได้2อันคุณอาได้ 5,000 ขอแบ่งสักเท่าไหร่ขอแบ่งสักเท่าไหร่อยากได้กี่อยากได้กี่บาท
3: ไม
0: ่
3: หรอ
0: ไม่หรอและทีมผู้ชนะประจำสัปดาห์นะครับแชมป์ออร์วีของเราคือมีคุณสปายแวร์ครับ
2: ขอบคุณครับยัง
0: ส่วนทีมเบสิกครูนะไม่ต้องเสียใจนะครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับอ่ะขอเสียงมือให้กับน้องนิปุ่นนะครับเอาล่ะครับคุณแม่พลอยวันนี้มามีความรู้สึกไงบ้างสนุกไหม
4: สนุกค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบลูกได้ประสบการณ์ใหม่
0: ๆครับ
4: ดีค่ะ
0: แล้วน้องนี่คุณล่ะครับสนุกไหมครับ
5: สนุกค่ะ
0: สนุกครับแล้วกะจะเอาไปเล่นที่บ้านไหมเดี๋ยวพี่หอยให้กระดิ่งไปอันนึงนะเล่นติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งที่บ้านเลยนะล่ะครับและทางคุณอาเทมมี่นะครับ
6: สนุก
0: ว
6: ัน
0: น
6: ี้
0: มาเป็นไงบ้าง
6: สนุกมากๆเลยค่ะได้มีโอกาสได้มาเล่นแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหลาน
0: ครับผมมีคุณล่ะครับสนุกไหมครับ
7: สนุกครับ
0: วันนี้จะเอาอะไรกลับบ้านบ้างครับ
7: 3อันเนี่ย
0: 3อันนี้เอากลับหมดเลยไหมจ้ะแล้วอย่าลืมเจอกันแล้วทักกันบ้างนะไอซีโอดีไหมอะไรครับโอ้มีปืนอีกแล้วต้องเล่นตกข้างด้วยนะฮะหนัง2เรื่องพร้อมกันเลยนะครับขอขอบคุณทีมมีคุณสปายแวร์แล้วก็ทีมเบสิกครูด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ด้วยขอบคุณคุณอาด้วยนะครับเอาละครับถึงแม้ปัจจุบันนี้นะจะมีเทคโนโลยีเข้ามามากมายมีทั้งคุณและโทษนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสถาบันครอบครัวครับจะเป็นด่านแรกที่จะปกป้องเด็กๆแต่ก่อนจากกันไปวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้รับประโยชน์จากรายการนี้ทั้งความสนุกสนานความน่ารักความอบอุ่นและนอกจากนั้นนะครับยังได้รับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการรับมือของยุคดิจิทัลในปัจจุบันที่ผู้ชมจะได้รับไปอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ย
2: ได้เลย
0: ชัดหน่อย
2: เฮ้ยโยกไปโยก
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
2: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ูชาแหละเนี่ยคุณครูบอกว่าวันสำคัญทางศาสนาแบบเนี้ยอย่าลืมทำความดีกันเยอะๆนะถ้างั้นพรุ่งนี้เราจะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นๆทั้งวันเลยดีกว่าพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันดีๆแน่ๆคุณยายคะกำลังจะทำอาหารหรอคะ

0: ใช่จ้ะยายว่าจะทำอาหารไปทำบุญเลี้ยงเพลที่วัดหน่อยนะจ้ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยนะคะเอ๊แต่ว่าเราจะทำอะไรดีล่ะคะพระท่านเขาฉันอาหารอะไรได้มั่งคะ
0: พระท่านเลือกอาหารไม่ได้หรอกจ้ะกุ๊กเราทำบุญใส่บาตรอะไรไปพระท่านก็จะฉันอย่างนั้นแหละจ้ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราควรจะเลือกอาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนแล้วก็เคี้ยวง่ายๆไม่ลำบากมากเผื่อพระบางรูปที่อายุมากแล้วท่านจะได้ฉันได้ง่ายๆนี่ยายก็ว่าจะทำผัดผักรวมกับแกงจืดเต้าหู้หมูสับไปถวายท่านดีแหละจ้ะ
1: เออเข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นลงมือทำกันเลยนะคะแล้ว
0: จ้าขอบใจกุ๊กมากๆเลยนะจ๊ะ
1: เอ๋คุณแม่ทำอะไรอยู่ล่ะคะ
0: อ๋อแม่จะเอาหนังสือพิมพ์กับพวกเศษกระดาษเก่าๆไปชั่งกิโลขายนะจ๊ะนี่ก็แพ็คใส่ไว้ตั้งหลายกล่องแน่อยู่หลังบ้านโน่นนะจ๊ะ
1: อ๋องั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยยกกล่องที่เหลือออกไปให้นะคะ
0: เอ๋แต่ว่ามันหนักมากเลยนะจ๊ะกุ๊กเฮ้ยไหวไหมเนี่ยกุ๊ก
1: ไม่เป็นไรค่ะไหวค่ะ
0: ว้ายว้ายตายแล้วเป็นอะไรหรือเปล่ากุ๊ก
1: เอ้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกุ๊กเก็บให้นะคะอ๋อคุณพ่อขาล้างรถอยู่หรอคะ
2: ใช่จ้าเนี่ยพึ่งจะล้างเสร็จกำลังเช็ดไอ้แห้งอยู่นี่แหละจ้า
1: อ๋องั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยเช็ดให้นะคะ
2: อืมขอบใจมากจ้ะงั้นเดี๋ยวพ่อเข้าไปทำธุระในบ้านแป๊บหนึ่งนะ
1: ด้านข้างเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแต่ฝากระโปรงหน้าเอ้ยไม่ถึงแฮะ
2: เสร็จหรือยังจ๊ะอาจารย์รถของฉัน
1: ขอโทษค่ะ
3: อ
1: ้
3: าวโถแย่เลยทำไงดีล่ะเนี่ยต้นไม้นี่ก็สูงซะด้วยสิ
1: เอ๊ะขังเล่นขึ้นไปติดบนต้นไม้หรอแก๊ปมาเดี๋ยวพี่เก็บให้เอง
3: ไหวมั้ยเนี่ย
1: พี่กุ๊กจ้าจ้าไหวจ้าไหวเกือบได้ละได้แล้วได้แล้วจ้าว้า
3: พี่กุ๊ก
1: สิคะคุณแม
0: ่เฮ้ยแล้วนี่นึกยังไงถึงได้ไปปีนต้นไม้อย่างนั้นล่ะเนี่ย
3: นั่นน่ะสิครับปกติพี่กุ๊กเคยปีนต้นไม้ซะที่ไหนเล่าแล้ววันนี้นึกยังไงถึงมาปีนต้นไม้ช่วยเก็บเนี่ย
1: คือว่าวันนี้เป็นวันมาฆบูชานะคะกุ๊กก็เลยตั้งใจว่าจะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นทั้งวันเลยนะคะ
0: โธ่กุ๊กจ๋าเรื่องตั้งใจทำความดีน่ะยายเห็นด้วยนะจ๊ะแต่ว่าบางทีเราก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าเราทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเรื่องปีนต้นไม้เนี่ยกุ๊กไม่ถนัดแน่ๆแทนที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นกลับกลายเป็นตัวเองต้องมาเจ็บตัวซะเองแบบนี
3: ้แล้วก็ทำเครื่องวิ่งของแก๊สพังด้วยล่ะครับ
0: ยายว่าเรื่องที่มันเหนือบากว่าแรงเรามากๆเราก็น่าจะคิดหาทางช่วยทางอื่นดีกว่านะจ๊ะใช่แล้วจ้ะหรืออย่างเรื่องช่วยแม่ยกของหนักๆเนี่ยยังไงยังไงกุ๊กก็ยกไม่ไหวแน่ๆแม่ว่ากุ๊กน่าจะไปหารถเข็นหรืออะไรมาช่วยทุ่นแรงนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องล้มเจ็บตัวแบบนั้น
1: จริงด้วยสิคะกุ๊กลืมไปเลย
2: หรืออย่างเรื่องช่วยพ่อเช็ดรถเนี่ยตรงไหนที่มันเอื้อมไม่ถึงก็ปล่อยมันไปเถอะจ้าเดี๋ยวพ่อมาเช็ดเองส่วนกุ๊กก็เข้าไปเช็ดเบาะหรือเก็บขยะในรถแทนก็ได้นะจ๊ะ
1: นั่นสิคะขอโทษนะคะที่กุ๊กทำแต่เรื่องแย่ๆทั้งวันเลยทั้งที่วันนี้กุ๊กตั้งใจจะทำแต่ความดีแท้ๆเลย
0: โถกุ๊กจ๋ายังไงยังไงเรื่องที่กุ๊กตั้งใจทำความดีเนี่ยแม่ก็ขอชื่นชมนะแม่ภูมิใจในตัวลูกจริงๆจ้ะถึงผลมันจะออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแต่ยังไงก็อย่าเพิ่งท้อนะจ๊ะการทำความดีน่ะเป็นเรื่องดีเสมอจ้ะ
2: ใช่แล้วจ้ะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะจ๊ะลูกพรุ่งนี้ก็พยายามกันใหม่นะจ๊ะ
3: เอ๋แต่พรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันมาฆบูชาแล้วนี่ครับยังต้องทำความดีอีกเหรอ
0: ความดีน่ะทำได้ทุกวันแหละจ้ะไม่ต้องรอทำเฉพาะวันสำคัญเท่านั้นหรอ

0: ความจริงแล้วเราควรจะทำความดีกันตลอดเวลาด้วยซ้ำนะจ๊ะแก๊ปใช่แล้วจ้ะปีน่ะทำได้ตลอดเวลาจริงๆจ้ะ
1: เข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้กุ๊กจะพยายามทำความดีใหม่นะคะคราวนี้กุ๊กจะทำด้วยความรักค่ะไม่ทำอะไรเกินตัวอีกแล้วค่ะ
2: เยี่ยมมากจ้ะกุ๊กต้องอย่างนี้สิจ๊ะถึงจะสมเป็นลูกพ่ออ
3: ืมแก๊ปก็เหมือนกันครับแก๊ปก็จะพยายามตั้งใจทำความดีเหมือนกันนะครับ
0: ดีแล้วจ้ะแก๊ป

0: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเรื่องอาหารเนี่ยนอกจากจะใช้กินแล้วยังใช้ประโยชน์เรื่องอื่นๆได้อีกด้วยเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าว้าวผ้าพันคอผืนใหม่ของแม่เหรอคะสวยจริงเลยค่ะ
1: ใช่จ้าเนี่ยสีนี้กำลังฮิตอินเทรนด์เลยนะจะบอกให้ ไหนไหนโอ้สวยจริงๆด้วยจ้ะแต่แม่ว่ามันผืนใหญ่ไปหน่อยหรือเปล่าจ๊ะเออคุณแม่ขานั่นมันผ้าม่านนะคะผ้าพันคออยู่ทางนี้ค่ะโอ้จริงด้วยนี่มันผ้าม่านจริงๆด้วยมองผิดอีกแล้วโทษทีจ้า
2: แล้วแก๊ปเลยจ้ะแก๊ปว่าผ้าพันคอแม่สวยมั้ยจ๊ะอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยว้ายตายแล้วพ่อแก้วแม่แก้วช่วยด้วย
3: แก๊ปเองล่ะครับแม
2: ่เอ๊ะแก๊ปเองหรอกเหรอโธ่ตกใจหมดเลยทำไมถึงชอบแกล้งคนอื่นอย่างนี้นะเนี่ย
3: ก็มาสนุกดีนี่ครับท่าทางแต่ละคนน่ะตลกตลกทั้งนั้นเลย
0: แต่คนโดนหลอกเขาไม่ตลกด้วยนะแก๊ปถ้าเกิดเขาตกใจเป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไง
3: โถเอ้ยแค่หลอกกันสนุกสนุกนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะ
1: โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวแม่ขอไปนอนพักเอาแรงหน่อยก็แล้วกันนะเหนื่อยเหลือเกินวันนี
4: ้กลับมาแล้วจ้า
0: สวัสดีค่ะไปทำงานต่างจังหวัดมาเป็นยังไงมั่งคะ
4: ก็สนุกดีนะจ๊ะแต่เหนื่อยตอนขับรถนิดหน่อยเนี่ยก็ต้องรบกาแฟนี่แหละจ๊ะถึงจะช่วยให้หายง่วงได้
0: แหมลำบากแย่เลยนะคะเนี่ย
4: เฮ้ยอะไรเนี่ย
3: แก๊ปเองครับพ่อ
4: โธ่แก๊ปหรอกเหรอหัวใจจะวายตกใจหมดเลยนะเนี่ย
0: ว้ายตายแล้วผ้าพันคอของแม
3: ่เออไม่จริง
0: คราบกาแฟเนี่ยซักออกไม่ได้ง่ายๆด้วยนี่ถ้าแม่รู้เรื่องนี้เข้าแล้วก็
1: นี่แก๊ปล่ะทำผ้าพันคอของแม่เลอะงั้นเหร
3: อขอโทษครับแม่คุณพ่อครับคุณยายครับช่วยแก๊ปด้วยสิครับแก๊ปยังไม่

0: แหละนะมัวแต่แกล้งคนอื่นจนได้เรื่องแล้วเห็นไหมล่ะสมน้ำหน้า
1: เอาไว้สมน้ำหน้าทีหลังเถอะครับแต่ตอนเนี้ยมาช่วยแก๊ปคิดก่อนดีกว่าครับว่าจะทำยังไงดี
0: พี่ว่าแก๊ปอ่ะรีบไปซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วหนีออกนอกประเทศไปเลยดีกว่ารับรองว่าแม่ตามไม่ทันแน่นอน
1: ดีครับงั้นรีบไปกันเลยครับเย้พี่ก็จะมาล้อเล่นอะไรกันตอนนี้ละเนี่ยโถ
0: ก็ไหนแก๊ปบอกว่าแล้วกันเล่นนิดหน่อยไม่เป็นไรไงล่ะทีนี้รู้หรือยังแล้วว่าคนที่โดนแกล้งน่ะเขารู้สึกแย่แค่ไหน
1: เข้าใจแล้วครับต่อไปนี้แกจะไม่แกล้งใครอีกแล้ว
2: เอาเธอจ้ะกุ๊กยายว่าแก๊ปเขาคงจะสำนึกผิดแล้วล่ะจ้ะรีบช่วยน้องเขาได้แล้วล่ะ
3: เอ๋นี่กุ๊กรู้วิธีช่วยน้องแล้วเหรอ
0: ค่ะวันก่อนคุณยายเพิ่งสอนกุ๊กมาเองค่ะว่าการซักเสื้อผ้าที่เลอะคราบอาหารเนี่ยมันต้องมีเทคนิคนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะผ้าที่เลอะคราบกาแฟอย่างนี้นะต้องใช้แป้งข้าวเจ้าถูทิ้งไว้สักพักแล้วก็เอาไปซักตามปกติแค่นี้คราบกาแฟก็ออกหมดแล้ว
1: ฮ่าคราบกาแฟไม่เหลือแล้วแกปลอดตายแล้ว
0: รีบเอาผ้าพันคอไปตากหรือไปเป่าให้แห้งเร็วก่อนที่แม่จะตื่นขึ้นมาเห็น
1: ครับครับ
3: แล้วถ้าเป็นผ้าเช็ดหน้าที่เปื้อนหมักฝรั่งนี่ล่ะจ๊ะ
0: ถ้าแล้วหมักฝรั่งอย่างนี้ก็ต้องใช้น้ำแข็งอังไว้หรือไม่ก็เอาไปแช่ช่องฟรีซเลยค่ะนี่ค่ะแช่ช่องฟรีซให้หมักฝรั่งมันแข็งตัวไม่เหนียวเหนอะหนักทีนี้ก็ขูดออกได้ง่ายๆเลยค่ะ
3: โอ้เยี่ยมไปเลยแล้วเสื้อพ่อที่เลอะหมึกเนี่ยพ่อจะซักออกได้ไหมจ๊ะ
0: ได้ค่ะร้อยหมึกแบบเนี้ยเขาให้ใช้น้ำมะนาวผสมกับเกลือทาไว้ค่ะร้อยเกลือก่อนแล้วก็บีบมะนาวลงไปให้ชุ่มเลยทิ้งไว้อย่างนี้สักครึ่งวันแล้วค่อยเอาไปซักได้เลยค่ะ
3: ว้าวไม่น่าเชื่อเลยแฮะว่าอาหารนี่ก็ใช้ขจัดคราบเลอะพวกนี้ได้ด้วย
0: ยังมีอีกนะคะอย่างเสื้อผ้าขาวที่เลอะหมองๆเป็นสีเหลืองเนี่ยถ้าเราเอาเปลือกไข่มาป่นละเอียดใส่ลงไปในอ่างแช่ผ้าก่อนก็จะช่วยให้ผ้าหายเหลืองได้ค่ะหรืออย่างผ้าที่เลอะน้ำมันเครื่องเนี่ยก็ใช้มะนาวถูที่ลอยเปื้อนให้มันจางลงก่อนแล้วค่อยเอาไปซักต่อค่ะ
2: ยังมีอีกเยอะเลยจ้ะอย่างผ้าที่เลอะกาวเนี่ยก็ใช้น้ำส้มสายชูเช็ดที่รอยเปื้อนก่อนแล้วเอาไปแช่น้ำเย็นจากนั้นค่อยเอาไปซักตามปกติส่วนผ้าที่เลอะคราบเลือดก็ให้เอาไปชุบน้ำเย็นแล้วโรยเกลือตรงรอยเปื้อนทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงแล้วเอามาซักน้ำสบู่อีกทีก็พอจะช่วยได้จ้ะ
3: ว้าวสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ย
1: ฮ่าแห้งแล้วครับผมเอาไดร์เป่าผมมาเป่ามันแห้งแล้วล่ะครับเหรอโอ๊ยโอ๊ยหือว้าวไม่จริงไม่จริง
2: เสียงดังอะไรกันน่ะฮะผ้าพันคอ
0: คืองานนี้พี่ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะแก๊ป
2: แก๊ปนี่ฝีมือลูกใช่ไหม

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกิจสีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา96ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อประสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ 2. การออกแบบ 3. การพัฒนา 4. การนำไปใช้และ 5. การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้

มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบ motion graphic ใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: มดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กอ่อนเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง

ICG ร่วมกับสสส.เสนอ

0: จนพายุภาค2
1: เรียนท่านเจ้าแห่งพายุพวกเด็กๆกลุ่มนี้มีเรื่องจะขอร้องท่านขอรับ
2: ฮะไม่ได้อย่างนั้นหรอวันนี้ท่านเจ้าแห่งพายุอารมณ์ไม่ดี
3: แล้วจะทำยังไงท่านถึงจะอารมณ์ดีขึ้นมาได้ล่ะ
2: เรื่องนี้เหรออืมจริงด้วยสินะ
1: ปกติท่านเป็นคนที่ชอบดูละครมากถ้าหากว่าท่านได้ดูละครสนุกๆแล้วก็บางทีท่านอาจอารมณ์ดีขึ้นมาก็ได้นะ
3: ถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราจะแสดงละครให้ท่านดูเองแต่ว่าบรีซพอจะหาพวกเสื้อผ้ากับอุปกรณ์ประกอบฉากให้พวกเราได้บ้างไหมล่ะ

0: ปลดก็ต้องเป็นซินเดอเรลล่าสินะ
1: ไม่ได้หรอกซินเดอเรลล่าเป็นตัวละครที่สำคัญที่สุดเลยพวกเราต้องอ้อนอ้อยออกแบ่งบทกันถึงจะยุติธรรม
0: ชาวหมู่บ้านเวกจี้เวกจี้ช่างเป็นคนดีกันจริงๆนะ
2: ซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าเจ้าอยู่ที่ไหนน่ะ
3: อยู่นี่ค่ะคุณแม
2: ่วันนี้ฉันจะพาพวกลูกๆของฉันไปงานเต้นรำของเจ้าชายที่ปราสาทกันส่วนเจ้าก็อยู่ที่บ้านทำตัวดีๆนะยะ
3: เราเองก็อยากไปงานเต้นรำของเจ้าชายเหมือนกันนี่นะ
4: ฉันเป็นนางฟ้าผู้ใจดีนี่ซินเดอเรลล่าฉันจะช่วยเสกเสื้อผ้าสวยๆให้เธอไปงานเต้นรำที่ปราสาทนะ
3: ขอบคุณมากนะคะคุณนางฟ้า
4: ไม่เป็นไรหรอกก็เธอเป็นเด็กดีสมควรได้รับรางวัลแล้วนี่นาแต่ว่าเธอต้องรีบกลับมาก่อนเที่ยงคืนนะมิฉะนั้นเวทมนต์ของฉันก็จะเสื่อมไป
3: เจ้าค่ะคุณนางฟ้า
1: น่าเบื่อจังเลยนี่ฉันจะต้องหาเจ้าสาวของฉันภายในงานเต้นรำวันนี้หรือนี่เธอคนนั้นเธอคือใครกันน่ะ
3: หม่อมฉันคือซินเดอเรลล่าเพคะ
1: ซินเดอเรลล่างั้นเหรอช่วยเต้นรำกับฉันสักเพลงได้ไหม
3: ได้เพคะเจ้าชาย

0: น่าสงสารซินเดอเรลล่าจังเลย
1: ทำไมเป็นแบบนี้ล่ะลีท่านเจ้าแห่งพายุร้องไห้ใหญ่เลยมีใครรู้จักเจ้าของรองเท้าข้างนี้บ้างไหม
2: รองเท้าคู่นั้นเป็นของดิฉันเองค่ะ
3: ไม่ใช่ค่ะเป็นของดิฉันตั้งหาก
1: ไม่ต้องทะเลาะกันหรอกลองสวมดูก็รู้เองสวมไม่ได้นี่นะเธอลองสวมดูอีกคนก็แล้วกันชัยโยในที่สุดฉันก็ได้เจอกับซินเดอเรลล่าแล้ว
3: แล้วทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมา
0: แสดงได้ดีมากแสดงได้ดีไหนจะบอกฉันว่าเด็กพวกนี้มีอะไรอยากจะขอร้องฉันอย่างนั้นเหรอบริส
1: คือว่าพวกเราอยากขอให้ท่านเจ้าแห่งพายุช่วยหยุดพายุที่จะพัดเข้ามาที่หมู่บ้านเวจี้เวจี้ในวันนี้ให้ทีนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะมีการแสดงครั้งสำคัญของข้าวโพดเพื่อนของพวกเรา
0: อย่างนี้เองเหรอได้สิถือเป็นรางวัลสำหรับการแสดงดีๆของพวกเจ้าก็แล้วกันนะแย่แล้วสิคำสั่งสร้างพายุถูกส่งไปยังหอคอยสร้างพายุซะแล้วล่ะ
4: พวกนายรีบตามไปเก็บคำสั่งกลับมาแล้วเข้าเถอะรีบตามไปเก็บคำสั่งกลับมาแล้วเถอะ

0: อบคุณท่านเจ้าแห่งพายุมากนะคะ
1: ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะที่ฉันจะยอมให้อย่าได้คิดว่าเรื่องของลมฟ้าอากาศมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆเป็นอันขาด
0: ครับ
1: แล้วก็ก่อนที่พวกเจ้าจะไปฉันอยากจะถามอะไรพวกเจ้าสักหน่อยคือว่าพักนี้ฉันรู้สึกว่าอากาศของโลกน่ะมันร้อนขึ้นมากแล้วมันก็ทำให้ฉันเนี่ยกลายเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายและเมื่อฉันหงุดหงิดแล้วพายุที่ฉันสร้างขึ้นมันก็จะแรงมากแล้วก็มีบ่อยขึ้นด้วยพวกเจ้าพอจะรู้ไหมล่ะว่าทำไมอากาศของโลกถึงได้ร้อนขึ้นแบบนี
2: ้คือว่าคงจะเป็นเพราะภาวะโลกร้อนละมั้งครับ
1: ภาวะโลกร้อนอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันฝากพวกเจ้าช่วยๆกันดูแลคนละไม้คนละมือด้วยก็แล้วกันโลกของเรามีใบเดียวถ้าหากเราไม่ช่วยกันรักษาเอาไว้แล้วใครล่ะที่จะช่วยรักษา
0: ครับ
3: ใกล้เวลาการแสดงแล้วล่ะพวกนายรีบไปบอกข่าวดีให้ทุกๆคนในหมู่บ้านได้รู้กันแล้วเข้าเถอะ
4: กูดกูดกูดกูด
3: เย้เสมอต้นเสมอปลายดีกันจังเลยนะพวกนายเนี่ย
0: พายุใหญ่จะไม่พัดเข้ามาแล้วนะคะเชิญออกมาชมการแสดงกันได้ตามปกติค่ะ
5: วันนี้พายุไม่พัดมาแล้วนะครับเชิญออกมาชมการแสดงได้ตามปกติเลยนะครับ
6: เรื่องพายุที่เตือนเมื่อกี้นี้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับทุกๆคนออกมาชมการแสดงกันตามปกติได้เลยนะครับ
7: ทุกคนครับออกไปชมการแสดงกันเถอะไม่เลิกพายุแล้วนะครับ
8: พายุสงบแล้ว
9: พายุแม่แล้ว
10: ข้าวเขียวหวานเล่าให้ฉันฟังหมดแล้ววันนี้ต้องขอบคุณบริสมากเลยนะที่ช่วยพวกเราเอาไว้
3: อืมไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เอง
6: ขอบคุณนะบริสนั่นถึงคิวข้าวโพดแสดงแล้วล่ะ
11: Woo-hoo!

0: บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวทีเจ๋ง

0: ผีเสื้อแสนสวย
1: วันนี้แหละฉันจะเป็นคนขันเรียกพระอาทิตย์ขึ้นมาให้ได้เลยคอยดูสิลวกคอด้วยน้ำยาบดปากซะหน่อยดีกว่าพอจะได้โล่งนี่มันซอสพริกแบบเผ็ดที่สุดเลยนี่นะไฟน้ำอยู่ไหน
2: เช้าแล้วจ้า
1: เอาเดี๋ยวสิฉันยังไม่ทันได้ขันเลยนะลงไปก่อนสิลงไป

0: าศบริสุทธิ์ตอนเช้านี่สดชื่นดีจังเลยรีบอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนดีกว่าเราลาลาลาลาลาลาลาลาสวัสดีจ้าเขียวหวาน
1: สวัสดีจ้าสับปะรดวันนี้อากาศดีเนาะ
2: สับปะรดเธอรู้เรื่องงานประกวดสัตว์เลี้ยงที่จะจัดขึ้นในอาทิตย์หน้าหรือยัง
0: ประกวดสัตว์เลี้ยงเหรอ
1: ก็ใช่นะสิปีนี้ฟักทองเขาจะส่งเจ้าผักบุ้งเข้าประกวดด้วยนะ
0: เจ้าผักบุ้งอะเหรอ
3: ใช่แล้วล่ะเจ้าผักบุ้งเป็นหมาที่สายตาดีที่สุดในหมู่บ้านเลยอะฉันว่าจะให้มันแข่งโดดงับจานล่อนนะ
1: เขาบอกว่าจะส่งเจ้านายติงเกลเข้าประกวดเพราะมันน่ะเป็นนกที่มีเสียงที่เพราะมากเลย
2: ฉันเองก็เอาแมวของญาติมาฝึกอยู่เหมือนกัน
1: อ๋อถ้างั้นน่ะฉันไปขอให้เรือดำน้ำมาเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันแล้วก็ส่งเข้าประกวดบ้างดีกว่า
0: แต่ฉันไม่มีสัตว์เลี้ยงกับเขาเลยกลับมาแล้วค่ะแม่
4: จ้าแม่ทำกับข้าวจะเสร็จแล้วรออีกเดี๋ยวนึงนะจ้าอ๋อเมื่อเช้าลูกเปิดหน้าต่างห้องทิ้งเอาไว้แม่ต้องตามเข้าไปปิดให้ตอนกลางวันทีหลังอย่าลืมอีกนะลูก
0: ค่ะแม่คราวหลังหนูจะไม่ลืมแล้วค่ะ

0: อนที่ฉันเปิดหน้าต่างทิ้งไว้แน่ๆเลยโหปีกของเธอสวยจังเลย
1: สับปะรดแม่ก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วลูกรีบลงมาทานข้าวกันเถอะ
0: ค่ะพ่อเธออยากจะไปกับฉันเหรออืม
2: สับปะรดจ๊ะกินข้าวดีๆสิลูกมัวแต่สนใจอะไรอยู่ได
0: ้อ๋อคือมันชื่อแฟรี่ค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงของหนู
1: สัตว์เลี้ยงเหรอแต่มันเป็นผีเสื้อไม่ใช่เหรอหนูจะเลี้ยงมันได้เหรอจ๊ะมันไม่เหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะลูก
0: ทำไมจะไม่เหมือนคะดูสิมันแสนรู้จะตายจริงมั้ยจ๊ะแฟรี
3: ่เอาไงดีแม่ตั้งชื่อกันแล้วด้วย
2: แต่ลูกจ๋าผีเสื้อมัน
0: คุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจใครๆเขาก็มีสัตว์เลี้ยงกันทั้งนั้นมีหนูไม่มีอยู่คนเดียว
1: แต่หนูรู้วิธีเลี้ยงมันแล้วเหรอ
2: ไม่ได้นะลูก
4: แต่หนูรักมันนี่หนูจะเลี้ยงมันผีเสื้อก็กินน้ำหวานจากดอกไม้เดี๋ยวหนูจะหาดอกไม้มาให้มันกินเอง
1: ลูกคงจะเหงานะแม่เห็นไหมพ่อจะเอาลูกหมามาเลี้ยงไม่ยอม
2: ไม่ใช่ไม่ยอมนะพ่อแต่ลูกยังเด็กเกินไปยังไม่มีความรับผิดชอบเอามาก็รังแต่จะเป็นภาระเราสองคน
1: ก็นั่นไงแม่ลูกก็เลยอยากจะพิสูจน์ว่าเขาทำได
2: ้เอ๊ะพ่อนี่พูดแบบเนี้ยไปจัดการเรื่องนี้เองก็แล้วกันแม่ไม่อยากจะยุ่งละ
1: อ้าว
0: วิ่งเล่นกันเถอะ
4: อย่ามัวแต่งวงเงียสิแฟรี่ตื่นได้แล้วถึงเป็นวันหยุดก็ไม่ควรตื่นสายนะ
1: สับปะรดพ่อว่าแฟรี่เขาไม่ได้งวงเงียหรอกเขาน่าจะไม่สบายมากกว่านะลูก
4: ฮะจริงเหรอคะคุณพ
1: ่อพ่อว่าหนูควรปล่อยเขาไปนะที่รักนี่ตั้งแต่หนูเอาแฟรี่มาเลี้ยงพ่อยังไม่เคยเห็นเขากินอะไรเลยนะลูก
4: แต่หนูก็เอาดอกไม้มาให้เขาตั้งเยอะแล้วนี่คะแฟรี่อาจแอบกินตอนกลางคืนก็ได
1: ้สับปะรดจ้าธรรมชาติของแมลงเนี่ยเขาต้องอยู่กับธรรมชาติไม่ใช่มาอยู่ในห้องแคบๆในบ้านของเราถ้าหนูรักแฟรี่จริงหนูก็ควรทำสิ่งที่ถูกต้องนะลูก
4: แล้วพ่อว่าหนูควรจะทำยังไงคะ
1: พ่อว่าคำตอบนั้นหนูรู้ดีอยู่แล้วล่ะจ้า

0: ยและงดงามเหมือนกับนางฟ้าตัวนี้น้อยเลยอ่ะ
1: ขอบใจนะจ๊ะสับปะรด
2: พูดได้ด้วย
1: ฉันคือแฟรี่ฟรายจ้าสับปะรดแฟรี่ฟรายอย่างพวกเราตอนเด็กๆจะมีลักษณะเหมือนกับผีเสื้อแต่ถ้าเราได้รับความรักที่แท้จริงเราก็จะกลายร่างเป็นแบบนี้แหละจ้า
3: แล้วเธอจ้า
1: เมื่อกลายร่างแล้วฉันก็จะกลับไปยังอาณาจักรของฉันซึ่งอยู่ในดินแดนเทพนิยาย
3: งั้นเราก็ต้องจากกันแล้วสินะ
1: จ้าแต่ฉันก็จะแวะมาที่หมู่บ้านเวจี้บ่อยๆนะ
0: จริงเหรอ
1: จริงสิฉันสัญญา
0: เราเป็นเพื่อนกันนะ
1: จ้าเพื่อนกันตลอดไป

0: ีกระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ

0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
1: ห
0: น
1: ูดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆ
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ในตอนที่แล้วไซเบอร์สตอรี่ของทั้งสองครอบครัวที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันรอบแรกนอกจากจะได้ชมความน่ารักของเด็กๆแล้วยังได้แนวทางวิธีการสื่อสารกับลูกหลานและข้อแนะนำเกี่ยวกับปัญหาไอเทมเทพจอมดูดซึ่งอาจจะทำให้หลายๆครอบครัวต้องสูญเสียเงินไปไม่น้อยผลการแข่งขันทีมมีคุณสปายแวร์น้องมีคุณกับคุณอาแทมมี่มีคะแนนสะสมนำอยู่ที่300เหรียญและทีมเบสิกครูน้องนิปุ่นกับคุณแม่พลอยมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบ่งโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนอุปกรณ์ก่อนและนำอุปกรณ์นั้นมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเวลาการใช้อุปกรณ์และบล็อกแอปและเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยเรากลับมาลุ้นและติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: เริ่มครับ
2: โอ้ยหยิบไม่ได
1: ้แล้วนะครับตอนนี้บวกถอดได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมีคุณน่าจะเขียนก่อนนะฮะมีปุนก็เขียนตามนะฮะอาจจะได้เรื่องอายุนะฮะแต่ไม่แน่ฮะไม่แน่นะฮะในการปลดรหัสนะครับเอาละครับดูที่โทรศัพท์เลยนะฮะถ้าคิดเลขเสร็จแล้ว
2: หยิบเลย
1: ปึ๊บเสร็จกดไปนะปึ๊บเข้ารหัสเอาเลยกดเข้ารหัสดูเลยหยิบคนเร็วอุ๊ยคันนี้มาเท่ากันแล้วนะฮะ
2: คุณแม
1: ่อย่าลืมกดโอเคนะฮะ
2: จ้า
1: พอกดเสร็จแล้ววิ่งไปให้คุณแม่เลยครับคุณแม่ก็ทำหน้าที่แบนนะฮะ
3: เอาไปเร็วมั้ย
0: การใช้ Family Sharing เพื่อตั้งค่ากำหนดเวลาที่ใช้งานสำหรับ iOS 1ให้เข้าไปที่ตั้งค่าและเลื่อนหาคำว่าเวลาหน้าจอเมื่อกดเข้าไปจะเห็นชื่อของลูก2กดที่ชื่อของลูกให้หาคำว่าเวลาไม่ใช้งานหรือดาวไทม์จะเจอคำว่ากำหนดเวลาและกดให้เป็นปุ่มสีเขียวแล้วจะขึ้นให้กำหนดและเวลาที่ผู้ปกครองต้องการให้ลูกใช้งาน3ยังเหลือ

0: อีกขั้นตอนคือการจำกัดการใช้แอปต่างๆที่ลูกเล่นว่าจะให้เล่นกี่ชั่วโมงโดยการออกมาหน้าเดิม 4. ค้นหาคำว่าการจำกัดการใช้แอปเมื่อกดเข้าไปจะเจอคำว่าเพิ่มการจำกัด 5. หลังจากนั้นเข้าสู่เลือกแอปจะเจอตัวเลือกแอปต่างๆคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกได้เลยครับว่าจะเป็นหมวดอะไรสำหรับในการแข่งขันนี้กำหนดไว้ให้เลือกแอปและหมวดหมู่ทั้งหมดและเมื่อเลือกเสร็จให้กดคำว่าถัดไปด้านขวามือ6หลังจากกดถัดไปจะไปที่หน้าการกำหนดเวลาสำหรับในการแข่งขันนี้กำหนดเวลาให้ใช้แอปหรือเว็บได้เป็นเวลา2ชั่วโมงหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วถ้าถึงเวลาที่กำหนดแอปจะเด้งหน้านาฬิกาทรายขึ้นมาทันทีเพื่อแสดงว่าหมดเวลาแล้วและลูกหลานของคุณก็จะเล่นไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดครับ
1: เอาเร็วเออโหยังไม่เสร็จนะเอาเร็วๆเชียร์คุณอาเร็วๆๆๆๆๆๆเอาละเอ้ยถ้าเสร็จแล้วรีบกดกิ่งนะฮะมีผลต่อคะแนนต่อเหรียญนะฮะ
2: กดเลย
1: กดเสร็จแล้ว1ครั้งทําต่ออาจจะผิดก็ได้นะฮะเอาครับคุณอาเทมี่นะฮะผู้ไม่เชี่ยวชาญทางด้านเกมแต่ทันชำนาญกับด้านสีผมฮะเป็นสไตลิสต์นะเอาละครับตอนนี้เฮ้ยเอาไงทำให้จบถ้าจบแล้วให้น้องมีคุณ
3: ตบปุ๊บ
1: กดปุ๊บเอาละครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เบสิกครูนี้ก็น่าจะเสร็จก่อนแต่มีคุณสปายแวร์เสร็จทีหลังแต่ไม่แน่นะฮะเกมนี้นะฮะอย่างนี้ต้องแบนเนี่ยเราจะแข่งกัน3ครั้งนะฮะใครได้2ใน3ชนะไปเลยแต่ถ้าคราวนี้โอ้น้องมีคุณทำได้ชนะนะทำเสร็จก่อนนะปิ้งก่อนน้องนิปุนนะแข่งกันอีก1รอบเออเอาป่ะล่ะสู้ป่ะล่ะ
4: สู
1: ้นี่สู้ป่ะล่ะ
4: สู้
1: เยี่ยมยอดมากเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเริ่มครับครับเอาล่ะบวกเก่งนะฮะบวกเก่งมาแล้วฮะถ้าบวกเสร็จแล้วรีบกลับมาเลยมาเอาละครับน่าจะมีคนจะเสร็จก่อนนะฮะ
2: เอาเลย
1: เอาเลยครับกดเลยกดเลยกดเสร็จแล้วให้งานอาแทมมี่เลยนะฮะหรือน้องนิปุนเสร็จก็คุณแม่พลอยเลยนะฮะเอาละเอ้ยน้ำเฮ้ยนะฮะมีสิทธิ์ช่วยเชียร์คุณแม่เลยเอาละครับตอนนี้นะฮะอาแทมมี่นะฮะสู้ๆนะฮะถ้าชนะนี้เดี๋ยวมีเซตแดนฮะเอาละครับนะฮะบ้างไปตอนนี้แม่พลอยเป็นไงเอ้ยทำไปครับอาจจะผิดก็ได้เอ้ยตอนนี้เรียบร้อยเอาละครับคะแนนรวบรวมมาแล้วนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับรวมเหรียญทั้ง2รอบที่แข่งขันรับไปเลยนะครับ600เหรียญครับส่วนนะครับทีมเบสิกครูนะฮะรวมเหรียญทั้ง2รอบแข่งขันเร็วกว่าด้วยนะฮะและก็ถูกต้องด้วยนะครับรับไปเลยนะครับ800เหรียญตอนนี้นะฮะยังมีคุณสปายแวร์ยังตามอยู่200เหรียญนะฮะตอนนี้นำอยู่200เหรียญนะฮะได้800เหรียญในนี้600เหรียญก่อนจะถึงภารกิจที่3นะผมอยากถามคุณแม่แล้วก็คุณอาคุณแม่พลอยก่อนดีกว่านะฮะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราจะเลือกแบบเกมแบบไหนหรือว่าสิ่งในออนไลน์แบบไหนที่ให้กับลูก
2: ค่ะ
1: จะเลือกแบบไหนดี
2: คือจริงๆอ่ะเพราะว่าเกมเนี่ยบางทีมันก็เสริมสร้างทักษะนะคะถ้าเกิดเราได้ลงไปเล่นกับเขาแล้วจริงๆมันก็จะรู้ว่าบางเกมมันก็มีประโยชน์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะท
1: ี
2: เนี้ยเวลาเราเลือกเกมเราก็จะดูแค่ว่ารุนแรงไห
1: ม
2: เดือดขนาดไหนแบบเลือด
1: ไหมเลือดไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ภาษายังไง
2: ใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องระวังอีกนิดนึงเพราะว่าคนที่เข้ามาคุยกับเขาในออนไลน์เพราะบางทีมันจะมีเสียงพูดได้ด้วยใช่ค่ะก็คือเราก็จะต้องระวังให้เขานิดนึงว่าไม่โต้ตอบหรือว่าไม่ให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: เป็นภาษาของคุณพี่ปุ้นบอกอันนั้นพอตายแล้วมันไม่มีเลือด
1: อ๋อไดโนเสาร์ไม่มีเลือดซะแล้ว
2: ก็เลยไม่โหด
1: ไม่โหดใช่ไหมลูก
4: ไม่โหด
1: เหรอเคยเล่นเกมแบบโหด

0: ไม่ลูกมีไหมไม่เล่นไม่ชอบ
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยหรือยังไม่เห็นเคยเห็นไหมเกมแบบเลือดมีไหมเคยเห็นไหมไม่เคยคุณแม่ไม่เปิดแน่นอนย
1: ัง
0: ไงก็ไม่เปิดแน่นอนยังไงต้องเลือกให้ลูกคุณแม่ส่วนใหญ่คุณแม่จะเลือกให้ใช่ไหม
1: จริงๆอ่ะเขาก็จะมีเหมือนแบบเหมือนไปเผลอโหลดมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแต่ว่าเกมคือเวลามันเกิดเหมือนเกมที่มันเด้งขึ้นมามันก็จะเป็นเกมที่เขาเคยเล่นสไตล์เดียวกับที่เขาเคยเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะพอได้อยู
0: ่อ๋อถ้าเด้งๆเล่นฟรี
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละครับมาถึงคุณอาเทมี่ฮะ
2: ค่ะ
0: เราจะเลือกอะไรให้กับเด็กคนนี้ดีถ้าอยู่ในมุมมองของอาเทมี
2: ่ถ้าเกิดจริงๆสำหรับเด็กเนี่ยเราเขาก็ยังเป็นเด็กเล็กอยู่เงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเรื่องของการควบคุมของเราเองนะคะแล้วก็อยากจะดูอยากจะให้เขาเล่นในส่วนของการเสริมทักษะไหวพริบของเขามากกว่า
0: เกมที่แบบเป็นแบบนั้น
2: ใช่แล้วก็บางครั้งเราก็จะร่วมเล่นกับเขาไปด้วยเลยให้เขารู้สึกว่าเรามีเราเป็นเพื่อนแล้วก็ให้เขาแก้ปัญหาว่าอ่ะบางครั้งอาก็แพ้เหมือนกันนะบางครั้งเขาก็ชนะบางครั้งเขาก็แพ้นะอะไรอย่าง
0: เงี้ยให้น้องมีคุณน้องคุณเล่นชนะตลอดป่ะลูกเล่นเกมมีแพ้ไห
3: ม
0: แพ้แล้วเรารู้สึกยังไงอะลูก
3: ไม่ได้เสียใจมาก
0: ไม่ได้เสียใจเลยเหรอแล้วอยากสู้ต่อไหมอยากเล่นต่ออยากชนะไหม
3: แพ้บ้างชนะบ้าง
0: น่ารักมากลูกแล้วเคยแบบเผลอๆไหมแบบเขาปุ๊บมันเดี๋ยวนี้มันชอบนะแบบอะไรไม่รู้เด้งมาปุ้งแล้ว
2: ก็มีเพราะว่าเขาก็จะมีคู่หูพี่ชายอยู่อะไรเงี้ยพี่ชายก็จะเก่งกว่าอะไรเง
0: ี้
2: ยแล้วคราวนี้ก็พากันไปเล่นแล้วก็บางครั้งก็จะไปโหลดบ้างนะอะไรเงี้ยแต่จะเป็นโหลดฟรีแต่ว่าบางครั้งเราก็จะรีบหยิบโทรศัพท์มาดูมันมีไอเทมมันมีแบบแอปใหม่ๆมาอีกละอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผมเอาละครับมาแล้วครับภารกิจนี้ผมบอกได้เลยเราจะแนะนําเกมร่วมกันเล่นได้ทั้งครอบครัวแน่นอนว่าพอพูดถึงคําว่าโคดดิ้งทุกคนอาจจะเฮ้ยอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับผมทำรายการนี้นะผมบอกเลยขาสั่นทุกครั้งเมื่อได้ยินคำว่าโคดดิ้งแต่ถ้าทุกคนลองเปิดใจนะฮะเกมมันจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดแน่นอนนะครับเพราะว่าโคดดิ้งเนี่ยจะช่วยในการพัฒนาแล้วก็จัดลำดับความคิดการใช้หลักการเหตุผลไม่ว่าจะเป็นการวางแผนนะครับรวมถึงการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆเกมภารกิจรอบที่3ก็คือร่วมด้วยช่วยคิดไปชมกติกากันเลยครับ
4: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดเกม Ambulance Ride คู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่า Ambulance Ride โดยคู่หูไซเบอร์จะร่วมด้วยช่วยกันใส่โค้ดรูปถนนเพื่อนำทางให้รถฉุกเฉินที่มีคนเจ็บอยู่ไปถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากที่สุดนอกจากนี้เมื่อหมดเวลาให้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมหยุดทําและถ้าหากคู่หูไซเบอร์คู่ไหนพารถฉุกเฉินไปถึงก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไปจะต้องทําให้ได้มากที่สุดภายใน10นาทีในการแข่งขันเราข้ามเกมง่ายไปจนมาถึง7ด่านที่ยากที่สุดด่านที่1มีค่าความยาก100เหรียญด่านที่2มีค่าความยาก150เหรียญด่านที่3มีค่าความยาก200เหรียญและเหรียญคะแนนจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด่านละ100เหรียญ
0: นั่นแหละครับและนี่ก็คือกติกาในการแข่งขันในรอบที่3นี้นะฮะภารกิจที่3ของเรานะฮะไม่รู้ว่าจะยากจะง่ายยังไงแต่ต้องสู้กันนะครับเอาละครับเราจะเล่นกันทีละทีมทีมละ5นาทีนะครับเราเริ่มจากทีมเบสิกครูก่อนนะครับเชิญครับแม่พลอยครับกับน้องนิปุนนะครับเดี๋ยวพี่บอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะจะมีเวลาทีมละ5นาทีนะครับเล่นไปเรื่อยๆทำคะแนนสะสมไปเรื่อยๆเลยนะครับ
5: ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับมาแล้วเอาละคุณแม่ดูนะฮะ
1: เตรียม
0: เค
1: น้องวนมา
0: วนมาวนมาเดี๋ยวต่อไปเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ย
1: อ่ะน้อง
0: ฮะไปมาฝั่งนี้ไปไงดีวะ
1: ตาตาเยาวกันจากรถพยาบาล
0: นี่นะครับ
1: ต้อง
0: ลงไป
1: เลี้ยว
0: นี
1: ่เลี้ยว
0: ดี
1: งั้น
0: 5นาทีนะครับ5นาทีไปครับไปครับเฮ้ยได้หลายอันแล้วฮะนี่นะครับเป็นการร่วมมือของครอบครัวนะฮะคุณแม่พลอยแล้วก็น้องนิปุ่นนะ
1: แปะปุ่นนู่นนู่น
0: น้องนี่ไปเร็วเร็วนี่เอาละดูนะฮะ

0: ทำไมมา
1: เป็นการเกี่ยวกับโคดดิ้งนะฮะ
0: ป่ะต่อเลยตรงเดี๋ยว
1: เฮ้ย
0: ตรงค่ะ
1: ตรงก็บอกได้ปึ๊บปั๊บของให
0: ้เดี๋ยว
1: ๆนี่ไง
0: โอเคอีกอันนึง
1: ไปเยี่ยมไปไหนไหนเอ้ยเอาละเอ้ยเอาละ5นาทีนะตอนนี้เวลาเป็นไงครับ
2: เวลาที่9แล้วเหรอ
0: ใช
1: ่เอาครับดูหน่อยฮะดู
0: โอเคไป
1: นู่นๆครับเอาละครับยังไม่หมดเวลานะฮะเวลาก็ห้วนมาแล้วนะฮะอีกกี่นาทีนะ
0: จากรถพยาบาล
1: ไปแล้ว3นาทีครึ่งนาทีครึ่งนะฮะ
0: ต้องต้อง
1: เฮ้ยเกมนี้สนุกว่ะเฮ้ยเกมนี้สนุกทักษะว่ะฮะคุณแม่เป็นไรฮะคุณแม่เป็นโรคอะไรมาแล้วมาดิเอาแล้วโอ้ยมันเหมือนเติร์ดติสมันเหมือนเติร์ดติส
2: ทำไมกลับมาเลเวล8อ
0: ่
2: ะ
0: แม่ก็งงเหมือนกันจำหนึ่ง
1: ฮึบ
0: อ่ะ
1: ฮึบ
0: ไปนุ่ง
1: ไปไป
2: ต้องเลเวล9
1: เอาแล้วครับสเตจ9แล้วฮะเลเวล9แล้วฮะ
2: ว้าว
0: นั่นค่ะเอาเลยเดี๋ยวเกตง
1: นี่ครับ
0: เลี้ยว
1: เลี้ยว
0: ตรง
1: ตรงอืมอืม
0: ไป
1: ไป
2: สวัสดีค่ะโรงเรียนพิสิท
0: ธิ์โอเค
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: สิบห้าน
0: ี
1: ้เวลาเป็นไงฮะเวลา
2: ทำไมก็ต้องด่าพิสิทธิ์
0: โอเค
1: เหลืออีก2นาทีครึ่งครับไปไปไปจะถึงเร็วไหน11แล้วเร็วเอาละ11แล
0: ้
1: ว
0: ยาว
1: เดินไปเลยนะ5นาทีนะฮะ
0: เดี๋ยว
1: เดี๋ยวจะเราจะรวบรวมคะแนนกันครับ
0: ต้องลงมาเดี๋ยวนอนนอนตอนเป็นสองอันเลย
1: จริงครับแม่ครับบึ้มไปยังยังเฮ้ยตายอุ้ย12แล้วโอ้ยน้องมีคุณ12แล้วอ่ะ
0: โอเค
1: ไหวไหมอ่ะ
0: ได้เลยค่ะลองเช็คอันนี
1: ้ครับไปไป
2: ที่สามแล้วนะมัน
1: ที่สามแล้วเอาล่ะผมว่าสรุปกันในครอบครัวจริงๆนะ
0: ตรงเดี๋ยวนอน
1: เ
0: ดี๋ยว
1: นอนง่วงเหรอฮะไม่ใช่ฮะ
0: ง่วงอีกอันนึง
1: ง่วงอีกอันนึง
0: อีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงไม่ได้ไม่ได้อีกอันนึงแล้วก็ค่อยตรงลูกไป
1: เฉียบ
2: ได
1: ้เยอะไ
2: ปได้ยินเหรอ
0: 13นะ
1: 13นะ
2: แล้วก็ต้อง14
0: ครับ
1: เวลาครับเวลาครับ
0: โอเ
1: คเหลืออีก1นาที20นาทีนะฮะไม่ใช่สิ1นาที20วินาทีโอ้แข่งกัน20นาทีเป็นไปไม่ได้คุณแม่ไปลูกขาดมากมาญี่ปุ่น
2: เวลาที่15
0: ค่ะ
1: 15นะฮะยากขึ้นนะตอนนี้เริ่มยากขึ้นแล้วครับเอาละครับ
0: อย่าลืมเนาะอีกอันนึงริมซ้ายริมซ้ายซ้าย
1: ซ้าย
0: สุด
1: พึ่งไม่ใช่นะนอนนะฮะ
0: นอนอีกอันนึงนอน
1: นอนนอนนอนอีกอันแล้วอ้าวนอน
2: นอน
1: มึงง่วงนอนเหรอคร
0: ับ
1: น้องนิปุน
0: หมดหรือยังนะ
1: ยังครับยังนะใกล้แล้วฮะใกล้แล้วฮะใกล้แล้วนะครับหมดเวลาครับกดที่ห้ากดที่ห้าโอ้โหลืมเลยอุ้ยเกือบพลาดแล้วอ่ะน้องญี่ปุ่นมานี่ครับเอาล่ะครับตอนนี้หมดเวลาไปแล้วนะครับทีมเบสิกคูลนะฮะปรบมือคุณแม่ฮะเราได้อะไรจากไอ้ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ย
0: ได้ความไวเราต้องฝึกทักษะในการทำงานกันเป็นทีมนิดนึง
1: ทำงานกันเป็นทีมยากไหมลูกในปุ่น
2: ยากค่ะ
1: ยากแต่โอ้โหนี่ทำไปได้หู15ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเรารวบรวมคะแนนเหรียญว่าจะได้เท่าไหร่นี่คือทีมแรกนะครับผมต้องบอกตรงนี้นะฮะตอนนี้เหรียญน่ะผ่านมาแล้ว2ภารกิจเนี่ยคะแนนยังเท่ากันอยู่เหรียญเท่ากันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าชนะในเกมนี้อาจจะเป็นผู้แชมป์ออฟเดอะวีคก็ได้ผู้ชนะในแชมป์ออฟเดอะวีคก็ได้นะครับสู้ไหมฮะ
2: สู้ครับ
1: เอ้ยสักหน่อยไปล่ะสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยปังเขาให้ชอบเหลือเกินนะลิ้นยาวมากเลยเด็กคนนี้ก็ต้องเล่นกัน2คนนะฮะไม่ใช่เล่นคนนี้ต้องเล่นคนนี้ด้วยเอาล่ะอาเทมี่ฮะขอให้โชคดีนะครับเขาทำไป15เลเวลเลยสุดเลยแล้วเขาใช้ไป4นาทีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้าได้15แล้วเวลาจะน้อยกว่าไหมมีสิทธิ์ชนะครับอ่ะน้องมีคุณมาอาเทมี่มาถ้าพร้อมแล้วเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเริ่ม ครับ
3: ไปเริ่มเลย
4: ตรงเอาแล้ว
5: หมุน
4: อ้าวดีมากดีมาก
3: ไปคุณ
4: ไป
3: คุณ
1: มาวิ่ง
4: นี่ดีมากลูกโอ้รู้มุมกล้องเด็กอะไรก็ไม่รู
3: ้ไปคุณวิ่ง
4: ไปคุณวิ่งคุณ
3: เร็ว
4: โอ้ยสองแล้ว
3: ตรงอีกตรงอีกโค้งแล้วโค้งดีๆดูดี
4: โค้งได้
3: โค้งอีกดูดี
4: เฮ้ย
3: วิ่ง
4: ไป
2: มา
4: ปึ้งเอาละครับเลเวล4แล้วนะฮะมีโอกาสนะครับ
3: ไปคุณวิ่ง
1: คุณมาคุณ
4: ลงเก่งมาก
3: ปึ๊บอ่ะคุณโค้งก่อนลูกโค้งยังไงโค้งไม่ใช่ก็ยังไงโอเคตรงโค้งอีกโค้งสิลูกโค้งนั่นแหละอ้าว
4: นอน
3: เร็วนอนอีกเร็วอีกโค้งอีกตรงวิ่งเร็วต้องวิ่งเลย
1: เก่งมากลูก
4: เอาละครับถ้า15เลเวลเท่ากันนะเราจะมาดูกันที่เวลานะฮะโอ้อาร์เทมีก็ใช่ย่อยนะฮะน่าจะเสียเกมพวกเตอร์ติดนะ
3: วิ่งคุณ
1: วิ่ง
4: เก่งมากลูกนาทีครึ่งครับ
3: เอาคุณเริ่มโค้งเหรอลูกโค้ง
4: ทันแล้ว
3: โอเคตรงอีกโค้งอีกโค้งนั่นแหละโค้งอีกฝั่งนึงโอเคนั่นแหละเอ้าเตรียมโค้งเก่งมากโอเค
4: ครับผมและเฮ้ยแปดแล้วนะเร็ว
1: เร็ว
4: รอแป๊บนึงปึ๊บหอรถจอดแล้ว
3: ตรงก่อนตรงก่อนลูกตรงนอน
4: ตรงนอน
3: นอนอีกแล้วโค้ง
4: ไม่ง่วงแต่เตะ
3: นอนตรงลูกตรงก่อนดิตรงโค้งอีกโค้งลูกโค้งหมุนนั่นแหละหมุนอีกฝั่งนึงตรง
4: เก่งว่ะ
3: ตรงแล้วหมุนอีกฝั่งนึง
1: โอ้ยขาดมากเก้าแล้วนะฮะตอนนี้
4: เก้าแล้วนะฮะไหนครับอู้นี่เร็ว
3: ไปคุณ
4: สิบแล้ว
3: นะตรงเลยคุณตรง
1: มีครึ่งนะฮะครึ่งทางแล้วนะ
3: นั่นละตรงอีกอ่ะโค้งลูกโค้งไม่ถูก
4: ก็ลุ้นนะ
3: ต้องลงอ่ะโค้งนอนเลยเฮ้ยเตี๋ยวผม
1: มาแล้วเร็ว
4: เอาละครับสูสีนะผมว่า12แล้วฮะเร็วฮะเร็วฮะเวลาครับ
3: ไปคุณ
1: 3 นาทีแล้วเร็วๆๆๆ
3: 2 นาทีแล้ว
4: มีโอกาสครับ
3: ลงลูกลงลงอีกแล้วหมุนถูกต้องโอเคนอนแล้วหมุนอีกฝั่งนึง
4: เร็วว่ะ
3: เอ้ยหมุนอีกฝั่งนึงนั่นแหละไม่ใช่สิเมื่อกี้นั่นแหละโอเคหมุนให้ฟังหมุนก่อนลูกโค้งของเราต้องวิ่ง
1: 14แล้วเอาล่ะมีลุ้นฮะ
4: เฮ้ยเร็วอันนี้ยากเฮ้ยไม่ยากว่ะมาดีฮะมาดีเฮ้ยเก่งไปคุณ
3: ไปคุณ
1: ไปคุณแล้ว15แล้วนะ
3: ไปแล้วลูก
1: 10แล้วเร็ว
3: โค้งก่อนลูกโค้งแล้วโค้งอีกฝั่งนึงโค้งอีกฝั่งนึงไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ยอันนี้
1: เร็ว
3: โค้งอีกฝั่งนึงโค้งก่อนโค้งตรง
4: ไปเลย
3: นอนตรงนอนแล้วโค้งอีกโค้ง
4: เร็ว
3: ตรง
4: เร็ว
3: แล้วโค้ง
1: อ่ะลูก
3: ตบตบคุณ
4: ครบ15เลเวลครับของเสียงครบมา
3: เก่งไหม
4: เก่งมากนะตอนนี้นะครับเรามาลุ้นกันที่เวลานะครับเพราะทำได้15เลเวลเท่ากันนะฮะแล้วคะแนนเหรียญนะครับสำหรับ2ภารกิจแรกเนี่ยทั้ง2ทีมนะฮะเบสิกครูแล้วก็มีคุณสปายแวร์นี่ก็ทำเหรียญได้เท่ากันตอนนี้มีคุณสปายแวร์นะฮะผมต้องบอกนิดนึงนะฮะทำได้15เลเวลเท่ากันอยู่นะฮะ
2: wow.
4: กับเบสิกครูนะฮะต่างกันที่เวลานะครับซึ่งเบสิกครูนะฮะทำเวลาไปได้4นาที27วินาทีเพราะฉะนั้นมีคุณสปายแวร์จะต้องทำให้ได้น้อยกว่า4นาที27วินาที
1: wow.
4: ผมขอประกาศตรงนี้นะครับว่ามีคุณสป

0: ได้4นาที10วินาทีฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับชนะไปในเกมนี้นะครับเรามารวมเหรียญกันนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะฮะทำไปได้15ด่านนะครับรับเพิ่มไป 1,500 เหรียญนะครับแต่ทำเวลาได้ดีกว่าได้เพิ่มไปอีก100เหรียญรวมเป็น 1,600 เหรียญครับเก่งมากมากนะครับทีมเบสิกครูทำได้15ด่านนะครับรับเพิ่มไป1,500 เหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่หูไซเบอร์ทีมมีคุณสปายแวร์ทั้ง3ภารกิจนะฮะได้ไปทั้งหมด 2,500 เหรียญครับส่วนทีมเบสิกครูนะครับทำไป3ภารกิจรวมได้ 2,400 เหรียญครับโอ้โหแพ้กันเพียงนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเชิญทางนี้เลยฮะทั้ง2ทีมนะครับเอาละครับเบสิกครูแล้วก็สปายแวร์นะครับเรามาประกาศผลผู้ชนะกันดีกว่านะครับทีมชนะได้แก่ทีมมีคุณสปายแวร์นะครับยินดีด้วยนะครับรับไปเลยนะครับโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาทและเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับนี่ไง
1: มีคนรัก
0: มีคุณรัก
1: ขอบคุณครับยัง
0: ถ้วยรางวัลนะครับเอาละครับและนี่ก็คือทุนการศึกษานะฮะ 5,000 บาทและนี่ครับเกียรติบัตรได้ไปด้วยหนูได้2อันคุณอาได้ 5,000 ขอแบ่งสักเท่าไหร่ขอแบ่งสักเท่าไหร่อยากได้กี่อยากได้กี่บาท
2: ไม
0: ่ได้ไม่ได้และทีมผู้ชนะประจำสัปดาห์นะครับแชมป์ออร์วีของเราคือมีคุณสปายแวร์ครับ
1: ขอบคุณครับยัง
0: ส่วนทีมเบสิกครูนะไม่ต้องเสียใจนะครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องนิปุ่นนะครับเอาล่ะครับคุณแม่พลอยวันนี้มามีความรู้สึกไงบ้างสนุกไหม
3: สนุกค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบลูกได้ประสบการณ์ใหม
0: ่ๆครับ
3: ดีค่ะ
0: แล้วน้องนี่คุณล่ะครับสนุกไหมครับ
2: สนุกค่ะ
0: สนุกครับแล้วกะจะเอาไปเล่นที่บ้านไหมเดี๋ยวพี่หอยให้กระดิ่งไปอันนึงนะเล่นติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งที่บ้านเลยนะล่ะครับและทางคุณอาแทมมี่นะครับ
4: สนุก
0: วันนี้มาเป็นไงบ้าง
4: สนุกมากๆเลยค่ะได้มีโอกาสได้มาเล่นแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหลาน
0: ครับผมมีคุณล่ะครับสนุกไหมครับ
5: สนุกครับ
0: วันนี้จะเอาอะไรกลับบ้านบ้างครับ
5: 3อันเนี่ย
0: 3อันนี้เอากลับหมดเลยไหมจ้ะแล้วอย่าลืมเจอกันแล้วทักกันบ้างนะไอซีโอดีไหมอะไรครับโอ้ยมีปืนอีกแล้วเล่นปกข้าด้วยนะฮะหนัง2เรื่องพร้อมกันเลยนะครับขอขอบคุณทีมมีคุณสปายแวร์แล้วก็ทีมเบสิกครูด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ด้วยขอบคุณคุณอาด้วยนะครับเอาละครับถึงแม้ปัจจุบันนี้นะจะมีเทคโนโลยีเข้ามามากมายมีทั้งคุณและโทษนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสถาบันครอบครัวครับจะเป็นด่านแรกที่จะปกป้องเด็กๆแต่ก่อนจากกันไปวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้รับประโยชน์จากรายการนี้ทั้งความสนุกสนานความน่ารักความอบอุ่นและนอกจากนั้นนะครับยังได้รับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการรับมือของยุคดิจิทัลในปัจจุบันที่ผู้ชมจะได้รับไปอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยนั่นหน่อย
1: เฮ้ยโยกไปโยก
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
1: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
0: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
1: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

ผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: มื่อตอนที่แล้วเราได้รู้กันแล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเขาได้อย่างไรตอนนี้จะเป็นเรื่องราวของพัฒนาการในช่วง6เดือนถึง1ขวบนะครับมาติดตามกันต่อได้เลยครับ
1: เอาละค่ะก่อนที่จะไปดูเรื่องพัฒนาการกันต่อนะคะมามีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงค่ะหมอรุตเป็นเรื่องของการฝึกระเบียบวินัยค่ะซึ่ง
2: เป็นทหารเลยครับพี่มา
1: ไม่ใช่ค่ะแต่ว่าการฝึกระเบียบวินัยจริงๆไม่ใช่มาฝึกกันตอนโตนะคะต้องฝึกกันตอนวัยแบบบอกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่เองก็จะต้องจัดตารางเวลากิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยเขาได้ซึมซับเรียนรู
2: ้
1: รู้ว่าเวลาไหนช่วงไหนจะต้องทำอะไรบ้างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการฝึกที่ดีสำหรับแม่และลูกด้วยค่ะ

จริงๆแนะนำให้เริ่มตั้งแต่แรกเลยโอเค 2-3 เดือนแรกเนี่ยเด็กอาจจะตื่นบ่อยทานบ่อยเวลากำลังแปรปรวนอยู่ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นควรจะเริ่มแล้วว่าโอเคเวลานี้ทานนมเวลานี้ทานนมแล้วก็พอเริ่ม 4-6 เดือนเริ่มอาหารเสริมมื้อแรกก็เป็นเวลาเดิมๆเริ่มให้เวลาเดิมๆแล้วก็ก่อนจะเข้านอนที่เป็นการนอนกลางคืนนอนยาวมีกิจกรรมเดิมๆที่ไม่เร่งเร้าไม่กระตุ้นเช่นอ่านนิทานร้องเพลงกล่อมนะคะพอถึงวัยที่จะแปรงฟันก่อนนอนก็จัดให้กิจกรรมพวกนี้มันเป็นเหมือนกิจวัตรเหมือนตารางสอนค่ะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแล้วก็เขาชินกับการทำอะไรที่ค่อนข้างเป็นรูปแบบเป็นเวลาอย่าง

0: ีค่ะชื่อคุณแม่เปิ้ลค่ะ
1: สวัสดีครับพ่อทีเอครับ
0: น้องแองเจิลค่ะ
2: น้องแองจี้ค่ะ
0: ค่ะน้องตอนนี้5เดือนค่ะค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มคว่ำได้ค่ะพลิกหงายบ้างเป็นบางครั้งนะคะค่ะเรามีการจัดตารางการเลี้ยงน้องค่ะเพื่อที่จะทำให้น้องเนี่ยเราเองด้วยทั้งพี่เลี้ยงด้วย

เล่นเหมือนกับเป็นการสร้างวินัยให้เขาตั้งแต่เด็กค่ะการปรับเปลี่ยนเวลาของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับลูกค่ะเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนจากช่วง3เดือนมาเป็นช่วง6เดือนฉะนั้นเอากิจกรรมของเขาที่เขาทำส่วนใหญ่เนี่ยค่ะมาปรับเปลี่ยนกับตารางเวลาเราด้วยค่ะก็เริ่มตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนเช้าเนี่ยน้องจะตื่นประมาณ6โมงค่ะ6โมงหรือ6โมงครึ่งเราก็จะลงมาจากข้างบนเตรียมตัวเช็ดเนื้อเช็ดตัวอะไรให้เรียบร้อยเปลี่ยนเพิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณ7โมงถึง7โมงครึ่งน้องจะทานข้าวค่ะ

หลังจากทานข้าวแล้วเนี่ยประมาณ 8:30 นค่ะน้องจะนอนหลับประมาณสักครึ่งชั่วโมงประมาณ 9:15 หรือ 9:30 เราจะอาบน้ำให้น้องตอนเช้าค่ะหลังจากอาบน้ำเขาก็จะกินนมตอนเที่ยงค่ะหลังจากทานนมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะหลับชั่วโมงหนึ่งเราก็ตื่นมาเล่นของเล่นกันค่ะ

0: ที่จัดกิจวัตรให้สม่ำเสมอค่ะก็จะทำให้ข้อหนึ่งคนเลี้ยงสะดวกเพราะว่าเรารู้ว่าโอเคเราจะทำอะไรตอนไหนยังไงแล้วก็เป็นการฝึกวินัยให้เด็กตั้งแต่เล็กด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้เขาไม่หงุดหงิดง่ายด้วยนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าอันนี้มันจะต้องทำต่อเป็นแบบนี้ทุกวันเป็นแบบนี้เขาก็จะเริ่มคุ้นชิน
1: มาต่อกันที่พัฒนาการในช่วง 6-9 เดือนนะครับช่วงนี้ก็จะมีพัฒนาการที่สำคัญก็คือว่าเด็กน้อยเนี่ยครับก็เริ่มที่จะเห็นการเริ่มยึดของแล้วก็เหนี่ยวอะไรบางอย่างขึ้นมาลุกยืน
2: เขาเรียกตั้งไข่
1: เอ้าพี่มาตั้งไข่ไม่ใช่แบบคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่มาหยิบลุกยืน
2: ไม่ใช่อันนี้เขาก็เป็นแบบว่าศัพท์ทางการเลี้ยงลูกว่าการตั้งไข่ของเด็กก็คือเริ่มที่จากคลานก็เริ่มเกาะยืนแล้วเขาก็จะเริ่มปล่อยมือ แต่ว่าการตั้งไข่แรกๆของเด็กก็เหมือนไข่เนาะแบบพอตั้งไปบางทีก็มีลมไส้ลมกว่าบ้างนั่นเป็นต้น
1: ซึ่งนอกจากที่จะเริ่มที่จะลุกขึ้นยืนได้บ้างแล้วนะครับเด็กบางคนก็สามารถที่จะเริ่มเดินได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
2: ค่ะ

0: ค่ะชื่อคุณแม่น้อยนะคะเป็นแม่ของน้องนาลีตอนนี้น้องอายุ8เดือนครึ่งแล้วค่ะ
1: ชื่อเหมียวค่ะอันนี้น้องซีอายุจะ10เดือนแล้วค่ะ

0: คานได้คล่องแล้วค่ะ
1: คานปกติแล้วก็นั่งแล้วก็เริ่มไต่เริ่มปีนอย่างเงี้ยค่ะ
2: เริ่มเกาะยืนเริ่มก้าวเองอะ
0: ค่อนข้างจะลุกขึ้นมาปล่อยมือได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าถ้าเกิดเขาเกาะแล้วมีที่ให้เกาะไปเรื่อยๆเขาก็จะพยายามขยับเท้าก้าวไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นโต๊ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเกาะแล้วก็ทิ้งตัวลงนั่งบ้างแต่หลักๆก็คือเขาจะคานได้คล่องค่ะ
3: ลูกมี

0: ช่มีเรื่องต้องมีร่างกาย
1: ถ้าหลักๆ ก็จะดูว่าอายุเนี้ยทำอะไรแล้วได้บ้างถ้ายังทำไม่ได้ก็จะเราค่อยๆลองฝึกอะค่ะอย่างเช่นสอนให้เขาหัดลงจากเตียงเองให้เอาหันหลังลงเอาขาลงไม่เอาหน้าทิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ย

ก็จะใช้ของเล่นที่มีเสียงหรือไม่งั้นก็มีสีอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเล่นด้วยพยายามให้เขาจับแล้วก็ถ้าเกิดเขาอยากจะปีนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะช่วยดูเขาประคองเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

สิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คือของเล็กๆทั้งหลายที่ลูกจะจับเนี่ยค่ะเวลาเอาเข้าปากแล้วบางครั้งมันทำให้อุดทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นคุณพ่อแม่ก็ต้องคอยระแวดระวังในเรื่องของของทั้งหลายรวมกระทั่งของเล่นที่มันมีชิ้นส่วนเล็กๆที่มันจะติดคอได้พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็จะเริ่มตั้งแต่นั่งจนกระทั่งถึงนั่งได้เองสัก 8-9 เดือน

เพราะนั่งได้เองเห็นของเล่นที่อยู่บนเก้าอี้เตี้ยๆโต๊ะเตี้ยๆก็เริ่มอยากที่จะหยิบเขาก็จะเริ่มเหนี่ยวตัวขึ้นไปยืนเพื่อที่จะไปหยิบของเล่นดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะกระตุ้นให้ลูกเหนี่ยวยืนเนี่ยค่ะแล้วก็แนะนำว่าเอาของเล่นที่น่าสนใจนะคะเอาวางไว้บนโต๊ะเตี้ยๆที่เขาพอจะเหนี่ยวได้กระตุ้นให้เขาพยายามเหนี่ยวตัวขึ้นมาเอา

างด้านภาษาเด็กก็จะเริ่มมีการออกเสียงเยอะขึ้นนะคะมีออกเสียงที่เป็นพยัญชนะด้วยสระด้วยนะคะอย่างเช่นป๊าป๊าป๊าป๊าอะไรอย่างนี้ได้นะคะพอสัก8เดือนเขาก็จะเริ่มมีออกเสียงเป็นมัมมัมจ๊ะจ๊ะที่มันไม่ค่อยมีความหมายหมายความว่าเวลาเจออะไรเขาก็จะพูดเหมือนกันหมด

0: การเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะพูดเนี่ยเราก็สามารถทำได้โดยการเล่นเสียงเล่นเสียงที่คุณพ่อแม่ชอบเล่นเช่นเปาะปากดอกลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะให้พอสัก 8-9 เดือนอาจจะเริ่มสอนคำง่ายๆเรียกแม
1: ่
0: อันนี้พ่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็อาจจะมีการแบบฝึกหัดเพิ่มนิดหน่อยนะคะพูดคุยตามปกติคือตอนนี้แม่กำลังทำอะไรให้หนูนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันข้างนอกนะนี่วันนี้อากาศเย็นมากเลยวันนี้อากาศร้อนเห็นไหมเหงื่อไหลอะไรอย่างนี้เป็นต้น
2: ครับนอกจากพัฒนาการของเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นการพยายามลุกขึ้นยืนหรือแม้แต่เด็กบางคนก็เริ่มที่จะเดินได้แล้วนะครับยังมีอีกพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่สร้างความตื่นเต้นแล้วก็การเฝ้ารอคอยให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นั่นก็คือ
3: เรื่องของฟันซี่แรกนั่นเองค่ะ

0: ตอนนี้น้องกี่เดือนแล้วคะ
1: 8เดือนแล้วค่ะ
0: 8เดือนแล้วค่ะฟันซี่แรกขึ้นหรือยังเอ่ย
1: ยังค่ะ
0: 8เดือนแล้วฟันซี่แรกยังไม่ขึ้นนี่คุณแม่มีความกังวลใจไหมคะ
1: ตอนแรกก็กังวลนะคะเพราะว่าบางคนเขาขึ้นตั้งแต่4เดือนแต่ลูกเราเนี่ยเลยมาถึง8แล้วก็ยังไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจที่จะแบบพาน้องมาหาคุณหมอ
1: เราอยากให้เขาแนะนำจากคุณหมอว่าคือตอนนี้ยังไม่ขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำความสะอาดช่องปากไงเพื่อให้ฟันขึ้นแบบสมบูรณ์หรือว่าไม่ผุอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอย่างทุกวันนี้การทำความสะอาดแบบช่องปากของน้องที่คุณแม่ทำอยู่เนี่ยค่ะทำยังไงคะ
1: เราก็ใช้ผ้าสะอาด

0: โอเค
1: นี่แหละเสร็จแล้วลูกเออชื่นใจใช่ปะชื่นใจเลยค่ะ
2: เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณหมอแล้วก็พาน้องไปดูว่าช่องปากเป็นยังไงบ้าง
1: ได้ค่ะลูกศิรนนท์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะเดี๋ยวคุณแม่ให้น้องนอนบนตักคุณหมอเลยนะคะค่ะแล้วมือจับมือน้องไว้นะเออใช่แล้วโอ้โหเก่งมากเลยเดี๋ยวตรวจหน่อยนะคะคนเก่งนะ
1: นาริอา
2: โอ้เก่งเลยเก่งเลยโอ้เยี่ยมเลยโอ้นาริเยี่ยมเลยค่ะโอ้โหเก่งมากมากเลยโอเคโอเคค่ะในปากสภาพเหงือกปกติดีนะคะทุกอย่างปกติดีเลยแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้คุณแม่ได้เริ่มทำความสะอาดในปากน้องหรือยังคะ
3: ค่ะก็เริ่มหลังจากที่เขาให้อาหารเสริมเขาค่ะหมอเพราะว่าเหมือนว่ามีอาหารสดแล้วกับผลไม้อะไรเงี้ยก็กลัวว่าจะทำความสะอาดได้ไม่ถึงก็ใช้ผ้าอ้อมชุบน้ำต้มสุกหรือว่าน้ำเปล่าเงี้ยค่ะแล้วก็กวาด
2: แล้วเช็ดทำความสะอาดตอนไหนบ้างเฉพาะตอนหลังจากที่
3: ใช่
2: เฉพาะหลังจากที่ทานใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะแนะนำให้เช็ดอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้ากับเย็นนะคะ1คือเพื่อสร้างความคุ้นชินกับการทำความสะอาด
3: แล้วแป้งสีฟันจำเป็นไหมคะหมอเพราะว่าแป้งที่เป็นยางๆแล
2: ้
3: วใช้กับ
2: เป็นยาง
3: ไอ้พวกนี้ครับเราจำเป็นไหมหรือว่าจริงๆที่เราใช้ก็พออยู่แล้ว
2: จริงๆในส่วนของอุปกรณ์พวกนั้นนะคะจะเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยในการนวดเหงือกมากกว่าด้วยน้องอายุ8เดือนแล้วช่วงนี้ฟันใกล้ขึ้นแล้วนะคะก็อาจจะมีอาการคันๆเหงือกบ้างเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ยางช่วยกัดเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการคันเหงือกได้บ้างอะค่ะ
3: แล้วเราจะสังเกตไงคะว่าลูกเราแบบเริ่มขึ้นแล้วเพราะว่าอย่างเช่นบางทีแบบว่าตื่นกลางคืนร้องไห้หรืออะไรอย่างเงี้ย
2: จริงๆอาการแรกเลยนะคะเหมือนมีนูนๆขึ้นมาตรงฟันล่างตรงสันเหงือกล่างตรงกลาง
3: สันเหงือกอยู่ตรงไหนคะ
2: สันเหงือก
1: ลิอา
2: อา
1: ลิอาค่ะ
2: ตรงนี
1: ้อ๋อ
2: ตรงนี
3: ้เป็นตุ่มเหรอคะ
2: ค่ะมันจะหนุนนูนนูนขึ้นเหมือนแบบเหมือนมีอะไรข้างใต้ซึ่งกำลังจะขึ้นออกมาแล้วนะคะเออตรงนั้นคือแสดงว่าฟันใกล้ขึ้นละหรือว่าน้องอาจจะชอบกัดผ้าหรือชอบเอาอะไรมากัดบ่อยๆช่วงนั้นหรืออาจจะมีร้องง่ายโยเยบ้างนะคะอาจจะมีไข้นิดหน่อยได้บ้างทีนี้หมอพูดเผื่อไว้นิดนึงว่าถ้าน้องนาลีเริ่มมีฟันขึ้นแล้วให้เริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้เลยในวิธีแปลงเนี่ยก็คือให้น้องนอนตักเราหันหน้าไปทางเดียวกับน้องนะคะให้น้องนอนตักเราใช่แล้วก็วิธีการแปลงก็คือให้ทำยังไงก็ได้ให้เห็นฟันให้ชัดที่สุดแปลว่าถ้าเป็นฟันล่างคุณจะต้องเอานิ้วเนี่ยกดริมฝีปากล่างลงใช่เราก็จะเห็นฟันเนาะแล้วเราก็แปรงในแนวนอนสั้นๆประมาณ10ครั้งแล้วถ้าฟันหน้าบนขึ้นก็เหมือนกันเปิดริมฝีปากบนขึ้นแล้วก็แปรงในแนวนอนประมาณ10ครั้งนะคะแปรงเสร็จแล้วใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำแล้วก็เช็ดฟองออกใช่แต่ว่าอย่าลืมเช็ดเหงือกส่วนอื่นด้วย
3: ค่ะ
2: นะคะเช็ดเหงือกลิ้นเพดานปากกับพุงแก้มเช็ดให้ทั่วเลยการที่เราจะเริ่มแปรงฟันให้เขาเนี่ยเมื่อฟันขึ้นมานะคะอันดับแรกเลยพาเขาไปซื้อแปรงสีฟันเอาเขาไปด้วย
4: ให้เขาไปเลือกเอง
2: แน่นอนค่ะ
4: แบบไหนสี
2: แน่นอนค
4: ่
2: ะอย่าคิดว่าเด็กเล็กๆจะไม่รู้เรื่องหรอกเราเลือกให้ก็ได้ไม
4: ่
2: นะคะเขาสนใจอันไหนให้เขามีส่วนร่วม
4: ค่ะแล้วเราต้องดูลักษณะของแปรงไหมคะว่าตัวของขนของแปรงสีฟันมันต้องนิ่มมันต้องยังไงแบบไหนด้วยหรือเปล่า
2: ค่ะต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของช่องปากของเด็กนะคะแล้วก็ขนแปรงจะต้องหน้าตัดตรงขนนิ่ม
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ค่ะแล้วช่วงแรกๆถ้ากังวลในเรื่องของไม่ให้ความร่วมมือไม่ยอมแปรงฟัน เอาอันนั้นน่ะให้เขาเล่นเลย
4: อ๋อค่ะ
2: โดยธรรมชาติของเด็กจะชอบเอาของเข้าปากถูกไหมคะ
4: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาถือเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะกัดเล่นเอง
4: ค่ะ
2: ค่ะพอเขารู้ว่าสิ่งนี้ไม่เป็นอันตรายก็เป็นบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ละที่จะต้องมาเล่นกับเขาด้วย
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ค่ะแล้วก็หลังนั้นก็เริ่มใช้ยาสีฟันผสมครัวลายได้แต่ว่าการใช้ต้องใช้สำหรับเด็กเล็กใช้แค่พอแตะแปกให้เปียกแป้งนิดเดียวพอนะคะทีนี้เด็กยังควบคุมการกลืนไม่ได้
4: ะ
2: นะคะ
4: แล้วถ้ากลืนไปเนี่ยเป็นอันตรายไหมคะ
2: การที่ได้รับฟัวร์ไลน์มากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ฟันแท้ตกกระได
4: ้อ๋อค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องควบคุมปริมาณในการกลืน
4: ค่ะ
2: นะคะโดยการที่พอแปรงแล้วให้รีบใช้ผ้าเช็ดฟองออกเลย
4: อันนี้
2: เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก
4: ค่ะ
2: จริงๆแล้วในเรื่องของการทำความสะอาดแล้วเด็กจะต่อต้านเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวลค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าตัวเด็กเองยังเล็กอยู่การที่ร้องไห้เสียงดังอาจจะสร้างความกังวลนะคะทีนี้ทางแก้ปัญหาเลยก็คือ1คือต้องทำให้เขาคุ้นกับวิธีการนี
4: ้ค่ะ
2: นะคะทางที่ดีที่สุดเลยคือเริ่มตั้งแต่ตอนที่น้องยังเล็กๆอยู่คือแรกเกิดจริงๆก็เริ่มทำความสะอาดได้แล้วเพื่อสร้างความเคยชินให้เขานะคะอย่างที่สองคือสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานอาจจะเล่านิทานร้องเพลงหรือเล่นกับเขาไปในระหว่างที่เราทำความสะอาดในปากเลยก็ได
4: ้ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนการอาบน้ำนะคะถ้าเราทำทั้งหมดนี้ได้เด็กจะสามารถที่จะปรับตัวได้ทุกคนเลย
4: ค่ะก็เป็นการปูพื้นฐานที่ดี
2: ใช่แล้ว
4: สู่ฟันซี่แรกที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรง
2: ใช่แล้วค่ะ
5: มาถึงช่วงนี้เด็กๆ เขาก็จะมีพัฒนาการทางสังคมเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีการรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้มากขึ้นค่ะหมอรุตหรือเราจะเรียกกันง่ายๆนะคะว่าช่วงนี้แหละค่ะเป็นช่วงที่เด็กๆจะติดแม่มากๆถ้าแม่ไม่อยู่นี่ถึงขั้นว่าร้องไห้จ้าเลยทีเดียวค่ะ
6: โอ้โหแล้วลูกพี่มาเป็นไงบ้างปูเลเนี่ยมีอาการอย่างนี้ไหม
5: ถ้าเป็นช่วงเวลานั้นก็เป็นแต่จะเรียกว่าถ้าเป็นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จำหน้าได้แยกแยะเป็นเห็นหน้าคนนี้คุ้นเคยเห็นหน้าคนนี้ไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องไปอยู่กับหน้าคนที่ไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีอาการหวาดกลัวแล้วก็ร้องไห้ออกมานั่นเอง
7: พอ6ถึง9เดือนเด็กบางคนก็จะเริ่มมีเรื่องของเราเรียกว่าความกังวลจากการพลัดพรากหรือว่าชาวบ้านก็จะบอกว่าติดแม่แม่ไปไหนไม่ได้เลยแม่จะเข้าห้องน้ำต้องร้องตามเข้าไปด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นลักษณะที่ดีอันหนึ่งที่บอกว่าลูกรับรู้นะว่ามีคนที่คอยดูแลเขาคอยรักเขานะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของความกลัวคนแปลกหน้าก็เหมือนกันว่าคนเนี้ยเป็นคนที่เขาไม่รู้จักนะเขาไม่เคยเห็นนะดังนั้นเวลาเห็นคนแปลกหน้าเด็กในกลุ่มวัยนี้ก็จะเริ่มร้องไห
4: ้
7: ดังนั้นก็ขอให้เข้าใจเขานะคะว่าเขาจะเป็นแบบนี้ได้ทีนี้ในเรื่องของการค่อยๆปรับเขาให้เรียนรู้เนี่ยเรื่องของแม่หายไปบางทีอาจจะไม่ใช่ว่าจะต้องเอาลูกติดตัวไปตลอดเวลานะคะอาจจะต้องมีการค่อยๆบอกให้ลูกรับรู้ว่าแม่อยู่นะแม่ไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้แม่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าลูกโดยการอย่างเช่นว่าใช้เสียงสื่อสารเดี๋ยวแม่มาแม่ไปชงนมก่อนนะรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่เข้าห้องน้ำเดี๋ยวแม่กลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นการทำให้เด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อแม่ที่เคยอยู่แม่ที่หายไปเดี๋ยวแม่จะกลับมาสิ่งที่ไม่แนะนำเลยก็คือแวบแม่ส่วนหนึ่งก็จะคิดว่าอุ๊ยถ้าลูกร้องแบบเนี้ยอย่าให้ลูกรู้เลยเวลาแม่ออกจากบ้านได้ไหมคะหนีไปดีกว่าหลบไปเลยอะไรนั้นเป็นสิ่งที่หมอไม่แนะนำเพราะว่าเด็กก็จะเกิดความกังวลมากขึ้นทีนี้เด็กก็พอแม่หายไปเด็กจะกลัวตลอดเวลาว่าเดี๋ยวแม่จะไม่กลับมาหรือว่าพอแม่อยู่นี่เด็กต้องมาเกาะแจเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยไปรับสายตาไปเมื่อไหร่แม่หายแต่ทีนี้เขาต้องร้องอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าพอแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่ไปทำงานนะลูกลูกต้องร้องตามอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีความผูกพันกับลูกดีๆตั้งแต่เล็กๆนะคะลูกก็จะเรียนรู้ว่าแม่เขาไม่ทิ้งเขาไปหรอกนะเดี๋ยวแม่ไปหรือแม่ก็มาเขาอาจจะร้องอยู่พักนึงนะคะพออยู่กับคนเลี้ยงดูเขาก็จะดีขึ้นพอแม่กลับมาเขาก็จะดีใจตัวแม่เองก็ต้องทำให้มันเหมือนเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ใช่ว่าโทรลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องฟูมไฟตามลูกไปค่ะลูกก็จะค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันเป็นการพลัดพรากตามธรรม

0: ค่ะเดี๋ยวแม่กลับมา
1: เอาละครับทีนี้มาถึงพัฒนาการในช่วง9เดือนถึง1ขวบบ้างครับพี่มาช่วงนี้การเคลื่อนไหวก็จะเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับจากที่ลุกขึ้นยืนได้ก็เริ่มที่จะอยากเดิน
2: ใช่
1: แล้วจากที่เดินนะครับก็อยากจะวิ่งแล้วนะครับ
2: ถูกต้อง
1: เรียกได้ว่าต้องคอยจับตัวกันพันละวันเลยครับ
2: ค่ะ

0: ล้วก็น้องเบต้าอายุ10เดือนแล้วค่ะ
1: แม่อ้อค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพ่อชื่อโก้นะครับ
1: ก้าตอนนี้น้องต้นก้า11เดือนกว่าแล้วค่ะ

0: ส่วนมากไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ไหมครับ
2: แล้วน้องส่วนยังไง
3: ครับน้องก็จะคานทั่วบ้านเลยค่ะแล้วก็ปีนป่ายไปมา
4: แบบเอาไม่อยู่อ่ะต้องมีเนี่ยไปอะไรอย่างเงี้ยช่วยในบางครั้งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยหรือจะคานไปปลั๊กไฟบ้างเล่นชอบเล่นอะไรที่เป็นสายๆเช่นแบบปลั๊กไฟสายปลั๊กไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหาวิธีแบบว่าเก็บปลั๊กไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาคานไปอยากไปไหนก็ไปแต่ว่าเราก็อยู่ในสายตาเรา
3: เราก็ต้องพยายามดูแลบ้านให้เป็นที่ที่ปลอดภัยให้เขาคานเล่นได้นะคะอย่างถ้ามีปลั๊กไฟนะคะแล้วก็ถ้ามันอยู่ใกล้ที่เขาจะเอื้อมถึงเราก็ต้องซื้อไอ้ตัวปิดปลั๊กไฟค่ะมาปิดไว้ก็คือจัดสถานที่ให้ปลอดภัยสำหรับเขาแล้วก็คอยดูเขาคือให้เขาเล่นเองแต่ว่าคอยดูให้เขาอยู่ในสายตาของเรา
1: แต่ว่าที่สำคัญคือว่าเขาจะคานไปไหนทำอะไรเราก็พยายามปล่อยให้เขาเต็มที่แต่ว่าเราก็เดินตามเขา
3: แล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราห้ามไม่อยู่จริงๆเราก็จะเอาเรียกว่าเบี่ยงเบนความสนใจเขาไปสนใจสิ่งอื่นก็อุ้มเขาออกมาแล้วก็ให้เขาไปดูอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นมากกว่า
1: ป้าขอบอลกับป้าขอบอลป้าขอบอลลูกป้าขอป้าขอป้าขอโอ้โหเก่งครับ
5: ใกล้ๆขวบหนึ่งเนี่ยเด็กก็จะเริ่มแบบอยากเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบให้ใครสั่งนะคะเพราะฉะนั้นแทนที่จะพูดว่าอย่าทำอย่างนู้นอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นขั้นแรกเลยคือป้องกันนะคะป้องกันไม่ให้ต้องเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องมาห้ามกันใช่ไหมคะอันที่สองถ้าป้องกันไม่ได้เบี่ยงเบนนะคะเบี่ยงเบนถ้ายังเบี่ยงเบนไม่ได้อีกก็อาจจะต้องมีการเสนอเลือกเอาอันนี้เขาเอาไว้ทำอย่างนี้นะหรือบอกไปเลยหรือว่าเอาอันนี้ไปดีกว่าเด็กเขาก็อยากเรียนรู้นะพ่อแม่ก็ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้กรอบที่เรากำหนดไว้กรอบคืออะไรกรอบคือความปลอดภัยนะคะของวัตถุของเด็กนะคะของทุกคน
6: เป็นยังไงบ้างคะเต็มอิ่มนะคะครบรถทุกเรื่องที่ครอบคลุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการนะคะของเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึง1ขวบค่ะ
7: ตอนหน้าตอนสุดท้ายแล้วนะครับของรายการเป็นพ่อเป็นแม่พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่มีสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้นมานะครับจะต้องเผชิญกันทุกครอบครัวเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ครับ
6: ใช่ค่ะต้องพบกันในตอนหน้านะคะห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อ

0: เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆ
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพุธที่21เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้คุณผู้ชมค่ะเป็นรายการสดค่ะอีกหนึ่งรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้อยู่ใกล้ชิดอาจารย์หมอคุณผู้ชมมีคำถามถามมาเรามีคำตอบให้ช่วงนี้หลายคนไม่อยากไปโรงพยาบาลนะคะเพราะนั่นคือช่วงเวลาที่สำคัญใครที่ติดตามรายการนะคะสามารถฝากคำถามได้วันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอสองท่านด้วยกันท่านแรกนะคะอาจารย์หมอปุ๋ยค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวีชิมทักการนันนะคะจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาและอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์หมอบอยค่ะอาจารย์นายแพทย์สรายุทธ์ดำรงวงศ์สิริจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลภาควิชาศัลยศาสตร์นะคะอาจารย์หมอปุ๋ยอาจารย์หมอบอยอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์หมอปุ๋ยนี่คุณผู้ชมหลายท่านคุ้นเคยกันนะคะเพราะว่าอาจารย์มาอยู่บ่อยๆนะคะแต่ว่าอาจารย์หมอบอยหายไปนานมาก
2: ครับปีครึ่งครับ
0: ปีครึ่งเองนะคะจริงๆแล้วอาจารย์หมอปุ๋ยนี่ก็แอบหายไปนานแต่ก็กลับมาแล้วนะคะทีนี้อาจารย์หมอบอยนะคะสาขาวิชาที่อาจารย์หมอบอยถนัดเนี่ยให้คำแนะนำคำปรึกษากับคุณผู้ชมได้ในเรื่องไหนยังไงบ้างคะ
2: ก็ถ้าในฐานะของคนทั่วไปนะครับก็จะรู้จักเราในฐานะหมอพลาสติกนะครับหรือว่าหมอศัลยกรรมตกแต่งนะครับก็จริงๆแล้วเรามีทั้งรักษาโรคด้วย
0: ค
2: ือคนมักจะมองว่าศัลยกรรมตกแต่งคือเราเสริมสวยอย่างเดียวแต่ว่าที่เราทำเนี่ยจริงๆแล้วงานส่วนใหญ่ของเราเป็นงานรักษาโรคนะครับเราเรียกว่าเสริมสร้างมีเสริมสร้างและเสริมสวยนะครับก็คือเราถ้าในรามาธิบดีเราเนี่ยเราเสริมสร้างสัก 70% นั่นคือรักษาคนไข้ที่เป็นโร
0: ค
2: ต่างๆนะครับแล้วก็มีพาร์ทหนึ่งก็คือมีส่วนหนึ่งสัก 30% เป็นเสริมสวยครับก็เข้ามาปรึกษากันได
0: ้นะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องจากเขาเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บที่จำเป็นต้องเสริมสวยและก็เลือกทำตกแต่งให้มันกลับมาอยู่ในสภาพใกล้เคียงเดิมมากที่สุดกับเรื่องเสริมสวยก็อันนี้ถามได้เพราะช่วงนี้หลายคนบอกว่าไปเสริมสวยไม่ได้แต่ถามไว้เผื่อจะเสริมสวยในโอกาสหน้าได้มาก็ถามได้นะคะส่วนอาจารย์หมอปุ๋ยช่วงนี้แผนกสูตินรีเวชอาจจะเฉพาะเคสประจำเป็นอย่างเดียวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องภายในของผู้หญิงถามได้เลยเพราะว่าเป็นโรคเฉพาะทางมากเวลามีคำถามเนี่ยคุณหมอที่เป็นโรคอื่นๆก็จะตอบไม่ได้ ดังนั้นนะคะคุณผู้ชมวันนี้ถามอาจารย์หมอปุ๋ยถามอาจารย์หมอบอยได้ในหลายเรื่องและหลายโรคนะคะคำถามที่คุณผู้ชมจะส่งกันเข้ามานะคะวันนี้ช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์คุณผู้ชมหลายท่านคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะ023547105 023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจ

0: Drama Channel นะคะสำหรับช่องทางนี้คุณผู้ชมท่านใดที่ชมอยู่รบกวนฝากแชร์รายการด้วยนี่คือการแบ่งปันเรื่องราวดีๆการแบ่งปันรายการที่ทำให้อีกหลายๆท่านสามารถเข้าถึงคำแนะนำจากอาจารย์หมอได้นะคะแล้วคำถามที่คุณผู้ชมจะถามผ่านทางช่องทางไม่ว่าจะช่องทางใดขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์ด้วยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยตามนี้นะคะคุณผู้ชมเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมมีอยู่นะคะมีอาการอะไรอย่างไรนะคะเล่าให้ฟังเท่าที่สามารถเล่าให้ฟังได้นะคะและสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของแพ้ยาถ้ามีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญเหมือนกันนะคะสามารถบอกกับอาจารย์ของเราได้นะคะแล้วก็ย้ำว่าวันนี้เป็นรายการสดนะคะถามมามีคำตอบรออยู่อย่างแน่นอนนะคะนะคะก็มีคำถามนะคุณผู้ชมถามคำถามมาแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะแต่ว่าคุณผู้ชมหลายท่านเป็นห่วงเป็นใยคุณหมอนะคะอย่างคุณอัญชลีถามอาจารย์หมอมาบอกว่าอาจารย์คะหมอแผนกอื่นเนี่ยต้องลงพื้นที่ต้องตรวจโควิดอะไรด้วยไหมคะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ก็ครับก็ตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างยุ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เดิมทีเราจะมีคุณหมออายุรกรรมโรคติดเชื้อโรคปอดที่อาจจะรับหน้าที่ตรงนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยพอบางส่วนก็โดนกักตัวไปหรือบางส่วนก็เริ่มติดเชื้อไปนะครับก็จะเริ่มมีการแบ่งให้หมอแผนกอื่นๆเริ่มไปดูคนไข้ละแต่ว่าถ้าเราเป็นในแผนกที่ไม่ได้ตรงมากนักเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มไปดูในคนไข้ที่อาการน้อยหรือยังไม่มีอาการก่อนครับแต่ว่าก็เริ่มมาถึงตัวแล้วครับ
2: ใช่ค่ะก็มีแพทย์ประจำบ้านของพวกเราก็เริ่มโดนเกณฑ์ไปอยู่ตามควอรันทีนสเตทควอรันทีนกับฮอสพิทอลแล้ว
0: ค่ะเริ่มหมายว่าคือในแต่ละสถานที่เหล่านั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีแพทย์ที่จะต้องไปคอยดูแลไปคอยเช็ควัดไข้หรืออะไรพวกนี้ให้ไปประเมินให้ใช่มั้ยคะโอ้นะคะนะตอนนี้มีคำถามระหว่างรอคำถามจากคุณผู้ชมนะคะที่จะส่งมาทางแฟนเพจก็ดีหรือว่าทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ดีนะคะมาที่คำถามจากคุณพศินก่อนนะคะคุณพศินบอกว่าอายุ36ปีนะคะเมื่อเทียบกับเขาบอกว่านิ้วเนี่ยเบี้ยวคือนิ้วเบี้ยวหมายความว่าเมื่อไปเทียบกับนิ้วอื่นๆนิ้วกลางเนี่ยค่อนข้างเบี้ยวมากเลยครับทั้งสองข้างเลยนิ้วเราหนาด้วยมันเลยเป็นที่สังเกตได้ง่ายเป็นแบบนี้ศัลยกรรมนิ้วได้ไหมคือหมายถึงว่านิ้วมันอาจจะเบี้ยวไปทางซ้ายทางขวาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเป็นสองข้างเหมือนกันมองไปเนี่ยคือแบบพอเอานิ้วขึ้นมาชูมันเห็นเลยว่าเบี้ยวเขาทำกันได้ไหมคะ
1: ก็ถ้าตามนี้คือข้อมูลยังไม่ครบมากนะครับเพราะว่านิ้วเบี้ยวเนี่ยเราอาจจะต้องมาซักประวัติเพิ่มเติมว่าเบี้ยวเนี่ยเบี้ยวตั้งแต่เกิดหรือเปล่าหรือเบี้ยวตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่านะครับหรือว่าไปโดนอุบัติเหตุหรือไปโดนได้รับบาดเจ็บอะไรมาตอนโตแล้วถึงมาเบี้ยวนะครับแล้วก็เบี้ยวเนี่ยในแนวไหนคือถ้าให้ผมดูตรงนี้ก็จะเบี้ยวในแนวซ้ายขวานะครับแต่จริงๆมันก็อาจจะมีเบี้ยวในแนวงอบนล่างได
0: ้
1: นะครับหลักๆก็ควรจะมาติดต่อมาตรวจก่อนเพราะว่าคุณหมอเขาจะซักประวัติตรวจร่างกายเพราะว่าการตรวจร่างกายก็จะดูเรื่องนิ้วนะครับเรื่องแนวกระดูกเรื่องการใช้งานการขยับของข้อต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีเอ็กซเรย์ดูกระดูกนิ้วร่วมด้วย
0: ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้จะต้องไปที่แผนกไหนคะอาจารย์ข้อกระดูกและข้อหรือว่ามาที่แผนกของอาจารย
1: ์อันนี้ก็เป็นที่สับสนนิดหน่อยเหมือนกันคือเรื่องการผ่าตัดมือเนี่ยนะครับก็คือมีคุณหมอ2แผนกที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็คือคุณหมอกระดูกหรือว่าออร์โธปิดิกก็คือหมอกระดูกและข้อหรือว่าก็มีหมอพลาสติกก็ทำได
0: ้
1: ก็คือเป็นสาขาที่มีคุณหมอ2แผนกสามารถทำได้ก็มาได้ทั้ง2ที่เลยครับ
0: ค่ะนะคะวันนี้เนี่ยมีกำลังใจมาส่งให้อาจารย์ด้วยนะคะคุณวิบูลเนี่ยค่ะบอกว่าสวัสดีอาจารย์หมอปุ๋ยอาจารย์หมอบอยด้วยนะคะบอกว่าชมอยู่ที่สมุทรปราการถึงไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าติดตามอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะมีคำถามมาจากคุณอรุณีนะคะบอกว่าอยากรบกวนสอบถามหน่อยค่ะบอกว่าคุณแม่สามีเนี่ยอายุ75ปีนะคะมีสโตรกมีเบาหวานมีความดันมีไขมันตอนนี้เริ่มมีอาการขัดเบาปวดมากเวลาปัสสาวะแล้วก็ได้ทานยาโมนูโรนะคะ
2: ค่ะ
0: แล้วก็ดีขึ้นนะคะประมาณ20วันแล้วก็กลับมาเป็นอีกเลยอยากทราบว่าทานยาตัวนี้บ่อยๆทุกครั้งที่ปวดจะเป็นอันตรายไหมคะยาตัวนี้คือเพื่ออะไรคะ
2: เป็นยาปฏิชีวนะชนิดนึงนะคะเราใช้ในการรักษาทางเดินกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะถามว่ากินบ่อยก็คือ บ่อยประมาณเดือนละครั้งเนี่ยคงไม่เป็นอะไรเพียงแต่ว่าประเด็นหลักคืออันนี้เนี่ยมีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นหายๆ คิดว่าหลังโควิดมาตรวจหน่อยนะคะ ค่ะเพราะว่าจะได้หาสาเหตุค่ะเพราะว่าในวัยที่สูงอายุมันเป็นได้หลายอย่างเนาะสิ่งที่เรากลัวคือถ้ามีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะขึ้นมาแล้วเนี่ยในคนสูงอายุโอกาสที่มันจะติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดมันจะง่ายกว่านะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ากินยาเราไม่ดีขึ้นก็แนะนำว่ามาตรวจแล้วก็ถ้าเป็นบ่อยเกิน 3-4 ครั้งเนี้ยก็มาตรวจเถอะค่ะจะได้หาสาเหตุ
0: ค่ะนะคะอันนี้คือรอโควิดหายก่อนได้หมายถึงว่าโควิดซาก่อนนะคะไม่ได้ติดเชื้อเยอะแล้วก็อย่าไปให้คุณหมอตรวจหาสาเหตุนะคะหลักๆนี่คำถามอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับความสวยความงามหลายคนอยากรู้เหมือนกันนะคะแต่อาจจะไม่ต้องถึงกับผ่าตัดนะคะจันบอยบอกว่าคุณพักวานะบอกว่าถามว่าเรื่องการนอนน้อย5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนตื่นตีสามตีสี่นอนน้อยทำให้หน้าเหี่ยวย่นนะคะแก่เร็วไหมนะคะอายุ67ไม่มีโรคประจำตัวจะกินยานอนหลับช่วยดีไหมเขาเรียกยาอะไรคะโลซิแปมเหรอคะ
1: อ๋อ
0: โลลาซิแปมใช่ไหมคะ
1: ค
0: นอนน้อยทำให้หน้าเหี่ยวไหมอาจารย
1: ์ก็ยังเอาจริงๆคือยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าการนอนน้อยมีผลนะครับแต่ว่าคือจริงๆนอนน้อยอาจจะไม่ได้ส่งผลเฉพาะหน้าอย่างเดียวแต่ว่าส่งผลต่อร่างกายอื่นๆด้วยนะครับยิ่งถ้าสมมติว่าอันนี้อาจจะไม่มีโรคประจำตัว
0: ไม่มีค่ะแต่แค่สงสัย
1: ถ้าสมมติอายุมากหรือว่ามีโรคประจำตัวแล้วพักผ่อนน้อยมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะทำให้ความดันขึ้นได
0: ้
1: ถ้าเป็นเบาหวานก็จะน้ำตาลขึ้นได้นะครับสรุปว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงนะครับก็แต่ว่าถามว่ายานอนหลับสามารถทานได้ไหมปกติเราจะแนะนำให้ทานเป็นครั้งคราวนะครับเราไม่ได้ให้ทานทุก
0: ตลอด
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ในภาวะของผู้สูงวัยนะคะอาจารย์บางคนบอกว่าอ่ะนอน5 ทุ่มแต่พอถึงเวลาตี3ตี4มันตื่นแล้วมันเป็นปกติไหมคะหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเป็นคนที่สูงวัยแล้วถึงแบบการนอนมันดูจะน้อยปกติรุ่นได้เวลาต้องตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ครับก็คือมันก็คือพอคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยก็เราจะต้องการการนอนที่น้อยลงเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยแอคทิวิตี้หรือว่าการใช้แรงงานของเราก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นร่างกายก็อาจจะต้องได้รับการพักผ่อนไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้านอนไปจนชินเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าเป็นนาฬิกาชีวภาพคือ biological clock นะครับก็คือมันก็ร่างกายจะรู้ละจำได้ว่าจะนอนกี่โมงตื่นกี่โมงก็จะครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยไม่เป็นไรนะคะถ้าเราสูงวัยแล้วตื่นเร็วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หลายคนเป็นนะเพียงแต่ว่าพักผ่อนนอนหลับให้มีคุณภาพเนาะมีคำถามนะคะตอนนี้รอคำถามทางหมายเลขโทรศัพท์อยู่เพราะว่าคำถามถามมาค่อนข้างละเอียดดังนั้นเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมคะใครที่ชมผ่านทางแฟนเพจเดี๋ยวเราถามทางแฟนเพจให้ก่อนแล้วก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะที่กดแชร์รายการกันเยอะเลยหลายคนบอกว่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยหลายคนไปโรงพยาบาลลำบากดังนั้นจะทำอย่างไรดีถามในแฟนเพจของเรามาชาแนลช่วงนี้เป็นรายการสดนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกานะคะทางเรามาชาแนลนะคะวันนี้มีคำถามจากคุณสมชายบอกว่าคุณหมอครับมีเสมหะสีเหลืองในตอนเช้าทุกวันเลยมันเกิดจากสาเหตุอะไรทุกเช้าหลังตื่นนอนเนี่ยจะมีอาการคอแห้งแล้วก็มีเสมหะในลำเคาออกมาเป็นสีเหลืองนะคะต้องขากสเลตตรงนี้อยู่ประมาณ 2-3 ครั้งเสมหะจึงจะกลับมาเป็นปกติในระหว่างวันไม่มีเสมหะหรือไม่ไอไม่มีน้ำมูกไม่เจ็บคอหรือไม่มีอาการใดๆเลยนะคะเป็นปกติทุกอย่างเคยไปปรึกษาคุณหมอได้ทำการตรวจคอนะคะบอกว่าต่อมทอนซิลก็เป็นปกติแต่ยังไม่ได้ตรวจปอดเพราะหมอแจ้งว่าไม่มีอาการไอไม่น่าจะใช่ปอดและผมไม่สูบบุหรี่หรือว่าดื่มเหล้าด้วยรับยามากินเนี่ย1 อาทิตย์แต่อาการก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ได้กลับไปหาหมออีกครั้งอยากทราบว่าเสมหะที่มีสีเหลืองมันมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างภูมิแพ้ไหมคะจันดูจากลักษณะแบบนี้แล้วเหมือนแบบมีเสมหะในทุกเช้าเลยแต่พอแบบเขาเรียกว่าเสมหะในตอนเช้าออกไปหมดกลางวันก็ไม่มีอาการอะไรเลยเป็นอะไรได้
2: หลายอย่างนะคะเท่าที่ฟังดูอาจจะเป็นที่ปอดหรือเป็นที่บริเวณคอหรือทอนซิลแต่ว่าไปตรวจแล้วเหมือนคอจะปกติก็เหลือเรื่องปอดก็ถามว่าตอนนี้ต้องทำอะไรไหมคือเนื่องจากไม่มีไข้เนาะแล้วก็อาการที่เป็นเนี่ยก็ดูแบบไม่ได้รบกวนชีวิตก็คือเป็นเฉพาะช่วงเช้านะคะก็อาจจะสังเกตไปก่อนก็ได้ค่ะถ้าสมมติว่าลองอาจจะต้องลองว่าถ้าดื่มน้ำไปแล้วอาการดีขึ้นไหมนะคะก็ถ้าทานยาไม่แน่ใจว่าทานยาตัวไหนนะคะแล้วก็อาการไม่ดีขึ้นอันเนี้ย อาจจะต้องเข้าไปตรวจเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะหาสาเหตุต่อไป
0: นะค่ะมาถึงคำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่เคยมีมาถามบ่อยมากเลยเรื่องของการทำศัลยกรรมในเด็กวัยรุ่นนะคะอาจารย์มีคุณอุสมาบอกว่ามีลูกสาวเนี่ยอายุ15ปีถามว่าอายุเท่าไหร่จึงควรทำศัลยกรรมได้คะบอกว่าลูกสาวเนี่ยอยากทำจมูกนะคะแต่ว่ากลัวโครงสร้างใบหน้ายังไม่คงที่สามารถทำได้อายุเท่าไหร
1: ่ครับก็ปกติแล้วถ้าจะทำศัลยกรรมเกี่ยวกับใบหน้าเสริมความงามนะครับก็ปกติเราจะแนะนำที่อายุประมาณ18ปีขึ้นไปนะครับด้วยเหตุผล2อย่างก็คือว่าปกติแล้วเวลาเราโตขึ้นเนี่ยตั้งแต่เด็กๆ เนี่ยคืออวัยวะหรือว่ากระดูกใบหน้าเนี่ยยังโตไม่เต็มที่นะครับกว่าจะโตเต็มที่เนี่ยก็ต้องอายุสักประมาณ 16-18 ปีเพราะฉะนั้นเราก็จะตีเผื่อๆไว้สัก18นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเด็ก18เนี่ยก็ยังสามารถที่จะตัดสินใจมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจผ่าตัดด้วยตัวเองได้แล้วนะครับก็คือสามารถเซ็นยินยอมผ่าตัดได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับก็ถ้าไม่ได้รีบก็แนะนำว่าประมาณ18
0: อดทนอีกนิดนึงนะตอนนี้อายุ15แล้วอีก3ปีนะคะจะเป็นสาวเต็มตัวทีนี้จะได้รู้แล้วมันควรจะต้องเติมอะไรยังไงดีอาจารย์ขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมกรณีของการเสริมความงามหลายคนน่ะเวลาไปทำจมูกแล้วจะบอกอุ๊ยเนี่ยเป็นเปลี่ยนเป็นครั้งที่2ที่3ที่โอ้โหบางคนเป็น5หมายความว่าจริงๆแล้วสมมุติว่าถ้าเราทำจมูกในครั้งแรกแล้วถ้าเราพอใจแบบนี้แล้วมันสามารถอยู่ไปได้ตลอดชีวิตไหมคะอาจารย
1: ์ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราทำเราทำด้วยวิธีไหนนะครับถ้าสมมติว่าเอาวิธีที่แพร่หลายที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือใส่ซิลิโคนเสริมให้ดั้งจมูกสูงขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ปกติเราต้องยอมรับว่าซิลิโคนมันเป็นสารแปลกปลอมนะครับมันอาจจะดูสวยในช่วง 3-5 ปีแรกหรือ10ปีแรกแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายผิวหน้าเราจะบางลงนะครับแล้วจะทำให้เห็นซิลิโคนชัดขึ้นเรื่อยๆจากที่เคยชอบก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยงามแล้วนะครับก็อาจจะต้องมาแก้กันอันนี้คือถ้าเราใช้ซิลิโคนหรือวัสดุที่ไม่ใช่ของร่างกายเราเองนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีวิธีที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือการใช้เนื้อเยื่อตัวเองทั้งหมดเลยนะครับอาจจะใช้กระดูกอ่อนจากบริเวณหลังหูแบบที่เราเคยได้ยินกันหรือว่ากระดูกอ่อนบริเวณซี่โครงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราทำจมูกด้วย อวัยวะหรือกระดูกอ่อนของเราทั้งหมดเนี่ยปัญหาก็จะน้อยนะครับปัญหาในที่นี้หมายถึงว่าการติดเชื้อการทะลุนะครับของตัวซิลิโคนหรือสารแปลกปลอมก็จะไม่มีเพราะว่ามันเป็นเนื้อเยื่อเราเองนะครับแล้วก็ผลเนี่ยค่อนข้างจะอยู่นานกว่านะครับก็อันนี้จะเป็นวิธีที่ดีกว่าแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าคนไข้ต้องเจ็บตัวอีกหนึ่งที่ในการที่จะไปเอากระดูกอ่อนมาไม่ว่าจะเป็นที่หลังหูหรือว่าที่หน้าอกเพราะว่าถ้าจะเอากระดูกอ่อนซี่โครง
0: ต้องใช้โครงใช่ไหมคะอาจารย
1: ์แล้วก็เรื่องการผ่าตัดพอต้องไปเอาเนื้อเยื่อมาจากหลายที่เนี่ยเราก็มักจะแนะนำให้คนไข้ผ่าตัดด้วยการดมยาสลบแต่ถ้าสมมติว่าเราใส่ซิลิโคนอย่างเดียวเราก็สามารถทำยาชาได
0: ้
1: คือมันก็คือความยากง่ายจะต่างกันนิดหน่อยก็สามารถเลือกได
0: ้นะครับด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวล้ำนำสมัยมากในยุคนี้นะคะมาที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชม023547105คำถามค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะมีคุณสุจิตราอายุ69ปีนะคะน้ำหนักคือ55นะคะสูง150บอกว่าหมดประจำเดือนแล้วนะคะแล้วก็ทุกคืนจะปัสสาวะทุกชั่วโมงเลยจะนอนหลับตอนเที่ยงคืนเพราะว่ารอใหสอนนะคะแต่จะปวดอีกทีพอเข้านอนเนี่ยตีสามมาแล้วเราก็ปัสสาวะอีกประมาณ 2-3 ครั้งเป็นผื่นภายนอกช่องคลอดด้วยเภสัชกรแนะนำให้ใช้ยาล้างช่องคลอดลดอาการช่องคลอดแห้งถามว่ายาจะช่วยลดอาการช่องคลอดแห้งได้จริงไหมคะจันปุ๋ยคะ
2: อันดับแรกนะคะว่าเรื่องปัสสาวะบ่อยตอนกำลังจะนอน
0: อันนี้ถือว่าไม่ปกติไหมคะ
2: ไม่ปกติค่ะคนเราไม่ควรที่จะหลับไปแล้วต้องตื่นขึ้นมาห้องน้ำนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องหาสาเหตุเนาะก็แนะนำว่าหลังโควิดมาตรวจนะคะก็จะมีแนะนำว่ามาตรวจที่นรีเวชก่อนก็จะได้มาตรวจที่คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะและศัลยกรรมซ่อมเสริมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่รู้ว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันคือนอนไม่หลับเราก็เลยต้องเข้าห้องน้ำหรือว่าจริงๆแล้วหลับไปแล้วต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำอันนี้เป็นอันที่เราอาจจะต้องให้คนไข้ช่วยจดนิดนึงค่ะว่าแบบดื่มน้ำเท่าไหร่ปัสสาวะตอนไหนอย่างเช่นบางคนอาจจะ ตอนก่อนนอนมีความเชื่อว่าต้องดื่มน้ำเยอะๆดื่มไปเป็นลิตรไม่แปลกค่ะเพราะว่าไตดีเนาะก็เลยต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำนะคะก็อันนี้เนี่ยต้องหาสาเหตุค่ะส่วนช่องคลอดแห้งทำให้ปัสสาวะบ่อยได้ไหมได้นะ
0: คะ
2: ซึ่งวิธีการรักษาณปัจจุบันในทางการแพทย์เรานะคะก็คืออันดับแรกเราอาจจะให้ยาเหน็บช่องคลอดนะคะแต่การใช้ยาล้างช่องคลอดเนี่ยหมอไม่แน่ใจว่าคุณเภสัช

0: หมายถึงเป็นยาสำหรับบีบเข้าไปในช่องคลอดหรือว่าเป็นน้ำยาอื่นๆในการส่วนล้างซึ่งเราไม่แนะนำให้คนไข้ส่วนล้างช่องคลอดนะคะเพราะว่าจะยิ่งทำให้ช่องคลอดแห้งแย่ลงนะคะณปัจจุบันเนี่ยก็คือให้ใช้ตัวยาเอสโตรเจนเน็ตอันนี้ก็เป็นแพทย์สั่งนะคะแต่ว่าถ้าซื้อเองตามร้านขายยาก็จะเป็นวาจานอลมอยเจอร์ไรเซอร
1: ์
0: อันนี้ก็คือสามารถใช้ได
1: ้หมายถึงว่าตัวยาตัวนั้นคือเป็นแค่ทา
0: ก็คือเป็นเจลนะคะสามารถใช้ได้ทุก3วันก็จะช่วยได้แล้วก็ถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ดีขึ้นตอนนี้ก็จะมีนวัตกรรมพวกเลเซอร์เข้ามาช่วยค่ะเลเซอร์ทางช่องคลอดก็คือช่วยรักษาการช่องคลอดแห้งได
1: ้ค่ะ
0: นะคะอ๋อแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มว่าเป็นเบาหวานซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถ้าคุมเบาหวานได้ไม่ดีอาการปัสสาวะบ่อยก็จะแย่ลงเช่นกัน
1: นะคะอันนี้คือรอให้โควิดซาๆแล้วอันนี้ก็มาตรวจอย่างที่อาจารย์ปุ๋ยว่านะคะอันนี้เป็นท่านเดียวกันไหมคะที่ถามมานะคะบอกว่าอ๋อท่านเดียวกันนะมาที่คำถามต่อไปบอกว่าเวียนหัวมา10วันนะคะเป็นตอนเช้าเคยไปหาหมอบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันกินยาตัวนี้นะคะอาจารย์1เม็ดเช้ากลางวันเย็น3เวลาแล้วก็มีอีกตัวนึงร่วมด้วยกินยาแล้วมึนหัวเหมือนจะวูบๆเลยลดยาเองเหลือกินแค่เช้าเย็นมีคนแนะนำให้กินใบแปะกล้วยแบบสารสกัดด้วยเช้ากลางวันเย็นอยากทราบว่ายาที่กินอยู่เนี่ยควรกินอย่างไรอ๋ออันนี้คือไม่ได้ไปหาคุณหมอแต่ว่าไปหาเภสัชนะคะเภสัชกรบอกว่าต้องกินเป็นเดือนจริงไหมยาขอขยับคำถามขึ้นไปข้างบนนิดนึงได้ไหมคะน้ำในหูไม่เท่ากันกินยาตัวนี
0: ้คือตัวเซอร์กับเบต้าฮิสซินเนี่ยน่าจะต้องให้คุณหมอทางด้านหูคอจมูกเป็นคนปรับยานะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยคืออาการที่เป็นเนี่ยมีอาการเหมือนจะวูบอะไรพวกนี้อาจจะเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาได
1: ้
0: นะคะอาจจะต้องมีการปรับยานะคะแล้วก็ดูตามอาการนั้นๆนะคะคือถ้าสมมติว่าเรื่องนี้เนี่ยมีปัญหาจริงๆแล้วรบกวนเนี่ยแนะนำว่าตอนนี้ของรามาธิบดีก็มีเทเลเมดก็คือสามารถคนไข้สามารถสอบถามได้แล้วก็คุณหมออาจจะติดต่อทางเป็นเทเลเมดิซีนไปแล้วก็สามารถส่งยาได้ค่ะ
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาการแบบนี้ปรึกษาคุณหมอดีกว่าเพราะว่าดูแล้วมันมีผลต่อการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ไม่ควรจะไปซื้อยาทานเองเนาะไปที่คำถามนะคะจากแฟนเพจรามาชาแนลบ้างนะคะคุณเคสนะคะบอกว่าตอนนี้รู้ตัวเองว่าเป็น ASอาจารย์รู้จักโรคนี้ไหมคะบอกว่าฉีดเคมีบำบัดได้เข็มที่8แล้วนะคะแต่ไม่อยากฉีดเลยเพราะว่าหลังฉีดจะเพลียมากไม่มีแรงเบื่ออาหารหมดแรงเฉาไปเลยต้องทำยังไงบ้างคะถึงจะดีขึ้นและถ้าฉีดไปนานๆเนี่ยจะมีอันตรายมากไหมหมอบอกว่าต้องฉีดถึง6เดือนค่าอักเสบอยู่ที่63น่าจะเป็นเรื่องของเคมีถ้าไทยพูดโดยทั่วไปอาจารย์คะเรื่องของการทำเคมีบำบัดจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนจะบอกว่ารู้สึกอ่อนเพลียแต่ถ้าสมมติว่าคุณหมอวิเคราะห์มาแล้วว่าต้องฉีดจำนวนเท่านี้มันจะส่งผลอะไรยังไงบ้างหรือว่าเราควรจะต้องทำตัวยังไงบ้างเวลาที่เราต้องรับเคมีอย่างเงี้ยนะคะอาจารย
2: ์ครับก็จริงๆแล้วกลุ่มยาเคมีบำบัดเนี่ยก็เราก็จะทราบกันอยู่แล้วว่ามันค่อนข้างเป็นยารุนแรงนะคร
1: ับ
2: AS ที่รักษาอยู่นี้น่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับคล้ายๆโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันโรคกลุ่มภูมิคุ้มกันนะครับ
1: ค่ะ
2: ซึ่งก็ยาเคมีใหม่ๆก็อาจจะมีส่วนที่จะช่วยรักษาได้แต่ว่าฤทธิ์ของยาและผลข้างเคียงของยาเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอที่สั่งยาให
1: ้
2: เพราะว่ายาเคมีบำบัดมีหลายกลุ่มมากเลยครับแล้วก็กลุ่มใหม่ๆก็พยายามที่จะสร้างออกมาเพื่อลด side effect หรือว่าลดผลข้างเคียงประมาณนี้นะครับแต่ปกติถ้าสมมติว่าเราจะแนะนำว่าถ้าทนได้พอทนได้ก็จะแนะนำให้ได้ไปจนจบการรักษา
1: ะ
2: นะครับ
1: นะแล้วสิ่งที่มันตามมาเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีข
2: ึ้
1: นใช่ไหมคะแต่ถ้าอย่างไรเนี่ยปรึกษาคุณหมอนะคะที่ให้การรักษาอยู่อันนี้จะดีเพราะว่าคุณหมอจะรู้ว่ามีประวัติอะไรยังไงนะคะคุณหมอจะได้ปรับได้นะคะมีคุณผู้ชมฝากสวัสดีอาจารย์หมอนะคะคุณรัชนีคุณสุทธิรพลและคุณกมลธรด้วยขอบคุณนะคะหลายคนกดแชร์รายการแล้วขอบคุณค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะสดแบบชนิดเรียกว่าคุณผู้ชมถามมาอาจารย์ตอบทันทีวันนี้อาจารย์หมอปุ๋ยจะเป็นเรื่องของผู้หญิงเนี่ยค่ะภายในของสุภาพสตรีที่เวลาคุณผู้ชมถามวันอื่นเนี่ยจะหาคำตอบได้ยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะทางมากแล้วก็อาจารย์หมอบอยเป็นเรื่องของศัลยกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อการรักษาให้กลับมาเป็นปกติหรือแม้กระทั่งเรื่องของความสวยความงามก็ถามได้นะคะมีคุณมนัสนะคะอายุ35ปีบอกว่าถ้าเราปากแหว่งจากอุบัติเหตุแต่ไม่ได้บอกมานะคะอุบัติเหตุอะไรสามารถศัลยกรรมลบรอยแผลได้ไหมคะอาจารย
2: ์อ๋อครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงนะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยว

0: การตกแต่งแผลเป็นนั่นแหละนะครับก็คือก็จะมีเข้ามาปรึกษากันอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผลจากอุบัติเหตุหรือว่าแผลจากการผ่าตัดครั้งก่อนๆ นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราพูดรวมๆไปเลยแล้วกันนะครับว่าแผลเป็นเนี่ยถ้าจะมาดูเรื่องการลบรอยแผลเป็นหรือว่ารักษาให้ดีขึ้นเนี่ยเราจะต้องดูก่อนหรือว่าคุณหมอที่จะต้องที่ตรวจเนี่ยก็ต้องตรวจก่อนว่าแผลเป็นเนี่ยต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหรือเปล่านะครับแผลเป็นที่มันมีความดึงรั้งดึงให้อวัยวะหรือว่าสิ่งที่มันอยู่ควรจะอยู่ปกติมันบิดเบี้ยวไปอันนั้นก็ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับแต่ถ้าสมมติแผลเป็นแค่รอยเล็กน้อยก็อาจจะรักษาด้วยอันอื่นที่ไม่ต้องการผ่าตัดเช่นเลเซอร์หรือการใช้ทาครีมทาสารเคมีอะไรบางอย่างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเป็นถึงขั้นถ้าใช้คำว่าปากแหว่งก็อาจจะแปลว่าแผลนี้มันน่าจะมีหายไปหรือว่ามันอาจจะสร้างความผิดรูปในรูปปากพอสมควรเพราะฉะนั้นก็มาปรึกษาได้แล้วก็เดี๋ยวจะต้องดูว่าต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะคือคุณหมอต้องได้เห็นเนาะว่าลักษณะแผลที่เป็นอยู่อ่ะแผลเป็นแบบไหน
0: แต่ปกติเราจะบอกคนไข้ว่าแผลเป็นเนี่ยเรารักษาให้มันดีขึ้นได้นะครับแต่ว่าจะให้เหมือนกับไม่เคยเป็นแผลเลยเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้
1: มันอาจจะต้องเห็นรอยบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มีคำถามนะคะบอกว่าเป็นภูมิแพ้คุณมินตรานะคะถามมาทางแฟนเพจเรามาชาแนลนะคะบอกว่าเป็นภูมิแพ้นะคะถ้าวันไหนไม่พ้นจมูกด้วยอวามิสนะคะจะมีลักษณะเสียงเนี่ยเหมือนคนเป็นหวัดเลยถามว่ายาพ่นเนี่ยเราใช้ได้ทุกวันตลอดไปเลยไหมคะหรือควรใช้อย่างไรดีจึงจะถูกต้องคะอาจารย์ได้พอได้ไหมคะยาพ่น
0: พอได้อวามิสก็ไม่ได้เป็นยากลุ่มที่รุนแรงมากคร
1: ับ
0: ก็ถือว่าเป็นยาที่ใช้ควบคุมอาการได้ดีนะครับก็ใช้ได้ครับใช้ได้เรื่อยๆนะคร
1: ับ ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้แบบส่งผลอะไ
0: ร
1: นะคะเพราะว่าคนเป็นโรคภูมิแพ้หลายท่านน่าจะใช้อยู่นะคะมีคำถามนะคะบอกว่าผมมีถามเรื่องโควิดด้วยนะคะนะคะแล้วก็มีบอกว่าอายุ62นะคะเป็นเพศหญิงเป็นนิ่วในไตนะคะขนาด 0.5 มิลลิกรัมไม่มีความดันสูงแต่คุณหมอให้ยาลดความดันและกินก่อนนอนนะคะช่วยได้ไหมคะทานต่อเนื่องจะเป็นอะไรไหมนะคะหมายถึงว่าเป็นนิ่วในไตแต่ว่าต้องทานยาที่เป็นยาลดความดันเนี่ยหลายคนชอบถามค่ะอาจารย์ว่ายาลดความดันเนี่ยทานต่อเนื่องทานตลอดไปเนี่ยหลายเพราะว่าหลายคนบอกว่าพอเป็นความดันเราต้องทานยาตลอดชีวิตแต่ทีเนี้ยตัวเองเป็นนิ่วในไตด้วยเราบอกว่าถ้าทานยาลดความดันเนี่ยมันจะมีผลอะไรต่อไตไหม
2: อ๋อคิดว่าไม่น่ามีผลนะคะน่าจะดีกับไตด้วยซ้ำเพราะว่าการควบคุมความดันให้อยู่ในระดับที่ปกติเนี่ยก็คือเป็นการถนอมไตไปในตัวเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่าค่าการทำงานของไตมันก็จะได้ไม่ขึ้นนะคะส่วนนิ่วเนี่ยเนื่องจากขนาดมันเล็กมากคุณหมอคงให้ตรวจติดตามไปเรื่อยๆค่ะว่าถ้ามันไม่ได้ขนาดใหญ่ขึ้นก็คงอาจจะสังเกตได้แต่ว่าถ้ามันขนาดใหญ่ขึ้นอาจจะต้องมาสลายนิ่วทีหลัง
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็คือสามารถที่จะทานยาต่อเนื่องได้และอีกหนึ่งคำถามคนชอบถามว่าเวลาความดันดีขึ้นแล้วลดยาเองได้ไหมคือไม่กินแล้วได้ไหมคะอาจารย
2: ์อันนี้เนี่ยคือควรอยู่ในความควบคุมของแพทย์ค่ะนอกจากการกินยาก็คือมันจะต้องมีการเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมออกกำลังกายนะคะควบคุมอาหารไม่ให้ทานอาหารเค็มเกินไปหรือว่าควบคุมระดับของไขมันนะคะถ้าสมมติว่าทุกอย่างสามารถควบคุมได้แล้วคุณหมอพิจารณาแล้วเนี่ยค่อยๆลดระดับยาลงก็อันนี้ก็มีโอกาสนะคะที่ถ้าสมมติว่าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วความดันกลับมาในระดับที่ควบคุมได้อาจจะลดยาได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ไปที่คำถามจากคุณหมูน้อยนะคะบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองน่าจะเป็นปลายประสาทอักเสบนะคะมีอาการปลายนิ้วชาตอนนี้กล้ามเนื้อที่อยู่ใต้นิ้วหัวแม่มือยุบตัวแล้วถ้าปล่อยไว้โดยไม่ผ่านอกจากอาการปวดแล้วเนี่ยจะมีผลเสียอะไรไหมคะอาจารย์บอยพอได้ไหมคะ
0: นี้ได้อยู่ครับก็จริงๆอาจจะไม่ได้บอกอายุมาใช่ไหม
1: ไม่ได้บอกอายุเลยค่ะอาจารย์
0: ครับก็น่าจะเป็นกลุ่มที่มีผังผืดกดทับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงบริเวณมือนะครับก็มักจะเป็นในผู้หญิงนะครับก็คือพอผู้หญิงเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นเราใช้งานมือมาตลอดเนี่ยปกติมันจะมีผังผืดบริเวณข้อมือที่ไปกดทับเส้นประสาทได้นะครับถ้าตามนี้คือถึงขั้นว่าทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนิ้วหัวแม่มือมันรีบแล้วนะครับ
1: มันยุบตัวไปก็คือมันรีบใช่ไหมคะ
0: ก็จริงๆก็แนะนำผ่าตัดครับก็แปลว่ามันไม่สามารถด้วยไม่สามารถรักษาด้วยยาอย่างเดียว
1: นะครับอาจารย์ถ้าผ่าตัดแบบนี้มันเป็นผ่าตัด

0: เล็กหรือผ่
1: า
0: ตัด
1: เป็นการผ่าตัดเล็กครับฉีดยาชานะครับแล้วก็หลักการผ่าตัดก็คือไปเขาเรียกว่าไปตัดไอตัวผังผืดที่มันกดทับเส้นประสาทออกนะครับอาการก็จะดีขึ้นนะครับก็คืออาการที่จะดีขึ้นก็คือเรามีแรงในการจับของดีขึ้นกับเรื่องการชาปลายนิ้วก็จะดีขึ้นนะคร
0: ับ ค่ะนะอันนี้คือไม่ควรปล่อยไว้นะคะคุณหมูน้อยยังไงไปพบคุณหมอนะคะไปที่คำถามจากคุณอ้อนะคะคุณอ้อถามมานะบอกอายุ59ปีบอกว่ามีอาการเจ็บนิ้วชี้คุณหมอบอกว่าเอ็นอักเสบแต่ไม่มีแผลนะคะตอนนี้เริ่มแดงปวดช้ำโอ้โหเป็นมา3เดือนเลยบ้าน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยใช้ครีมร้อนเย็นทาแช่น้ำอุ่นตอนนี้ก็ยังแช่อยู่แต่การแย่ลงนะคะเวลางอก็งอได้ไม่สุดแต่พอขยับนิ้วได้นะคะเอานิ้วมือลงแบบเหยียดตรงไม่ได้ควรทำอย่างไรดีอาการแบบนี้มันน่าจะเป็นอาการเกี่ยวกับอะไรได้บ้างคะอาจารย์คะ
1: ก็ครับคือถ้าให้ดูจากตำแหน่งที่แล้วก็ประวัติที่เล่ามาแล้วก็อายุนะครับถ้ารักษาเอ็นอักเสบมานานแล้วไม่หายเนี่ยอาจจะต้องมาตรวจและให้คุณหมอเขาเอ็กซเรย์เพิ่มเติมนิดหน่อยเพราะว่าอาจจะอีกอันที่อาจจะเป็นได้เนี่ยคือเป็นเกี่ยวกับข้อนะครับข้อกระดูกนิ้วมือนะครับซึ่งผู้หญิงก็เป็นกันเยอะพอสมควรก็เป็นกลุ่มข้ออักเสบนะครับถ้าบอกว่ามีอาการขยับนิ้วยากด้วยงอไม่สุดอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีคุณหมอที่เกี่ยวกับโรคข้อที่เขาช่วยดูให้นะครับ
0: ค่ะเนาะอันนี
1: ้ก็ควรจะนำมาตรวจเพิ่มเติม
0: ค่ะคือเริ่มแดงปวดช้ำแล้วเป็นมาแบบ3เดือนอย่างเงี้ยสามารถมาโรงพยาบาลได้ไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นในภาวะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะ
1: ครับก็จริงๆก็อย่างที่อาจารย์ปุ๋ยบอกนะถ้าสมมติว่ามาไม่ได้หรือไม่สะดวกใจมาเรามีเทเลเมดิซีนโทรเข้ามาทำลงนัดไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็พอถึงวันนัดปุ๊บเนี่ยก็จะมีทางโรงพยาบาลแล้วคุณหมออาจจะโทรไปอาจจะแบบวิดีโอคอลกันนะครับถ้าสมมติว่ามีนิ้วมีปัญหาก็อาจจะให้คุณหมอเขาดูตรงนั้นเลยจากวิดีโอคอลนะครับ
0: ค่ะ
1: เขาจะพอแนะนำได้คร่าวๆนะครับอ
0: าจารย์คะเทเลเมดนี่เรามีทุกแผนกเลยไหมคะ
1: เออครับมีทุกแผนกโดยเฉพาะในวิกฤตการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็โรงพยาบาลก็สนับสนุนให้มีเทเลเมดเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: ค่ะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลบ้างนะคะเราไลฟ์สดคุณผู้ชมก็ถามคำถามได้นะคะคุณกมลธรบอกว่าตอนนี้อายุ48ปีนะคะสูง155หนัก69บอกว่าเคยเป็นกรดไหลย้อนนะคะแล้วก็เป็นไมเกรนตอนนี้รู้สึกเหมือนเข้าวัยทองนะคะเดือนที่แล้วรอบเดือนไม่มาแต่ว่าเดือนนี้รอบเดือนมา12วันเลยผิดปกติไหมคะคือตอนนี้เริ่มมีอาการนอนไม่ค่อยหลับด้วยใจชอบสั่นแน่นหน้าอกเวลาที่จะทานข้าวก็จะรู้สึกแน่นแน่นหน้าอกแล้วก็ปวดที่ขมับโดยเฉพาะที่บริเวณท้ายทอยก็ปวดต้องทำอย่างไรคะไม่มีโรคประจำตัวใดๆนะคะจากอาการอาจารย์คะ48นี่เข้าวัยทองได้แล้วเหรอคะ
2: ก็อาจจะได้ค่ะคืออายุก็อาจจะได้อยู่เพียงแต่ว่าวัยทองเนี่ยลักษณะของประจำเดือนคือจะค่อยๆห่างขึ้นแปลว่าอาจจะ 2-3 เดือนมาทีแต่ว่าการที่ประจำเดือนเนี่ยมานาน12วันอันนี้คือไม่ปกตินะคะก็คือแนะนำว่ามาตรวจนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเลือดออกเยอะจริงๆอันนี้ก็มาตรวจได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเลือดมันหยุดไปแล้วอาจจะรอหลังจากประมาณเดือนพฤษภาคมมาตรวจก็ยังได้ค่ะ
0: ค่ะอาจารย์สำหรับสัญญาณของคนที่จะเข้าสู่วัยทองซึ่งแน่นอนว่าอายุแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะบางคนอาจจะหมดเร็วบางคนอาจจะหมดช้าแต่เราจะสามารถสังเกตได้ยังไงคะว่าอันนี้มันเริ่มเป็นสัญญาณของวัยทองมาแล้วจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับเขารับมือกับวัยทองนี่มันจะต้องเจอกันเกือบจะทุกคนนะคะ
2: ก็คือโดยทั่วไปผู้หญิงไทยนะคะเข้าวัยทองที่อายุประมาณ51ปีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพันธุกรรมอาจจะต้องถามคุณแม่หรือพี่สาวค่ะเข้าวัยทองประมาณอายุประมาณเท่าไหร
0: ่
2: ก็คือเราก็คาดเดาได้ก็อายุประมาณนั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่จะเป็นสัญญาณเตือนก็คือประจำเดือนเริ่มมาไปๆนะคะแปลว่าเริ่มห่างขึ้นเรื่อย
0: ๆ
2: นะอาจจะไม่ได้มาทุกเดือนนะคะแล้วก็อันถัดมาก็คืออาการก็อาการวัยทองเนาะที่เขาชอบแซวกันแบบมีร้อนวูบวาบเหงื่อแตกใจสั่นหรือบางคนอาจจะมีรบกวนชีวิตประจำวันนอนไม่หลับนะคะหรือบางคนช่องคลอดแห้งอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนของวัยทองนะคะ
0: ค่ะทีนี้การที่พอเราเกิดวัยทองบอกว่าพอเป็นวัยทองแล้วเนี่ยสามารถรับฮอร์โมนได้ไหมคะทุกคนเลยแล้วเราสามารถจะทานฮอร์โมนไปได้ยาวนานแค่ไหนเพราะว่าผู้หญิงหลายคนอย่างบางคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกวัยทองเดี๋ยวฉันก็แก่แล้วฉันช่างมันไม่อะไรแต่บางคนบอกไม่ได้อยากจะยังสวยอยาก

0: จะแบบมีอารมณ์ดีๆไม่อยากแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์
0: ทำไมคนหมดเป็นวัยทองเร็วเนาะแล้วก็ยังรู้สึกเฮ้ยเพื่อนฉันยังแบบสวยอยู่เลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราจะสามารถรับฮอร์โมนได้ทุกคนไหมคะหรือว่ามีข้อห้ามข้อเฉพาะอะไรไหมคะ
1: คือสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะนิยมให้ฮอร์โมนใช่ไหมคะให้เกือบทุกราย

0: ตรวจอย่างอื่นด้วยค่ะเช่นมีก้อนที่เต้านมหรือเปล่าถ้ามีก็อาจจะให้ไม่ได้นะคะ
1: ค่ะนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คือถ้าใครจะรับฮอร์โมนเนี่ยต้องมาปรึกษาคุณหมอ
0: ถูกต้องค่ะ
1: เพราะว่าแล้วอย่างบางคนไปซื้อฮอร์โมนทานเอง
0: คือไม่แนะนำให้ซื้อฮอร์โมนทานเองนะคะเพราะว่าการให้ฮอร์โมนเนี่ยมันจะต้องมีการปรับยานอกจากนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีการตรวจติดตามอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเต้านมการตรวจภายในการดูเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะเพราะว่าการให้ฮอร์โมนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนที่มีมดลูกเราก็จะให้แบบนึงคนที่ตัดมดลูกไปแล้วเราก็จะให้อีกแบบนึง
1: ดังนั้นถามว่าให้ได้ไหมแต่ว่าต้องปรึกษาคุณหมอนะคะคุณผู้ชมหลายท่านนะคะมีคำถามจากคุณชัดชายนะคะคุณชัดชายให้น้ำหนักมาเท่านั้นเอง57นะคะไม่ได้ให้อายุหรือส่วนสูงอะไรใดๆทั้งสิ้นบอกว่าผมประสบอุบัติเหตุถูกโซ่รถจักรยานตัดนิ้วโป้งที่มือข้างขวานะคะขาดออกจากกันเลยขาดออกไป1ข้อแล้วไปทำการรักษาโดยหมอเนี่ยสามารถต่อนิ้วให้ได้แล้วนะคะแต่ว่ากระดูกนิ้วข้อบนและข้อล่างถูกเชื่อมยึดติดกันจึงไม่สามารถงอนิ้วโป้งได้อีกนะคะแต่ว่าข้อล่างที่ยึดติดกับกระดูกเนี่ยขยับได้หรือถ้าขยับก็จะต้องขยับแบบนิ้วตรงๆคือแบบแข็งๆทื่อๆนะคะคือนิ้วงอไม่ได้ว่าง่ายๆนะคะตอนนี้ยังทำการรักษาอยู่มีลวดดามกระดูกอยู่ในนิ้วยังไม่ได้ดึงออกหมอนัดเอ็กซเรย์น่าจะดึงลวดออกทั้งหมดอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะแล้วก็กายภาพเพื่อให้นิ้วขยับได้หรือใช้งานได้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้อยากทราบว่าเมื่อทำกายภาพแล้วเนี่ยมันจะสามารถมาขยับนิ้วได้เหมือนเดิมอีกไหมหรือว่ามันจะแข็งแบบนั้นคะจันบอยคะ
2: คือถ้าฟังแบบนี้ก็คือน่าจะเป็นข้อนี้นะครับ
1: เหมือนถูกล็อกอยู่ใช่ไหมคะ
2: ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วคุณหมอเขาต่อให้นะครับถามว่าได้ไหมต้องตอบตรงๆว่าข้อนี้นะครับข้อนี้ไม่น่าได้แล้ว
1: คือเหมือนกับว่ามันถูกดามถูกล็อกให้ประสานกันไปแล้ว
2: คือปกติเราข้อที่เราสามารถงอหรือเหยียดได้เนี่ยมันเป็นจุดเชื่อมระหว่างกระดูก2ชิ้นน
1: ะครับ
2: แล้วก็ทำตัวเป็นข้อให้สามารถงอได้เหยียดได้ขยับได้แต่ว่าปกติแล้วเวลาเรามีคนไข้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการนิ้วขาดแล้วเราต่อนิ้วเนี่ยปกติเราต้องยอมที่จะตัดกระดูกไปส่วนนึงครับก็พูดง่ายๆว่าเราตัดช่องว่างเราตัดกระดูกด้านบนออกไปนิดนึงกระดูกด้านล่างออกไปหน่อยนึงเพื่อให้เส้นเอ็นหรือเส้นเลือดเนี่ยมันไม่ตึงจนเกินไปก็แปลว่าในการผ่าตัดเนี่ยเราเอาข้อตรงนี้ที่มันขยับได้เนี่ยออกไปแล้วก็เชื่อมกระดูกบนกระดูกล่างไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไม่มีพฤติกรรมของการเป็นข้ออีกแล้วมันจะเป็นแท่งๆเดียวเลยครับแต่ว่ามันจะยังมีข้อที่อยู่ด้านล่างอยู่นะครับที่ยังสามารถขยับได้คราวนี้เนี่ยการดึงเหล็กออกบวกกับการกายภาพการช่วยข้อนี้นะครับคือข้อที่ยังเหลืออยู่นี่แหละให้มันสามารถขยับได้ดี
1: คือง่ายๆว่ามันสามารถขยับจากโคนนิ้วได
2: ้แต่ว่า
1: ตรงกลาง
2: จะไม่ได้แล้วนะครับก็คือได้นิ้วกลับมาแต่อาจจะไม่เหมือนเดิม 100% นะครับอาจจะยอมเสียไปบ้างนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องการใช้นิ้วแบบนี้ต่อไปนะครับ
1: เนาะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้นิ้วกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าการใช้งานมันอาจจะไม่เหมือนเดิมเท่านั้นเองนะคะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาคุณพี่สุจิตรานะคะบอกว่าอยากทราบว่าถ้าเราเวียนหัวแล้วความดันขึ้นมาจากเดิมเยอะมากๆนะคะคือประมาณเดี๋ยวนะบอกว่าวัดความดันเนี่ยนะคะได้168นะคะคือไม่เกิน140กินยาลดความดันเพิ่มในตอนเช้าไป1เม็ดนะคะขนาด5มิลลิกรัมวัดอีกรอบได้148ลงมาเรื่อยๆจนถึง128นะคะแล้วคงที่อยากทราบว่าถ้าสมมติว่าเวียนหัวแล้วความดันขึ้นจากเดิมเยอะเราจะกินยาความดันตอนเช้าได้ไหมเพิ่มจากตอนเช้าได้ไหมหรือควรทำอย่างไรหรือปล่อยให้มันลดเองดีหลายคนเป็นอย่างนี้อาจารย์ยิ่งช่วงโควิดนะวัดความดันทั้งวันเลยตื่นเช้ามา วัดนะคะแล้วก็วัดแล้วความดันแต่ละวันมันไม่คงที่หลายคนเอ๊ะเราต้องกินยาที่คุณหมอให้เพิ่มไหมหรือยังไงจริงๆแล้วควรทำยังไงครับ
0: น่าจะเกิดจากอาการเวียนหัวเป็นหลักค่ะนะคะการเวียนหัวหรือมีอาการเจ็บปวดพวกนี้ทำให้ความดันสูงได
1: ้
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกอาจจะต้องรอเรื่องเวียนหัวดีขึ้นแล้ววัดความดันซ้ำอย
1: ่
0: างเช่นอาจจะกินยาแก้เวียนนะคะแล้วเราวัดความดันซ้ำถ้าความดันลดลงก็โอเคไม่ต้องทำอะไรนะคะถามว่ากินยาลดความดันเพิ่มได้ไหมถ้าเกิดมันสูงมากโดยที่เราพักแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นความดันยังสูงอยู่ก็อาจจะสามารถกินได้ค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้ว

0: โอ้หลายคนจะเครียดนะอาจารย์บางคนบอกว่าเครียดแล้วทำยังไงดีก็โอ้โหความดันก็พุ่งปริ่มความดันเหมือนกันมีคนถามว่าควรจะวัดเวลาไหนเราถึงจะรู้ว่าเออเนี่ยแหละความดันเรา
1: ค่ะถ้าความดันเนี่ยก็คือเราจะแนะนำว่าวันไหนที่คนไข้พักผ่อนนอนหลับดีๆนะคะไม่ดื่มชากาแฟแล้วมาวัดความดันน
0: ะคะ
1: อันนี้ก็คือจะเป็นความดันที่น่าจะเป็นความดันจริงๆของคนไข้
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะคือหลายคนตอนนี้กังวลใจไม่ได้ไปไหนนะคะบางคนวัดอยู่เรื่อยเลยเป็นห่วงบางคนก็วัดไข้นะอาจารย์บางคนมีเครื่องวัดไข้ที่บ้านเลยแล้วก็ดูอุณหภูมิเป็นยังไงเท่าไหร่แล้วนะคะมาที่คำถามจากคุณธนิตบ้าง นะคะคุณธนิตอายุ51ปีสูง170นะคะหนัก64บอกว่ามีอาการเวลาหันคอแล้วเกิดมีเสียงดังอยากทราบว่ามันเป็นอะไรไหมครับหลายคนเป็นนะคะอาจารย์หันแล้วเสียง
2: ก็ถ้าอายุมากแล้วก็มันจะมีโรคที่เป็นกระดูกคอเสื่อมได้ครับก
0: ็
2: อาจจะมีปวดคอนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการตามนี้แหละฮะก็คือพอขยับคอหมุนไปหมุนมาแล้วอาจจะมีเสียงก็แก๊กนะครับก็ถ้าอยากทราบก็ให้ไปพบแพทย์นะครับเรื่องกระดูกสันหลังนะครับก็จะได้รับการตรวจเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็อาจจะคุณหมอเขาอาจจะตรวจเรื่องอื่นๆด้วยเช่นแรงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและข้อมือนะครับแล้วก็ทดสอบความรู้สึกตามมือและข้อมือเพราะว่าถ้ากระดูกคอเสื่อมมากเนี่ยไปกดทับเส้นประสาทนะครับมันก็จะมีการอ่อนแรงของมือได้แล้วก็มีชามือได้ครับ
0: ค่ะมีคำถามจากคุณวิชิตเข้ามานะคะบอกว่าถ้าเราตรวจร่างกายเป็นประจำในทุกๆปีไม่พบความผิดปกติใดๆเรามีโอกาสหัวใจวายเฉียบพลันได้ไหมครับหรือสาเหตุหลักที่มันทำให้เกิดหัวใจวายแบบเฉียบพลันมันคืออะไรครับ
2: ถามว่ามีโอกาสไหมก
0: ็
2: น่าจะต้องตอบว่ามีครับถึงแม้ว่าบางคนจะแข็งแรงมาโดยตลอดนะครับการตรวจร่างกายทุกปีก็เสริมสร้างความมั่นใจนะครับตรวจโรคที่เราอาจจะเป็นแล้วเราไม่รู้ตัวแต่ว่าถามว่า เรามีบางครั้งที่แบบเราคิดว่าเราแข็งแรงดีแล้วเราไปออกกำลังกายหนักๆออกแรงแล้ว
0: หลายคนนะคะอาจารย์นักกีฬาก็มี
2: หัวใจวายเฉียบพลันก็มีครับเราก็จะเห็นข่าวอยู่เรื่อยๆครับเรื่องนักกีฬาวิ่งหรือนักกีฬาฟุตบอลอะไรเงี้ยนะครับที่วิ่งอยู่แล้วก็ล้มลงไปเลย
0: ดังนั้นเนี่ยตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำอาหารการกินก็แบบทานอะไรที่มันไม่ทำลายสุขภาพ
2: แต่ก็ยังแนะนำควรให้ตรวจอยู่นะครับไม่ใช่ว่าคิดว่ามีโอกาสแล้วจะไม่ตรวจเลยนะคร
0: ับไปที่คำถามจากคุณปิ่นบ้างนะคะคุณปิ่นบอกว่าถ้าเราเป็นไทรอยด์อักเสบเราซื้อยาทานซื้อยารับประทานเองได้ไหมคะขอคำแนะนำหน่อยค่ะ
1: ไม่ควรค่ะ
0: ไม่ควรเลยอย่างยิ่งเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ควรจะไปพบคุณหมอนะคะ
1: นะคะไม่ท่อค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีคำถามนะคะจากคุณจิปาถาบอกว่าอายุ46ปีนะคะสูง158น้ำหนักคือ80มีโรคประจำตัวคือความดันไขมันแล้วก็เบาหวานมาครบเลยนะคะช่วงหลังเนี่ยเริ่มมีอาการชาที่ต้นขานะคะรับประทานยาความดันไขมันเบาหวานยากันชักและวิตามิน B แต่ช่วงนี้มีอาการปวดสะโพกร่วมด้วยแล้วก็มาปวดเข่าตามด้วยหลังจากนั้นก็ปวดหลังเพิ่มเป็นหายเป็นประจำเลยนะคะบอกว่าช่วงที่เป็นเนี่ยก็กินยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อก็หายแต่ว่าเดือนนี้ทานมาทั้งเดือนแล้วค่ะยังไม่หายต้องดูแลตัวเองอย่างไรถ้าดูจากน้ำหนักแล้วน้ำหนักเกินไปเยอะนะคะจันบอย80นะคะแล้วก็สูง158ดังนั้นเนี่ยคำแนะนำในเบื้องต้นคุณจิปาถะควรทำตัวยังไงดีคะ
2: เบื้องต้นก็คือผมคิดว่าถ้าดูตามนี้อันที่น่าจะเป็นได้หรือว่าอันที่คิดว่าเป็นแล้วบางทีไม่ทราบก็คือเรื่องกระดูกสันหลังนะคร
0: ับ
2: บริเวณเอวนะครับก็จะมีอาการแบบนี้นะฮ
0: ะ
2: ชาบริเวณต้นขาหรือขาแล้วก็อาจจะปวดร้าวที่สะโพกได้นะครับก็ถ้าเอาเฉพาะหน้าก่อนก็คือลดการออกแรงนะครับที่จะทำให้เกิดการออกแรงเยอะบริเวณหลังโดยเฉพาะบริเวณหลังในระดับเอวนะครับเช่นนั่งยองๆนั่งคุดคู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ควรแล้วก็เรื่องการยกของหนักก็ไม่ควรนะครับแต่ถ้าอยากจะทราบสาเหตุจริงๆก็แนะนำให้ไปตรวจกับคุณหมอที่ดูแลเรื่องกระดูกสันหลังนะครับ
0: ไปที่คำถามนะคะจากคุณอชิรยาบ้างนะคะบอกว่ามีคุณแม่นะคะอายุ59ปีพอดีคุณแม่เนี่ยเพิ่งผ่าตัดเอาเนื้องอกออกจากสมองนะคะเป็นเนื้อก้อนที่ค่อนข้างใหญ่ผ่าเสร็จเนี่ยคุณหมอแจ้งว่าเอาออกไปได้90กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าส่วนที่เหลืออีกนิดหน่อยเนี่ยอยู่ติดเส้นเลือดใหญ่เลยตัดสินใจไม่เอาออกหลังผ่าตัดได้10วันคุณแม่มีอาการปวดหัวทุกวันเลย

0: อยากสอบถามว่าแบบนี้เนี่ยมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้หลังการผ่าตัดสมองไหมหมายถึงว่ามันเป็นอาการที่เป็นอาจจะเป็นผลจากการผ่าตัดหรือเปล่า
1: เกิดขึ้นได้ครับ
0: ค่ะดังนั้นก็
1: พอเกิดขึ้นได้แล้วก็อาจจะผมคิดว่าถ้าอยู่ในโรงพยาบาลคุณหมอที่ผ่าตัดก็จะคงมาดูทุกวันแล้วก็มาตรวจร่างกายอยู่แล้วนะครับก
0: ็
1: อาจจะมีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซ้ำนะครับเพื่อดูว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหลังผ่าตัดนะครับ
0: ค่ะนะคะมีคำถามนะคะจากคุณหน่อยนะคะบอกว่าผู้หญิงเราควรจะเริ่มตรวจภายในตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
2: ก็ถ้าเริ่มมีเพศสัมพันธ์ก็แนะนำว่าตรวจเลยนะคะถ้าสมมติว่ายังไม่มีก็สามารถรอได้ค่ะถึงประมาณ30ก็ได
0: ้ค่ะนะคะก็คือถ้าเริ่มมีก็ตรวจได้เลยเพราะว่ามันจะต้อง
2: คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
0: ค่ะดูหลายโรคนะคะมีคำถามนะคะอีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณสาวตรีนะคะบอกว่าถามให้คุณแม่นะคะคุณแม่อายุ91ปีเป็นความดันและไขมันคุณแม่เนี่ยทานยาที่คลินิกมาตลอด2ปีนะคะเป็นยาโรดิปีน10มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ซิมวาสเซตินนะคะไปรับยาให้แม่ครั้งล่าสุดนะคะคุณหมอเปลี่ยนยามาเป็นเมดิพอดนะคะโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ2วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่บ่นว่าตั้งแต่เปลี่ยนยามาเนี่ยมึนศีรษะโดยเฉพาะเวลาเปลี่ยนอิริยาบถอยากถามคุณหมอว่ายาแอมโลดิปีนและยามาดิพอดมันใช้แทนกันได้ไหมคะหรือคุณหมอให้ยามาผิดหรือต้องโทรไปที่คลินิกไหมคะคือยาความดันมันมีหลายตัวใช่ไหมคะอาจารย
1: ์มันมีหลายกลุ่มครับซึ่งมาดิพลอตกับแอมโลดิปีนก็น่าจะเป็นคนละกลุ่มกัน
0: ค่ะ
1: ส่วนสาเหตุที่คุณหมอเปลี่ยนไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ทราบนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าทานยาแล้วมีอาการข้างเคียงเนี่ยก็เบื้องต้นเลยถ้าที่บ้านมีเครื่องวัดความดันจะวัดก่อนเลยนะครับว่าความดันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าสูงไปหรือต่ำไปนะครับแล้วก็ถ้าอาการเรื้อรังไม่หายจริงๆก็อาจจะต้องกลับไปที่คลินิกให้คุณหมอเขาช่วยดูให้นะคร
0: ับ ค่ะอันนี้คือเราสามารถโทรแจ้งคุณหมอที่อยู่ที่คลินิกที่เขาจ่ายยาให้ได
1: ้
0: ว่ามีอาการแบบนี้
1: ใช่ครับว่าจะโทรเข้าคลินิกแล้วก็อาจจะเลื่อนนัดขึ้นมาให้เร็วขึ้นนะ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณกิติพลบ้างนะคะบอกว่าคุณหมอครับพรุ่งนี้มีนัดตรวจเลือดกับโรงพยาบาลรามาเราต้องเลื่อนเข้าไปตรวจเลือดไหมครับหรือว่าจะต้องเข้าไปครับถามยากจริงๆแล้วขอเบอร์กลางของโรงพยาบาลดีกว่านะคะจะได้โทรไปถามได้เนาะหรือว่าถ้ามีบัตรนะคะก็สามารถถามได้ที่หลังบัตรได้เหมือนกันนะคะส่วนอีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณนกนะคะคุณนกบอกว่าปรึกษาคุณหมอหน่อยค่ะอายุ46ปีกลางคืนนอนไม่หลับเลยค่ะเป็นคนนอนหลับยากมากกว่าจะนอนได้ประมาณตีสองของทุกคืนเลยที่สำคัญเวลาหลับจะฝันตลอดไม่อยากให้มีกลางคืนเลยค่ะแบบนี้ถือว่าเป็นโรคไหมคะคุณหมอคะ
2: ก็ต้อง
0: นอนไม่หลับเลย
2: เป็นมานานแค่ไหนแล้วนะคะคือสาเหตุของอาการนอนไม่หลับคือเป็นได้หลายอย่างอาจจะต้องมาตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะคะก็แนะนำว่าถ้ายังคงมีอาการนอนไม่หลับอยู่สักหลังจากพฤษภามาตรวจนะคะ
0: คือหลังพฤษภาไปแล้วลองมาตรวจดูเนาะแล้วก
2: ็
0: อย่างนี้ควรจะต้องไปตรวจที่แผนกไหนดีคะอาจารย์ปุ๋ยคะ
2: ก็อาจจะเริ่มที่อายุรกรรมก่อนก็ได้นะคะ
0: ค่ะนะคะให้คุณหมอไปดูเบื้องต้นว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นโรคหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนาะไปที่คำถามจากคุณจิตตาภานะคะบอกว่าทานยาขับปัสสาวะอยู่นะคะมีอาการบวมแล้วก็รู้สึกว่ามีปากแห้งด้วยมีคอแห้งแล้วก็รู้สึกกระหายน้ำผิวแห้งเหี่ยวง่ายมีผื่นคันขึ้นตามตัวด้วยมีอาการอ่อนเพลียด้วยแบบนี้ต้องหยุดทานยาไหมคะเป็นโรคหัวใจรั่วและกรดไหลย้อนอยู่นะคะ
2: อาจจะแนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอที่เป็นคนสั่งยานะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยก็คืออาจจะเป็นผลจากยาที่ทานได้นะคะถามว่าจะต้องเปลี่ยนยาไหมหรือหยุดยาไหมอาจจะต้องเข้ามาตรวจแล้วก็ให้คุณหมอเป็นคนพิจารณานะคะ
0: นะคะดังนั้นเนี่ยจะหยุดยาหรือจะอะไรนี่ถามหมอดีกว่านะคะ
2: ใช่ค่ะหรือเทเลเมดมาก็ได้นะคะ
0: ค่ะไปที่อีกหนึ่งคำถามนะคะบอกว่าผมปวดข้อเข่ามาเป็นอาทิตย์แล้วครับมันไม่บวมมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างอาจารย์บอยพอได้ไหมคะปวดข้อเข่าเป็นอาทิตย์แล้วแต่ไม่บวมนะคะเป็นอะไรได้บ้าง
1: ข้อมูลเท่านี้ใช่ไหม
0: ครับแค่นี้เลยค่ะ
1: ก็ต้องดูว่าไปกระทบกระแทกได้รับบาดเจ็บมาหรือเปล่านะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าสมมติว่าไม่ได้มีอะไรก็ต้องดูว่าตัวเองอายุประมาณเท่าไหร่นะครับ
0: คืออายุที่มันเริ่มส่งสัญญาณต่อพวกเข่าขมจะอายุประมาณสักเท่าไหร่คะอาจารย์
1: ประมาณ 55-60 ปีขึ้นไปนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อยู่กับที่พฤติกรรมด้วยนะครับถ
0: ้
1: าพฤติกรรมเป็นคนที่เล่นกีฬาหนักๆหรือว่าใช้เข่ามาตลอดนะครับอายุที่เป็นก็อาจจะเร็วขึ้นนะคร
0: ับ
1: ซึ่งอันนี้ก็ควรจะมาตรวจแล้วก็ต้องเอ็กซเรย์ดูข้อเข่านะครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
0: ค่ะนะคะมีอันนี้มีถามนะคะอาจารย์ค่อนข้างยาวเหมือนกันบอกว่าอยากถามเรื่องยาของลูกชายนะคะลูกชายเนี่ยเป็นทีบีสมองกินยา1ปีอีก5วันจะครบปีนัดก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ไปนะคะเพราะว่ามีปัญหาหลายอย่างเลยต้องย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดนะคะตอนแรกเนี่ยกินยา4ตัวตอนนี้ลดลงเหลือ2ตัวนะคะมีชื่อยามาด้วยอาจารย์พอจะรู้จักชื่อยาไหมคะตามนี้นะคะ
1: ไลฟ
0: ์แฟ
1: นติ
0: ซิน
1: คร
0: ับ แล้วก็ให้ผสมน้ำทานส่วนอีกตัวกิน1เม็ดนะคะก่อนจะหยุดยาต้องลดปริมาณยาหรือหยุดยาไปเฉยๆได้ค่ะไม่ได้บอกมาว่ารักษาอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าได้ยาตามนี้มา
1: ก็ปกติแล้วเขาจะมีวัณโรคที่จะรักษาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ต้องทานยานาน
0: ไม่ถึงต้องทานยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลายา
1: ใช่ครับปกติก็คืออย่างน้อยๆครึ่งปีแล้วก็อาจจะก็แล้วแต่ที่ด้วยเพราะวัณโรคเนี่ยสามารถติดเชื้อได้ทุกที่เลยแต่อันนี้ก็น่าจะบอกมาแล้วว่าคุณหมอที่รักษาน่าจะแพลนไว้ประมาณ1ปีนะครับถามว่าถึงครบปีแล้วจะหยุดได้เลยไหมหรือว่าต้องค่อยๆลงก็ปกติแล้วก็อาจจะมีการตรวจซ้ำว่าหลังจากได้ยาไปการติดเชื้อดูดีขึ้นไหมหรือหายไปแล้วหรือยังนะครับถ้าคุณหมอเขาดูว่ามันหายไปแล้วก็หยุดได้เลยครับก
0: ็
1: ไม่ได้แต่ว่าต้องค่อยๆลด
0: ค่ะนะคะมีคำถามนะคะจากคุณดนนะคะบอกว่าถามเรื่องลูกสาวนะคะบอกว่าลูกสาวอายุ8ปีนะคะตอนนี้สังเกตว่าเหมือนน้องเริ่มมีหน้าอกตั้งเต้าแล้วกลัวว่าถ้าน้องมีประจำเดือนแล้วน้องจะหยุดสูงถามว่าเราสามารถทำให้ประจำเดือนน้องมาช้าได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: อาจารย์ปุ๋ยเดี๋ยวนี้
1: คือมีเร็วมากเลยนะ
0: คือตอนนี้มีคุณพ่อคุณแม่หลายคนกังวลใจมากบอกว่าเด็กอ่ะมีประจำเดือนเร็วกว่ารุ่นที่แบบเราเด
1: ็
0: กๆเพราะอะไรอะคะอาจารย์ปุ๋ย
2: หลายอย่างค่ะหนึ่งคือสภาพแวดล้อมอาหารการกินเนาะซึ่งมันเปลี่ยนแปลงนะคะก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่กลัวว่าลูกจะไม่สูงเพราะว่าประจำเดือนมาเร็วอันนี้อาจจะให้มาปรึกษาคุณหมอเด็กได้นะคะ
0: แล้วจริงๆแล้วคือถ้ามีประจำเดือนปุ๊บก็ทำให้ความสูงของเด็กหยุดเลยไหมคะอาจารย
2: ์มันจะสูงขึ้นเร็วแล้วหลังจากนั้นก็จะชะลอแล้วอะค่
0: ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะให้ปรึกษาคุณหมอเด็กได้
0: ค่ะไม่แน่ใจว่าถามอีกสัก2คำถามทันไหมคะน่าจะได้ใช่ไหมคะอันนี้นะคะบอกว่าคุณน้องนางนะคะบอกว่าเวลาที่มีประจำเดือนนะคะมีเม็ดขึ้นที่อวัยวะเพศมันเกิดขึ้นจากอะไรเป็นอันตรายไหมคือสังเกตว่าพอเป็นประจำเดือนแล้วจะมีเม็ดขึ้น
2: เป็นได้หลายอย่างค่ะขึ้นอยู่กับลักษณะของเม็ดที่ขึ้นเนาะอาจจะเป็นติดเชื้อหรืออาจจะเป็นผื่นแพ้ก็ได้นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีอาการแพ้ผ้าอนามัยอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ อาจจะต้องมาตรวจนิดนึงระหว่างที่มีผื่นนั้นขึ้นนะคะ
0: ค่ะแล้วก็อันนี้ขออีกหนึ่งคำถามนะคะคุณธนวันบอกว่าเวลาเคี้ยวอาหารเนี่ยนะคะจะมีเสียงจากขากรรไกรกรรไกรนะไม่มีอาการเจ็บนะต้องรักษาไหมคะ
1: ครับต้องรักษาไหมก็มาตรวจได้ครับแต่ว่าต้องแจ้งไว้ก่อนว่าปกติมันจะเป็นคล้ายๆอาการคล้ายๆข้อเข่าเสื่อมเหมือนกันอันนี้เป็นเรามีข้อขากรรไกรที่อยู่บริเวณหน้าหูทั้งสองข้างนะครับปกติแล้วถ้าเราเผลอไปเคี้ยวของแข็งนะครับหรือว่าอ้าปากกว้างหรือหางกว้างๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ข้อเข่ามันกระทบกระเทือนหรือเสื่อมได้นะครับก็จะมีอาการปวดเวลาอ้าปากกว้างหรือว่ามีเสียงก๊อกแก๊กได้นะครับการรักษาเบื้องต้นก็คือให้ข้อขากรรไกรได้พักนะครับก็คือลดกิจกรรมที่อ้าปากกว้างๆนะครับเช่นหัวเราะดังๆหรือว่าหาวกว้างๆนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นก็คือทานอาหารอ่อนๆไปก่อนนะครับถ้ามีอาการปวดก็สามารถทานยาแก้ปวดได้นะครับอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าที่ต้องทราบคืออาการที่จะดีขึ้นเนี่ยมันไม่เร็วมากน
0: ะ
1: อาจจะใช้เป็นเวลาเป็นหลักเดือน
0: เพราะตรงนี้มันเหมือนมันต้องขยับอยู่ตลอดเวลานะคะอาจารย์ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเจ็บปวดจริงๆอันนี้ถ้าจะต้องไปหาคุณหมอต้องไปที่แผนกอะไรคะกรณีคุณธนวันเนี่ยนะ
1: ก็มาหาผมก็ได้หรือว่าไปหาคุณหมอฟันก็ได้ครับ
0: ค่ะนะคะเอาวันนี้ถามคำถามมาจริงๆแล้วมีหลากหลายโรคภัยไข้เจ็บมากๆแล้วก็ยังมีคำถามค้างที่ยังไม่ได้ถามด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอปุ๋ยนะคะและอาจารย์หมอบอยด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้บางคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆแต่ว่ากดแชร์รายการกันไปเยอะมากๆเลยค่ะมีโรคภัยไข้เจ็บทึกคิดถึงรายการลัดคิวหมอนะคะรายการที่ทำให้คุณผู้ชมใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาได้มากที่สุดนะคะ1ชั่วโมงเต็มค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากดีวาเดวานะคะหมดเวลาแล้วข่าววันนี้เรา3คนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1สวัสดีครับและนี่คือรายการอนุบาลหาสมองรายการนี้นะครับเป็นรายการที่เกี่ยวกับศิลปะแต่ไม่ใช่รายการสอนวาดรูปจะเป็นการให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองใช้ความคิดสร้างสรรค์มาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นต้นแบบที่เรามีให้เหมือนกันว่ามันจะกลายเป็นอะไรได้บ้างนะครับแน่นอนทุกครั้งเราจะมีลายเส้นปริศนาให้ดูนะครับอยากดูกันไหมอยากดูกันไหมอยากดูแล้วนะครับลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นแนวตั้งให้3เส้นแบบนี้นะครับแล้วก็มีเส้นโค้งแบบนี้อีก1เส้นท่านผู้ปกครองครับตอนนี้ลากเส้นเป็นแบบให้น้องๆก่อนเลยนะครับให้เวลา1 2 3น่าจะลากเสร็จแล้วนะครับน้องๆทางบ้านครับตอนนี้ใช้สมองของเราคิดนะครับTikTok เป็นรูปอะไรดีเด็กๆอนุบาลชั้นสมรคิดออกไหม
1: ค
0: ิ
1: ดออก
0: คิดออกแล้วพร้อมกันหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปประจำที่กันเลย

0: นี่ชุดแดงน้องมินนี่เมาส์ของเรานะครับวันนี้โจทย์ของเรายากไหมครับ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยน้องๆทางบ้านรู้สึกว่ายากไหมคิดว่าคงไม่ยากนะครับวาดต่อกันไปเรื่อยๆแล้วดูเวลาด้วยนะถ้ามีเวลาระบายสีด้วยนะครับ

0: มาแล้วพี่เซฟมาแล้ว
1: น้องๆครับจะหมดเวลาแล้วนะครับเร่งมือหน่อยครับน้องๆทั้งบ้านแล้วครับเป็นไงครับถึงไหนแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่พี่เซฟจะต้องมานับถอยหลังแล้วนะครับนับพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วครับหลังจากหมดเวลาแล้วนะครับถ้าน้องๆทางบ้านยังวาดไม่เสร็จให้ทำต่อได้อีกนิดนึงนะครับระหว่างนี้มาคุยกับน้องๆที่นี่ดีกว่าว่าเขาวาดรูปอะไรกันไปบ้างนี่คือผลงานของน้องแคนนี่นะครับน้องแคนนี่ครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรเอ่ย
2: ปราสาทเจ้าหญิงค่ะ
1: ปราสาทเจ้าหญิงนะครับไหนเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
2: นี่กำแพงค่ะ
1: โอ้นี่เป็นกำแพงนะ
2: นี่ก็กำแพง
1: นี่ก็กำแพง
2: นี่มงกุฎค
1: ่
2: ะ
1: โอ้มีมงกุฎด้วยถึงจะรู้ว่าเป็นเจ้าหญิงใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แล้วอะไรครับ
2: แล้วนี่เจ้าหญิงค่ะ
1: ครับ
2: นี่ปราสาทค่ะ
1: ครับ
2: นี่ริมน้ำค่ะ
1: โอ้น่าอยู่มากเลยอ่ะแสดงว่ามองเห็นเส้นที่มีให้นี้เอาไปต่อเติมให้กลายเป็นรูป
2: ปราสาท
1: แล้วก็เส้นโค้งๆอันนี้ก็เลยเติมให้เป็นรูป
2: คือ
1: มงกุฎนะครับปราสาทนี้น่าอยู่มากเลยอยู่ริมน้ำด้วยนะครับนี่คือผลงานของเจ้าหญิงแคนนี่นะฮะปรบมือให้เจ้าหญิงแคนนี่หน่อยเก่งมากมาดูคนที่2เลยนะครับนี่คือผลงานของน้องในครับนี่ชื่อภาพอะไรครับ
3: ภาพสดใสของ
1: ภาพสดใสของน้องในนะครับภาพสดใสเออสดใสมากเลยสวยด้วยนะครับน้องในอธิบายฟังหน่อยเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยเร็ว
3: อันนี้เป็นต้นไม้อันนี้ไข่ง
1: ูเดี๋ยวนะอันนี้เป็นต้นไม้ดูออกแล้วเป็นต้นไม้อันนี้ไข่อะไรนะ
3: ไข่งู
1: ไข่งูเหรอง
3: ูไปตั้งไข่ใกล้ใกล้ต้นไม
4: ้มันจะได
5: ้เลทับไข่
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้องเป็นไข่งูด้วยล่ะครับ
5: ไก่ไก่กินได
1: ้แล้วงูอาศัยอยู่ที่ไหนครับ
3: ที่รกรก
1: ที่มืดมืดที่ไหน
3: รกรก
1: ที่รกรกแล้วมีที่ไหนอีก
3: ในระบบตู้ใส่งูเลย
1: นี่นะครับคือผลงานความสดใสของน้องในนะครับปรบมือต่อมาเลยมาดูต่อเลยและเราก็มาถึงผลงานของน้องตัวน้อยสุดหล่อของเรานะครับมาดูรูปของน้องดีทูกันดีกว่าน้องดีทูตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
6: ภาพคนแก
1: ่โอ้ภาพคนแก่นะครับ
6: อันนี้คนแก่อันนี้เจ้า S อันนี้ตัว J อันนี้ตัว H
1: แล้วมีอะไรครับรูปนี้อันไหนอธิบายสิรูปนี้มีอย่างอื่นอีกไหมอัน
6: นี้เสื้อแล้วมีไอติม
1: มีไอติมไว้ด้วยมีไว้ทำไมอะไอติมอะ
7: เอาไว้กิน
6: เอาไว้กิน
8: ถ้าคนแก่กิน
1: คนแก่กินนะเหรอ
6: ใช่
8: ไม่คนแก่กิน
1: เลยแล้วมีอะไรอีกครับ
6: อันนี้ตัวไอเป็นเหมือนตัวเฮด
1: ตอนนี้นะครับมีทั้งคนแก่มีทั้งเสื้อมีทั้งไอติมมีตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยนะมีตัว i กับตัว h เนี่ยเอาปรบมือให้น้องดีทูหน่อยเย่ต่อมาถึงน้องคนที่4แล้วของใครเนี่ยของใครเนี่ยยกมือขึ้นยกมือขึ้นนี่นะครับนี่คือภาพของน้องพอเพียงน้องพอเพียงตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
9: คนกับช้างน้อย
1: คนกับช้างน้อยไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
9: คนอ่ะจะไปหาช้างพอไปดูช้างอ่ะก็เดินตามช้างไปช้างก็เดินเดินเดินไปเรื่อย
1: ๆแล้วไปไหนอ่ะจะไปไหน
9: ช้างจะเข้าช้างจะเดินไปเรื่อยๆไปแบบไปหาของกินกิน
1: โอ้จากเส้นที่มีให้ตอนแรกมีเส้นตรงนี้นะพี่เซฟจำได้ขีดขีดขีดนี้แล้วก็มีเส้นโค้งนี้นะครับทำไมถึงมองเป็นรูปนี้ได้อ่ะ
9: เพราะว่ามันดูเหมือนช้างกับคนดีตรงนี้จะโชว์แบบพวกสารดงสารดี
1: โอ้โหดูดีๆนะดูดีๆนะนี่นะครับเส้นตรงนี้ใส่เสื้อเอวลอยนะโชว์อะไรนะโชว์อะไรอยู
10: ่สะดือ
1: โชว์สะดือนะมองเห็นเป็นเหมือนขีดเนี้ยเส้นโค้งนี่แหละครับทำไมถึงมองเป็นช้างอ่ะ
9: เพราะช้างมันต้องหลังโค้ง
1: อ๋อหลังโค้งๆนะครับนี่นอกจากจะต่อเติมได้แล้วนะยังทำให้เป็นเรื่องเดียวกันด้วยนะครับเก่งมากๆปรบมือให้น้องพอเพียงหน่อยอ้าวแล้วก็มาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับนี่มีโบแดงบนหัวด้วยนี่เขาเรียกว่าตัวอะไรเนี่ย
11: มิกกี้เมาส์
12: มิกกี้เมาส์
1: มิกกี้เมาส์เหรอน้องซีนตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
13: บ้านพี่เซฟ
1: บ้านพี่เซฟ โอ้โหตอนนี้ตั้งชื่อภาพนี้ว่าบ้านพี่เซฟเลยนะสร้างบ้านให้พี่เซฟใช่ไหมครับเอาเล่าเรื่องหน่อยสิ
0: ก็อันนี้เป็นเครื่องบิน2คัน
1: ครับ
0: พี่เซฟก็ดูเครื่องบินดู
1: เอ๊คุ้นๆนะพี่เซฟอยู่ไหนนะ
0: นี
1: ่แล้วพี่เซฟทำอะไรอยู่นะ
0: ดูเครื่องบิน
1: พี่เซฟดูเครื่องบิน
0: เครื่องฟ้าม
1: ันแปลกๆนะพี่เซฟมองเครื่องบินนี่มันคล้ายๆอะไรนะพี่เซฟมองเครื่องบินแล้วทำอะไรอีก
0: ก็อันนี้เป็นต้นไม้
1: เป็นต้นไม้แล้วอะไรอีกครับ
0: เป็นภูเขา
1: เป็นภูเขาแล้วอะไรอีก
0: ไข่ของนก
1: มีไข่ของนกด้วยนะครับอ้าวนี่คือผลงานการวาดภาพต่อเติมนะครับของน้องซีนนะครับปรบมือให้หน่อยปรบมือให้ตัวเองด้วยลูกปรบมือด้วยผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าจินตนาการแล้วการเล่นของเด็กนั้นสำคัญมากเพราะว่าศิลปะไม่ใช่แค่การวาดรูปสวย

นะครับแต่ว่าต้องมีสมาธิกับความสร้างสรรค์ด้วยเพราะฉะนั้นเราควรส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์มากๆนะครับน้องๆคราวหน้านะเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมมานั่งรอหน้าจอเลยนะครับอย่าลืมติดตามกับรายการอนุบาลชาญสมอเย่ต่อขบวนรถไฟ1 2 3 1 2 3

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับเราก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจแล้วนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับก็อาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ไปให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับ อันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นนึงนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิภาเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โตจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงเงเงชะเงเงชะเงเง
4: เอาเฮ่เ
3: ฮ่หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
4: เฮ่เอาเฮ่เฮ
3: ่ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
4: เอาเฮ่
3: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
4: เฮ่เอาเฮ่เฮ
3: ่ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
4: เฮ่เอาเฮ่เฮ
3: ่แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
4: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ่
3: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
3: ่พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
4: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
3: ่ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
3: ่แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
4: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ่
3: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
4: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
3: ่ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
4: ่หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
3: ่แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
4: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
3: ่แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได้เฮ่ hey. เอาเฮ่เฮ
3: ่พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได้เฮ่ hey. เอาเฮ่เฮ
3: ่พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
4: หนูดีทำได้เฮ่ hey. เอาเฮ่เฮ
3: ่ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
4: ้เฮ่เอาเฮ่เฮ่
3: หนูดีทำได้

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ

เกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ถึงจะพ่ายแพ้ไปแต่พวกเจ้าก็หยุดแผนการของข้าไม่ได้แล้วฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูก
1: เจ้าจะใช้น้ำหุบไม่เมอมาทำอะไร
0: ก็ใช้ในแผนการขั้นตอนสุดท้ายของข้ายังไงล่ะฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกข้าจะใช้พลังแห่งความรอบรู้จากน้ำพุไมเมอร์มาฟื้นฟูอิกดราซิลของลอสแลนด์ให้ที่นี่กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกแล้วในที่สุดก็ถึงวันที่ข้ารอคอยมานานแสนนาน

ดราซิลกำลังจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งดินแดนลอสแลนด์จะกลับมาเป็นดินแดนไวส์แลนด์เหมือนดังเช่นในอดีตก่อนที่ดินแดนแห่งนี้จะถูกลืมและกลายเป็นเพียงเงาของโลกแห่งปัญญาฮูกฮูกฮูกฮูกฮูก

0: มันอะไรอ่ะ
1: ราชแห่งเงานี่จะมีแผนการชั่วร้ายอะไรอีกกันแน่
2: เปล่าข้าไม่ได้มีแผนการอะไรอื่นอีกแล้วนะ
0: ผมว่านี่อาจจะไม่ใช่ฝีมือของปราดแห่งเงาแล้วล่ะครับ

0: ะเป็นไปได้ยังไง
1: ต้นกล้านี่นายมีเพื่อนเป็นปีศาจแบบนี้ด้วยเหรอเขาถึงว่าอย่าตัดสินคนที่รูปลักษณ์ภายนอกก็ดีนะมีเพื่อนหลากหลายวงการดี
2: นี่พวกนายเขารู้จักต้นกล้าไม่ได้แปลว่าต้นกล้าต้องเป็นเพื่อนเขานะ
3: ใช่แล้วล่ะจอมปีศาจเนี้ยเป็นศัตรูตัวฉกาจของต้นกล้าตั้งหากมันคือปีศาจอันชั่วร้ายที่ครั้งหนึ่งเคยพยายามหลอกลวงเด็กๆในโลกมนุษย์ให้กลายเป็นทาสของมันด้วยสื่อ
1: แบบว่าทีวีอินเทอร์เน็ตหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยเหร
4: อฟังดูไม่เห็นน่ากลัวเลย
5: ถ้าเป็นแค่สื่อธรรมดาก็อาจจะไม่น่ากลัวอะไรแต่ถ้าเป็นสื่อชั่วร้ายที่คอยล่อลวงและมอมเมาเด็กๆให้กลายเป็นคนโง่แล้วก
0: ็ทั้งโลกมนุษย์และดินแดนแห่งปัญญาก็จะตกเป็นของข้า
3: แต่แกก็ทำไม่สำเร็จพลังของผู้กล้าแห่งโนแลนได้ปกป้องดินแดนแห่งปัญญานี้เอาไว้ได้แกไม่มีทางที่จะมอมเมาเด็กๆจากโลกมนุษย์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือได้อีกแล้ว
0: นั่นสินะการมอมเมาเด็กให้กลายเป็นคนโง่ดูจะไม่ใช่วิธีที่ดีเท่าไหร่พอคิดได้อย่างนี้ถ้าเลยเปลี่ยนวิธีถ้าใช้คนโง่มาได้ผลละก็ทำไมไม่ลองใช้คนเก่งที่ไร้ศีลธรรมช่วยยึดครองโลกนี้แทนล่ะขอใจนะเจ้าปราดแห่งเงาจะทำให้ข้ากลับมามีอำนาจอีกครั้งได้สำเร็จโดยที่ข้าแทบไม่ต้องลงแรงอะไรเลย นี่แท้จอมปีศาจก็อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้นี่เอง
5: แต่แกถูกทำลายไปแล้วนี
0: ่แค่เกือบเท่านั้นผู้กล้าเอ๋ยแค่เกือบ
6: วี่เจ้าหลอกใช้ข้าเป็นเครื่องมืออย่างนั้นเหรอเฮ้ยข้านึกว่าหลังจากที่เราหนังสือและภูมิปัญญาทั้งปวงทอดทิ้งไวส์แลนด์จนกระทั่งกลายเป็นดินแดนที่ถูกลืมเลือนไปท่ามกลางความเดียวดายและสิ้นหวังจนกระทั่งวันหนึ่งข้าได้ยินเสียงกระซิบจากความมืด
0: เป็นฝ่ายถูกต้อง
6: เจ้าคือใคร
0: ข้าคือใครข้าคือผู้ที่เชื่อว่าจะเป็นฝ่ายถูกต้องความรู้คืออำนาจอำนาจที่จะชี้นำให้โลกนี้เดินไปในทางที่มันควรเป็น
6: โฮโฮโฮโฮโฮโฮข้าก็เคยคิดเช่นนั้นแต่บัดนี้โลกแห่งปัญญาได้ปฏิเสธตัวข้าซะแล้วข้าไม่มีอำนาจใดๆที่จะชี้นำโลกนี้ได้อีกแล้ว
0: เจ้ายังมีความรอบรู้อยู่กับตัวเจ้ายังสามารถมีอำนาจได้อยู่เพียงแต่ต้องอาศัยแรงกระตุ้นบ้าง
6: พลังนี่เจ้าคืออะไรอ่ะ
0: ข้าคือพลังพลังที่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างความรอบรู้และอำนาจข้าจะช่วยชี้นำเจ้าไปสู่อำนาจอีกครั้ง
6: แล้วเจ้าเงามืดนั่นก็ชี้แนะแผนการทั้งหมดให้กับข้าข้าหลงคิดว่าเจ้าจะช่วยข้าฟื้นต้นอิกดราซิลให้ลอสแลนด์กลับมาเป็นไวส์แลนด์แต่นี่เจ้าหลอกใช้ข้าเพื่อจะได้ยึดครองโลกแห่งปัญญาทั้งหมดอย่างนั้นเหรอ
0: ปราดแห่งเงาผู้รอบรู้และทรงปัญญาที่สุดแล้วเจ้าก็ช่างไร้เดียงสาเหลือเกินเจ้าคิดว่าข้าจะช่วยเจ้าเฉยๆโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรอกเหรอ

0: น้อยเจ้าจอมปีศาจยังใช้วิธีหลอกใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือเหมือนเคยรีบหัวเราะเกินไปหรือเปล่าเจ้าจอมปลวก
1: จอมปีศาจ
0: เออนั่นแหละไอ้ขม่าวไอ้เสียลอยไปลอยมาอย่างแกน่ะยังกล้าทำซ่าอีกลืมแล้วหรือไงว่าแกน่ะเคยแพ้กับต้นกล้าแล้ว
2: นั่นแปลว่าพลังของผู้กล้าที่แท้จริงนี่แหละที่สามารถพิชิตแกได
1: ้และตอนนี้ไม่ได้มีต้นกล้าแค่คนเดียวแต่ยังมีพวกเราผู้กล้าแห่งดินแดนต่างๆของโลกแห่งปัญญาอยู่ด้วย
0: ใช่แล้วเมื่อว่าแกจะกลับมาอีกกี่ครั้งก็ไม่มีทางยึดครองโลกแห่งปัญญาได้สำเร็จหรอก
3: แหมไม่ได้เจอกันสักนานรู้สึกจะมั่นใจขึ้นนะผู้กล้าแต่ถ้าเจ้าคิดว่าหากกลับมาโดยที่อาศัยแค่อุบายและพลังแบบเดิมๆแล้วก็เจ้าคิดผิดแล้วผู้กล้ารับนี้ไป

0: ร่อนกล้านั่นนายจะใช้หนังสือสมบัติผู้ดีทำไมอ่ะ
1: โตๆกันแล้วต้องรู้จักเจรจากันอย่างผู้เจริญแล้วซะบ้างเรียนคุณจอมปีศาจที่เคารพกระผมเราควรหาทางออกเรื่องนี้อย่างผู้เจริญแล้วดีกว่านะครับ
0: อะไรของนายเนี่ยต้นกล้า
2: อย่ามาล้อเล่นกับข้านะ
3: หลอกล่อนี่เอง
4: เฮ้ยย่า
2: ขึ้นมาหาที่ตาเองเลยเหรอ
4: ใครว่าล่ะนี่แน
2: ่ถ้าขายจับจอมปีศาจในร่างแบบนั้นไม่ได้หรอกนะ
4: แต่มันไม่ใช่ตะข่ายที่ทำจากเชือกนะสิเพราะมันเป็นสลิงเล็กตายซะเถอะ
2: หน่อยใช้ตะข่ายเป็นสายล่อมาอย่างนั้นเหรอมุกนี้คุ้นๆเหมือนเคยใช้มาแล้วนี่แต่มันทำอะไรข้าไม่ได้หรอก
0: เฮ้ยยุ้ย
1: งั้นก็ต้องเก็บกวาดให้สะอาด
0: วิธีนี้คุ้นๆแ
1: ฮะดู
2: ขอมุกที่มันสร้างสรรค์กว่านี้หน่อยสิ
0: ต้นกล้านายเคยเอาชนะมาด้วยวิธีอะไรเนี่ย
2: ถ้าเคยแพ้ให้เจ้าหนูนี่ก็จริงแต่นั่นเป็นเพราะว่าโดยใช้พลังแห่งจินตนาการจากหนังสือนิทานโนแลนเอาชนะข้าแต่ตอนนี้เจ้าอยู่ในลอสแลนพลังแห่งจินตนาการจากหนังสือนิทานโนแลนย่อมใช้ไม่ได้ผลอีกแล้ว
5: แล้วถ้าเป็นพลังแห่งจินตนาการจากหนังสือนิทานลอสแลนล่ะ

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: อนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมลอยเลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอย่างนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยกันถ้าก้าวใส่เข้าไปกาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศกรีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดส่วนเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วย

การนำเอาส้อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบส้อมนะครับส้อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของส้อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับรุ่นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

ครับหันไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไหมพรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่อยทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่มันเป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแปะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกนะครับเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แหนกแก้วแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นนึงนะครับคราวนี้เราจะมาทําเป็นจริงๆจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมุติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นหนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอ็มครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงธิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบโอ้โหชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับคราวนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายแบบสุดยอดจริงๆนะครับเอาล่ะใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมลแอดสอนศิลป์ @thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะ DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาทำสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญมีชิ้นเดียวในโลกด้วยน้องสนใจกันหรือยังคะสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ของเราก็คือสมุดทำมือ DIY และกระเป๋ามอนสเตอร์และสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะนั่นก็คือสมุดทำมือ DIY ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยสำหรับอุปกรณ์ทำสมุดทำมือนะคะอย่างแรกเลยคือกระดาษชานอ้อยและกระดาษสีค่ะสองคือกรรไกรและคัตเตอร์ที่เจาะกระดาษเชือกป่านไหมพรมดินสอยางลบไม้บรรทัดสีไม้หรือปากกาสีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือแผ่นรองตัดค่ะเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะคะน้องๆเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยน้องๆเอากระดาษสีมานะคะเราจะใช้สีเดียวทั้งเล่มก็ได้หรือว่าจะหลายสีก็ได้พี่โบจะใช้หลากหลายสีเลยหรือว่าถ้าน้องๆชอบสีไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถเอามามากกว่านี้ก็ได้พี่โบจะพาน้องๆทำสมุดขนาด A5 นะคะซึ่ง A5 เนี่ยคือขนาดครึ่งหนึ่งของ A4 ค่ะนี่ A4 พอพับครึ่งปุ๊บเป็น A5 เลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการตัดให้ทุกอันเท่ากับ A5 ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆเมื่อเราใช้อุปกรณ์ของมีคมอย่างคัตเตอร์หรือกรรไกรควรเรียกผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเราทำค่ะแล้วก็จะกรีดตามรอยตรงกลางนะคะตัดให้ครบทุกแผ่นเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้สีไซส์ A5 ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้จากนั้นเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วเราไปทำหน้าปกสมุดกันนี่เลยกระดาษชานอ้อยจะเป็นกระดาษลักษณะแข็งแบบนี้นะคะมันจะแข็งกว่ากระดาษ A4 นะปกสมุดของเราจะมีอยู่2ด้านใช่ไหมคะด้านหน้ากับด้านหลังเราจะมาทำการวัดขนาดก่อนโอเคค่ะทีนี้เมื่อเราวัดขนาดปกสมุดทั้งข้างหน้าและข้างหลังของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาตัดกระดาษชานอ้อยต้องใช้แรงมากกว่ากระดาษ A4 ธรรมดานะคะต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยร้อยแล้วนะคะเราได้ปกสมุดเรียบร้อยแล้วน้องๆทำตามกันทันไหมคะถ้าทันเดี๋ยวพี่ไปต่อเลยนะพี่บอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยมันมีชิ้นเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าพี่อ่ะจะใช้รูปตัวเองในการทำปกหน้าตาเหมือนกันไหมอันนี้พี่นะอันนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะคะค่อยๆตัดนะคะน้องๆเดี๋ยวหน้าเราเบี้ยวต้องเล็มดีๆให้สวยงามพี่โบตัดจะเสร็จแล้วนะนี่เลยพี่โบตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำการแปะลงไปค่ะแล้วก็อย่างตรงเนี้ยจะมีที่ว่างเหลือนะคะน้องๆอย่างนี้เราก็สามารถเติมตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรือว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้มันเป็นสมุดแค่ของเราค่ะออกแบบได้หมดเลยอย่างนี้พี่โบมีชื่อแล้วก็มีรูปตัวเองด้วยแล้วก็มียงลูกศรมาด้วยว่าเนี่ยฉันชื่อโบสเองโอเคถ้าเสร็จกันแล้วเราจะมาประกอบสมุดกันค่ะเราจะทำการเจาะกระดาษค่ะทีนี้เมื่อเราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาทำการร้อยเชือกน้องๆจะร้อยด้วยเชือกก็ได้หรือจะร้อยด้วยไหมพรมก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยเพราะมันคือสมุด DIY ของเรานั่นเองตัดแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสมุดทำมือ DIY ของเรานี่นะคะสมุดของเราก็จะเป็นกระดาษสีที่เราต้องการเลยค่ะเมื่อเรามีสมุดทำมือ DIY เรียบร้อยแล้วนะคะเรายังขาดอีกอย่างนึงค่ะนั่นคือกระเป๋ามอนสเตอร์ถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ทำกระเป๋ามอนสเตอร์กันเลย

้คือกระเป๋าดินสอกระดาษลังกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางของตกแต่งต่างๆเช่นริบบิ้นไข่มุกลูกตาตกแต่งกระดุมกระดิ่งเป็นต้นค่ะถ้าทุกคนเตรียมของพร้อมแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยอันดับแรกนะคะน้องๆเอากระดาษลังมาค่ะแล้ววัดขนาดกระดาษให้พอดีกับขนาดของกระเป๋าดินสอของเราอย่างอันนี้พี่ก็จะวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเหลือพื้นที่ในการจับของเราด้วยนะคะเล็กน้อยสักประมาณ 1-2 เซนติเมตรค่ะเราจะทำการมาร์กจุดเอาไว้เห็นไหมคะรอยของพี่เมื่อเราเอาความแล้วเราก็จะมาพันไหมพรมกันค่ะไหมพรมเนี่ยเราเลือกตามสีที่เราชอบได้เลยนะคะนี่แล้วพี่โบก็จะพันไหมพรมให้เท่ากับตรงที่พี่วัดจุดเอาไว้ค่ะน้องพยายามพันให้มันแน่นๆ นะคะตัวก่อนดินสอมอนสเตอร์ของเราจะได้มีขนปุกปุยแล้วก็แน่นพอดีค่ะเมื่อเราพันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะตัดปลายออกแล้วก็หนีบด้วยคลิปค้างเอาไว้ก่อนค่ะอันนี้คือด้านข้างของกระเป๋าเราใช่ไหมคะพอมาส่วนของด้านหน้ากับด้านหลังอะค่ะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยคือเอากระดาษลังขึ้นมาแล้วก็วัดขนาดให้พอดีกับความยาวของกระเป๋าจากนั้นเว้นที่สัก 1-2 เซนติเมตรเอาไว้จับนะคะแล้วก็พันไหมพรมเหมือนเดิมเลยนี่เดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนะคะอันนี้คือตัวที่พี่พันเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเหลือที่เน็บเอาไว้ทั้ง2ด้านเมื่อเราทำอย่างนี้ครบทั้งหมดแล้วนะคะเราจะทำการแปะลงไปบนกล่องดินสอของเราด้วยกาวยางนั่นเองเดี๋ยวพี่จะทำการแปะแบบนี้นะคะไล่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเมื่อกาวของเราเริ่มแห้งเราจะใช้กรรไกรค่ะในการตัดไหมพรมของเราออกสอบมันเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดขั้นตอนนี้น้องๆต้องระวังมือหน่อยนะคะเพราะว่ากรรไกรจะไปพร้อมๆกับมือเราที่ค่อยๆถอยออกค่ะทำแบบนี้เลยแล้วก็เอากระดาษลังของเราออกค่ะนี่ก็คือชั้นแรกของเรานะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะติดชั้น2แล้วก็ชั้น3ต่อรวมถึงด้านหลังด้วยน้องๆติดไหมพรมให้รอบก่อนดินสอของเราเลยการติดไหมพรมของพี่โบน้องๆเสร็จกันหรือยังนี่เลยนะคะตอนนี้พี่โบติดครบรอบเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนี้เราเหลือขั้นตอนอะไรอีกถูกต้องนะคะขั้นตอนตกแต่งนั่นเองทีนี้พี่โบก็จะใช้ดวงตาเพื่อเป็นมอนสเตอร์ของเราในวันนี้นะคะนี่เลยเราจะตกแต่งแบบนี้ทากาวแปะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆติดเข้าไปแม้นี่ก็จะเป็นเหมือนผมของมอนสเตอร์เนาะส่วนตัวเนี้ยก็คือหน้าของมอนสเตอร์เราทากาวเยอะๆมันจะได้ติดแน่นๆเสร็จแล้วมอนสเตอร์ของพี่โบน่ารักไหมคะเมื่อตอนนี้นะคะเราเสร็จกันพร้อมเรียบร้อยแล้วหลังจากการทำทุกอย่างเสร็จนะคะน้องๆเราต้องเก็บอุปกรณ์ให้สะอาดนะคะนี่ตอนนี้เราก็มีทั้งกระเป๋ามอนสเตอร์แล้วก็สมุดโน้ต DIY เรียบร้อยแล้ว

0: คะสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันในวันนี้เนี่ยง่ายนิดเดียวแล้วที่สำคัญนะมันมีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยแล้วน้องๆนะคะคนไหนที่ทำตามกันแล้วทำเป็นแล้วเราสามารถเอาไปสอนเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ด้วยนะน่าน่าสนใจแล้วสิเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะน้องๆและน้องๆคนไหนนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสมุดกับกระเป๋ามอนสเตอร์อย่าลืมนะคะส่งรูปมาให้พี่โบดูได้ทางเพจมหิดล Channel พี่โบรอดูอยู่นะที่สำคัญเรากติกาเดิมค่ะคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและในวันนี้พี่โบนะคะจะพาน้องๆมาประหยัดกันค่ะถูกต้องนะคะเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยเป็นของที่เราใช้กันแล้วค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะอุปกรณ์ในการทำเนี่ยน้องๆต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือไม้ไอติมนั่นเองเมื่อเรากินไอติมเสร็จแล้วนะคะน้องๆเก็บไม้เอาไว้ค่ะเก็บไว้ให้หมดเลยเพราะว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะเอาไม้เหล่านั้นมาสร้างเป็นดิมกันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์ที่เหลือกันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านไม้ไอติมอย่างแรกเลยที่สำคัญก็คือไม้ไอติมกาวกรรไกรสีเมจิกหรือสีอะคริลิกคัตเตอร์และเมื่ออุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปลุยกันเลยค่ะมาถึงขั้นตอนแรกของเราพี่โบก็จะเอาไม้ไอติมมาทาสีกันพี่โบล่ะชอบบ้านที่มีสีสันมากๆเลยนะคะพี่โบก็จะทาสีไม้ไอติมเนี่ยให้มีหลากหลายสีเลยนี่เลยตอนนี้พี่โบก็ทาสีไม้ไอติมของพี่โบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมล่ะคะมีหลากสีสันมากเลยเนาะและถ้าน้องๆทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาไปขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราจะเอาไม้ไอติมไปประกอบกันโดยเริ่มแรกน้องวางไม้ไอติมไว้ก่อนเลยนะคะหยอดกาวทั้ง4มุมเลยค่ะน้องๆเมื่อน้องๆหยอดกาวเสร็จเรียบร้อยก็เอาไม้ไอติมของเราประกบลงไปเลยให้ทั้ง2ฝั่งพอดีกับความยาวของไม้ไอติมนะคะแบบนี้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะโอเคเราจะรอแป๊บนึงนะคะจนไม้ไอติมของเราแห้งค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะน้องๆต่อไปนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำผนังกันค่ะโดยหน้าตาของมันนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้เลยอันดับแรกเลยนะคะทากาวไปเลยค่ะทาทั้งสองฝั่งเลยนะคะน้องๆจากนั้นเราก็เลือกสีไม้ที่ชอบค่ะแปะลงไปเลยติดเสร็จเรียบร้อยกดๆที่มุมทั้งสองข้างด้วยนะคะน้องๆมันจะได้ติดสนิทค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวแห้งขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเราจะมาทำจั่วบ้านกันค่ะเราจะทำเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบนี้เลยนะคะทำทั้งหมด2อันค่ะน้องๆโดยอันดับแรกเราก็จะติดกาวลงไปก่อนแล้วก็ติดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะหย่อนกาวอีกอันนึงนะคะไว้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะแล้วก็ประกบลงไปเลยเดี๋ยวเราจะรอมันแห้งนะคะและเมื่อเราติดกาวจนแห้งสนิทนะคะน้องๆสามเหลี่ยมหน้าจั่วของเราเนี่ยก็จะออกมามีรูปร่างแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด2อันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาสามเหลี่ยมตรงเนี้ยไปติดให้เป็นหลังคาบ้านกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาสามเหลี่ยมของเราค่ะทากาวนะคะน้องๆเทไปที่ไม้ไอติมของเราเลยตรงส่วนฐานจากนั้นก็ประกบลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกาวแห้งบ้านเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ทำอีกอันนึงเหมือนกันเลยค่ะพันกันอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะจับกันไว้แบบนี้ก่อนเราก็จะติดอีกฝั่งหนึ่งค่ะน้องๆถ้าเหมือนเดิมเลยเทกาวลงไปก่อนประกบสามเหลี่ยมของเราลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้ค่ะแล้วก็รอจนกว่ามันจะแห้งและเมื่อตอนนี้หลังคาของเราแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะมาทำสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันเอาไม้ไอติมมาค่ะแล้วก็ตัดครึ่งตรงกลางเลย ายามเอาให้มันได้กลางพอดีนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาหัวมุมตรงนี้ค่ะน้องๆแปะลงไปเลยโดยการที่เราจะทากาวนะคะน้องๆแล้วเราก็จะแปะลงไปเรื่อยๆเลยเวลาแปะนะคะน้องๆกดเอาไว้ค่ะให้แน่นๆรอจนกว่ามันจะแห้งนะคะต่อไปนะคะน้องๆเวลาเราวางเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนที่เกินอยู่เรานะคะจะทำการตัดส่วนที่เกินออกไปค่ะให้มันมีความยาวเท่ากันทั้งหมดก็คือตามเส้นอันแรกนี้เลยไปทำกันเลยค่ะ

เราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้ง2ด้านเลยค่ะมาถึงการทำตัวบ้านกันแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนเนี่ยจะตัดเป็นหน้าต่างแล้วก็ประตูเอาไว้ก่อนเลยค่ะโดยที่หน้าต่างนะคะเราจะใช้3ไม้ไอติมค่ะวาดลงไปเลยจากนั้นนะคะมาที่ประตูกันค่ะประตูเราจะใช้ทั้งหมด4ไม้ไอติม

ตูพี่โบก็จะวาดให้มันตรงกึ่งกลางของไม้ไอติมเลยจากนั้นนะคะเราจะทำการตัดออกค่ะด้วยคัตเตอร์เราจะกรีดลงไปเลยเพื่อให้มันเป็นช่องนะคะของประตูแล้วก็หน้าต่างค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์หรือกรรไกรมันอันตรายน้องๆควรจะให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะมาฮีโร่ขออีกรอบนึงโอเคแล้วถ้าน้องๆตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปประกอบตัวบ้านกันเลยแบบนี้เลยนะคะน้องๆใช้ด้านสันค่ะเราจะทากาวลงไปแล้วก็ประกบกันให้ครบทั้ง4ด้านค้างเอาไว้นะคะกดเอาไว้จนกว่ากาวจะแห้งค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด4ด้านให้เกิดเป็นตัวบ้านค่ะเราก็จะไปเอาหลังคานะคะมาประกอบติดกันเพื่อให้เกิดเป็นตัวบ้านที่สมบูรณ์แบบกดให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านของพี่โบ๊ทเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเห็นไหมบ้านของพี่โบ๊ทเนี่ยสีสันสดสวยงดงามมากๆเลยแต่วันนี้นะคะของที่พี่โบ๊ทนำมาทำเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆ นะคะเอาของเก่าของเราเนี่ยมา DIY เพิ่มขึ้นอีกชิ้นนึงค่ะและนั่นก็คือการแปลงโฉมเสื้อผ้าเก่าของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆมีแค่2อย่างคือ 1. เสื้อผ้าตัวเก่าของเราและ 2. กรรไกรตัดผ้าค่ะน้องๆเตรียมพร้อมกันหรือยังนี่เลยเสื้อผ้าตัวเก่าของพี่โบ๊ทเป็นเสื้อยืดค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆแปลงโฉมกันไปดูขั้นตอนการทำกันเลยพี่โบ๊ทบอกเทคนิคก่อนเลยเรานะคะจะต้องดึงเสื้อให้ตึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหรือว่าถ้าน้องๆมีคนอยู่ที่บ้านตอนนี้ไปขอให้เขามาช่วยดึงเสื้อเอาไว้นะคะจากนั้นเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทำการตัดตรงช่วงปลายค่ะตัดขึ้นมาเป็นตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆให้เหมือนกับหนวดปลาหมึกพอจะเห็นภาพกันไหมคะน้องๆคะเวลาตัดเนี่ยระวังนิ้วตัวเองด้วยนะในการตัดนะคะจะตัดมาประมาณคืบหนึ่งความหนาของเราเนี่ยจะหนาเท่าไหร่ก็ได้เอาตามที่น้องๆชอบเลยตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆมาถึงขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะเราจะมาทำการมัดปมกันโดยเราจะจับมานะคะทั้งหมด2เส้นแล้วก็มัดปมทั้งหมด2ปมค่ะแค่นี้เองเป็นไงคะง่ายไหมเอ่ยเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งตัวเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมล่ะคะง่ายนิดเดียวเลยทำแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไหมคะแค่นี้เราก็จะสามารถมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ได้อย่างสวยงามแล้วล่ะค่ะน้องๆไม่จำเป็นว่าจะต้องไปซื้อตัวใหม่เลยนะคะแค่เราเอามาคลิกนิดเดียวก็ได้ตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วค่ะ

ำหรับ2สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้เห็นไหมล่ะคะว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะและที่สำคัญทั้งประหยัดด้วยเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยและถ้าน้องๆคนไหนนะคะทำตามพี่โบ๊ทในวันนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะโบ๊ทรอดูอยู่ส่งมาทางไหนคะน้องๆถูกต้องทางแฟนเพจ Mahidol Channel เลยนะคะพี่โบ๊ทอ่ะจะส่งของรางวัลไปให้น้องๆที่ทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะ

0: อนศิลป
1: ์หอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับเพิ่มกับตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายตมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้นะก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับในการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบๆของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึง ตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับ สีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
2: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับแล้วก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดโอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
0: สอนศิลป์ inbox
1: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบนะครับมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับระบบอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟปนดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

ามการวิจัยจริงๆแล้วเนี่ยสมองทุกคนไม่สามารถรับภาษาทุกภาษาบนโลกนี้ปัจจุบันนี้เราใช้ภาษากลางเป็นภาษาอังกฤษทั่วโลกใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดภาษาอังกฤษได้อันนี้เราคิดในแบบมาตรฐานพื้นฐานกันเลยทีเดียวก็ต้องมีร่างภาษาอังกฤษถูกไหมครับเพื่อแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาอื่นๆทั่วโลกมันช่วยในการสื่อสารนะครับทำให้คนทั้งโลกเข้าใจกันได้มากขึ้น

0: Hello. Ohayo gozaimasu. Annyeonghaseyo. สบายดีทุกคำเหล่านี้ล้วนแปลว่าสวัสดีแค่ต่างกันที่คนละภาษาเท่านั้นเองครับเพราะในโลกของเรามีผู้คนหลายชนชาติภาษาจึงต้องมีมากต่างแต่ก็คงไม่มีใครที่จะเข้าใจได้ในทุกภาษาดังนั้นการที่ทุกคนจะสามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจก็คงต้องมีอาชีพนี้ล่าม
1: เฮ้ยทุกคนสวัสดีครับชื่ออนุพันธ์พานทองอิมิดาสวัสดีครับทุกคนผมนะครับอนุพันธ์พานทองครับชื่อเล่นชื่อมาร์คนะครับทำอาชีพเป็นล่ามนะครับก็ทำ MC 3ภาษาด้วยครับเป็นภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาไทยนะครับ
0: คุณอนุพันธ์พานทองล่ามภาษาเกาหลีอันดับต้นๆของเมืองไทยมีผลงานมาแล้วมากมายทั้งเป็นล่ามให้กับศิลปินเกาหลีเป็นล่ามในรายการต่างๆและยังเป็นล่ามให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานโซอีกด้วย
1: ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะมีคำว่า translator กับ interpreter ใช่ไหมครับจริงๆแล้วคำว่า translator มันควรจะเป็นแบบการพิมพ์แปลเอกสารแต่อย่างมาร์กเนี่ยเป็นล่ามล่ามคือ interpreter คือการที่เราพูดจากภาษาหนึ่งสู่ภาษาหนึ่งเพื่อทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจโดยการที่มีเราเป็นตัวกลางนอกจากหน้าที่การส่งสารล่ามมีหน้าที่ประนีประนอมอันนี้คือแบบหัวใจหลักเหมือนแบบเขาเป็นเซนส์บางอย่างในการทำล่ามเหมือนกันเพราะว่าบางทีเกิดการทะเลาะกันในการคุยกันอะไรเงี้ยล่ามก็มีหน้าที่แปลโดยประนีประนอมมากที่สุดแต่ยังคงพอยต์เดิมยังคงสิ่งสำคัญภาษาเกาหลีเนี่ยจะเป็นประธานกรรมกิริยาแต่ว่าในภาษาไทยจะเป็นประธานกิริยากรรมเพราะฉะนั้นเวลาคนไทยที่เริ่มเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยจะค่อนข้างงงนิดนึงกับการที่แบบจะไปยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นชอนเนนพาเบอร์มอกโกยชอนเนนคือฉันพาเบอร์คือข้าวมอกโกยเป็นเวิร์บแปลว่ากินอย่างเงี้ยฉันข้าวกินเพราะฉะนั้นการเรียงประโยคในภาษาอังกฤษจะมีเซนส์นิดนึงในการที่จะแบบกลับคำให้ได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นพอยต์หลักๆของการแต่โดยเฉพาะภาษาเกาหลีเนี่ยคือการที่เราสามารถเรียบเรียงข้อมูลในหัวได้อย่างรวดเร็วโลกนี้มันไม่ได้มีแค่ภาษาเดียวถูกไหมครับต่อให้มันมีภาษากลางแต่ทุกคนก็ไม่ได้พูดภาษากลางได้เพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาหนึ่งเพื่อมาช่วยส่งสารจากภาษานี้สู่ภาษานี้การทำงานระหว่างชาติหรือว่าการทำงานระหว่างคนหลายเชื้อชาติจะเป็นไปได้ด้วยดีจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องตลกนิดนึงก่อนมาเรียนภาษาเกาหลีคือมาพูดภาษาจีนได้อยู่แล้วด้วยความที่เป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับคุณพ่อเป็นคนจีนที่ไม่ชอบคนจีนด้วยกันคุณพ่อก็เลยบอกห้ามว่าไม่ต้องไปเรียนที่จีนนะไม่ใช่จะบอกว่าคนจีนไม่ดีทุกคนแต่หมายถึงว่าในความคิดป้าคือป้าไม่ชอบคนจีนด้วยกันก็เลยลองไปเรียนภาษาญี่ปุ่นดูก่อนภาษาญี่ปุ่นไปได้สักพักนึงประมาณเดือนหรือ2เดือนก็รู้สึกว่ามันไม่เข้าหัวเลยมันแบบทำไมเรารู้สึกว่าภาษานี้มันไม่ไปเลยสำหรับเราก็เลยลองเปลี่ยนแต่เดิมเนี่ยมีความชอบเพลงเกาหลีแต่ไม่ได้สนใจว่ามันจะอ่านยังไงร้องยังไงคำที่ถูกต้องมันแปลว่าอะไรก็ไม่สนใจคือฟังอย่างเดียวจนแบบอ่ะไหนๆก็ฟังมาสักแบบก็ลองเรียนดูสักนิดนึงอะไรเงี้ยเริ่มแรกสแตนดาร์ดบิกินเนอร์ของเกาหลีเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนภาษาไทยมากเพราะว่าการผสมคำหรือพยัญชนะเนี่ยจะออกเสียงเหมือนภาษาไทยมากๆเพราะฉะนั้นเราจะอ่านง่ายพอเรียนไปเรื่อยๆก็รู้สึกแบบเออว่ะทำไมเราจำได้ดีทำไมมันไปได้เร็วจังเลยอย่างเงี้ยมากกว่าภาษาอื่นที่เราเคยเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะเรียนไปเรื่อยพอดีด้วยความที่อยู่ชลบุรีมหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยเป็นที่เรื่องลือมากในสาขาเอกวิชาภาษาเกาหลีแล้วมันใกล้บ้านด้วยก็เลย

0: ับที่ไรไทยก็คงจะราวๆแบบมหิดลจุฬามันเป็นครั้งแรกที่เราต้องไปอยู่เมืองนอกคนเดียวนานมากไปเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านไปเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านคือเป็นช่วงปรับตัวค่อนข้างหนักเลยทีเดียวจนผ่านไปได้สักปีครึ่งภาษาเกาหลีเริ่มชำนาญเชี่ยวชาญมากขึ้นเรื่อยๆจุดพลิกผันของชีวิตก็คือตรงนี้แหละมีอยู่วันนึงกำลังเรียนอยู่แล้วพี่คนนึงเนี่ยเขาเรียนมาก่อนละเขาก็เดินมาหาถามว่าน้องมาไปทำล่ามให้พี่หน่อยนี่ก็ตกใจฮะไปทำล่ามที่ไหนพี่งานอะไรงานแรกที่เจอเลยก็จะเป็นแบบงานหมอศัลยกรรมคือมีคนไข้ศัลยกรรมแบบมาที่เกาหลีแล้วเขาต้องการล่ามเพื่อจะคุยกับหมอนี่ก็คิดในใจแบบจะทำได้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบที่ใช้ชีวิตประจำวันมันก็แบบมันพอแล้วแต่แบบจะไปทำงานได้จริงๆหรอแต่แบบด้วยความที่อยากเสี่ยงปาไปหาประสบการณ์ใหม่ดีกว่าก็เลยไปทำเลยวันแรกก็ปรากฏเราก็ทำได้นี่ว่าเฮ้ยความรู้เราก็เยอะพอตัวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเริ่มรู้สกิลตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานโดยการสื่อสารเนี่ยเป็นอะไรที่เราถนัดด้วยความที่ส่วนตัวเป็นคนพูดมากต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าหลังจากนั้นมาก็เหมือนโชคช่วยงานก็เข้ามาเรื่อยแบบเดือนละ4-5งานเดือนละ4-5งานแต่ว่ามันก็ต่างๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความที่เป็นฟรีแลนซ์เนาะมันก็จะมีหลายงานมากที่มาแบบได้ทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็กรมการท่องเที่ยวแบบเขามาดูงานที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าสถานทูตไทยในเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ท่องเที่ยวไทยในเกาหลีอย่างเงี้ยเขาก็แบบมาจ้างไปเป็นอินโฟเมชันเพื่อจะอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวในเมืองไทยให้คนเกาหลีฟังเอาใจเด็กๆหน่อยก็จะแบบพวกเคป๊อปอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเป็นเอ็นซีงานมิทติ้งคิมบูบินนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตแบบใหญ่ๆเลยอย่างเช่นแบบเคเวฟของที่เขาจัดการราชมังคลานู่นนั่นนี่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันจะไปทำเป็นแบ็กสเตจมากกว่าคือประสานงานในส่วนของเกี่ยวกับจัดแสงสีนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แฟนมิทติ้งอัฟเตอร์สคูลอย่างนี้มาก็ได้ไปล่าสุดถ้าที่เกาหลีก็คือได้ไปล่างให้อิมโฮสนุกไหมก็สนุกดีนะด้วยความที่เขาไนซ์มากอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกมีสำนวนนึงที่มาชอบเลยคือโคซันกึเทนากิโอนดะแปลว่าฟ้าหลังฝนนั่นเองนะครับทุกสิ่งอะเวลาเราเจออะไรก็ตามแต่วันนี้มันมืดมนวันที่ฟ้ามันใสแล้วอะเราจะรู้ว่าวันนั้นอะความพยายามของเราที่ผ่านมามันไม่สูญเปล่าเลยทุกสิ่งที่ลงทุนไปมันจะมีผลตอบแทนของมันเสมอไม่ว่าจะเร็วหรือช้าขอแค่พยายามไว้ก่อนทำให้ดีที่สุดไว้ก่อนวันนี้ไม่เห็นไม่เป็นไรแต่วันหน้าต้องเห็นแน่คนเราไม่จำเป็นจะต้องหมดความหวังในชีวิตนะครับวันนี้ไม่ได้วันหน้าก็มีวันนี้เราไม่ได้แขนขาดวันนี้เราไม่ได้ขาขาดวันนี้เรายังมีสมองเรายังมีมือต่อให้เราแขนขาดเราก็ยังคิดได้เพราะฉะนั้นตราบใดที่เราไม่เลิกคิดเราไม่เลิกหวังและเราไม่เลิกพยายามแน่นอนว่าทุกอย่างเป็นไปได้แน่นอนครับ
1: การติดต่อสื่อสารของคนไทยกับชาวต่างชาติมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่ล่ามไทยที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่งมีในช่วงรัตนโกสินทร์และล่ามไทยคนสำคัญคือหม่อมราโชไทยหรือหม่อมราชวงศ์กระต่ายอิสรางกูรที่ได้ไปกับคณะทูตไทยเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างพระเจ้าแผ่นดินสยามและสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ
0: ถ้าในกรณีที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็ไม่ได้ยากมากก็คือแบบเราก็รับงานมาไปตามที่เขามอบหมายแล้วก็มีหน้าที่สื่อสารระหว่างสองฝั่งให้เข้าใจกันคืองานล่ามเนี่ยมันเป็นงานเดียวแต่ที่จะได้คือความหลากหลายทางศัพท์เทคนิคอย่างนั้นมากกว่ามาจากกระทรวงอะไรอย่างเงี้ยครับสมมติกระทรวงการคมนาคมเขามาดูเรื่องเกี่ยวกับการจราจรต่างๆในเกาหลีอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นจะต้องรู้ข้อมูลต่างๆมากมายหรือศัพท์เฉพาะคือต้องมีความรู้รอบตัวเยอะมากในระดับหนึ่งเลยทีเดียวก่อนที่จะแปลเราจะไปต้องศึกษาตลอดเวลานอกจากศัพท์ที่เรามีอยู่ในหัวเป็นสแตนดาร์ดมากกว่า1,000 คำแล้วเนี่ยมันจะต้องมีศัพท์เทคนิคต่างๆมากมายที่ทำให้เราแบบทำงานได้ถามว่าทำงานร่วมกับใครบ้างล่ามเป็นเหมือนซัพพอร์เตอร์ครับต้องทำงานร่วมกับทุกฝ่ายแบบสมมติเราไปเป็นตัวกลางให้ทั้งสองฝั่งมันไม่ใช่แค่ว่าเราคุยกับ1กับ2แต่ว่าภายใต้องค์กรของ1กับ2มีคนอีกเยอะแยะมากมายที่รอรับสารจาก1และ2ลงไปอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมักมองว่าล่ามเป็นการทำงานร่วมกันกับทุกคนในองค์กรนั้นเลยทีเดียว

่างเคสในกองถ่ายแล้วกันล่ามในกองเนี่ยเราจะต้องแบบประกบนักแสดงเลยประกบไว้เหมือนไปถ่ายเองเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็พ่วงกับสั่งอะไรมาเรามีหน้าที่แปลพ่วงกับสั่งอะไรมาเรามีหน้าที่แปลแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นค่อนข้างพื้นฐานนิดนึงแบบเป็นคำพูดพื้นฐานแบบว่ายกมือหน่อยเพื่อนี่อะไรเราจะง่ายแต่ว่ามันจะเหนื่อยตรงที่แบบเราต้องรับคำสั่งทุกอย่างมาอีกทีนึงเพื่อมาส่งต่อให้ดารานักแสดงนะครับในกรณีเราสื่อสารภาษาเดียวกันเนี่ยมันทำให้เราสามารถเข้าใจกันได้ 100% ถูกไหมครับตัวอย่างง่ายๆละกันในกรณีของการทำธุรกิจแปลตัวเลขผิดแค่ตัวเดียวก็เสียหายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมาร์กให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณของอาชีพตัวเองมากเพราะว่ามาร์กมองว่าวันหนึ่งถ้ามันเสียหายจากคำพูดเรามันไม่ใช่แค่เราที่เสียหายมันคือคนอื่นด้วยเสียหายมาร์กคงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตไม่ใช่ความเรียนเก่งไม่ใช่การที่เรารู้ศัพท์มากมายเป็นล้านคำอย่างนั้นไม่ใช่ทุกอย่างมีสแตนดาร์ดของมันทุกอย่างมีความคงตัวของมันมามองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นล่ามที่ดีได้คือ common sense แล้วก็ไหวพริบเพราะว่าบางสถานการณ์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยความรู้อย่างเดียวได้มันควรจะมีไหวพริบคือทุกอย่างควรจะไปพร้อมๆกันคุณไม่ได้เก่งมากคุณทำงานได้แต่คุณมีไหวพริบในการแก้ปัญหาในการรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าในการรับมือความกดดันมาว่าตรงนั้นคือสิ่งที่ล่ามที่เป็นมืออาชีพมาควรมีมาว่าจริงๆทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะครับสำคัญที่สุดเลยคือความมั่นใจครับไม่ค่อยเกี่ยงงานทุกงานคือประสบการณ์รับงานมาเรียนรู้งานให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้หาจุดบกพร่องของตัวเองให้เจอเวลารับงานต่อไปเอาไปพัฒนามากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นแค่เราพยายามมั่นใจและปรับปรุงตัวไปเรื่อยๆทุกอย่างจะเข้ามาเองโดยที่มันเป็นผลของความสำเร็จและความพยายามของเราเองรายได้นะครับต่อวันอยู่ที่สำหรับมาร์กนะสแตนดาร์ดของมาร์กจะอยู่ที่ประมาณ 5,500 จนถึง 12,000 นะครับแล้วแต่สโคปงานต่างๆถามว่าอาชีพล่ามเป็นอาชีพที่ได้เงินดีไหมก็ในความรู้สึกมาแล้วครับเป็นอาชีพที่ได้เงินดีในระดับนึงแต่ไม่ใช่ตลอดไปถ้าให้มาแนะนำน้องๆหรือใครก็ตามที่ดูอยู่แล้วแบบมีความสนใจในด้านภาษาอยากลองมาทำล่ามดูเพราะว่าคิดว่าล่ามได้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับมาอยากจะบอกทุกคนว่ามันแค่หนึ่งครับช่วงเวลาเดียวจริงๆในช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตเนี่ยประสบความสำเร็จแน่นอนแต่ในช่วงหลังจากนั้นนะมันไม่สามารถต่อยอดอะไรได้อีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเอาภาษาที่ตัวเองมีเอาความเชี่ยวชาญที่ตัวเองมีไปต่อยอดทำอย่างอื่นอีกด้วยเพื่อเสริมทุกอย่างเสริมฐานของเราให้มันแข็งแรงมากขึ้นจากที่เราแข็งแรงอยู่แล้วมีฐานอีกอันมาช่วยรองมันก็เป็นกำไรชีวิตเรามากกว่าอย่างนั้นนะครับทุกอาชีพมีฟรีแลนซ์หมดแหละเอาจริงๆแล้วอะด้วยความที่มาเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเวลาชีวิตมาก็จะไม่ค่อยแน่นอนนิดนึงอะไรเงี้ยครับมีงานก็ไปทำไม่มีงานก็อยู่บ้านอย่างนั้นมากกว่าชีวิตก็ไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปที่ทำงานเท่าไหร่8โมงเช้าเลิก4โมงเย็นขับรถกลับบ้านอยู่กับครอบครัวอย่างนั้นครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าบางทีชีวิตมาจะมีเวลามากกว่าคนอื่นนิดนึงเลยครับเพราะมองว่าชีวิตเป็นของเราบางทีการได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบเหมือนเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นอิมเพรสชั่นต่างๆที่ทำให้เราสามารถแบบก้าวเดินต่อไปได้อย่างนั้นนะครับเอาพูดตรงๆเลยว่ามันไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานออฟฟิศเลยทุกคนมีทางเลือกของตัวเองทุกคนไม่ได้มีโอกาสเหมือนกันแต่ทุกคนก็เลือกที่จะใช้โอกาสได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นมาร์กเองก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกที่จะใช้ชีวิตและใช้โอกาสของตัวเองที่มีอย่างดีที่สุด

0: 안녕하세요. 저는 버위히다 다차니군이라고 합니다. 하, 버위히다 다차니군 하. 떠니 깜랑 숙사유 하나 악서라사드 ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกเอกภาษาเกาหลีชั้นปีที่4ค่ะ มอต้นนะคะก็ชอบเพลงเกาหลีก่อนดูซีรีส์ดูภาพยนตร์ของเกาหลีแล้วในสมัยนั้นอะยังไม่ค่อยมีซับไทยใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะก็เลยแบบว่าอยากเรียนเพื่อแต่แบบดูได้แบบไม่ต้องรอซับก็เลยเริ่มซื้อหนังสือมาเรียนเองก่อนแล้วพอเรียนแล้วก็รู้สึกชอบก็เลยอยากเรียนต่อในมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะอยาก ทำงานที่ได้ติดต่อพบปะผู้คนอย่างเช่นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าล่ามที่มาเรียนภาษาก็เพราะว่าจะได้ใช้ภาษาที่เราได้เรียนมาเนี่ยให้ได้เกิดประโยชน์ในสายงานที่แบบเรารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: はじめまして、大学3年生のピアナンと申します。今、シルバコン大学で 文学の日本語を専攻しています。よろしくお願いいたします。สวัสดีครับ。ชื่อปิยะนันท์ภูมิวรรณรักษ์นะครับ。ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรชั้นปีที่3คณะอักษรศาสตร์ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกเอกภาษาญี่ปุ่นครับแต่เด็กเลยครับก็เป็นคนที่แบบว่าอยู่มากับพวกแบบว่าการ์ตูนนิยายหรือแบบว่าเพลงของญี่ปุ่นนะครับก็เลยค่อนข้างเป็นคนที่ชอบภาษาญี่ปุ่นพอสมควรภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่มีความเป็นระเบียบแล้วก็ ในทางกลับไปก็มีความสวยงามของมันผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบมันเป็นเสน่ห์ของมันนะครับก็คิดไว้ว่าอยากเป็นล่ามครับผมเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบว่าเราได้ออกไปไหนมาไหนตลอดเวลาเราได้เจอผู้คนมากมายแล้วก็เราก็ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่แบบว่าเราเรียนมาด้วย
2: 안녕하세요. 저는 시리나 시리락이라고 합니다. 지금 실라파건 대학교 한국어학과에서 근무하고 있습니다. สวัสดีค่ะครูชื่ออาจารย์ดร.ศิรินาศิริรัตน์นะคะตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลีคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ค่ะภาคนี้นักชื่อภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกค่ะแบ่งออกเป็น3วิชาเอกด้วยกันนั่นก็คือวิชาเอกภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีแล้วก็เป็นวิชาโทภาษาอาหรับด้วยค่ะ ตอนนี้นอกจากภาษาไทยแล้วนะคะก็มีภาษาอังกฤษที่จำเป็นมากๆเพราะว่าเป็นภาษาสากลใช่ไหมคะถ้าหากว่ามีภาษาที่3อีกสักภาษาหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยทำให้นักศึกษาที่จบที่สำเร็จหลักสูตรนี้ออกไปเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นอาจจะใช้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นใบเบิกทางที่ให้นักศึกษาเนี่ยก้าวไปสู่อีก การทำงานอีกขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งได้เพราะว่าถ้ารู้ภาษาเยอะเท่าไหร่ก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารแล้วก็ใช้ภาษานั้นเนี่ยในการทำงานในการผลิตผลงานได้มากขึ้นนั่นเองค่ะตลาดการทำงานนะคะก็เนื่องจากมีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะนอกจากเราจะติดต่อกับแถบยุโรปแล้วเราก็ประเทศเราก็ติดต่อกับประเทศในแถบเอเชียด้วยกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ก็อย่างประเทศญี่ปุ่นก็จะมาตั้งบริษัทนะคะในประเทศไทยค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะประเทศจีนนี้ก็เนิ่นนานมาแล้วที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะก็นักศึกษาที่จบสำเร็จการศึกษาออกไปก็สามารถที่จะประกอบอาชีพนะคะเข้าไปทำงานในตำแหน่งต่างๆของบริษัทต่างๆได้เลยค่ะ ปีหนึ่งครึ่งปีนะครับก็จะเราก็ยังจะไม่มีเอกก็จะต้องเก็บวิชาที่เขากำหนดไว้ก็เราก็จะสามารถเลือกเรียนภาษาที่เราอยากเรียนได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราอยากเลือกเรียนเกาหลีเราก็จะเก็บขาเกาหลีไปเรื่อยๆจนถึงปี2-3ถ้าคะแนนเราถึงเราก็สามารถเข้าเอกได้ครับ
0: ชั้นปีที่3เนี่ยก็จะได้ลงเรียนวิชาการเขียนการอ่านการฟังการพูดแล้วก็ลงวิชาโครงสร้างของภาษาต่างๆ ปีสี่วิชาที่เรียนก็จะมีวิชามีเดียศึกษาเกี่ยวกับสื่อต่างๆของเกาหลีว่าเขาสะท้อนความคิดอะไรออกมาจากผู้คนได้บ้างส่วนมากวิชาการพูดการฟังก็จะเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติเลยเพราะว่าเราจะได้รู้ถึงการออกเสียงที่แบบว่าเป็นต้นฉบับในภาษา3ภาษาเนี่ยมันยากเพราะว่าไวยากรณ์จะแตกต่างกับภาษาไทยของเรา ถึงยากแต่ว่าถ้าแบบเราชอบก็น่าจะแบบมีแรงบันดาลใจในการเรียนต่ออย่างเงี้ยค่ะ
1: ในปีของผมนะครับการสอบเข้าเนี่ยมี2วิธีด้วยกันก็คือมีแบบรับตรงรับตรงก็คือจะใช้คะแนน7วิชาสามัญในการยื่นเข้าครับแล้วก็ admission ก็คือถ้าน้องสามารถคะแนนถึงก็ยื่นได้เลยก็ถ้าสมมุติว่าเป็นเด็กศิลปภาษาก็สอบเป็นพวกแกะแพทหรือแบบว่าอะไรอย่างนี้ไปเป็นความถนัดด้านภาษาของตัวเองแล้วก็เอามายื่นที่นี่ได้ครับคือตอนแรกครับผมยื่นเข้ารับตรงที่นี่แล้วติดเฮ้ยยังไม่แน่ใจอาจจะมีมหาลัยที่เราอยากเข้ามากกว่านี้ก็ได้ก็เลยแบบไปลองแอดมิชชั่นแล้วก็ติดที่นี่อีกผมก็ค่อนข้างเน้นไปทางด้านการอ่านพวกวิชาสังคมภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนอยู่ครับพยายามไปกวดวิชาพวกวิชาสังคมภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับญี่ปุ่นก็พยายามหาหนังสือเพิ่มมาอ่านตลอดเวลาอาจจะยืมแบบคนที่รู้จักหรือแบบว่าเจอหนังสือที่เราอยากซื้อก็ซื้อมาอ่านอะไรเงี้ยครับ
0: ส่วนของหนูเนี่ยเข้ามาด้วยการแอดมิชชั่นหนูก็ยื่นมาด้วย

0: แพทเยอรมันค่ะเริ่มตอนม.สี่เนี่ยก็คือท่องศัพท์ทุกวันวันละ5คำหมั่นทำแบบฝึกหัดเราจะได้รู้แนวก่อนว่าข้อสอบออกมาแนวไหนแล้วก็ควรจะเดาทางยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านภาษาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ครับคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยอักษรคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: บอกอยู่แล้วว่าเป็นภาษาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับภาษาเลยนั่นก็คือไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์ต่างๆนะคะน้องๆนักเรียนที่เตรียมตัวอยู่ตอนนี้ก็ต้องท่องจำในตัวคำศัพท์แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวไวยากรณ์ให้มากๆนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าสองอย่างนี้แล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรของตัวเองเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะคะคิดว่ามันก็ไม่น่าจะเกินความสามารถของทุกๆคน
3: ต้องรักการอ่านนะครับเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็ต้องใช้อาศัยความจำแล้วก็การวิเคราะห์ในเรื่องราวต่างๆในเนื้อหาที่เราเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะต้องมีความชอบด้าน pop culture ของทางด้านเอเชียหน่อยๆอะไรอย่างงี้
0: อยากให้เราทำสิ่งที่ชอบจริงๆถ้าชอบแล้วก็ลุยไปเลยเพราะว่าความชอบจะทำให้เรามีกำลังใจสู้ต่อไปได้ถ้าเราเรียนในสิ่งที่เราคิดว่าเราเก่งพอมาถึงจุดที่มันยากจริงๆเราอาจจะทำมันไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราทำตามความชอบถึงแม้เราจะไม่เก่งแต่เราก็มีกำลังใจทำมันต่อไปค่ะ
4: ส่วนมากทุกคนจะมีความชอบในด้าน K-POP หรือ Korean Wave อยู่แล้วอะไรเงี้ยน้องไม่ผิดครับที่จะมีแรงบันดาลใจจากสิ่งหนึ่งสู่อีกสิ่งหนึ่งแต่มามองว่าวันหนึ่งที่เราก้าวเข้าไปทำงานจริงๆเนี่ยความชอบตรงนั้นอ่ะเป็นแค่แรงผลักดันจุดหนึ่งเท่านั้นที่จะทำให้น้องมีกำลังใจในการทำงานต่อไปเราไม่สามารถเข้าไปแตะตัวศิลปินได้แม้กระทั่งเราทำงานเพราะมาก็เคยมาแล้วเราไม่สามารถเข้าไปแบบพี่ครับขอถ่ายรูปหน่อยพี่ข้าหนูขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมแต่แรงบันดาลใจไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตมาอยากฝากให้น้องๆทุกคนคิดถึงสิ่งที่อยากทำเป้าหมายจริงๆของชีวิตเราว่าเราเรียนสิ่งนี้เป้าหมายจริงๆของเราคืออะไรเราอยากนำไปใช้อะไรเราอยากเอาไปทำอะไรได้บ้างเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับจะพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จและยิ่งเรามีแรงบันดาลใจอีกจะทำให้ทุกคนแบบมีไฟทำให้ทุกคนมีพลังนะครับในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในไม่ช้า
3: คือเราอะรักภาษาญี่ปุ่นเรารู้สึกว่าเราชอบมันแล้วพอได้มาโรงเรียนเงี้ยครับเราก็รู้สึกเฮ้ยมันใช่เราโอเคอะเรายิ่งชอบก็ยิ่งเรียนแล้วมันก็ยิ่งมีความสุขเอาความรู้ที่เรามีอยู่นะครับไปสอนน้องๆที่อาจจะอยากรู้ภาษาญี่ปุ่นแต่ไม่มีโอกาส
0: ทุกคนก็พูดได้ภาษาไทยแล้วก็จะมีคนส่วนมากเลยที่พูดภาษาอังกฤษได้การพูดภาษาที่3ได้เนี่ยน่าจะเป็นภาษีให้เราไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาษาที่3หนูคิดว่ามันดีหมดเลยเพราะว่าสามารถต่อยอดได้อีกไกลเลยค่ะ
2: ถ้าหากว่าเรามีความรู้นะคะแล้วก็เราเก็บไว้ที่ตัวเราคนเดียวอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเปล่าประโยชน์อะค่ะถ้าหากว่าเราได้นำความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยได้ถ่ายทอดให้บุคคลอื่นเนี่ยได้สามารถนำมันไปใช้ประโยชน์ต่อไปในกับชีวิตของเขานะคะหรือต่อไปในสังคมอะไรเงี้ยนะคะมันก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากกว่าการที่เราจะเก็บมันเอาไว้เพียงลำพังคนเดียวนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือความสุขและก็ความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาเกาหลีของครูตอนนี้ค่ะ
4: การที่เราได้ไปเป็นความสำเร็จในชีวิตคนอื่นบ้างเนี่ยมันก็คือความภาคภูมิใจอย่างนึงนะเหมือนเราเป็นครูเหมือนเราเป็นคนที่สำคัญที่ทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นมีสิ่งที่ดีมากขึ้นในชีวิตเขาถ้าเขาไม่มีเราเขาก็จะไม่มีวันที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้นั่นคือสิ่งที่มาร์ครู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็มาประสบความสำเร็จในตัวเองละ
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือ ล็อกอินผ่านทาง

0: Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้กับโน้ตนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะคะไปทำความรู้จักกับเรื่องราวการเรียนรู้จากสมองของเด็กๆที่จะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีความสุขมากที่สุดด้วยนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องของการเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆท่านก็มักจะมอบให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนหรือว่าคุณครูเป็นหลักคุณพ่อคุณแม่เองนั่นแหละที่เป็นคุณครูคนแรกของลูกของเราค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะว่าสามารถทำได้อย่างไรแล้วก็มีจุดไหนที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ที่บ้านกันบ้างค่ะต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะคุณสวงมนต์สิทธิสมานนะคะบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care ค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่จากทางบ้านค่ะคุณบุษยมาศพิมพ์สิรินั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: ต้อนรับพี่โนอีกครั้งนึงด้วยนะคะรวมถึงคุณแม่ของเราตอนนี้โอ้โหคุณแม่ยังสาวอยู่เลยน
1: ้
0: องอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 30ค่ะ
0: ค่ะคุณแม่30แล้วแล้วน้องอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบแล้วนะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้ชายค่ะ
0: น้องผู้ชายด้วยนะคะกำลังจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแต่แน่นอนค่ะช่วงวัยนี้ก็เรียนรู้กันอย่างเต็มที่ด้วยนะคะมาถึงประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะน่าสนใจมากๆค่ะเรื่องของการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมกันนะคะจริงๆแล้วในสังคมไทยของเราเป็นยังไงบ้างคะคุณโน
1: คือจริงๆเนี่ยพี่เห็นด้วยเลยนะสังคมไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู
0: ้
1: ที่ผ่านมาเนี่ยเราแยกท่อนในการเรียนรู้หมดพี่ชอบใจเมื่อสักครู่นี้ที่คุณโน้ตเปิดรายการแล้วพูดบอกว่าเวลาพูดถึงโรงเรียนนะหรือว่าพูดถึงเรื่องของการเรียนของลูกเนี่ยเรามักจะผลักให้เป็นเรื่องของโรงเรียนจริงๆแล้วมันไม่ใช่
0: นึกว่าคนที่จะสอนให้เรื่องของการเรียนให้กับเด็กๆคือคุณครูเท่านั้น
1: ใช่
0: ค่ะ
1: นะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่คือในอดีตเนี่ยมันมีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งพี่ชอบมาก
0: ค่ะ
1: นี่ก็คือเรื่องของคำว่าบวร
0: บวรคืออะไรคะ
1: บวรก็คือบ้านวัดโรงเรียน
0: อ
1: ๋อในอดีตมันเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือว่าแต่ละชุมชนเนี่ยจะมีบ้านวัดโรงเรียนใกล้กันเพราะฉะนั้นเวลาจะมีกิจกรรมอะไรเนี่ยจะรู้หมดเลยบ้านนี้เป็นลูกยายตุ่ม
0: ค่ะ
1: เป็นตาเป็นใครทำอะไรขายของอะไร
0: ค่ะ
1: พอมาถึงโรงเรียนเรียนที่ไหน อยู่ห้องอะไรอยู่ชั้นไหน
0: ค่ะ
1: นะพอไปวัดเนี่ยไปทำบุญพาลูกไปทำบุญกันแล้วก็ได้พูดคุยกันก็จะเกิดการเรียนรู้ในชุมชนทุกคนก็จะอยู่กันแบบเพื่อกูลอาทรกันเวลาเกิดเหตุอะไรทุกคนจะเป็นหูเป็นตาให้หมดเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพอสังคมมันเริ่มขยายมากขึ้นสภาพปัญหามันก็อย่างที่ทุกๆคนก็ทราบกันดีอยู
0: ่
1: แต่ว่าส่วนหนึ่งที่มันเป็นปัญหาใหญ่ก็คือว่าเราไปแยกส่วนแยกส่วนบ้านคือบ้านว
0: ั
1: ดคือวัดโรงเรียนคือโรงเรียนเราก็ต่างคนต่างให้มันแยกออกจากกันพอมันแยกออกจากกันเนี่ยเราก็ทำให้การเรียนรู้เหล่านี้เนี่ยมันหายไปความเป็นชุมชนมันหายไปต้องสังเกตได้ปัจจุบันนี้บ้านใครบ้านมันบางทีเราอยู่กันข้างบ้านนี้ยังไม่รู้จักหน้าค่าตากันเลยอยู่ในซอยเดียวกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเราไม่เคยรู้เลยว่าลูกเขาชื่ออะไรนะคะเมื่อก่อนเนี้ยพี่ยังนึกภาพออกนะเราทำแกงหม้อหนึ่งยังแบ่งให้ข้างบ้าน
0: ใช่ทำหม้อใหญ่ๆเลยตักแบ่งไปเลยนะคะกระจายอาจจะด้วยปัจจุบันนี้เรามีเวลา
1: อันจำกัด
0: ให้ต้องทำงานตื่นแต่เช้าออกไปเพราะว่าต้องฝ่ารถติดไปอีกกว่าจะทำงานเสร็จกลับบ้านมาก็บางทีก็เย็นดึกดื่นแล้วไม่ได้มีเวลาเจอหน้ากันเลยแบบนี้
1: ใช่เพราะสภาพสังคมมันเปลี่ยนไปคือพอเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการสร้างการมีส่วนร่วม
0: ค
1: ือมันไม่จำเป็นต้องเหมือนในอดีตก็ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะจัดการองค์ความรู้เนี่ยให้มันเหมาะกับสังคมที่เราอยู่พี่นึกไปถึงตอนสมัยที่ลูกพี่เล็กๆแล้วพี่ชอบใจมากๆนะโรงเรียนลูกพี่ในสมัยนั้นเนี่ยเขาโยนโจทย์หนึ่งกลับมาให้ลูกๆตอนนี้เขาอยู่อนุบาลเองน
0: ะ
1: แล้วก็บอกว่าอ่ะกลับไปบ้านใครเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ถนัดอะไรทำอะไรแล้วเดี๋ยวมาให้คนละวันให้มาแสดงความสามารถหรือจะมาทำอะไรกับเด็กๆก็ได้ที่โรงเรียน
0: ค
1: ือโยนโจทย์กลับมาบ้านเด็กทุกคนก็กลับมาบอกคุณแม่ครับนะทุกคนก็จะไปกระจายหมดแล้วมันก็เกิดโจทย์ขึ้นมาคือพี่กับมองว่านี่แหละคือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหลังจากนั้นมาก็ได้มีการรวมตัวกันระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นเครือข่ายแล้วก็ทำกิจกรรมเรามีกิจกรรมอะไรดีๆเราก็จะทำแล้วก็ได้มีโอกาสไปใกล้ชิดกับครูแล้วหลังจากนั้นมาพ่อแม่คนไหนถนัดอะไรก็มาทำกิจกรรมที่โรงเรียนมีการเสวนาบ้างมีทำกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยมันเกิดการต่อยอด
0: ค่ะดีจังเลยนะคะแล้วก็เด็กๆเองก็น่าจะมีความสุขที่สุดแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรที่หลากหลายมากขึ้นมากที่สุดด้วยนะคะทีนี้แล้วคุณแม่ล่ะคะที่โรงเรียนของน้องเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็น้องก็จะมีกิจกรรมมาให้ค่ะคุณครูก็จะมีใบมาให้ก็คือจะมีผู้ปกครองเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะคะก็จะมีการแข่งขันกีฬาคุณแม่ก็จะเข้าไปร่วมแข่งขันกีฬากับลูกๆด้วย
0: ผู้ปกครองร่วมแข่งกันด้วยนะคะ
2: ใช่ก็เหมือนกับว่าครอบครัวนี้ก็คือแบบแข่งกันเป็นครอบครัวไปเลยอะค่ะ
0: โอ้แล้วพอคุณพ่อคุณแม่ไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกับลูกด้วยเด็กๆเองเขาเป็นยังไงบ้างคะ
2: เขาก็มีความตื่นเต้นบางทีแบบเจอคุณแม่ก็สวัสดีครับอะไรเงี้ยค่ะ
0: จำแม่เพื่อนๆได
2: ้ใช่ค่ะก็จะจำได้ค่ะ
0: วันนี้นะคะเราก็มี VTR ค่ะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในชุมชนหนึ่งนะคะซึ่งเขามีกิจกรรมน่ารักมากๆเลยค่ะในทุกๆสุดสัปดาห์ให้เด็กๆได้มาทำร่วมกันจะเป็นอะไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ

0: นี้นะคะเราจะมาทำแพนเค้กกันน้องๆเคยทานแพนเค้กไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เคยทานใช่ไหมเคยไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เคยไหม
2: เคยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำส่วนผสมกันก่อนดีกว่าไหมคะว่าแพนเค้กจะต้องใช้อะไรบ้าง

0: ค่นี้เราก็ทำแพนเค้กได้แล้วเอาละพร้อมไหม
1: พร้อม
0: ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้ลูกหมิ่นเป็นคนตวงแป้งก่อนนะ
2: ระหว่างทำไปด้วยก็สอดแทรกความรู้ได้เยอะเลยนะคะตั้งแต่ส่วนผสมหรือการชั่งตวงคณิตศาสตร์ต่าง
1: ๆนะให้ได้เห็นแบบอย่างตอนแรกๆกว่าจะออกมาเป็นขนมเค้กมาเป็นแพนเค้กเนี่ยมันดูสิลูกทำไมมันอยู่เป็นแพนเค้กได้แล้วจากแป้งสาลีที่เป็นผงๆนะคะ
2: ทำไมมาเป็นแผ่นได้นะอร่อยขึ้นด้วย
0: แต่ว่าน้องหยกต้องเคยทำขนมมันบ้างแน่เลยเนี่ยใช่ไหม
3: ก็ทำกับคุณแม
0: ่อ๋อทำกับคุณแม่หมดแล้วเก่งมาก
3: แต่ส่วนมากว่าจะทำเป็นเค้กกล้วยหอม
0: หรอคะวันหลังมาให้กินบ้างนะ
4: แหมนี่เลยนะคะ
0: ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะละลายเนยก่อนนะคะเอาเนยมาเนยใช้เท่าไหร่ดีคะ
5: 2ช้อนโต๊ะ
0: นี่เดี๋ยวให้สาวน้อยของเราตรงบ้างอ่ะ2ช้อนโต๊ะตักมา

0: ทีนี้เราจะใส่นมนะคะลงไปในส่วนผสมแห้งนมใช้เท่าไหร่เนาะ
1: นม
2: หนึ่งช้อน
0: หนึ่งไม่ช้อน
1: หน
0: ึ่
1: งถ้วยตวง
0: หนึ่งถ้วยตวงใช่อันไหนหนึ่ง
3: ก็เรียนรู้เรื่องหน่วยด้วย
4: ค่ะเป็นถ้วยตวงเป็นช้อนโต๊ะช้อนชาอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่แล้วอ่ะตวงก่อนนะยกไปไหมคะอุ้ยโกหกจริงๆเลยใช่ไหมอ่ะ
1: ก็ใส่ลงไป
0: ใส่ลงไปไข่ไก่ไข่ตอก
1: ไข่ไก
0: ่ตอกไหมคะตอกไข่เป็นเปล่าไม่เป็นน้องแม็กตอกไข่เป็นไหม
1: ให้แม็กตอกเขาอยู่ให้แม็ก
2: ก็เคยลง
0: ฮะ
2: ตอกเสร็จแล้วก็ลงไป
0: ใช่ไงตอกเป็นไหมลองดูไหมคะไม่ลองนะคะตอกไหมอ่ะเสร็จค่ะ
1: ไม่ได้กล
0: ั
1: ว
0: อ๋อไม่ได้กลัวนะ
1: ถ
0: ึงเลยไหนเช็คดูสิคะช่วยกันเช็คสิ
1: มี
2: ไม่มี
0: ไข่ฟองเดียวค่ะมีเปลือกไหมไม่มีนะไม่มีนะ
1: เช็ดชื่อหน่อย
0: ไม่มีนะเอาเลยค่ะเช็ด
1: ชิมได้ไหมคะ
0: ตอนนี้อะคะแป้งดิบไข่ดิบไม่น่าดีนะลูก
1: ดินแล้วท้องเสีย
0: โอ้ดินแล้วท้องเสีย
5: สงสัยน้องหมิงต้องหิวแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมคะ
0: ตอนนี้นะคะระหว่างที่น้องๆก็ทำเล่นสนุกสนานนะคะน้องก
4: ็ต้องให้ทำ
0: แป้งเข้ากันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
1: แล้วพอแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวก่อน
0: ไหนพอแล้วเหรอจริงอ่ะ
4: เป็นเล่นสงกรานต์ไปแล้วนะคะ
0: น้ำตาลมันจะติด
3: แล้วความสนุกของเด็กก็อยู่ตรงนี้นะ
4: ค่ะ
0: มาครัวเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะ
1: กินนะ
0: กินน้ำตาลเหรอคะ

0: ล่นแล้วเล่นแล้ว
1: เล่นอะไรกันคะ
0: น
1: ี่
0: ไงทำส่วนผสมถ้าปิดถ้วย
2: ก็มีสูตรใหม่ด้วยนะคะคิดค้นเองวิจัยเอง
1: นี่คือเล่นใช่ไหม
2: ใช่น่าสนุกมากมากเลยค่ะ
0: มีเปิดไข่หน่อยๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเปิดไข่หายอ่ะ
1: สนุกแล้วตอนน
3: ี้คนเลย

0: ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วเราก็ทำแป้งอีกอย่างเลย
2: โอ้โหตอนนั้นอะถ้าทอดแล้วต้องกินนะ
3: กิจกรรมง่ายๆที่ให้เด็กมีส่วนร่วมและลงมือทำกับเพื่อนๆไม่เพียงส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมของเด็กแต่ยังส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ต่างๆรอบตัวได้การที่เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทั้งบ้านโรงเรียนหรือชุมชนสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นความกระฉับกระเฉงและความตื่นตัวในการเรียนรู้รวมถึงความรู้สึกรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองด้วยค่ะ
4: โอ้โหดูน่าสนุกจังเลยนะคะเด็กๆพอทำเสร็จก็ดูสีหน้าภูมิใจมากๆในผลงานของตัวเองกิจกรรมแบบนี้ที่เราให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมแล้วก็ยังชวนเพื่อนๆอาจจะเป็นเพื่อนของลูกเราในกลุ่มในแก๊งต่างๆนะคะก็มาทำกิจกรรมดีๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยแบบนี้ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันที่เกิดประโยชน์ใช่ไหมคะ
5: เกิดประโยชน์แน่ค
4: ่ะ
5: นะคะก็คือเด็กๆเขาได้เรียนรู้แล้ว
4: ค่ะ
5: คือนอกเหนือจากการเรียนรู้เรื่องแพนเค้กเมื่อสักครู่เราก็คุยกันเนาะว่าเฮ้ยเนี่ยจากแป้งสาลีจากส่วนผสมน้ำตาลเฮ้ยแพนเค้กที่เราชอบกินเนี่ยน
4: ะ
5: มันมาจากอย่างนี้เหรอจากผงมันกลายมาเป็นแบบเป็นชิ้นๆอย่างนี้
4: เห็นส่วนประกอบเลยมีไข่ด้วยปกติเห็นไข่ในอาหารคาวมีในขนมด้วยอะไรแบบนี้นะคะ
5: ส่วนใหญ่ลูกจะรู้จักแพนเค้กก็จากจานที่เรากิน
4: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการให้ลูกได้เรียนรู้ว่าทุกอย่างมันมีที่มาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากแต่เมื่อสักครู่นี้จะเห็นนะคะว่าเด็กมีความสุขมากวิ่งไปวิ่งมานะ
4: คะ
5: แล้วก็มีแกล้งกันเอาไอ้นั่น
4: ทาแป้งค่ะ
5: ลองคิดดูว่าสมมุตินะคะสมมติว่าอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มองเห็นบอกว่าหยุดเล่นกันเดี๋ยวนี้นะนะคะไปบอกว่าก็กำลังเล่นกันอยู่มันสกปรกไหมลูกอย่ามาเล่นกันออกไปนอกห้องครัวเลยสมมติเกิดให้ออกไปเลยนะคะหรือว่าเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการตอกไข่นะคะน้องเขาก็บอกให้เด็กคนไหนลองตอกไข่ไหมถ้าเกิดคุณแม่ไปมีทัศนคติว่าตอกแล้วเดี๋ยวมันสกปรกเดี๋ยวมันหกเดี๋ยวเสียไข่นะคะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องตอกเดี๋ยวแม่ตอกเองการเรียนรู้มันจบเลยนะเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากทัศนคติก่อน
4: ค่ะ
5: การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ต้องให้เด็กได้ลองได้สัมผัสได้จับต้องจริงมันจะเปื้อนมันจะสกปรกนะคะเนื้อตัวสกปรกเสื้อผ้าพื้นสกปรกมันทำความสะอาด
4: ล้างได้ซักได
5: ้ล้างได้ซักได้แต่ว่าพัฒนาการของสมองเนี่ยมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเริ่มจุดเริ่มต้นนี
4: ้
5: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เห็นว่ามีเด็กๆเนี่ยมีความหลากหลายเกิดขึ้นนะจริงถ้าทำกิจกรรมแบบนี้แล้วก็ให้คนในหมู่บ้านนะคนในชุมชนมาทำร่วมกันหรือเพื่อนลูกนะคืออาจจะเริ่มต้นจากในบ้านก่อนเริ่มต้นจากในบ้านมาช่วยคุณพ่อคุณแม่มาช่วยคุณแม่เนี่ยนะ
4: คะ
5: เป็นลูกมือแล้วพอเขาอาจจะเริ่มทำเป็นก็ชวนเพื่อนลูกมาด้วย
4: คือ
5: ค่อยๆหากิจกรรมที่มันสามารถที่จะต่อยอดได้แล้วก็ดึงให้คนรอบข้างมามีส่วนร่วมด้วยหรืออาจจะเป็นเพื่อนแถวบ้านนะเพื่อนที่โรงเรียนเขาชอบทำอาหารเหมือนกันหรือว่าชอบกินเหมือนกันทำแบบนี้ไหมเฮ้ยเรามาทำอาหารกันไหม
4: ค
5: ือคุณแม่เป็นคนช่วยกระตุกให้ลูกอยากทำแล้วก็ทำให้มันเกิดการเรียนรู
4: ้
5: แบบนี้ขึ้นมาได้ค่ะ
4: โอ้โหเป็นกิจกรรมที่ลูกสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้อย่างแบบสนุกสนานด้วยเต็มที่ด้วยนะคะเขาก็ได้เรียนรู้กันอย่างเรียกได้ว่าเกิดประโยชน์เต็มที่แล้วก็มีความภูมิใจด้วยเมื่อเขาทำสำเร็จ
5: ใช่อันนั้นแหละสำคัญมากนะคะเขาจะเกิดหุ้ยแพนเค้กทำเองอ่ะ
6: ตื่นเต้น
5: นะคะอร่อยไม่อร่อยแต่ไม่รู้แหละสำหรับเขาอร่อย
4: อร่อยอยู่นะคะและในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะกลับมาพูดคุยเรื่องนี้กันต่อถึงการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กๆนะคะรวมถึงอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็คือโฮมสคูลนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเหมาะสม

0: หรือไม่สำหรับเด็กไทยแล้วก็ถ้าจะทำกับลูกของเราเนี่ยควรจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กๆของลูกของเรานะคะที่ทำได้ทั้งในบ้านของเราเองกับเพื่อนๆเองด้วยทั้งที่โรงเรียนด้วยซึ่งพี่โหน่งก็บอกว่าทั้งสังคมที่เป็นบ้านเป็นวัดหรือว่าชุมชนเนี่ยนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างยิ่งแล้วก็เด็กๆสำคัญและจำเป็นที่จะได้เรียนรู้ถึงความเกี่ยวข้องนั้นด้วยมีไปเป็นส่วนร่วมหนึ่งในกิจกรรมต่างๆของสังคมด้วยนะคะทีนี้มาถึงอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่เรียกว่าโฮมสคูลค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในปัจจุบันนะคะโฮมสคูลจริงๆแล้วเป็นยังไงคะ
1: คือโฮมสคูลมันก็คือการศึกษาทางเลือก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถ้าในวงวิชาการนี่ก็จะเรียกว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคำว่าโฮมสคูลเองเราอยู่ในบ้านเราก็ทำบ้านเป็นแหล่งการเรียนรู้ได้อยู่แล้วถ้าคุณพ่อแม่เนี่ยคือใส่ใจในเรื่องราวเหล่านี้นะคะแต่ว่าถ้าพูดในแง่ว่ามันเป็นการศึกษาทางเลือกที่การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาที่คนเป็นพ่อแม่เนี่ยเขาต้องการที่จะจัดการศึกษาให้ลูกเองซึ่งมันก็เกิดมาจากการที่เรียกว่าไม่มั่นใจในระบบนะคะไม่มั่นใจในระบบว่าระบบการศึกษาในบ้านเราเนี่ยคือต้องยอมรับนะคะว่าการศึกษาในบ้านเราเองเนี่ยถ้าในโครงสร้างของระบบการศึกษามันมีปัญหาทีเมื่อมันมีปัญหาแล้วเนี่ยมันก็นี่ถ้าถอยหลังไปเดี๋ยวมันเยอะ
0: นะ
1: ก็เท้าความตั้งแต่ปี2542เราจะมีการศึกษาทางเลือกเยอะแยะมากมายโฮมสคูลเป็นหนึ่งในนั้นทีนี้เนี่ยพอพ่อแม่ที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถทำลูกทำให้ลูกเราเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนก็มีคนจำนวนเยอะนะคะถือว่าไม่น้อยแน่ดีตอาจจะมีไม่กี่ครอบครัว
0: ค่อยๆเริ่มนะคะ
1: ค่อยๆเริ่มแล้วพอเริ่มไปเนี่ยก็จะมีเริ่มมีครอบครัวอื่นเริ่มมองเริ่มหลิวตาว่าเป็นยังไงบ้างแล้วพอเห็นแล้วก็เอ๊ะมันมีปัญหาอะไรมันมีข้อดีข้อเสียไหมซึ่งจริงมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะแต่ว่าให้เห็นภาพก่อนว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเลยคือพ่อแม่ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวให้กับลูกๆนะคะเขาก็จะรวมตัวกันแล้วก็ช่วยเหลือกันอันนี้ก็เป็นชุมชนของการมีส่วนร่วมโดยการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลเนี่ยเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นครอบครัวนี้เนี่ยพ่อแม่เป็นหมอนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่จะเก่งๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ที่จะต้องจะมาจัดการศึกษาให้ลูกเน
0: ี่
1: ยนะแต่สิ่งนึงที่เขาต้องมีก็คือต้องทุ่มเทและเสียสละเพราะนั่นหมายความว่าลูกต้องอยู่เขาตลอด
0: เวลาเลย
1: ใช่แล้วเราออกแบบหลักสูตรให้ลูกอ่
0: ะ
1: จัดการศึกษาให้ลูกทั้งหมดเลยนั่น
0: เตรียมการเรียนการสอนเตรียมเรื่องที่ลูกอยากรู้และต้องรู้ในแต่ละช่วงวัยก็ต้องให้สอดคล้องกับแต่ละวัยอีกต่างหากด้วย
1: ต้องทุ่มเทสรรพกำลังมากก
0: ็
1: คือว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องออกจากงานอันนี้คือนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็พูดคุยกันพอพูดคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันนะคะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็จะดูว่าเฮ้ยทิศทางของการเป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นแบบไหน
0: ค่ะ
1: ก็เขาก็จะพยายามจัดให้เหมาะกับครอบครัวของเขา
0: จริงๆโน้ตเองก็มีเพื่อนที่มีลูกในวัยเล็กแบบนี้และอยากทำโฮมสคูลเพราะว่าลูกไปโรงเรียนแล้วร้องไห้ตลอดหรือว่าอาจจะเหมือนมีปัญหาเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนจนคุณแม่เห็นว่าเขามีเวลานะที่จะดูแลลูกแบบโฮมสคูลได้เองแต่ยังอยู่ในทางระหว่างทางตัดสินใจอยู่ค่ะว่าจะทำได้ดีจริงๆหรือเปล่าแบบนี้พี่โนให้คำแนะนำยังไงคะถ้าเป็นคุณแม่ที่
1: แรกเลยเนี่ยอย่าเพิ่งดูที่พฤติกรรมของเด็กคืออย่าโจทย์เนี่ยอย่าดูที่ว่าลูกไปโรงเรียนแล้วร้องไห
0: ้
1: เพราะว่ามันอาจจะเป็นมันแก้กันคนละปัญหาคือว่าในช่วงต้นแล้วมันเป็นวัยของเขาแต่ว่าสิ่งการจะตัดสินใจจะจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ยต้องถามตัวเองให้รอบคอบ
0: ค
1: ือตัวเองต้องเอาให้ชัวร์น
0: ะ
1: ทำได้ไหมอันที่หนึ่งเข้าใจคำว่าโฮมสคูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไห
0: ม
1: ถ้าเข้าใจแล้วกรุณาหันกลับไปถามสามีหรือภรรยาเอาด้วยไหมถามครอบครัวใหญ่ให้จบนะเพราะว่ามีระหว่างทางนะที่ทำไปแล้วเจอครอบครัวโอ้โหไม่ยอม
0: เสียงจากคนแย่ง
1: ครอบครัวประมาณนี้แหละ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยทำความเข้าใจในครอบครัวให้แจ่มแจ๋วก่อนว่าตกลงฉันจะเลือกแนวทางนี
0: ้
1: แล้วดูข้อดีข้อเสียแล้วก็ไปดูพยายามปัจจุบันนี้ข้อมูลเก่าๆมีเยอะนะ
0: คะ
1: ไปพูดคุยกับคนที่เคยทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วกับอีกคนนึงก็คือไปพูดกับคนที่อาจจะระหว่างทางกลับเข้าระบบแล้วไปชั่งน้ำหนักคืออย่าตัดสินใจทันทีด้วยความคิดของคุณแค่เห็นลูกร้องไห้แต่ต้องกลับไปอย่าดูพฤติกรรมลูกอย่างเดียว
0: ค่ะ
1: ให้ไปดูแล้วดูองค์รวมแล้วเมื่อประมวลทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วคุณคิดว่าคุณจะตัดสินใจแล้วคุณต้องเสียสละแบบไหนบ้าง
0: ค่ะ
1: คุณต้องออกแบบการศึกษาลูกแบบไหนเนี่ย
0: และอย่างจริงๆการศึกษาที่อยู่ในระบบเองปัจจุบันซึ่งเด็กไทยแล้วก็เรียนอยู่ในระบบนี้เยอะมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสามหรือแม้แต่คุณครูเองเนี่ยค่ะจะสามารถให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกันทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณครูเด็กๆเองได้ยังไงบ้างคะ
1: ความจริงทำได้นะคะ
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าจะต้องเปิดใจกว้างนิดหนึ่งนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในระบบมันถูกเซตมาว่าโรงเรียนก็คือโรงเรียน
0: ค่ะ
1: ผู้ปกครองอย่ามาล้ำเส้น
0: มาส่งได้แล้วก็มารับกลับตอนเย็น
1: แล้วจากไปห้ามพ้นขีดเส้นประตูนี้ด้วย
0: ใช่มีประตูขั้นให้เด็กเข้าไป
1: แล้วเราจะเจอแบบนั้นเพราะว่าแต่เราก็ต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจโรงเรียนด้วยว่าบางทีผู้ปกครองก็ล้ำเส
0: ้
1: นในอดีตเนี่ยมันมีกรณีที่ล้ำเส้นแล้วเข้ามายุ่งมากนะทำไมคุณครูแบบนั้นทำไมคุณครูไม่ทำแบบนี
0: ้
1: พอไปล้ำเส้นกันมันก็เลยเกิดเส้นแบ่งขึ้นมาคือต่างคนต่างที่เอางี้ละกันเอาเป็นว่าแค่นี้
0: ช่วงเวลาที่อยู่ในโรงเรียนคุณครูดูเต็มที่
1: แล้วกลับบ้านกลับไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถได้เพราะว่าทั้งโรงเรียนแล้วก็ที่บ้านเองเนี่ยเป้าหมายปลายทางคือเราต้องการพัฒนาเด็ก
0: น
1: ั้นต้องให้เด็กเป็นตัวตั้งถ้าเรามองเด็กเป็นตัวตั้งเนี่ยเราจะใจเราจะเปิดกว้างเราก็ต้องยอมรับระดับผู้บริหารของโรงเรียนก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วศักยภาพของคนเป็นพ่อแม่เนี่ยมากกว่าที่เราคิดเยอะคำว่าศักยภาพในที่นี้ไม่ใช่เรื่องตัวเงินแต่ศักยภาพของการสอนกับการฝึกกับการให้มันมีส่วนร่วมเนี่ยบางทีลดภาระหนักครึ่งของคุณครูได้ด้วยและเหมือนที่ดิฉันยกตอนต้นให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนที่คุณครูเนี่ยมีเทคนิคแล้วก็บอกให้ผ่านที่ตัวเด็กแล้วพอเด็กเนี่ยพอลูกมาบอกพ่อแม่ให้ไปมีส่วนร่วมด้วยพ่อแม่ก็ใจแทบละลายพร้อมอยู่แล้วที่ไปมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เทคนิคเคล็ดลับที่ไม่ใช่เพียงแค่จัดเทศกาลโรงเรียนบางทีไปโยนโจทย์ว่าการมีส่วนร่วมคือการจัดเทศกาล
0: วันพ่อเท่านั้นวันแม่เท่านั้น
2: วันพ
0: ่
2: อ
1: วันประชุมผู้ปกครอง
2: จะได้เจอง
1: านปีใหม
0: ่
1: ทุกคนมาเป็นซันต้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คืองานอีเวนต
0: ์
1: ถามว่ามีส่วนร่วมไหมก็คือพ่อแม่พาลูกมาโรงเรียนเสร็จแล้วจับสลากหรือว่ามาทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเสร็จแล้วมันจับไป
0: แต่มันไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดได้ด้วยนะคะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เปลี่ยนวิธีคิดสักนิดหนึ่งค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นมิตรกัน
0: ค่ะ
1: คือบ้านและโรงเรียนเนี่ยเป็นมิตรกันและถ้าบ้านกับโรงเรียนเชื่อมโยงกันเมื่อไหร่ไปถึงที่ตัวเด็กผลประโยชน์จะลงที่ตัวเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาออกแบบโจทย์โดยให้เด็กเป็นตัวตั้งโรงเรียนก็ต้องโน้มเข้าหาพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องโน้มเข้าหาโรงเรียนนะคะแล้วก็พยายามดูว่าอะไรที่พอจะช่วยได้แล้วก็ไปเป็นส่วนต่อการเรียนรู้ของลูกบางทีก็ชวนลูกไปจัดการศึกษา
0: ค่ะ
1: นะคะโรงเรียนก็วันนี้อ่ะรู้ว่าบ้านนี้อ่ะสมมติว่ายกตัวอย่าง
2: นี้นะคะแต่ละสัปดาห์จะให้คุณพ่อคุณแม่ไปแลกเปลี่ยนค่ะทีว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่คนนี้ไปเล่านิทานนะให้เด็กฟังไปสอนทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแลกเปลี่ยน
0: ที่โรงเรียนเนี่ยคุณแม่ได้ไปร่วมอะไรกับที่โรงเรียนบ้างคะ
2: ก็มีค่ะก็มีบางทีก็ไปเล่านิทานหรือเปลี่ยนไปสอนทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วแต่กิจการแล้วแต่กิจการช่วงนั้นด้วยนะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคุณครู1คนบางโรงเรียนนี่ครู1คนต่อเด็ก20คนบางเรียน1คนเด็ก40คนก็มีโอ้ดูยังไงด้วยถึงแต่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมได้แล้วกลายเป็นตัวต่อตัวหรือบางทีคุณพ่อคุณแม่2คนต่อลูก1คนก็ดูได้ใกล้ชิดแล้วก็ตอบคำถามกันได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลามากขึ้นด้วยนะคะก็เห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งตัวเด็กเองคุณพ่อคุณแม่เองแล้วก็คุณครูผู้ปกครองกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะเรื่องของการเรียนรู้ยังมีส่วนร่วมนะคะอยากให้พี่โนฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะว่าเราจะสามารถจัดเรื่องราวการเรียนรู้แบบนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับเด็กๆได้ยังไงบ้างค่ะ
1: ความจริงได้นะคะ
0: ค่ะ
1: จำทำได้จริงๆแต่ว่าเราต้องเปิดใจกว้างยังเน้นย้ำนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ใจกว้างแล้วก็สังคมในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเรากำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21เรากำลังพูดถึงเรื่องของประชาคมอาเซียนเรากำลังพูดถึงการศึกษาในรูปแบบใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ปรับตัวแล้วยังคงอยู่ในระบบการเรียนรู้แบบแยกส่วนบ้านกับบ้านโรงเรียนก็โรงเรียนนะชุมชนก็ชุมชนวัดก็วัดถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยนะเรายังมองไม่เห็นเลยว่าแล้วเด็กเหล่านี้เขาจะเติบโตขึ้นไปอย่างมีทักษะชีวิตอย่างรอบด้านได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากพัฒนาประเทศชาติโจทย์ใหญ่นะที่จะไปวางยุทธศาสตร์ชาติทั้งหลายต้องกลับมากำหนดยุทธวิธีว่าจะทำยังไงให้มันเกิดการมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดในทุกภาคส่วน นะคะคือนโยบายก็ต้องเอื้อให้บ้านและโรงเรียนและชุมชนได้อยู่ด้วยกันในขณะเดียวกันก็ต้องกลับมาปรับทัศนคติของครอบครัวแล้วก็ปรับโรงเรียนให้โรงเรียนให้ผู้บริหารของโรงเรียนได้มองเห็นความสำคัญว่าสุดท้ายคนที่ได้คือเด็กนะคะ
0: เพราะว่าแน่นอนค่ะทุกๆฝ่ายต่างก็อยากให้เด็กได้รับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องฝากไปถึงทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะว่าเรื่องของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมนี้ทุกๆคนสามารถทำแล้วก็ช่วยให้เด็กๆของเราเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่อย่างมีความสุขด้วยนะคะวันนี้เป็นการพูดคุยที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะท่านแรกคุณสมมนต์สิทธิสมานนะคะท่านบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care รวมถึงคุณแม่บุษยมาศทีมสิริของเราด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วราคาโน้ตและคุณโนแล้วก็รวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกรักของเราได้ใหม่ในครั้งหน้ากับสมองดีสร้างได้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางwww.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.thชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทําฟันขาวแล้วก็จําได้ว่าตอนที่ทําฟันขาวตอนนั้นคือทรมานมากเพราะว่าเหมือนนวัตกรรมอาจจะยังไม่ทันสมัยหรือเปล่า
1: คือนานแล้วหรอ
0: คือนานแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกเสียวฟันมากเอาอะไรมาใส่ในปากเราแล้วเวลาเราฟอกฟันบ่อยๆเนี่ยค่ะมันมีข้อเสียยังไงไหมคะมันทําให้ฟันเราบางลงไหมเสียว
2: ผิวฟันจะไม่ได้บางลงนะคะเพียงแต่ว่าเนี่ยแหละเสียว
0: นอกจากนี้มีวิธีแบบธรรมชาติไหมคะที่เราเคยได้ยินมามันมีประเด็นที่บอกว่าใช้น้ํามะนาวถูฟันแล้วทําให้ฟันขาวขึ้นได้จริงหรือไม่คะ
2: ถามว่าทําให้ตัวฟันเคลือบฟันขาวขึ้นได้ไหมไม่จริงยังจะทําให้เคลือบฟันบางลงด้วย
0: ยิ่งเป็นกรดยิ่งเสียวเหรอ
1: เป็นกรดยิ่งเสียวมันทําให้บาง
0: ต้องลองใช้ดูแล้วล่ะสวยหล่อขอเสิร์ฟสวยหล่อขอสืบคอนเทนต์ที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินยังไงถึงจะถูกต้องจะเสริมเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณเองทุกคดีความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขคดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาไขข้อสงสัยและปิดคดีไปพร้อมกันกับสวยหล่อขอสืบซึ่งประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าในเรื่องของฟันขาวฟันเหลืองฟันชมพูไม่มีฟันขาวฟันเหลืองเนี่ยกรรมพันธุ์มีผลต่อสีของฟันจริงหรือไม่วันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาไขข้อสงสัยกันนะคะอีกประเด็นนึงนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายมูค่ะหลายๆคนน่าจะสะสมหินกันเยอะนะคะเพื่อให้ตัวเองแบบเสริมสิริมงคลแต่บางคนสะสมหินปูนอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรสะสมนะคะเรามาดูกันว่าการมีหินปูนเยอะเนี่ยมันช่วยทําให้ฟันเราเหลืองมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวมาไขข้อสงสัยกันตรงนี้นะคะกับอีกประเด็นหนึ่งค่ะในเรื่องนี้เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านเลยที่เขามีความเชื่อว่ามะนาวเนี่ยเมื่อนํามาถูกฟันแล้วเนี่ยจะช่วยทําให้ฟันขาวขึ้นได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจและประเด็นสุดท้ายนะคะเราก็จะมาไขคดีกันค่ะในเรื่องของฟันแบบไหนที่ไม่ควรฟอกฟันขาววันนี้นะคะเราก็จะได้มาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะขออนุญาตยิ้มรอเลยค่ะเพราะว่าเราจะมาไขคดีกันในเรื่องของฟันขาว
1: สวัสดีครับพี่สาระ
0: โอเคสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: และวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากทันตแพทย์หญิงวันธิดาจิตตานนท์ค่ะรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์นะคะโจทย์และพยานที่จะมารู้เห็นเหตุการณ์กับเราในวันนี้น้องณภัทรสวัสดีทั้งสองท่าน
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: คุณหมอด้วย
0: ค่ะเห็นคุณหมอแบบนี้นะคะฟันสวยมากๆนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของฟันขาวซึ่งจริงๆก็ต้องแยกกันใช่ไหมระหว่างฟันขาวกับการจัดฟันเพราะว่าส่วนตัวของคุณหมอก็คือได้เรียนรู้ทั้งสองศาสตร์นี้เลยพูดในเรื่องของฟันขาวกันบ้างดีกว่าหลายๆคนก็คือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทําให้เวลาเรายิ้มแล้วมันดูเฮ้ยฟันเหลืองอ่ะ
1: ไม่มั่นใจดูไม่สะอาดหรือเปล่า
0: ดูแบบเสียบุคลิกไปเลยใช่ไหมคะในเรื่องนี้มีคนที่มาทําฟันขาวกับคุณหมอเยอะเลยค่ะ
2: สมัยก่อนก็เยอะทีเดียว
1: คุณหมอครับคุณหมออยากใช้คำว่าสมัยก่อนนะ
2: ก็เป็นนานมากปีแล้ว
1: แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับแหละว่าเราแทบทุกคนน่าจะเคยทําฟันขาวกันมาสักครั้งหนึ่งแหละอย่างพี่ซาร่าเคยทําฟันขาวไหม
0: เคยค่ะเคยทําฟันขาวแล้วก็จําได้ว่าตอนที่ทําฟันขาวตอนนั้นคือทรมานมากเพราะว่าเหมือนนวัตกรรมอาจจะยังไม่ทันสมัยหรือเปล่า
1: คือนานแล้วหรอ
0: คือนานแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกเสียวฟันมากแล้วเวลาเขาทําคือเขาก็จะเอาอะไรมาใส่ในปากเรา
1: พอแล้วอยากจะรู้ว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
0: เค็มค่ะ
1: ครับผมหมายถึงว่ารสชาติตอนที่เขาทำฟันขาว
0: ตอนนั้นเรายิ้มแล้วเสียวมากแค่เขาบอกว่าต้องประมาณอ่ะแช่ไว้15นาทีมันมีน้ํายาอะไรบางอย่างแล้วก็มันเย็นแล้วก็เสียวแล้วพอเสียวปุ๊บเขาบอก15นาทีแล้วตอนนั้นจําได้ว่าประมาณ10นาทีแล้วรู้สึกทรมานมากแล้วพูดไม่ได้แล้วก็ขอพอแล้วได้ไหม
1: แล้วหมอเขาว่ายังไงตอนนั้น
0: เขาเรียกว่าเราร้องเพลงมันก็เหมือนเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้ฟันเราขาวขึ้นแต่จริงๆต้องถามคุณหมอก่อนว่าอะไรที่เป็นสาเหตุทําให้เราฟันเหลืองตั้งแต่แรก
2: สาเหตุนะคะมี2ประการเลยก็คืออย่างแรกพันธุกรรมนะคะพันธุกรรมดูอย่างง่ายๆเช่นเราคนเอเชียเนี้ยหรือว่าเอเชียตะวันออกพวกคนจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยฟันก็จะสีเหลืองกว่าพวกคนแอฟริกัน
1: คือจีนเอเชียญี่ปุ่นเนี่ยคือรวมของไทยด้วยไหมคร
2: ับ ไทยส่วนใหญ่จะไทยเชื้อสายจีนนะคะอย่างหมอก็เชื้อสายจีน

0: ันเป็นแปลกเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างผิวเราเนี่ยเรายังขาวเลยแต่ทำไมฟันเราเต่า
1: จริงๆมันก็คือตัว DNA อะค่ะซึ่งมีผลต่อฟันแม้กระทั่งไม่ใช่เฉพาะสีรูปร่างก็แตกต่างกันซึ่งตรงนี้ก็จริงๆมันก็จะมีคนที่ทำวิจัยสรุปคร่าวๆก็คือว่าพันธุกรรมมีผลอันนี้เรียกน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์นะอีกอย่างหนึ่งก็คือโรคของพันธุกรรมเช่นความผิดปกติแต่กำเนิดอย่างเช่นคนที่เกิดมา

0: ตินะคะ
1: ก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเครือฟันมัน
2: ตั้งแต่แบบอาจจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมถ้าเข้าสู่ประเด็นแรกเลยที่ถามว่ากรรมพันธุ์มีผลต่อสีของฟันจริงหรือไม่อันนี้คุณหมอยืนยันแล้วว่า
0: จริง
2: นะคะแล้วในตัวของdental agency เป็น process data นะคะ
1: ใช่อันนั้นแหละ
2: ที่มันเกิดขึ้นมันทำให้เกิดแบบผิดปกติตั้งแต่กำเนิดหมายถึงในเรื่องของสีอย่างเดียวหรือว่าในเรื่องของ
0: ผิวด้วยค่ะ
2: ผิวด้วย
0: ผิวด้วยอาจจะของเราเคลือบฟันปกติมันจะมีความแข็งแรงนะคะแต่ว่าของคนที่มีเคลือบฟันหรือว่าเนื้อฟันผิดปกติเนี่ยมันจะนิ่มยุ่ยกว่าคนทั่วไป
1: ยังไง
2: ฟันนิ่มฟันยุ่ยได้เลย
0: ที่เคยเห็นนี่คือแบบแค่เอาเครื่องมือทางทันตกรรมขูดก็คือหลุดออกแล้ว
1: หมายถึงตัวเคลือบฟันนะไม่ใช่ตัวฟันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะทั้งของฟันก็คือเอาแบ่งคร่าวๆเลยก็มีพงประสาทฟันต่อจากพงประสาทฟันก็คือเนื้อฟันแล้วก็เคลือบฟันนะคะทีนี้ตัวเนื้อฟันเนี่ยมันอยู่ด้านในปกติก็ไม่ควรจะมองเห็นนะคะแล้วมันก็จะถูกปกป้องไปด้วยเคลือบฟันหรือ enamel ทีนี้ตัวที่มีผลต่อสีจริงๆก็คือตัว enamel เนื่องจากว่า enamel มันสามารถสะท้อนเหมือนกับดูดซับแสงจากธรรมชาติแล้วสะท้อนออกไปให้ตาเรามองเห็นถ้าเกิดว่าเคลือบฟันยิ่งบางการปกป้องหรือว่าการสะท้อนเนี่ยมันก็จะสะท้อนให้เห็นสีของเนื้อฟันมากกว่าก็จะยิ่งเห็นว่าเหลืองเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเราใช้งานฟันเยอะๆอย่างเช่นคนสูงอายุ 7-80 อย่างเงี้ยเคลือบฟันสึกหมดแล้วก็จะยิ่งเหลือง
1: ก็คือเห็นเนื้อฟันข้างในเนี่ยมากขึ้นมันไม่ได้เหลืองที่ตัวเคลือบฟันใช่ไหมตอนถ้าเกิดเราใช้ไปเรื่อยๆ
0: จริงๆประกอบกันนะคะคือตัวเคลือบฟันอีกอย่างนึงนอกจากว่ามันปกป้องผิวเนื้อฟันแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะดูดซับเป็นตัวดูดซับอาหารก็คืออันนี้เป็นสาเหตุที่2ที่ทำให้สีฟันแตกต่างกันก็คือสิ่งแวดล้อมอาหารที่เราทานเครื่องดื่มที่เราทานเช่นชากาแฟไวน์แดงน้ำอัดลมพวกเนี้ยถ้าเราดื่มทุกวันเนี่ยเคลือบฟันก็ดูดซับ
2: การแปรงฟันมันไม่ช่วยให้หาย
0: จริงๆแปรงช่วยนะคะสมมติเราทานปุ๊บถ้าเราไม่มีเวลาแปรงจริงๆแล้วก็รีบบ้วนน้ำเปล่าแต่ถ้าดีที่สุดก็คือแปรงมันจะได้ไม่เกาะติดบนผิวฟันนาน
1: แต่ต้องย้ำว่าต้องแปรงนะตอนนั้น
2: ขอน้ำเปล่าหน่อยได้ไหมคะ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: สมมติเราได้น้ำเปล่ามาเรียบร้อยแล้วสบายใจ
1: วงการบันเทิง
2: แล้วเวลาเราฟอกฟันบ่อยๆเนี่ยค่ะมันมีข้อเสียอย่างไรไหมคะมันทำให้ฟันเราบางลงไม่เสียว
0: ผิวฟันจะไม่ได้บางลงนะคะเพียงแต่ว่าเนี่ยแหละเสียวถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เสียวฟันง่ายก็ไม่ควรที่จะฟอกฟันบ่อยหรือว่าถ้าเกิดว่าสุขภาพช่องปากไม่แข็งแรงก็ไม่ควรที่จะฟอกบ่อย
2: แสดงก็มีหลายวิธีในการที่จะทำให้ฟันขาวในการฟอกสีมีวิธีไหนบ้างคะ
0: โดยแบ่งง่ายๆ2อย่างก็คือ1ฟอกที่บ้านกับ2ฟอกที่คลินิกนะคะฟอกที่บ้านก็คือเราไปพบคุณหมอที่คลินิกคุณหมอก็จะทำการพิมพ์ปากแล้วก็ทำน้ำถาดฟอกสีฟันให้เราพร้อมจ่ายน้ำยากลับไปให้ฟอกที่บ้านน้ำยาเนี่ยก็จะความเข้มข้นต่ำกว่าที่ฟอกที่คลินิกเพื่อความปลอดภัยถ้าเกิดว่าทำไม่ถูกวิธีหรือว่าน้ำยารั่วลงไปโดนพวกกระพุ้งแก้มโดนขอบเหงือกก็จะเกิดอาการแสบร้อนระคายเคืองได้นะคะข้อดีก็คือเราอาจจะไม่ต้องมานอนทำที่คลินิกนานทำในช่วงเวลาที่เราสะดวกแล้วก็ทำจนกว่าเราจะได้สีที่เราพอใจนั้นแค่ไหนก็ได
1: ้เรื่อยๆหรอเรื่อยๆเลือดอยากให้มันขาวนี่ก็ทำใส่ก็ไปเรื่อยๆ
0: ส่วนอีกแบบก็คือทำกับคุณหมอที่คลินิกอย่างที่คุณซาร่าเคยทำอะค่ะก็ข้อดีก็คือเราเสร็จใน1ชั่วโมงเสร็จสวยเลย
2: แต่ว่าคุณหมอก็จะทำแบบมีการขูดหินปูนให้ด้วยมีการแบบเคลียร์ฟันกรอกแบบทำความสะอาดก่อนแล้วก็เคลือบให้อีกทีนึง
0: ค่ะ
2: ในเรื่องของการขูดหินปูนบ้างดีกว่าเป็นประเด็นที่2นะคะว่าขูดหินปูนแล้วทำให้ฟันขาวจริงหรือไม่คะ
0: ขูดหินปูนเนี่ยมันทำเราเรียกว่าทำให้ฟันสะอาดอะค่ะ
2: ค
0: ืออย่างเช่นถ้าเดิมมีคราบเกาะคราบจุลินทรีย์หรือว่าที่เรียกว่าพลักเกาะมีสเตนแปลว่าคราบสีเช่นคนที่สูบบุหรี่หรือว่าชอบดื่มชากาแฟแล้วมันมีสีน้ำตาลไปเกาะบนผิวฟันเนี่ยการขูดหินปูนร่วมกับการขัดฟันก็จะกำจัดคราบพวกนี้ออกไปได
2: ้
0: มันดูสะอาดขึ้นก็อาจจะขาวเท่ากับสีฟันเริ่มต้นของเราก่อนที่จะมีคราบจากอาหารหรือเครื่องดื่มไปเกาะค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำให้ขาวกว่าเฉดธรรมชาติเดิมของเรา
1: แล้วเมื่อกี้ผมขอย้อนกลับไปหน่อยที่คุณหมอบอกว่าไปฟอกที่โรงพยาบาลหรือที่

0: คลินิกเนี่ยมีกี่วิธีครับคุณหมออย่างผมเนี่ยผมเคยไปทำเขาจะชื่อว่าซูม
1: มันเป็นแบรนด์เนมเป็นเทรดเนมนะคะจริงๆมันก็จะมีคูลไลท์บลูไลท์แล้วก็เลเซอร
2: ์
1: ตัวซูมเนี่ยน่าจะเป็นบลูไลท์ก็คือเป็นเครื่องเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ใช้กระตุ้นตัวน้ำยาให้ทำปฏิกิริยาเคมีบนผิวฟันจริงๆก็เครื่องกับน้ำยาเนี่ยโดยปกติเขาก็จะบริษัทเขาจะต้องผลิตให้มันดูแล้วว่ามันสอดคล้องกันแล้วมันได้ประสิทธิภาพที่ดี
0: ก็คือซูมเนี่ยที่ผมไปศึกษามาเขาบอกเป็นการดูดสีออกมาจริงไม่จริงยังไงบ้าง
1: น้ำยาเนี่ยมันเข้าไปทำให้โปรตีนบนเคลือบฟันเนี่ยแตกตัวเล็กลงนะคะพอแตกตัวเล็กลงเดิมมันจะดูทึบๆมันก็เล็กลงทำให้เวลาที่ได้รับแสงที่ตกกระทบแล้วสะท้อนกลับไปสู่ตาคนเห็นเนี่ยดูขาวขึ้น
2: อันนี้คือเริ่มเป็นเรื่องของเทคนิคละการจัดฟันฟอกฟันทำฟันขาวเนี่ยมันเป็นเรื่องที
0: ่
2: มันมีหลายวิธีแต่หลักๆแล้วมันคือเรื่องเกี่ยวกับผิวที่บนฟันของเรา
0: ตัวเคลือบสาร
2: ตัวเคลือบของเราว่ามันมีรูหรือเปล่าความแข็งแรงรวมไปถึงพันธุกรรมด้วยนอกจากนี้มีวิธีแบบธรรมชาติไหมคะที่เราเคยได้ยินมามันมีประเด็นที่บอกว่าใช้น้ำมะนาวถูฟันแล้วทำให้ฟันขาวขึ้นได้จริงหรือไม่คะ
1: จริงๆน้ำมะนาวอะค่ะมันแค่ช่วยกำจัดคราบที่เกาะบนผิวฟันเหมือนกับด้วยความที่มีฤทธิ์เป็นกรดนะคะกำจัดอาจจะออกแต่คือหมอก็ไม่เคยลองเองนะคะแต่ว่าถามว่าทำให้ตัวฟันเคลือบฟันขาวขึ้นได้ไหมไม่จริงยังจะทำให้เคลือบฟันบางลงด้วย
2: เพราะว่ามันเป็นกรดมันเลยไปกัด
1: พอบางลงปุ๊บเนี่ย
0: ตัว
1: เนื้อฟันที่คล้ำกว่าก็จะโชว์ออกมามากขึ้น
0: ในเนื้อฟันมันเหลืองไง
2: ยิ่งเป็นกรดยิ่งเสียวเหร
0: อเสียวด้วยมันทำให้บาง
2: ต้องลองใช้ดูแล้วล่ะ
0: เพราะฉะนั้นทีมงานเรามีการเตรียมมะนาวมาให้ด้วยนะครับขอมะนาวเข้ามาก่อนนะฮะจะมาพี่สาว
2: ไม่มีไม่ได้มาไม่กินไปแล้วต้มยำกินต้มยำใส่มะนาวไปเยอะมากตอนนี้เสียวถึงคออ่ะก็คือสรุปว่ามะนาวไม่ได้ช่วยได้ในเรื่องของฟันขาวได้จริงก็คือถ้าจะเป็นในเรื่องของการฟอกสีฟันขาวควรที่จะมีน้ำยาโดยเฉพาะของ
1: ใช่ค่ะ
2: รวมถึงการฉายแสงฉายสีแต่ละเทคนิคของแต่ละคลินิกก็ไม่เหมือนกันมาถึงอีกประเด็นหนึ่งกันบ้างดีกว่าค่ะที่เขาบอกว่าลักษณะฟันแบบไหนที่ไม่สามารถทันขาวได
1: ้ประเด็นฟอกสีก่อนนะคะฟันที่ไม่ควรฟอกสีฟันเนี่ยอย่างแรกก็คือฟันที่ผุเป็นรูใหญ
2: ่ฟัน
1: ไม่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่น้ำยาเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีอาการเสียวมากนะคะหรือว่าคนที่มีเหงือกไม่แข็งแรงเหงือกอักเสบก็คือพูดรวมๆก็คือสุขภาพช่องปากไม่ดีก็ไม่เหมาะเพราะว่าถ้าเหงือกไม่แข็งแรงเนี่ยเกิดว่าเวลาที่เราใส่เทรย์ฟอกสีที่บ้านหรือว่าไปฟอกที่คลินิกแล้วน้ำยามันมีการรั่วเข้าไปเนี่ย มันจะลงไปใต้เหงือกแล้วทำอันตรายต่อรากฟันได้นะคะก็คือถ้าเกิดลงไปนี่เรื่องใหญ
2: ่ค่ะมันมีความเสี่ยงยังไงถ้าเกิดลงไปปุ๊บมันจะเกิดอะไร
1: เกิดการละลายตัวของผิวรากฟันได้ค่ะ
0: ก็ยิ่งทำการทำลายรากฟันไปซึ่งถ้าเกิดรากฟันมันตายมีผลเสียคือทำให้ฟันผุและฟันตาย
1: รากละลายก็คือมันก็จะความแข็งแรงมันก็จะลดลงอะค่ะ
0: ก็ต้องมารักษารากฟันด้วยซึ่งราคาแพงมากนะ
2: มีคนมาทำแบบว่าขอฟัน2ซี่เนี่ยขอขาวแค่2ซี่อย่างเงี้ย
1: ยังไม่
2: มีหรือแบบเป็นซี่สลับขาวประดับได้ไหม
1: เป็นแฟชั่นใหม่
2: ใช่เผื่อว่าจะได้จอดชั่วคราวได้ไงขาวเหลือง
0: ก็นี่ไงโตมายังไง
2: พูดถึงสีฟันไปแล้วนะตอนนี้อ่ะนี่เดี๋ยวค่อยไปในช่วงเบรก3กันนะคะเพราะว่าเรายังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับฟันว่าเราจะมีวิธียังไงในการที่จะดูแลฟันขาวให้ขาวอยู่เสมอนั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะกับ
3: สวยหล่อขอสื่อ
2: สวยหล่อขอเสิร์ฟกลับมาในช่วงเบรกที่3นะคะในเรื่องของการปิดคดีที่เป็นประเด็นในเรื่องของฟันขาวนั่นเองซึ่งวันนี้เราก็ได้คุณหมอนะคะมาให้คำแนะนำในเรื่องของการทำฟันขาวซึ่งก็มีหลายวิธีด้วยกันแต่วันนี้เราจะให้คุณหมอลองมาอธิบายหน่อยว่าเราจะต้องดูแลฟันของเรายังไงในกรณีที่อยากจะให้มันขาวนานๆค่ะ
1: ถ้าอยากให้ขาวนานๆอย่างแรกนะคะดูแลรักษาความสะอาดให้ดีนะคะทานอาหารแล้วก็รีบแปรงฟันจริงๆก็แปรงอย่างน้อยเวลา2ครั้งร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันน้ำยาบ้วนปากก็ใช้เป็นครั้งเป็นคราวได้นะคะอีกอย่างนึงก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรารู้และว่าทำให้ฟันสีคล้ำลงเช่นเครื่องดื่มชากาแฟไวน์แดงน้ำอัดลม แล้วก็ที่สำคัญคือบุหรี่นะคะก็หลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นต่างๆถ้าเกิดว่าอยากให้ขาวกว่าเดิมก็ฟอกสีฟัน
2: ฟอกสีฟันหลังจากที่เราไปฟอกสีฟันแล้วมีวิธีเก็บรักษาความขาวอย่างนี้ให้นานๆได้ยังไง
1: วิธีเหมือนกันเลยค่ะ
2: เหมือนกันเลยใช่ไหม
1: สะอาดความสะอาดแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่ง
2: การก
1: ิน
0: พวกน้ำดื่มต่างๆที่มันมีสีแหละถ้าเกิดเราพูดตรงๆแล้วง่ายๆเลยคืออะไรที่มันมีสี
1: ก็หรือแม้กระทั่งพวกแกงขมิ้นแกงเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: หรือถ้าเกิดกินก็คือพอกินเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ต้องรีบแปรงฟัน
1: ใช่
0: ซึ่งการแปรงฟันถ้าเกิดแปรงฟันแล้ว3รอบนี่มันเยอะไปมั้ยฮะ
1: ไม่เยอะค่ะจริงๆโดยเฉพาะอย่างของหมอเนี่ยจะเป็นหมอจัดฟันเนี่ยถ้าคนไข้จัดฟันก็จะให้แปรงละ3ครั้งเลย
2: เหรอคะ
1: ใช่
2: คือถ้าเกิดหนูอยากปรึกษาหมอว่าหนูเป็นคนที่เรื่องฟันหนูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะรักษามากๆเลยอย่างสมมติว่าหนูแปรงฟันทุกชั่วโมงเงี้ยค่ะมันจะมีผลเสียอะไรกับ
1: ก็อาจจะมากไปค่ะเพราะว่าตัวยาสีฟันเนี่ยมันมีผงขัดอยู่ถ้าเราแปรงถี่เกินความจำเป็นมันก็จะทำให้ผิวฟันสึกได้บางคนก็จะขยันแปรงมากอะค่ะแต่ว่าวางแปรงไม่ถูกเหงือกร่นหมดเลยก็มีแต่ว่าไม่มีคราบจุลินทรีย์นะเหงือกร่น
0: ก็คือไม่ดีอยู่ดี
1: พอฟันสึก
2: ใช่ไหมอันนี้หนูขออนุญาตถามเรื่องนี้ก่อนเรื่องเกี่ยวกับแปรงสีฟันหรือว่าโปรดักต์ต่างๆที่ใช้ในการรักษาความสะอาดฟันบางทีมันตอนนี้มันก็จะมีเป็นแบบแปรงสีฟันที่เป็นหมุนๆเป็นเครื่องอ่ะม
1: ีแต่ผมชอบไฟฟ้าใช่ไหม
0: แปรงสีฟันของแบรนด์ญี่ปุ่นมากเลยมันจะเป็นแบบแปรงอันเล็กมากเลยครับเล็กๆแล้ว
2: ขนเล็ก
1: กลมใช่
0: ไ
1: หมคะ
0: กลมไม่คือทั้งแปรงมันมีแค่นี้เล็กมากแล้วสามารถแปรงเข้าไปในซอกอะไรแบบนี้ได้ซึ่งแปรงมีหลายแบบอ่ะบางแปรงก็จะเป็นขนแน่นๆแล้วก็แบบนุ่มๆซึ่งคุณหมอแนะนำแปรง
2: บางแปรงก็จะเป็นแบบเป็นแปรงกลมๆที่แบบใช้
0: ใช่ก็บางทีถ้าเกิดเข้าไปไม่ถึงก็แบบล้วงเข้าไปหน่อย
2: ล้วงเข้าไป
0: มันก็จะแบบต้องใช้คู่กับน้ำยานะใช้เป็ดสีเหลืองอะ
2: เรื่องเดียวกันทุกคนคุยกันคนละเรื่องแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณหมอให้คุณหมอแนะนำหน่อยว่าแปรงสีฟันแบบไหนถึงจะเหมาะกับการ
1: แปรงสีฟันเนี่ยอย่างแรกให้เลือกขนนุ่ม
2: ถ้าขนนุ่ม
1: ขนนุ่มเด้งๆอะค่ะ
2: เข้าใจผิดมาตลอดนึกว่าขนแข็งยิ่งแข็งดี
1: ขนนุ่มจะทำให้ไม่ทำร้ายผิวฟันแล้วก็อ่อนโยนกับเหงือกนะคะแล้วเราก็จะอยากแปรงเพราะว่าเราแปรงแล้วรู้สึกเหมือนทำสปาฟัน
0: มันสบายนะ
2: แต่หนูรู้สึกว่ายิ่งแปรงขนนุ่มมันเหมือนไม่สะอาด
1: ไม่สะอาดจริงๆขึ้นกับว่าเราวางแปรงถูกต้องหรือเปล่า
2: เทคนิคการวางแปรงอีกโอเคแปรงขนนิ่มแล้วก็อะไรต่อคะความใหญ่
1: ความใหญ่ก็ขอให้แบบว่าใหญ่ๆเกินเพราะว่าเวลาที่ซอกซอนเข้าไปโดยเฉพาะบริเวณฟันหลังอะค่ะตรงข้างแก้มเนี่ยจะเข้ายาก
0: พวกแบบตามที่เราเป็นแบบคล้ายๆเหมือนเป็นฟันคุดข้างในบางคนยังไม่ได้ผ่าออกก็ถ้าเกิดใหญ่ก็ไม่สามารถเข้าไปได้แล้วพี่ซาร่าใช้ปกติใหญ่หรือไม่ใหญ่แล้วพี
2: ่ของพี่เหรอ
0: เข้าไปในปาก
2: เอาตรงหนูจะใช้ค่อนข้างใช้ใหญ่แล้วก็หนาแล้วก็แข็ง
0: ตายแล้วเนี่ยผมบอกแล้วแบบนี้มันทำให้ไม่ดีต่อเหงือกเลย
2: ใช่แล้ว
0: คุณต้องเปลี่ยนใหม่คุณลอง
2: ไม่รู้ไง
0: นุ่มๆเล็กๆดูอาจจะเข้าถึง
2: ได้เดี๋ยวลองได้นะเพราะว่าวันนี้ได้ข้อมูลจากคุณหมอแล้วไงว่าการเลือกแปรงสีฟันให้เข้ากับการเหมาะสมไม่ใช่เข้ากับเรานะทุกคนควรที่จะเลือกวิธีนี้เพราะว่าบางคนคิดว่ายิ่งแข็งยิ่งใหญ่ยิ่งหนามันจะยิ่งแบบสะใจไงมันเหมือนแบบขัดมันสะอาดจริงๆแต่บางครั้งหนูก็เคยทำจนเลือดออกเหมือนกัน
0: ใช่ไอ้เวลาที่เราแปรงฟันอย่างเงี้ย
2: มันแข็งไปมันใหญ่ไป
0: เต็มปาก
2: เลือดมันออก
0: เลือดไม่ไหวเลยแต่ว่าบางทีถ้าเกิดเราเลือดออกเนี้ยคุณหมอมันเป็นเพราะว่าเราแปรงฟันหรือเป็นเพราะว่าหินปูนของเรามันเยอะไปเวลาสมมติว่าตอนเช้าตื่นแล้วแปรงแล้วก็อ้าวเลือดออก
1: ถ้าเหงือกเราแข็งแรงอะค่ะเราเลือดออกแบบว่าอยู่เป็นครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเกิดจากการแปรงฟันของเราอาจจะไปโดนแล้วเป็นแล้วเหมือนแค่ใครแปรงแรงแปรงแต่ว่าถ้าเกิดออกเป็นประจำแล้วร่วมกับเห็นสังเกตเห็นเหงือกบวมอันนี้แสดงว่าเหงือกอักเสบและเป็นอาการของเหงือกอักเสบ
0: เหงือกบวมคือตัวเหงือกมันจะตุยตุย
1: มันจะบวมตุยตุย
2: แล้วก็
1: เวลาเรากดมันจะหยุ่นถ้าเหงือกที่แข็งแรงกดเข้าไปมันจะเฟิร์ม
2: มันเกิดจากการที่เราไปกระตุ้นเขาใช่ไหม
1: การที่เหงือกอักเสบเกิดจากเราแปรงไม่สะอาดแล้วก็มีคราบจุลินทรีย์เกาะ
0: ติดเชื้อเงี้ยเหรอ
1: คะแล้วก็กลายคราบจุลินทรีย์นี้แข็งกลายเป็นหินปูนเกาะเงี้ย มันก็จะเต็มไปด้วยเชื้อโรคที่เกาะอยู่รอบๆ
2: เท่าที่ฟังอาจารย์หมอพูดนะคะทำให้เรารู้เลยว่าการแปรงฟันเนี่ยสำคัญมาก
0: ใช
2: ่แล้ววิธีการแปรงที่ถูกต้องควรจะแปรงแบบไหนคะอันนี้ก็คือตัวอย่าง
1: ค่ะบริเวณรอยต่อระหว่างคอฟันกับเหงือกตรงนี้ค่ะมันจะมีคราบ จุลินทรีย์เกาะได้ง่ายนะคะการแปรงก็จะให้เน้นทำความสะอาดบริเวณนี้นะคะทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในด้วยเนาะด้านในก็อย่างตรงนี้นะคะบางคนด้านนอกแปรงสะอาดแต่ด้านในโดยเฉพาะฟันหน้าล่างเนี่ยแปรงไม่โดน
2: หินปูน

0: ขึ้นเลย
1: ใช่แต่ทีนี้หมอขอโทษทีว่าไม่ได้เอาแปรงมาให้ดูนะคะแล้วก็ให้เน้นอีกอย่างก็คือซอกฟันแปรงแค่ใช้แปรงอย่างเดียวไม่พอต้องใช้ไหมขัดฟันด้วยเพราะว่
0: า
1: ถ้าเกิดไม่ใช้เนี่ยมันก็จะเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุตรงซอกนะคะซึ่งเวลาผุทีเนี่ยเราต้องปลอฟันเยอะเลยเพื่ออุด
2: ครับแล้วแบบนี้เราควรจะขูดหินปูนเนี่ยปีนึงสักกี่ครั้งครับคุณ
1: ถ้าเกิดว่าปกติโดยเฉลี่ยก็ปีละ2ครั้งค่ะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่ดูแลความสะอาดได้ดีแปรงได้สะอาดขัดฟันเป็นประจำบางคนเนี่ยปีละครั้งก็พอค่ะหรือว่าโอ้บางคนแปรงเก่งกว่าหมออีกมาเช็คอัพก็ไม่จำเป็นต้องขูดก็มีค่ะ
0: อีกเรื่องนึงนะคะเกี่ยวกับยาสีฟันบ้างดีกว่าจะได้ครบเลยในเรื่องของการดูแลช่องปากยาสีฟันรวมถึงน้ำยาบ้วนปากด้วยเลือกแบบไหนถึงจะดีต่อสุขภาพฟันคะ
1: ที่แน่ๆคือต้องมีฟูออไรด์นะคะเพื่อที่จะช่วยป้องกันฟันผุนะแล้วก็เลือกแบบที่ไม่หยาบมากนะคะแบบที่หยาบมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้ฟันสึกอย่างที่บอกไป
2: นี่คือยาสีฟันนะ
1: ใช่ส่วนน้ำยาบ้วนปากเนี่ยขอให้เลือกแบบที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมนะคะเพื่อลดการระคายเคืองแล้วก็ถ้าแบบที่มียาฆ่าเชื้อเนี่ยก็จะไม่แนะนำให้ใช้ต่อเนื่องกันเป็นประจำเพราะว่าในช่องปากเราเนี่ยจะมีทั้งแบคทีเรียที่ดีและไม่ดีมันจะไปฆ่าแบคทีเรียที่ดีที่ช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราเพราะฉะนั้นถ้าใช้เยอะเกินไปก็อาจจะเสี่ยงต่อการเป็นเชื้อราในช่องปาก
2: ขอกลับมาว่าจะคุยถึงเรื่องของยาสีฟันหน่อยแล้วกันหยาบหรือไม่หยาบเราสามารถดูได้ยังไงคุณหมอ
0: ฟังต้องฟังถ้าเกิดพูดว่าเนี้ยหยาบแล้วถ้าแบบ
2: พ่อไม่เป็นไร
0: ไม่หยาบใช่ก็ต้องฟังเอา
2: พูดถึงยาสีฟัน
0: ค่ะ
2: ไม่ใช่คำพูด
0: อ๋อเหรอคนละหยาบอ๋อขอโทษค่ะคุณหมอ
2: ยาสีฟันเดี๋ยวดูได้ไงว่ามันหยาบไม่หยาบคุณหมอ
1: จะทราบก็ต่อเมื่อเราซื้อมาแล้วมากกว่าค่ะเช่นบีบออกมาดูป้ายดูแล้วก็เห็นเลยว่าถ้าเกิดแบบหยาบอย่างเช่นพวกสมุนไพรบางยี่ห้อ
2: มันจะรู้สึกแล้วมันจะเห็นว่ามันเป็นเม็ดๆๆอะไรอย่างเงี้ย
1: จะเป็นเม็ด
0: ๆไม่ดีใช่มั้ยคะอย่างนั้น
1: ใช้ได้แต่พยายามแปรงเบาๆเลยอะค่ะ
0: ก็ยัง
2: ต้องขูดหน้าฟันออกเนาะ
0: ยังคงอยู่ที่ความ
1: ให้ฟันสึกได้ถ้าใช้แรงที่ไม่
0: เหมาะสมโอเคสรุปนะก็คือในการเลือกผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดฟันช่องปากก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่ทำให้ฟันเราเหลืองนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้มีฟันขาวยาวนานๆก็ต้องดูแลสุขภาพฟันให้ดีทั้งเรื่องความสะอาดความเบามือในการดูแลเขานะคะโหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากแล้วเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนต้องกลับไปดูแลช่องปากและสุขภาพฟันของคุณแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์หมอนะคะขอบคุณทันตแพทย์หญิงวันธิดาจิตตานนท์รวมถึงน้องพัชด้วยค่ะที่มาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์เราในวันนี้ขอบคุณค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปพบกับครั้งหน้านะคะคดีความสวยหล่อจะเป็นยังไงต้องห้ามพลาดค่ะเราจะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาไขคดีให้กับคุณแน่นอนกับสวยหล่อขอซื้อคุณหมอทำด้วยเหรอคะ

0: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: กลับมาพบกับรายการฝนฟ้าอาเพศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายงานสภาพอากาศวันนี้ทางภาคเหนือนั้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำสุด23องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากยอดเขานะคะก็ได้ไหลลงมาสู่เขื่อนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งค่ะปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นนั้นนะคะก็ได้ไหลไปรวมกันอยู่ที่เขื่อนในทางภาคเหนือนั้นแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรอว่าเขื่อนมันจะรับไหวหรอมันจะแตกเหมือนเมื่อก่อนอีกไหมอ่ะแล้วบ้านแถวนั้นด้วยอ่ะคุณเพ็ญนภาคะไหวไหมคะถ้าไม่ไหวมาพักก่อนเถอะค่ะขณะนี้มีรายงานสดเข้ามานะคะว่าทางตอนเหนือของภาคกลางนั้นกำลังเกิดแผ่นดินไหววัดระดับความรุนแรงได้ที่ 6.4 ผู้คนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่คนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคะเพราะว่าระดับความรุนแรงนั้นมาไม่ถึงที่นี่แน่นอนค่ะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องตื่นตกใจไปนะคะ
1: โอ้โห
0: สตูดิโอกำลังจะถล่มอยู่แล้วนี่ก็นิ่งไปนะคะส่วนคนแรกนี่กระตื่นตระหนกเกินเหตุไออาการตื่นตระหนกหรือว่า panic attack ที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็จะมีอาการมือไม้สั่นนะคะใจเต้นทำอะไรไม่ถูกความกลัวทุกอย่างนี่ท่วมท้นเต็มไปหมดเลยแต่ไอระดับไหนล่ะที่เราจะเรียกว่าเข้าสู่ภาวะการเป็นโรคตื่นตระหนกหรือว่า panic disorder มีจิตแพทย์ใจดีท่านหนึ่งนะคะก็บอกใบอาบันโดยการให้กราฟชุดนี้มานี่อย่างที่เห็นนี้นะคะกราฟนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเส้นอยู่3เส้นเป็น3สีลักษณะก็เป็นอยู่3แบบจริงๆอบันดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะแต่คุณหมอบอกว่ากราฟเนี้ยค่ะเป็นเหมือนลายแทงที่จะนำพาพวกเราไปสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรค Panic Disorder กันเราไปร่วมแกะปริศนาชิ้นนี้ด้วยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้ากันค่ะคุณหมอคะอบันได้รับปากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าอบันจะมาถามคุณหมอให้คุณหมออธิบายอินโฟกราฟิกอันนี้ซึ่งเท่าที่เห็นนะคะมันมีกราฟที่เป็นเส้นหลายๆสีเนี่ยมันแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วอบันไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงอะค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องของกราฟที่แสดงเรื่องของอารมณ์วิตกกังวลของคนนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็อยากให้คุณอบันเห็นว่าเส้นตรงเนี้ยภาวะตรงเนี้ยเป็นภาวะปกติเป็นศูนย์เนา
0: ะ
2: แล้วแนวตั้งเนี่ยก็เป็นอันนี้ก็คือเยอะมากกว่าก็คือน้อยหรือไม่มีเลยเนี่ยในคนปกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีม่วงๆเนี่ยคือคนเราไม่มีใครที่จะแบบไม่กังวลมันก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็มีเรื่องกังวลแล้วเราก็หายเดี๋ยวมันมีเรื่องมาใหม่เราก็กังวลใหม่แต่ส่วนใหญ่เราจะกังวลเนี่ยสัมพันธ์กับมีเรื่องเข้ามากระตุ้นเราให้กังวลนะส่วนเส้นเนี่ยค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่ดีๆเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยตื่นตระหนกอย่างรุนแรงจนเรารู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได
0: ้
2: มันก็ขึ้นมาเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยแต่มันเป็นไม่นานมันเป็นสักไม่เกิน5นาที10นาทีมันก็หายกลับมาเป็นเราปกติเราก็จะตกใจว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรเมื่อกี้นี้น
0: ะ
2: มันเหมือนกับจะเป็นจะตายเลยเนาะแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็ขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้มีเรื่องข้างนอกมากระตุ้น
0: เป็นเองเหรอคะ
2: เป็นเองอยู่ดีๆก็เป็นเองพอคนที่เป็นอย่างเนี้ยสักครั้ง2ครั้งครั้งหลังๆก็จะขึ้นละไม่ได้มีเรื่องมันก็จะกลายเป็นยังไม่ได้มีอาการยังไม่ได้มีการตกใจสุดขีดก็มีความกังวลเป็นฐานอยู่แล้วว่าเออมันจะมาอีกหรือเปล่านะแล้วพอมันมาก็ขึ้นสูงอีกแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่ามันขึ้นไม่นานแล้วมันก็ลง
0: ค่ะก็ขึ้นลงๆแบบนี้
2: ใช่แต่ว่าคนที่เป็นแบบนี้บ่อยๆอย่างนี้ค่ะหลังๆเนี่ยเส้นสีฟ้าเขาก็จะขึ้นสูงขึ้นเส้นสีฟ้าที่เป็นพื้นฐานของเขาที่ปกติสิวข้างล่างมันก็จะขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเขากังวลแล้ว
0: ใช่ว่าจะมีความตื่นตระหนกเป็นเหมือนกับเป็นเบสไลน์ตลอดเวลาม
2: ากกว่าเดิมแล้วว่าเอ๊ะจะมาไหมอันนี้แหละค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นโรคแล้วโรคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคแพนิคหรือภาษาอังกฤษก็คือแพนิคดิสออเดอร
0: ์ตื่นตระหนกแบบมากเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ก็แบบเป็นบ่อยๆไม่ได้แบบเป็นครั้งเดียวแล้วหายเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนตะโกนว่าไฟไหม้เราก็ตกใจฟุบขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นแพนิคดิสออเดอร์อันนี้ก็คือตื่นตระหนกปกติ
1: พราะมันมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่เราควรที่จะต้องตื่นตระหนกจริงๆถ้าไฟไหม้อยู่
2: แต่คนกลุ่มนี้ไม่มีเหตุผลข้างนอกที่ชัดเจนอยู่ดีๆก็เป็นเองนะคะ
1: อาจารย์ค่ะแล้วเส้นเหลืองนี่ล่ะคะที่มันหน้าตาก็คล้ายๆกับเส้นม่วงแต่ว่ามันเหมือนอยู่ขึ้นมาข้างบนนะคะมันคืออะไรอะคะ
2: คือก็คงไม่ใช่เป็นระดับปกตินะคะคือเส้นม่วงเราเข้าใจว่าเป็นคนปกติที่มีเรื่องเข้ามาทำให้วิตกกังวลก็กังวลไปแต่เส้นเหลืองเนี่ยเป็นคนที่มีความกังวลเกินกว่าปกติและเป็นอยู่ตลอดเวลากังวลไปทุกๆเรื่องเลยกังวลเรื่องดินฟ้าอากาศกังวลเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บลูกจะเรียนหนังสือได้ไหมวันนี้ไปกินข้าวที่ไหนสามีอยู่ที่ไหนทำไมการจราจรมันติดขัดกันกังวลไปทุกๆเรื่องเลย
1: เอ๊ะแต่ที่คุณหมอพูดเนี่ยบันก็รู้สึกว่าเหมือนก็คนทั่วไปก็เป็นแบบนี้กันนะคะ
2: คนทั่วไปเขาเป็นแบบนี้แต่เขาเป็นไม่เยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าแหมวันนี้การเมืองขัดใจอาจจะรู้สึกบ้างแต่ก็แบบทิ้งมันไปได้คนกลุ่มนี้คล้ายๆว่าปล่อยวางไม่ได้เก็บเอาไว้แบบเอาไว้ฉันก็เป็นคนที่เหมือนยืนอยู่ปากเหวตลอดเวลาตื่นกลัวรู้สึกอัดคับข้องใจแต่เป็นตลอดเวลาซึ่งต่างกับเส้นสีฟ้าที่เป็นแวบหนึ่งแต่เป็นเยอะมากแล้วก็หาย
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไปที่ panic disorder ค่ะคุณหมอมีวิธีในการที่จะสามารถวินิจฉัยหรือว่าจำแนกอาการได้อย่างไรอะคะ
2: อ๋อคืออย่างนี้นะคะคือคนที่เป็น panic disorder เนี่ยเขาก็จะมีอาการที่แบบเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเลยนะเขาจะมีอาการหลายอย่างเลยแต่ไม่ต้องมีอาการครบนะเช่นรู้สึกปั่นป่วนในท้องรู้สึกอึดอัดแน่นในท้องรู้สึกหายใจไม่อิ่ม
1: เหมือนมวนท้องอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: มวนท้องก็ร่วมด้วยได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแน่นตัวหายใจไม่อิ่มหายใจไม่เข้าแน่นหน้าอกใจสั่นตึกเลยบางคนก็ตัวสั่นบางคนก็ตัวชาบางคนก็เวียนศีรษะมึนหัวเหงื่อออกบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าจะตายไหมเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องมีครบทั้งหมดเลยนะคะมีแค่ประมาณสัก 4-5 อาการแล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าอ๋อสงสัยว่าจะมีแพนิคแล้วนะจะมีการตื่นตระหนกแล้วก็เป็นอย่างนั้นอ่ะซ้ำๆในเดือนนึงเนี่ยเป็นอยู่บ่อยๆแล้วก็มีเส้นเนี่ยค่ะอาบันที่บอกว่าเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะครั้งหน้าฉันจะเป็นไหมพอเริ่มมีอาการ
1: จะกลับมาอีกไหม
2: เราก็สงสัยแล้วว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นแพนิคดิสออเดอร
1: ์
2: แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะบันอาการทั้งหมดที่หมอเราให้อบันฟังเนี่ยถ้าเรามวนท้องก็อาจจะเป็นโรคก็ได้เป็นโรคลำไส้ก็ได้เราแน่นหน้าอกเราก็อาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้เป็นหอบหืดก็ได้เราเหงื่อออกก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเรามีไทรอยด์ในร่างกายฮอร์โมนเยอะกว่าผิดปกติเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราก็จะตรวจโรคทางร่างกายให้หมดก่อนว่าไม่มีโรคทางกายนะแต่มีอาการแบบนี้ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็น panic disorder ค่ะ
1: คือบางทีเนี่ยอาการต่างๆทางกายของเราเนี่ยมันก็คือเป็นโรคอื่นจริง
2: ๆใช่
1: แต่เพราะฉะนั้นในการที่จะจำแนกก็คือจะต้องวินิจฉัยดูก่อนว่าสกรีนออกไปว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่
2: คล้ายๆเรามีกลุ่มอาการคนที่อาการคล้ายๆเป็น panic อย่างนี้นะคะมาตื่นตระหนกมาแล้วก็มีตะแกรงกรองเอาไว้กรองว่าเป็นโรคหัวใจไหมเป็นโรคปอดไหมเป็นไทรอยด์ไหมเป็นขาดน้ำตาลไหมเช่นอดกินข้าวทำงานนานๆแล้วแบบน้ำตาลในเลือดต่ำเราก็จะแบบหัวใจสั่นตึกมึนหัวไปหมดเลยนี่ก็ต้องมาเช็คก่อนถ้าเช็คว่าเออไม่ใช่โรคเหล่านี้สิ่งที่หล่นลงไปข้างล่างก็คงเป็น panic disorder
1: ค่ะถ้าเป็น panic attack นี่คืออาจารย์บอกว่ามันมาอาการตื่นตระหนกเนี่ยมันก็คือมีปัจจัยกระตุ้นจากข้างนอกจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของโรค panic disorder ล่ะคะอาจารย์จะมีสาเหตุอะไรบ้าง
2: เราเชื่อว่าปัจจัยข้างนอกเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นว่าเกิดขึ้นสัมพันธ์กันชัดเจนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองเขาก็สังเกตว่าระบบประสาทอัตโนมัติของคนคนนั้นเนี่ยจะทำงานมากกว่าปกติหรือว่าคนบางคนเนี่ยที่แบบสมมติว่าหมอเคยเจอคนไข้ของหมอคนนึงอายุมากแล้วประมาณสัก50กว่าขับรถอยู่แล้วพอรถติดไฟแดงแล้วอยู่ดีๆก็มีอาการแบบตื่นตระหนก
1: โดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรอย่างอื่นเลย
2: แต่ว่ารถติดมากแล้วก็รู้สึกว่าตื่นตระหนกรู้สึกว่าคล้ายๆเหมือนกับจะเป็นจะตายตรงนั้นแล้วอะค่
1: ะ
2: เขาก็เขาไม่ได้แกล้งแต่เขารู้สึกว่าใจมันสั่นมือมันสั่นชาไปหมดเลยสิ่งที่เขารู้สึกแย่ที่สุดเลยเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาจะตายตอนนั้นแล้วก็เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็อยู่ในรถนั้นแล้วก็จอดรถหาที่รีบพยายามรีบไปจอดรถแล้วนั่งสักครู่หนึ่งแล้วมันก็หายไปคราวนี้แหละค่ะก็ตกใจกลัวแล้วก็มาพบแพทย์แล้วก็ตรวจร่างกายทั้งหมดเลยเช็คทั้งหมดเลยไม่มีอะไรแล้วก็มาดูว่าเขาก็มีอาการแบบนั้นอีกแต่ว่าของเขาเนี่ยสัมพันธ์กับว่าเวลาเขาเจอคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆแล้วเขามีอาการฉันคาร์บอนไดออกไซด์ในบางคนกระตุ้นให้เกิดแพนิคแอทแทคได
1: ้
2: หรือบางคนกินยาลดความอ้วนเรากินยาลดความอ้วนไปแล้วก็ปรากฏว่ายาลดความอ้วนเนี่ยเป็นยาที่กระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมากกว่าปกติกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะมีแพนิคแอทแทค
1: แอคทีฟเกินไปก็เลยเหมือนกับตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นตลอดเวลา
2: อย่างของหมอเองอย่างเงี้ยค่ะคือจะมีอาการคล้ายๆแพนิคแอทแทคนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแพนิคแอทแทคคือถ้าเมื่อไหร่หมอกินกาแฟหมอก็จะเซนสั่นตึกๆๆๆๆๆแล้วก็มวนท้องเราก็สังเกตว่าอ๋อเรากินกาแฟแล้วเราเซนซิทีฟกับกาแฟเพราะกาแฟมันไปกระตุ้นให้ใจสั่นฉะนั้นของบางอย่างที่มันกระตุ้นทางร่างกายเนี่ยบางทีมันกระตุ้นทำให้เกิดมีเรื่องของแพนิคแอทแทคได
1: ้
2: คือมันเหมือนกระตุ้นให้มีอาการตื่นตระหนกของอาการทางกายแต่ว่าเราก็ไม่นับว่ามันเป็นโรคถ้าเราไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำค่ะ
1: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีอาการตื่นตระหนกเมื่อดื่มกาแฟเข้มๆเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มแล้วมันไม่มีอาการนั้นอีกก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นโรค panic disorder
2: ไม่ใช่เลย
1: ม
2: ัน
1: ก็คือแค่เป็นตามเหตุการณ์ครั้งนั้น
2: ใช่ก็แปลว่าเราเซนส์กับกาแฟมาก
1: ค่ะถ้าเป็นโรค panic disorder เมื่อกี้นี้อาจารย์ได้พูดถึงคำว่าระบบประสาทอัตโนมัติทำงาน active หรือทำงานมากเกินไปตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับสารกระตุ้นอย่างที่อาจารย์บอกจากอย่าลดความอ้วนจากคาเฟอีนหรือได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปตรงนี้คือแสดงว่าแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับระบบประสาทอัตโนมัติที่มันแอคทีฟเกินไปอย่างนี้เหรอคะ
2: แปลว่าคนบางคนเนี่ยเราสองคนเกิดมาก็จะมีพื้นฐานในร่างกายบางอย่างที่ไม่เท่ากันโดยที่เราไม่รู้ฉันก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ค่ะที่จะมีความเสี่ยงที่จะไวกับอะไรก็ตามที่กระตุ้นเล็กๆน้อยๆให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานเร็วขึ้นมากกว่าปกติ
1: ค่ะ
2: นั่นก็แปลว่ามีพื้นฐานที่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แปลเป็นทุกคนที่จะเป็นนะคะบางคนก็มีอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้อันนี้บอกได้ค่อนข้างยากมากว่าอะไรเป็นปัจจัยมีคนบางคนบอกว่าอ๋อเพราะว่าใจมันอ่อนแอมั้งก็เลยทำให้เป็นโรคนี
1: ้
2: หมอเองคิดว่าเรื่องของใจของจิตใจไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับแพนิคดิสออเดอร์มากเท่าไหร่นะน่าจะเป็นเรื่องของร่างกายมากกว่าแต่ใจของจิตใจก็จะเกี่ยวหลังจากมีแพนิคแอทแทคตื่นตระหนกอย่างเงี้ยหลายๆครั้งใจก็จะเริ่มกลัวจะมาอีก
1: มันเหมือนฝังใจใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเคยมีอาการนี้ก็กลัวมันมาม
2: ันเหมือนกับระบบร่างกายมันจำอาการได้ว่าไอ้อย่างนี้แหละสารประมาณแบบนี้แหละแล้วมันจะกลัวตายขึ้นมาในอีกสัก1หรือ2นาทีพอมันจำได้มันก็กลัวอันนี้เป็นเรื่องของใจเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ค่ะ
2: แต่ใจโดยตรงๆเลยอาจจะไม่เกี่ยวนะคะ
1: แสดงว่ามันก็ต้องเชื่อมากับการเรื่องที่ว่าร่างกายเราอ่านสัญญาณจากระบบประสาทอัตโนมัติของเราแล้วตีความเป็นเรื่องของความกังวลความกลัว
2: ใช่ใช่เพราะฉะนั้น panic disorder หรือโรควิตกกังวลอยู่ในกลุ่มโรคเดียวกันเลยคือกลุ่มโรควิตกกังวลที่แบ่งออกเป็นหลายๆโรคอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มโรควิตกกังวล
1: คนที่เป็นโรค panic disorder เลยอะค่ะจากประสบการณ์ที่คุณหมอเคยเห็นผู้ป่วยเข้ามารักษาด้วยโรคนี้เนี่ยเขาจะต้องผจญกับอะไรบ้างในชีวิตของเขาอะค่ะ
2: ก็เขาต้องเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวถึงขั้นกับว่ากลัวว่าจะเป็นจะตายที่มากกว่านั้นคือคาดการไม่ได
1: ้มันจะมาก็มาเองเลย
2: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกสุ่มเสี่ยงในตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมีมากเลยคือบางคนก็พอเป็นบ่อยๆแล้วแบบไม่ได้เข้ามาพบแพทย์บางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าไปเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตเดาตัวเองไม่ได้เลยคนบางคนก็หนีไปใช้สารเสพติดพวกกินเป็นพวกกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีกินเหล้าไปก็เคลิ้มเคลิ้มหลับไปไม่ทันรู้สึกตัวแต่เขาหารู้ไหมว่าสารเสพติดบางตัวกระตุ้นให้มีอาการคล้ายๆแพนิคเหมือนกันเช่นกัญชาโคเคนพวกนี้ก็กระตุ้นเหมือนกัน
1: ยิ่งไปกันใหญ่เลย
2: ยิ่งไปกันใหญ่เลยมีแพนิคแอทแทคบางกลุ่มที่น่ากลัวถึงกระทั่งที่ว่าเขาอยากจะจบชีวิตเพราะว่าเขาทนไม่ได้ที่มันจะเป็นจะตายอาการมันกลัวตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุในที่สุดก็ตัดสินใจว่าหนีเลยดีกว่าก็คือจบชีวิตไปเลยก็มีจำนวนแต่ไม่มากนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่ได้รักษาก็จะมีแนวโน้มที่ว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้อาจจะมีเรื่องของสารเสพติดได้นะคะ
1: อาบันขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าอย่างกรณีที่มีคนกลัวขึ้นเครื่องบินกลัวมากเลยเพราะขึ้นแล้วกลัวเครื่องบินจะตกอย่างเงี้ยอย่างนี้นะว่าเป็นโรค panic disorder ไหมคะ
2: ไม่ทราบว่าอาบันเคยได้ยินไหมเรียกว่าเป็นโรคโฟเบียกลัวที่แคบคนที่กลัวเครื่องบินเนี่ยไม่ได้กลัวที่สูงส่วนใหญ่กลัวที่แคบอันนี้ก็เป็น specific phobia อันนึงคือกลัวขึ้นไปในที่ไหนก็ตามในลิฟต์ก็ได้ในไหนก็ได้ที่มันเป็นที่แคบแต่ว่าพอความกลัวอันนั้นเนี่ยเป็นมากๆเขาก็อาจจะมี panic attackแต่เขาไม่ได้เป็น panic disorder
1: เพราะมันมีปัจจัยมีเหตุมีผล
2: นั่นคำว่า panic attack ก็คือเมื่อไหร่ตื่นตระหนกเมื่อไหร่ก็เรียกว่า panic attack เหมือนอย่างตอนเนี่ยที่มีข่าวเรื่องของโคโรนาไวรัส
1: ค่ะค่ะโอ้ทั้ง
2: panic attack ทั้งเมืองเลยแต่ก็ไม่ถ้ายังไม่ได้เกิดซ้ำๆแล้วก็ยังไม่ได้กังวลว่ามันจะเกิดอีกเราก็ไม่เรียกว่ามันเป็น disorder นะคะก็อันนี้ก็เป็น panic attack อยู่นะคะ
1: แล้วสมมติว่าเราอยู่กับความ panic attack หรือความตื่นตระหนกนี้นานๆๆๆซ้ำๆเข้าเนี่ยจากการที่เป็นแค่ panic attack เราสามารถที่จะกลายเป็นโรค panic disorder ได้ไหมคะ
2: ได้ถ้าสมมติว่าเราคาดการไม่ได้แล้วเรารู้สึกเราก็กังวลว่าจะเป็นในสุดเราก็จะเปลี่ยนการมาเป็น disorder ได้คือตราบใดที่คือเนื่องจากว่าอย่างนี้นะคะเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยค่ะเขาใช้เกณฑ์อาการถ้าตราบใดที่มีอาการมากอย่างนี้เป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็กังวลว่าจะเป็นเราก็ตัดแล้วว่าโอเคถ้าไม่มีโรคทางกายก็โอเคกลุ่มนี้เรียกว่าเป็น panic disorder ไปนะคะ
1: อาบันเคยเห็นในละครไทยอะค่ะว่านางเอกเมื่อได้รับข่าวร้ายว่าเจ้าคุณพ่อเสียชีวิตลงในอุบัติเหตุอะค่ะนางตกใจถึงกับขั้นเป็นลมหมดสติไปเลยแบบนี้นี่คือถือว่า

0: เป็นอาการตื่นตระหนกหรือเป็น panic disorder ไหมคะ
1: หมอเชื่อว่าในละครเนี่ยเขาคงสร้างให้ควบเหตุการณ์ให้มันเร็วแต่จริงมีการที่คนเราจะเป็นลมเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยอดข้าวก็เป็นลมได
0: ้
1: อดข้าวมาแล้วพอมาทราบว่าลูกมีอุบัติเหตุเป็นลมไปเลยหรืออีกอาการนึงที่น่าสนใจเป็นอาการของกลุ่มทางโรคทางอาการของโรคทางจิตเวชเหมือนกันคือพอเรามีเรื่องอะไรที่เรากังวลมากๆเนี่ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกวิตกมากเราก็หายใจถี่
0: ๆค่ะ
1: พอหายใจถี่ๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่มันมีออกซิเจนในตัวเนี่ยเยอะมากคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเนี่ยน้อยเกินไปเพราะในเลือดมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีเริ่มชามือจีบถ้าเป็นมากๆก็หมดสติไปเหมือนอย่างนี้นะคะมันเคยตอนเด็กๆ เนี่ยเวลาร้องไห้หนักๆเนี่ยเราก็จะสะอื้น
0: ค่ะ
1: ถ้าคนที่เป็นเด็กๆแล้วร้องไห้เก่งๆเนี่ยจะรู้ว่าพอสะอื้นไปสักพักนึงเนี่ยเราจะเริ่มชาทั้งตัวแล้ว มันจะชาตัวอันนั้นน่ะค่ะเขาเรียกเป็นเรื่องของ hyperventilation syndrome คือภาวะที่เราหายใจเข้าไปเยอะๆมากเกินไปแล้วก็มือจีบแล้วก็หมดสติไป
0: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อาบันอยู่เฉยแล้วแบบทำแบบเล่นๆแบบนี้อาบันก็จะเกิดอาการจริงเหรอคะโอ้น่ากลัวมากไม่ควรจะลองเล่นเด็ดขาด
1: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพอเรารู้ตัวว่าเอ้ยมันเริ่มชาแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วการหายใจแล้วค่อยๆหายใจออกช้าๆควบคุมการหายใจของตัวเองให้ลึกแล้วก็ช้านะคะหายใจลึกๆหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก็หยุดแล้วก็หายใจออกฉะนั้นเวลาทราบข่าวร้ายแล้วเป็นลมก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจจะถามว่าตรงนี้เป็นแพนิคไหมผมคิดว่าก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวมันอธิบายได้ด้วยหลายสาเหตุนะคะ
0: คนเราสามารถที่จะตื่นตระหนกจนกระทั่งว่ามันแบบถูกบีบรัดจนสลบไปเลยได้จริงไหมคะ
1: ก็เป็นไปได้แต่นานๆไม่บ่อยไม่ได้เป็นทุกคนที่ว่ามีข่าวร้ายมาปุ๊บแพนิคแอทแทคปุ๊บทันทีไม่ใช่ทุกคนแบบนั้น
0: ก็จะเป็นในละคร
1: ในหมอคิดเองนะคะหมอเองส่วนมากน่าจะเป็นไฮเปอร์เวนทิเลตก็คือภาวะหายใจเร็วผิดปกติและทำให้ร่างกายมีภาวะไม่สมดุลในร่างกายแล้วก็หมดสติไปแต่ว่าก็อาจจะมีภาวะอื่นอย่างที่เรียนให้อาบันทราบว่าเช่นน้ำตาลในเลือดน้อยหรือคนคนนั้นเป็นโรคหัวใจจริงๆหัวใจขาดเลือดพอมีเรื่องเข้ามากระตุ้นปุ๊บหัวใจก็บีบแรงกว่าปกตินะคะมันก็เหมือนกับร่างกายทำงานมากกว่าปกติเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็น้อยลงแต่กลุ่มนี้จะไม่ถึงกับสลบนะคะจะเจ็บหน้าอกก่อนเจ็บหน้าอกแล้วก็หมดสติไปนะคะก็เป็นได้หลายอย่าง
0: แสดงว่าอาการตื่นตระหนกเนี่ยจริงๆมันก็มีลักษณะอาการทางกายที่มันก็ตรงร่วมกับโรคหรือสาเหตุอื่นๆอีกมากมาย
1: เหมือนที่เล่าให้อาบันฟังอะค่ะว่าเวลาคนที่มาคล้ายๆเป็นแพนิคแอทแทคมาเนี่ยเราจะยังไม่โยนมาว่าเขาเป็นแพนิคดิสออเดอร์นะเราก็จะพยายามดูว่าเอ๊ะเขามีโรคทางสมองหรือเปล่านะเขาชักเขาไมเกรนหรือเปล่านะเขามีโรคทางปอดหรือเปล่าเขาหอบหืดหรือเปล่าพวกนี้ก็จะคล้ายมากเลยหรือเขาไทรอยด์อาบันเขินคนที่เป็นไทรอยด์มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนไทรอยด์พวกนี้ก็จะเหงื่อออกใจสั่นตื่นเต้นเร็วใช่เขาหรือเปล่าหรือเขาเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะก็หลายสาเหตุต้องแยกโรคทางกายออกให้ได้ก่อนนะคะ
0: ทีนี้มาในเรื่องของวิธีการรักษาบ้างค่ะคุณหมอในการที่จะรักษาคนที่เป็นโรคpanic disorder นี่สามารถทำอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็รักษาทั้งคนที่เป็นรักษาทั้งญาติ
0: สำคัญเพราะว่าญาติเองก็จะต้องคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วญาติก็จะตกใจมากเลยเพราะว่าเวลาคนที่เขาเป็นเขาเป็นจริงเขาดูเหมือนไม่ได้แกล้งเขาดูอาการค่อนข้างรุนแรงมากเลยฉันญาติก็จะตกใจมากเราเริ่มที่ญาติก่อนเนอะ
0: ค
1: ือถ้าเริ่มเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ปกติเวลาญาติพี่น้องก็พามาโรงพยาบาลเลยถ้าตกใจมากพามาฉุกเฉินก็ได้แล้วเขาก็จะกรองอย่างที่หมอบอกอาบันให้ฟังเนี่ยค่ะว่ากรองโรคทางกายให้หมดเลยตราบใดที่หมอบอกว่าไม่มีโรคทางกายแน่นอนแล้วสงสัยว่าเป็นแบบเป็นแพนิคแอทแทคเฉยๆเป็นแพนิคดิสออเดอร์เฉยก็ให้ญาติเชื่อได้ว่าไม่เป็นไม่ตายแน่นอนพอญาติสบายใจเราอยู่ใกล้ๆคนสบายใจเราก็รู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ตกใจเหมือนเราถ้าญาติเราตกใจกว่าเราเราจะยิ่งตกใจมากกว่าเดิม
0: จะยิ่งไปกันใหญ่ช่วยกันเสริมให้ยิ่งตื่นตระหนกใช่ไหม
1: โดยเฉพาะถ้าลูกเป็นเนี่ยแม่จะตกใจมากเพราะฉะนั้นถ้าแม่มั่นใจว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรก็จะช่วยไปได้ครึ่งนึงละส่วนตัวคนที่เป็นเองเนี่ยก็มีรักษาทั้งสองอย่างเลยคือให้ยากินหรือไม่งั้นก็ฝึกร่างกายให้เขารู้จักสงบผ่อนคลายกล้ามเนื้อยากินตรงเนี้ยปัจจุบันยารักษาแพนิคเนี่ยดีมาก
0: ค่ะ
1: รักษาไป3เดือน6เดือนหาย
0: นะคะ
1: ไม่ต้องห่วงเลยค่อนข้างง่ายเลยฉันในวงการจิตแพทย์ด้วยกันเราก็ไม่ค่อยกลัวแพนิคดิสออเดอร์เท่าไหร่เพราะรักษาง่ายมากนะคะ
0: ขอให้มา

0: พบแพทย์เถอะ
1: ขอให้มาพบแพทย์แล้วก็ยาก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงรุนแรงเลยใช่ไหมก็ค่อนข้างสบายสบายแล้วไม่ต้องกลัวเลยรักษาได้แน่นอนและที่สำคัญคือไม่ถึงกับชีวิตนะคะส่วนอีกอย่างนึงที่จะช่วยได้คือว่าคนเราเนี่ยบางทีก็มีเรื่องเข้ามากระทบนะคะถ้าเราทำใจเราให้มีสติอยู่นะคะทำให้เรารู้สึกเป็นคนที่ผ่อนคลายง่ายเวลามีอะไรเข้ามากระทบหรือแพนิคมากระทบแล้วเราก็รู้ว่ามันมีอาการแต่ว่าใจเรานิ่งสักนิดนึงอาการมันก็อาจจะมีนะคะมันไม่หายหรอกแต่มันอาจจะไม่รุนแรงเพราะเราไม่เสริมเข้าไปบางทีใจมันเสริมเข้าไปเช่นฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อฝึกเจริญสติให้ใจสงบตัดเรื่องปรุงแต่งเยอะๆออกไปก็จะช่วยได้ค่อนข้างมาก
0: อย่างนี้คุณหมอมีทิปที่แบบว่าโอปัตสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของการอย่างที่คุณหมอบอกว่าเหมือนกับฝึกสติหรือเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยพอฟังแบบนี้ปุ๊บอมันก็แบบอยากทำเหมือนกันแต่ผ่อนคลายยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงบ้างอะคะ
1: ก็ง่ายๆที่สุดเลยคือคนเราทุกคนจะมีเครื่องมือในการรู้สติติดเนื้อติดตัวเราคือลมหายใจเรารู้ว่าแล้วก็เดินไปคิดอะไรเพลินๆแต่ว่าสักพักหนึ่งเขารู้ว่าอ๋อหายใจเข้าอยู่เนาะหายใจออกแล้วคิดอะไรเพลินๆไปนั่งเพลินๆไปแล้วก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหรือจะตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกอยู่สัก5ครั้ง10ครั้งใจก็จะสงบขึ้นแต่ว่าที่หมอบอกอบันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์นะคะวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์คือการใช้ยานะคะก็น่าจะช่วยมากกว่าการฝึกสติก็คงเป็นการช่วยทำให้ชีวิตเราตื่นตระหนกกับสิ่งต่างๆน้อยลง
0: อันนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของอาการตื่นตระหนกหรือว่ามีแพนิคแอทแทคเข้ามาสามารถที่จะทำให้มันทุเลาบรรเทาลงหรือว่าป้องกันไม่ไปกันใหญ่
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร์เลยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นทางเรื่องของชีวภาพทางกายถ้าเกิดว่าไปบอกเขาว่าคุณก็ทำจิตใจให้สงบเยอะๆสิอย่าคิดมากทำจิตใจให้เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าจะได้ผลไหมคะกับผู้ป่วยโรคนี้ค่ะ
1: หน้าที่เราถ้าเราบอกเขาแบบนี้ก็แปลว่าเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อว่าเขาทรมานจริงถ้าเขาเป็นแบบนั้นก็คือพาเขาไปพบแพทย์แต่เรามีหน้าที่บอกว่ามันเป็นจริงเนอะแต่รับรองว่าไม่เสียชีวิตรับรองว่าไม่ตายไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะแล้วเดี๋ยวก็พาเขาไปพบแพทย์แพทย์ก็จะบอกเขาให้ยาทานพอกินยาไปเขาว่าการดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออเป็นจริงอย่างที่บอกนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คนที่อยู่ข้างๆเขาหรือว่าญาติอะค่ะมีความสำคัญต่อผู้ป่วยอย่างไรคะ
1: สำคัญมากเลยเพราะว่าคนที่เป็นแพนิคดิสออเดอร์เนี่ยบางคนเขาเป็นมากจนว่าเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่สามารถออกไปที่ไหนได้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองพอออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยจะไม่มีคนช่วย
0: หรือเกิดอาการขึ้นมาแย่เลยใช่ไหมคะ
1: ญาติที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คล้ายๆว่าอยู่เป็นเพื่อนปลอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอแค่จับมือสัก5นาที10นาทีฉันอยู่ใกล้ๆนะไม่เป็นไรยืนยันคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรสิ่งนี้ก็จะช่วย
0: ที่เป็นโรคนี้คือส่วนมากเขาจะกลัวมากๆกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเขาการที่เราคอยจับมือเขาให้เขารู้ตัวว่าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าทำให้เขารู้สึกกลัวน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เขากลัวมากๆอย่างที่อาบันบอกนะคะเขากลัวมากๆกลัวว่าเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างๆเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงเราช่วยแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะหมอบอกว่าไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่พอไปพบแพทย์แล้วเนี่ยนะคะอาการพวกนี้มักจะไม่ค่อยมีเพราะทานยาไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเกิดขึ้นอีกเลยนะคะ
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่ามาพบแพทย์เนี่ยการทานยาโหได้ผลดีมากผลข้างเคียงน้อยด้วย
1: ใช่สำหรับโรคอื่นเนี่ยหมอก็พูดไม่ค่อยเต็มปากว่าบางทีต้องใช้เวลายาวแต่สำหรับแพนิคดิสออเดอร์นี่เป็นโรคที่กินยาแล้วก็ดีดนิ้วได้เลยค่ะ
0: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะเพราะว่าทำให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาการนี้หรือว่าโรคpanic disorder แล้วก็อาการตื่นตระหนกต่างๆรวมไปถึงตอนนี้อุ่นใจมากเลยเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างเราที่เป็นโรคนี้อยู่รู้แล้วว่าจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรรวมไปถึงซัพพอร์ตให้กำลังใจเขาอย่างไรแล้วตัวเราเองด้วยว่าเราจะวางตัวแบบไหนที่จะดีที่สุดสำหรับการที่จะอยู่ซัพพอร์ตเขาอะนะคะและคุณผู้ชมก็คงได้ข้อมูลดีๆนำไปใช้ได้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะกับวันนี้เรื่องราวน่าสนใจไหมคะตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาปลดชนวนป่วนใจพลาดไม่ได้นะคะอย่างนี้ต้องติดตามแล้วแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนโดยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อบอย
0: สวัสดีครับแม่นิน่าครับ
2: โอ้โหวันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
2: ้รายการวาไรตี้ท็อคเชียร์นะคะที่จะคอยเคียงข้างเป็นกำลังใจให้พ่อแม่อย่างเราๆนี่แหละค่ะ
0: ใช่เพราะในขณะที่เรายืนทำรายการกันอยู่นึกถึงที่บ้านตอนนี้โอ้โห
2: ยังไงคะ
0: เดินเข้าบ้านเหมือนทหารเดินเข้าสนามรบกลัวกับระเบิดต้องค่อยๆขย่งขย่งขย่งหลบของนี่มันกระจัดกระจายอยู่ในบ้านฮะ
2: แน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ดูว่าทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยรู้จักเรื่องของการรักระเบียบวินัย
0: คำนี้อยากให้มีจังเลยระเบียบวินัย
2: และแน่นอน
0: ครับ
2: เช่นเคยเราจะมายืนคุยกันอยู่2คนก็ประไรวันนี้เรามีพ่อแม่ร่วมอุดมการ
0: ณ์ครับ
2: ต่อไปนี้จะเรียกอย่างนี
0: ้อย่าง
2: น
0: ี้นะฮะ
2: เป็นตัวแทนจากพ่อแม่หลายๆท่านที่ชมรายการเราอยู่นะคะวันนี้เรามี5ครอบครัว
0: แล้วครับ
2: นะคะ
0: พบกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
2: ก่อนอื่นถามก่อนเลยดีกว่าไหมคะว่าแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการฝึกระเบียบวินัยลูกๆอย่างไรบ้าง
3: ส่วนของน้องปันนะคะน้องปันเนี่ยเวลาเข้าห้องแล้วเนี่ยมักจะไม่ปิดประตูค่ะประตูบานเลื่อนก็คือจะปล่อยเอาไว
0: ้
3: ใช่ไหมคะคุณแม่ก็ต้องคอยแบบสอนสอนสอนแล้วก็จ้ำจี้จ้ำชัยแล้วก็จนไปถึงต้องดุถึงจะพอนึกออกว่าเข้าแล้วต้องปิดประตูอะไรแบบนี
2: ้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ดูซิว่าวิธีการดุจะเป็นวิธีที่ได้ผลจริงหรือเปล่าหรือว่าจะมีเทคนิคอื่นๆที่เราจะมาสอนให้ลูกนั้นรู้จักเรื่องของระเบียบวินัยนะคะ
0: ครับเราจะได้ทราบเลยว่าเป็นเพราะลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดครับ
2: ใช่แล้วค่ะและวันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราต้องบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะก
0: ับ
2: ประสบการณ์30ปีที่อยู่กับเด็กๆมานะคะต้องขอต้อนรับครูอุ้ยนะคะพี่ศิริจรัญชนะเพศนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านรักค่ะ30ปีในวงการเป็นยังไงคะคุณครู
0: ใช่ฮะ
2: คุณครูอุ้ยครูเป็นครูที่ดุไหมคะ
0: เฮ้ยขึ้นชื่อว่าครูไงก็ต้องดุว่า
2: ใช่ไหมอ
0: ย่างเมื่อสักครู่นี้พ่อคุณแม่บอกมาว่าพอลูกก็มีระเบียบก็ต้องใช้เสียงดังและใช้การดุครูอุ้ยคิดว่ายังไงฮะ
4: คือต้องดุแต่ว่าไม่โกรธ
0: อ๋อดุแบบไม่โกรธ
4: ถ้าดุแล้วโกรธจะเป็นเรื่องเลยจะเป็นอีกหลายๆเรื่อง
0: ยังไงครับครูอุ้ยเก็บไปมันเรียบร้อยดิอย่างนี้เหรอครับครูอุ้ย
4: ครูเนี่ยมีหน้าที่ให้ตัวอย่างแล้วก็ให้ขอบเขตนะคะอันนี้ต้องขอบเขตต้องชัดเจนเด็กเองเขาก็ต้องมองเห็นว่าครูต้องการอะไรแล้วก็อยากให้เขาทำอะไรแต่ว่ากว่าจะทำตามได้เนี่ยค่ะจะต้องมีแบบให้เขาเห็นก่อนเพราะฉะนั้นแบบที่ดีเนี่ยนะคะเราจะต้องทำให้เขาดูนะคะนี่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือใครก็ตามที่อยู่ใกล้ชิดเด็กหรือว่าคนที่ต้องเลี้ยงเด็กนะคะต้องทำแบบให้ดูให้ชัดเจน
0: คราวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรารู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวแล้ว
2: ค
0: ราวนี้เราไปทำความรู้จักกับลูกๆทั้ง5คนเลยครับ
2: ค่ะ
0: น้องลาลาบายครอบครัวไหนฮะน้องอันนี้เอาน้องลาบายกี่ขวบครับพ่อแม่5ขวบ
5: ลาลาบาย
6: ที่บ้านมีใครบ้าง
5: คุณยายคุณแม่คุณพ่อแล้วก็มีน้องอีกคนนึง
6: คุณแม่ใจดีไหม
5: ใจดี
6: แล้วคุณพ่อใจดีไหม
5: ใจดี
6: คุณพ่อเคยเล่าเรื่องตลกให้ลาลาบายฟังไหม
5: เคยเอาภาพตลกมาให้ดูด้วย
6: แม่สวยไหม
5: เหมือนนางฟ้าได้แหละ
0: โอ้โหสวัสดีนางฟ้า
6: แม่กับลาลาบายใครสวยกว่ากัน
5: คุณแม่
6: ลาลาบายรักคุณพ่อไหม
5: รัก
6: รักคุณแม่ไหม
5: รักรักมากเหมือนกัน
0: ไปน้องมังกรน้องมังกรคุณพ่อคุณแม่เหรออ๋อนี่ครับที่ผมครับครับเด็กเก่าเอาต๊อกมันเต็มฮะต๊อกมันเต็ม
5: ชื่อมังกรครับชะนี้ก็คือมังกรครับอยู่บ้านกับจอนพี่เกดครับคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ด้วย
6: ไหนมังกรร้องเพลงเป็ดให้ฟังหน่อยสิ
5: กาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองปลากระจองแลดูพ่อ
6: มังกรรู้จักระเบียบวินัยไหม
5: รู้จักคือต่อแถวนิ่งๆ
6: แล้วมังกรทำได้ไ
5: หมได
6: ้ทำให้ดูนี้ต่อแถวนิ่งๆทำยังไง
5: แบบนี้
0: ิวจิเต้นพิวมากครับเต้นพิว
5: พิวจิ

0: แบงค์ครับ
1: อยู่บ้านกับใครบ้าง
0: พ่อแม่
1: ใครใจดีที่สุดในบ้าน
0: คุณพ่อคุณแม่โหลดเกมให้คุณพี่นัทให้อยากให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงอยากให้คุณพ่อแข็งแรงให้โตเร็วๆ
1: เพราะว่าน้องแบงค์เป็นห่วงเหรอ
0: ใช่
1: น้องแบงค์รู้จักเรื่องระเบียบวินัยไหม
0: รู้
1: ระเบียบวินัยคืออะไรอ่ะ
0: ระเบียบวินัยทำตัวดีๆ
1: แบงค์เป็นคนมีระเบียบวินัยไหม
0: ไม
2: ่ทั้งปัน
3: ก่อนนะแล้วก็จะรู้ว่ากินอะไรใช่หลายอย่าง
1: คุณแม่หน้าตาเป็นยังไงแม
3: ่สวยแต่งหน้าแล้วก็แต่งหน้าก็สวยดี
1: ปันรู้จักระเบียบวินัยไหมคร
3: ับ รู้จักกินตรง
4: ได้นะ
5: กินตรง
6: มีการอวยพรให้คุณพ่อโตเร็วๆด้วยนะครับพ่อโตเร็วๆนะครับ
7: ได้ทำความรู้จักกับน้องๆเด็กๆทั้ง5ครอบครัวกันไปแล้วนะคะและในช่วงแรกของเราวันนี้นะคะเราจะไปเจอกันใน Guessing Game ค่ะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะพี่บอยคะ
6: สถานการณ์แรกครับเป็นสถานการณ์ที่เขาวางรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วแล้วถ้าลูกเราเข้าไปแล้วเห็นรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วลูกเราจะทำอย่างไร
8: สิ่งหนึ่งผมคิดว่าถ้าเขาเห็นของที่เป็นระเบียบอยู่แล้ว
6: ครับ
8: ผมคิดว่าเขาทำครับ
6: คิดว่าเพราะอะไรฮะพ่อ
8: มันเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เขาเห็นพอเขาเห็นปุ๊บเขาจะทำตามสิ่งนั้นเพราะว่าครูได้เคยสอนเขามาบ้างแล้ว
6: อ๋อนี่มั่นใจเลยว่าทำแน่ๆนะฮะ
9: แต่คุณแม่ว่าน้องมังกรทำไม่ได้ค่ะ
6: พ่อคิดว่าทำแน่คุณแม่คิดว่าทำไม่ได้เพราะอะไรครับแม่
9: พ่อก็กลับมาจากที่โรงเรียนกลับมาถึงที่บ้านแล้วก็เขาก็จะถอดรองเท้าแบบรีบวิ่งเข้าบ้านเลยค่ะ
6: ครับคิดว่าไม่ทำแน่ๆ
9: ไม่ทำแน่ๆค
6: ่
9: ะ
6: ครับนี่เป็นเรื่องของการที่มาเจอสิ่งที่เป็นระเบียบอยู่แล้ว
10: สถานการณ์นี้เรามาดูน้องๆ3คนกันก่อนครับมีน้องมังกรริวจิและลัลลาบายเมื่อเจอรองเท้าวางเป็นระเบียบจะทำอย่างไรกันนะ
6: นิดนึงน้องละลาบายโอ้ยินดีด้วยครับน้องมังกรมังกรโอเคริวจิครับริวจิโอ้ย
10: เอาละครับน้องอีก2คนคือแบงค์และปันกับสถานการณ์อีกแบบที่ต้องเจอ
6: ถ้าเป็นเรื่องการต่อแถวบ้างล่ะครับการต่อแถวรับขนมหรือรับน้ำที่ลูกเราชอบคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกเราจะต่อแถวหรือเปล่าเชิญครับพ่อแม่ครับ
11: ว่านะคะในสถานการณ์ถ้าอยู่โรงเรียนคงต่อแถวค่ะเพราะเห็นเพื่อนยืนอยู่ตัวเองต้องต่อเป็นระเบียบไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนคุณครูดุนะคะแต่ถ้ากลับมาที่บ้านคงไม่นะคะต้องบอก
6: แต่ที่โรงเรียนเห็นต้องทำกันต้องทำด้วย

0: ามอย่างนี้ค่ะ
1: ครับ
2: น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะ
1: ครับ
2: อาจจะลืมตัว
0: ลืมตัว
3: ก็เป็นคน
2: เป็นคนมีระเบียบแต่อาจจะลืมตัวอาจจะไม่ต่อครับ
1: ครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำไม่พอต้องรีบไปดื่มก่อน
2: ครับ
1: ครับตอนนี้เราไปดูสถานการณ์กันครับคราวนี้ไปดูต่อแถวครับรับน้ำส้มน้องแบงค์เดินมาแล้วเห็นแล้วเพื่อนต่อแถวกันอยู่ครับแบงค์ต่อแถว
4: น้องแบงค์เขาต่อแถวเป็นระเบียบตามเพื่อนครับและน้องปันล่ะคุณพ่อทายว่าอย่างไรครับ
2: น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะ
1: ครับ
2: อาจจะลืมตัว
0: มีลืมตัว
3: ก็เป็นคน
2: เป็นคนมีระเบียบแต่อาจจะลืมตัวอาจจะไม่ต่อครับ
1: ครับ
5: เอาปันมาแล้วครับปัน
1: ปันดื่มน้ำเยอะต่อไหมปันต่อแถวจนมาถึงคิวตัวเองครับรับน้ำไปดื่มรถโฮโฮ
5: เติมปัน
0: โอ้โหปรากฏว่าเด็กๆทุกคนนะคะอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ก็ปรากฏว่าเป็นระเบียบกันหมด
6: คือเด็กเขาเห็นแบบนะคะนี่เด็กโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะสังเกตอะไรเก่งอยู่แล้วเวลาอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันสังเกตสิ่งที่นะเป็นความเคยชินของทางบ้านสังเกตสิ่งที่เป็นระเบียบที่คุณครูทำไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสังเกตว่าเขาทำอะไรมาก่อนเด็กก็จะงั้นฉันก็ต้องทำแบบนี
0: ้นั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะฝึกให้ลูกมีระเบียบวินัยบางทีก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก
1: ่
0: อน
1: ครับทำตัวอย่างให้เด็กเห็นเลย
6: เหมือนกับที่วางรองเท้าเนี่ยนะคะถ้าเกิดการไม่วางขึ้นมา
1: ครับ
6: เราต้องย้อนกลับไปที่เกิดเหตุก่อนคุณแม่อาจจะรอเขาก่อนแล้วรออยู่ที่จุดที่วางรองเท้าก็ได้คุณแม่วางให้ดูนะคะรองเท้าที่บ้านวางยังไงแล้วรออยู่ตรงนั้นสักนิดนึงพอเขาวิ่งมาถึงปั๊บเขาอาจจะนะคะท้าทายกับเราที่ว่าเอ๊ะเราจะดูแล้วว่าเราจะให้เขาถอดไหมอะไรนะแต่แล้วเมื่อเขาถอดแล้วถ้าเขาทำไม่ถูกเราก็แค่ทำให้ถูกต้องย้อนกลับเกิดเหตุใช่อย่ามัวแต่ต่อว่าเอาวางไม่ถูกวางผิดเอายุงเข้าอยู่ไหนโอ้โหอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งละ นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราเตือนตัวเองนิดนึงไปก่อนการเกิดสิ่งนั้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ระวังตัวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นวางไม่ถูกที่จานวางไม่ถูกที่ช้อนซ่อมวางไม่ถูกที่หรือว่ารองเท้าวางไม่ถูกที
0: ่
6: เราไปดูตามหลังเนี่ยค่ะเด็กเขาจะมันพลาดไปแล้วอ่ะนะคะเขาก็จะไปหาเหตุเรื่องอื่นเพราะนั้นเรารู้ว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นเราไปรอตรงนั้นสักนิดหนึ่งถ้าไม่เกิดก็แล้วไปถ้าเกิดขึ้นแก้ไขใหม
0: ่แก้ไขใหม่ตรงนั้นนะคะคราวนี
1: ้
0: มีอีกหนึ่งสถานการณ์ค่ะที่อยากจะให้ดูกันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
1: นี่มีของเล่น
7: ค่ะเด็กๆเข้ามาค่ะ
1: ของเล่นวางบนโต๊ะเพียบเลยปล่อยเด็กเข้ามาโอ้โห
7: เด็กๆคะเล่นให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆมีข้อแม้ไว้ว่าถ้าเด็กๆได้ยินเสียงกระดิ่งคือหมดเวลานะคะเด็กๆต้องเก็บของเล่นให้เรียบร้อยแล้วก็ออกไปเข้าแถวนะคะ
1: เอาละฮะสถานการณ์นี้คือเมื่อเด็กอยู่รวมกันแล้วครูฮะทำข้อตกลงว่าถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งเป็นสัญญาณให้ลูกๆของเราเก็บของนะแล้วก็หยุดเล่นคุณพ่อคุณแม่ฮะคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ลูกตัวเองจะทำยังไงฮะ
8: คิดว่าเก็บค่ะ
1: คิดว่าเก็บพอกระดิ่งดัง
8: ลูกเก็บเลย
1: เพราะครูสั่งไว
8: ้
2: คิดว่าเก็บแน่นอน
1: ครับ
2: เพราะว่าเป็นระเบียบแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนก็เป็นกฎอย่างน
1: ึ
2: ง
1: เป็นกฎของโรงเรียนที
2: ่
1: ลูกเราต้องทำตามแน่ๆเพราะครูบอกเอาไว้ด้วย
9: สำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใดคิดว่าต้องสักพักหนึ่งต้องสักพักหนึ่ง
1: จะไม่ทันทีทันใด
9: ใช่ครับรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักหนึ่งหรืออาจจะ

0: เก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได
1: ้อ๋อแต่เก็บแน่ๆแต่ใช้เวลาหน่อย
0: ใช้เวลาหน่อย
1: ครับ
2: ครับผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกี่ยงงอนนิดนึงอะไรเงี้ยครับ
1: อาจจะไม่เก็บทันทีเหมือนกันเลยกับน้องมังกรใช้เวลาในการเก็บหน่อยอาจจะช้าหน่อยแต่เก็บนะฮะแล้วครับเราไปดูกันครับ

0: สำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใดรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักนึงหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได
1: ้เก็บเลยเก็บเลยครับเก็บเลย

0: มว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกลียดงอนนิดนึงนะครับ
1: อา
0: จจ
1: ะไม่เก็บที
2: เก็บเลยเหมือนกันนะ

ของเรียนหน้าบนพื้นเก็บโดยใช้ทางลัด

0: จ็บหมดทุกคนลูกๆเจ็บกันหมดทุกคนเลยนะครับ
1: ยังไงคะครูคะแสดงว่าที่บ้านกับที่โรงเรียนมันมีอะไรที่มันต่างกันยังไงคะครู
2: คุณครูเนี่ยต้องมีความชัดเจนต้องมีกรอบให้นี่พอชัดเจนแล้วเนี่ยเด็กเขารู้สึกเข้าง่าย
1: ค่ะ
2: ง่ายกับการทำตามเพราะก็รู้ว่าจะต้องทำจากไหนไปไหนนะให้เล่นใช่ไหมคะแต่เมื่อมีสัญญาณบอกก็มีทิศทางแล้วว่าเล่นได้แต่เมื่อมีสัญญาณแล้วไปไหนต่อล่ะเก็บนะคะก็ต้องมีนะวางการวางแผนเอาไว้นี่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยเวลาอาจจะไม่ได้มีเวลาเป็นกรอบเอาไว้ให้เวลาก็คือเมื่อเราจะเปลี่ยนกิจกรรมเช่นเราจะออกจากบ้านหรือจะไปอาบน้ำจะไปทานข้าวอย่างเงี้ยอันนี้คือเวลามันก็เลื่อนไปเรื่อยแต่ถ้าเด็กเขาทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอแล้วเขารู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยค่ะเขาจะทำได้เพราะนั้นระเบียบวินัยก็ไม่ใช่อยู่ที่คำสั่งอย่างเดียว ระเบียบวินัยก็อยู่ที่การวางกรอบไปให้ด้วยนะ
1: เอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเรื่องของยุทธวิธีการทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยเป็นคนรู้จักรักระเบียบวินัยอย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่ทำได้และพ่อแม
3: ่สู้สู้

0: ในช่วงนี้นะคะ
1: คร
0: เราจะมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับครอบครัวจากทางบ้านในเรื่องของการสอนให้ลูกรู้จักระเบียบวินัย
1: ครับ
0: ครอบครัวนี้ต้องบอกว่าก็รู้จักกับวินัยดีแล้วน้องๆ2คนนี้เห็นหน้านี่โอ้โห
1: รู้เลยว่าลูกใคร
0: นะบ้านนี้เขามีวิธีการฝึกระเบียบวินัยให้ลูกได้น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวของน้องพรูมและน้องแพรเลยค่ะพูดถึงน้องแพรน้องภูมินะคะน้องแพร6ขวบแล้วก็ภูมิ3ขวบเป็นผู้ชายแนวทางการเลี้ยงลูกของตุ๊กถ้าพูดกว้างๆนะคะก็คือเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอะไม่ได้เลี้ยงในแบบให้เป็นแล้วมันจะไม่ยากเขาก็ไม่ได้น่ารักไปหมดทุกอย่างแล้วตุ๊กก็ไม่รู้สึกว่านิสัยเขาเป็นไปหมดทุกอย่างแต่ว่านั่นคือมนุษย์คนนึงที่จะเป็นนะคะเราเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอย่างเช่นน้องแพรอย่างเงี้ยตุ๊กรู้ว่าเขาเป็นคนที่ต้องใช้เวลาเป็นคนที่ช้าก็ต้องให้เวลาเขาถ้าเขาจะต้องทำอะไรเพราะถ้าเขารู้สึกบีบคั้นกดดันมากๆน้องแพรจะน้ำตาคลอเลย
2: แม่ค
0: ่ะทำไมมันต้องเลือกยังไงหรอ
2: มันต้องเลือกใบอ่อน
0: ๆใบอ่อนๆใบอ่อนๆก็ต้องไปๆอย่างนี้ปะแต่ภูมิเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนโวยวายเราจะค่อยๆพูดช้าๆชัดๆและให้เขารู้ว่าเราจริงจังฮะคิดแล้วเหรอโอ้เก่งจังเลยแม่ภูมิใจในตัวหนูนะคะโอ้กินเองได้แล้วโตขึ้นแล้วนะคะการให้ความสำคัญกับระเบียบวินัยก็อันดับที่หนึ่งก็คือต้องเป็นต้นแบบอย่างตอนเล็กๆเงี้ยน้องแพรเขายังเดินไม่ได้จำได้ว่ายังเดินไม่ได้เพราะเขาคลานเขาก็คลานไปเกาะเก้าอี้ผ้าแล้วก็ยืนเกาะยืนแล้วก็เอาผ้าที่มันห้อยอยู่นอกตะกร้าใส่ลงไปอ่ะคือเขาเห็นเราเป็นคนแบบโรคจิตเรื่องนี้จนเขาเองก็เป็นระเบียบว่าแบบเห็นผ้ามันห้อยมาคือทนไม่ได้ว่ามันไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นต้นแบบอันที่สองก็คือทำซ้ำคือวันแรกยังไม่ได้วันที่2ยังไงก็ต้องได้ทำให้มันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราเห็นว่าเด็กทำไม่ได้ทำให้แล้วกันทำให้ไปเรื่อยๆเด็กก็ยังทำไม่ได้คือเราเห็นว่าเด็กครั้งแรกๆยังกินข้าวไม่ถนัดตุ๊กก็ปล่อยให้กินไม่ถนัดไปเรื่อยๆจนตุ๊กรู้ว่าเดี๋ยววันนึงเขาก็กินถนัดเองอ่ะเขาจะหาทางที่มือกับช้อนของเขาจะทำงานร่วมกันให้ได้อ่ะและไอ้ที่กินไม่ถนัดก็ไม่ได้ผิดอ่ะเอาให้มันอิ่มแล้วกันไม่ได้มีหลักการอะไรถูกไหมคะอันที่3คือเปิดโอกาสให้เขาทำเหมือนที่ตุ๊กบอกว่าแพรวเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำอะไรใช้เวลานิดนึงตุ๊กก็ต้องเผื่อเวลาว่ามีเวลาที่ให้เขาใส่รองเท้าเองโดยที่ไม่ใช่เหลือเวลาที่แทบจะขึ้นรถไปโรงเรียนไม่ทันแล้วว่าต้องเหลือตรงใส่รองเท้าให้เขา5นาทีเขาจะได้ใส่เองเพราะถ้าไม่เหลือเวลาเราก็จะทำให้เขาเลยหรือบางทีพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายอาจจะรู้สึกว่าทำให้มันเรียบร้อยกว่าดีกว่าเร็วกว่าหรือป้อนข้าวแล้วมันไม่เลอะเทอะก็สิ่งเหล่านี้ก็จะปิดกั้นการเปิดโอกาสให้เขาทำเองค่ะ
3: ลองยกตัวอย่างอันนี้ให้ฟังหน่อยสิคะว่าจัดการกับเขายังไงทำยังไงลูกถึงยอมแบบเก็บของเล่น
0: อุ้ยก็ไม่ได้ทำได้ทุกครั้งค่ะวันนี้บางวันเนี่ยถ้ากลับมาแล้วตุ๊กไม่อยู่บ้านไม่ใช่เป็นคนที่อยู่บ้านอะถามว่าเจอภูมิไม่เก็บไหมก็เจอนะมันไม่ใช่ว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เด็กเราก็รู้เด็กอะเขาคือเด็ก3ขวบเราก็ต้องเข้าใจเขาบางทีอย่าคาดหวังว่าเขาจะต้องทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แค่เขาทำได้มันก็โอเคแล้วแต่ว่าแพลนนี้คือจะทำได้จริงๆถ้าให้แนะนำนะซึ่งบางทีแบบตุ๊กก็จะใจร้อนตุ๊กก็จะอ้าวเก็บของเล่นแต่จริงๆแล้วนำเขาเก็บดีที่สุดเราเองเอามือไปจับของเล่นแล้วเราเองจับของเล่นแล้วเก็บเขาก็จะรู้ว่านี่คือต้องทำแล้วมันไม่ต้องพูดมากกันแล้วก็มันก็จะมีเพลงแบบได้เวลาฉันขอจากลาของเล่นที่รักเนี่ยโรงเรียนแพรเขาจะสโลว์อย่างนี้ตลอดอะเด็กก็จะนิ่งอะไรเงี้ยอะไรนะเจ้าพักผ่อนกายแล้วก็เอาผ้ามาแล้วก็ห่มผ้าให้แล้วจงนอนหลับสบายแล้วเราจะมาเล่นใหม่แล้วระหว่างนี้ก็เก็บไปมันก็จะเงียบสงบอะไรเงี้ยซึ่งคุณครูที่โรงเรียนเขาจะทำแบบนี้มันก็จะนิ่งมากอ่ะแต่ตามบ้านก็ไม่มีหรอกค่ะตัวก็จะเก็บก็จะเสียงดังนิดนึงจริงๆแล้วบางทีก็รีบๆเร็วๆไง
3: แต่เขาก็เก็บไงคะ
0: เก็บเขาก็รู้หน้าที่หรือว่าแต่ถ้าเป็นเพลงเขาก็จะยิ่งแฮปปี้อ่ะมันดีกว่าเสียงสั่งอ่ะระเบียบวินัยในเด็กสำคัญยังไงถ้าเหมาะสมกับวัยสำคัญมาก สำคัญมากเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมอย่างน้อยเขาต้องจัดการตัวเองได้ไม่ใช่ว่าไปมีวินัยเพื่อคนอื่นนะคะมีวินัยเพราะว่าตัวเขาเองถ้าเขาจัดการตัวเองได้คือคนที่เก่งที่จะไปทำอะไรเนี่ยตัวว่าอย่างน้อยคือคุณต้องจัดการตัวเองได้เชื่อว่าถ้าจัดการตัวเองไม่ได้นอกเหนือจากนั้นก็ยิ่งยากไปสำหรับเขาอะเด็กที่มีวินัยน่าจะเป็นเด็กที่พร้อมที่จะเข้าสู่สังคมแล้วก็เรียนรู้โลกกว้างใบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

0: ภูมิใจ
1: ปุ้ยคะต้องถามปุ้ยได้ผลไหมสำหรับการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูกสำหรับวิธีของแม่ตุ๊ก
2: มีแบบให้ดูนะคะตรงข้ามกับไม่มีแบบให้ดูเพราะนั้นการมีแบบให้ดูสำเร็จสองสม่ำเสมอตรงข้ามกับไม่สม่ำเสมอทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะนั้นสม่ำเสมอสำเร็จนะคะสาม
1: การให้โอกาสทำ
2: ใช่ตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับไม่ให้โอกาสอย่าไม่ทำนะเพราะนั้นให้โอกาสให้ลูกทำแล้วถ้าลูกผิดทำใหม่ได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องสำเร็จแน่นอน
1: ลองถามคุณพ่อคุณแม่ของเราบ้างมีใครใช้วิธีนี้บ้างไหมคะ
3: น้องมังกรนะครับหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จ
4: ครับ
3: นะผมมักจะให้เขาไปล้างมือ ผมจะทำให้เขาดูก่อนบอกว่าถ้าเขาจับสิ่งสกปรกเมื่อไหร่ผมจะให้เขาล้างมือแล้วผมจะทำให้เขาดูก่อนนะครับมังกรมาล้างมือนะลูกม
4: ัง
3: กรมาที่ก๊อกน้ำนะจนหลังๆนี้เขาทำเองแล้ว
4: ตอนแรกก็ทำตามเราแหละแต่พอทำไปเรื่อยๆก็รู้จักในการทำเองเลย
3: ใช่ครับ
5: อย่างน้องปันนะคะเขาก็จะเริ่มต้นจากที่เขามีตัวอย่างเนี่ยเป็นพี่ชายของเขา
4: ค
5: อยทำการบ้านที่บ้านพอถึงตาเขาเนี่ยเหมือนเขาจะไม่อยากทำนะแต่ว่าเขาเห็นพี่ทำเขาก็ต้องทำตามแม้ว่าบางทีเขาจะแกล้งทำช้าไม่อยากทำโอเอสองชั่วโมงสามชั่วโมงแม่ก็ปล่อยให้เขาอะทำนะค
4: ือ
5: ปล่อยโอกาสให้เขาทำก็คือเหมือนเป็นการเปิดโอกาสเนี่ยให้เขาได้ทำเองด้วยนะคะ
1: โอ้โหนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าการแชร์ประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์กันแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งวิธีค่ะ
4: มีอีกครับ
1: ใช่ไหมคะอีกหนึ่งวิธีที่จะมาแบ่งปันกันแต่คราวนี้เราไปดูกันที่โรงเรียนบ้างค่ะ

0: ด็กห้องอนุบาล 3/1 ก็จะเป็นเด็กที่มีซุกซนบ้างเพราะเป็นช่วงของวัยรอยต่อที่จะไปป.1 อ่ะนะคะเขาก็จะพัฒนาการก็จะเริ่มคล่องแคล่วมากขึ้นทำกิจกรรมอะไรได้ตัวเองมากขึ้นอ่ะนะคะสำหรับเด็กอนุบาล 3ก็จะมีเน้นเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวกับการสอนไหว้นะคะเช่นการไหว้มารยาทไทยเราจะเน้นเป็นพิเศษในความเป็นไทยนะคะสอนระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาเงี้ยค่ะถ้าจะสอนเรื่องระเบียบวินัยเราก็จะมาเน้นเรื่องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมจากนิทานที่เราเล่ากับเด็กๆในชีวิตประจำวันของทุกวันของเด็กๆนะคะ
1: โอ้ยน้ำกระเด็นออกมาเต็มอ่างเลยเด็กๆเห็นไหมคะเนี่ยน้ำกระเด็นกระจายออกมาหมดเลย
0: อาศัยเรื่องทักษะพวกนี้เด็กๆ เขาก็จะซึมซับได้ง่ายจดจำได้ง่ายแล้วก็อยากที่จะไปนำไปทำนะคะนำไปปฏิบัตินะคะสาเหตุที่คุณครูให้เด็กนำของใช้ส่วนตัวไปเก็บในล็อกเกอร์ก็คือเหมือนว่าเราจะให้สร้างให้เด็กรู้จักรับผิดชอบของใช้ส่วนตัวนะคะเบื้องต้นสิ่งหนึ่งก็คือเราจะสร้างระเบียบวินัยก็คือนี่ของใช้ส่วนหนูนะลูกส่วนตัวหนูนะนี่คือกระเป๋านักเรียนนะคะอันนี้คือรองเท้าหนูนะลูกอันนี้คือแปรงสีฟันหนูนะคะอันนี้คือแก้วน้ำหนูนะคะและที่สำคัญคือหนูวางยังไงของหนูแล้วหนูไปวางยังไงวางให้เป็นระเบียบใช่ไหมวางเป็นระเบียบยังไงล่ะลูกทำเป็นวางให้เรียบร้อยวางให้ตรงการอย่างแก้วน้ำวางให้ตรงการนะลูกเราต้องปลูกฝังเขาหมดทุกสิ่งเลยค่ะให้เขาระเบียบตรงนั้นก็คือเหมือนเราสร้างทักษะชีวิตให้เขาไปเลยนะคะโอ้ยคุณครูคิดว่าถ้าเด็กไม่มีระเบียบวินัยนี้นะคะน่าจะมีปัญหาเยอะแยะตามมานะคะเพราะว่าสังคมเล็กๆในโรงเรียนนี้คะจำเป็นมากๆที่จะต้องสร้างกับเขาถ้าเราไม่สร้างจะเกิดปัญหาเช่นความวุ่นวายทำอะไรก็ไม่มีระเบียบอะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆก็ทำได้ยากเพราะมันไม่มีระเบียบวินัยมันประสบผลสำเร็จยากอะค่ะและสิ่งที่สำคัญนะคะเราฝึกให้เด็กทำบ่อยๆได้ลงมือปฏิบัติจริงและทำอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เด็กๆ เขาเรียนรู้แล้วเขาก็สามารถนำไปใช้ได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปฝึกเขาเลยต่อไปนะคะ